สมบัติมหรสพเราก็ไม่มีแล้วสมบัติของเราจะมีได้อย่างไรก็เป็นเพียงความคิดความจำว่าเป็นเราและเป็นของเราเท่านั้นเองเปรียบเหมือนมหรสพที่สมมุติว่าเป็นราชามหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติต่างๆแต่ความจริงเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปแล้วอะไรคือสมบัติที่แท้จริงจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.20 กรกฎาคม 2557

0: ชาติคืออะไรคะ
1: ชาติคือการเกิด
0: ค่ะแล้วไงเกิดแล้วต้องตายหนึ่งชาติละแต่ระหว่างนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขณิกะมรณะห้ามไม่ให้ดับไม่ได้หมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้หมดจริงๆไม่เหลือเลยกลับมาอีกไม่ได้เลยเป็นใครอยู่ที่ไหนคะ
1: วิทราบ
0: ค่ะเคยเป็นโรคเรื้อนไหม
1: ต้องเป็นแน่
0: เคยขอทานไหม
1: ต้องมีแน่
0: เคยเป็นพระมหากษัตริย์ไหมในสังสารวัฏนะคะ
1: ก็คงจะเป็นมั้งค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นเศรษฐีไหม
1: คงมีอะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหน
1: ไม่เหลือ
0: ทรัพย์สมบัติทั้งหลายราชสมบัติขหบดีมหาศาลสมบัติไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอุปมาว่าดุจสมบัติมหรสพเท่านั้นเองค่ะไม่นานแน่ๆอย่างเวลาที่บอกว่าสมบัติมหรสพชั่วขณะที่กำลังเป็นไปใช่ไหมคะเดี๋ยวๆเองหมดละไม่มีอะไรเลยไปคิดว่ามีไปเข้าใจว่ามีมากเป็นกษัตริย์มหาศาลเป็นอะไรก็แล้วแต่ในมหรสพเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะถึงไม่ใช่มหรสพเดี๋ยวนี้มีสมบัติหรือเปล่ามีเมื่อไรและสมบัตินั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายให้คิดนะคะมีสมบัติไหมแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูจมูกลิ้นกายเป็นสมบัติในขณะที่กำลังปรากฏแล้วหมดไปทันทีไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแม้เราก็ไม่มีแล้วสมบัติจะมีไหมแต่ว่าทุกคนยังมีสมบัติเพราะเหตุว่ายังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจคิดเรื่องสิ่งที่มีแต่ว่าไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มีนั้นก็คือเพื่อเห็นเพื่อได้ยินเพื่อได้กลิ่นเพื่อลิ้มรสเพื่อรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเข้าใจว่าเรามีเงินทองมากมีสมบัติเครื่องเพชรนิลจินดาต่างๆมากมายเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่สภาพธรรมะทั้งหมดเกิดระดับไม่ว่าความคิดก็เกิดระดับไม่ว่าสิ่งที่เป็นสมบัติทั้งหลายก็เกิดระดับและไม่เห็นด้วยแต่ยังเข้าใจว่ามีเพราะคิดทีไรดูทีไรอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินในธนาคารมีอยู่แต่ว่าพร้อมที่จะปรากฏเป็นสิ่งที่ให้เห็นหรือเปล่าให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นเศษกระดาษพิมพ์ธนบัตรใหม่ได้ค่ะหมดเลยทุกอย่างเงินมหาศาลนั้นใช้ได้ไหมแต่ที่เราคิดว่าเรายังมีเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขณะหนึ่งขณะใดก็ได้จึงกล่าวว่าคนนั้นมีสมบัติหรือคนนั้นมีเป็นเศรษฐีเพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เมื่อต้องการเห็นสิ่งใดก็มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นสามารถที่จะเห็นได้ได้ยินได้ก็เข้าใจว่ายังมีสมบัติอยู่แต่ถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะบ้านช่องพังทลายพายุพัดไปไหนเงินทองทรัพย์สมบัติก็สูญหายไปได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็คือว่าไม่มีสิ่งที่เข้าใจว่าจะนำมาซึ่งสิ่งที่

0: ปรากฏให้ยินดีทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วคิดนึกแต่ทั้งหมดเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยจะมีให้เห็นหรือเปล่าจะมีให้ได้ยินหรือเปล่าจะมีให้คิดหรือเปล่าถ้ายังมีปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่าเป็นสมบัติของเราแต่ว่าความจริงก็คือไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับและยังคงทำให้เราคิดว่าเมื่อได้สิ่งใดเพราะสิ่งนั้นยังมีจึงเข้าใจว่าเรามีสมบัติมากแต่สมบัตินั่นก็คือสมบัติมหรสพชั่วขณะที่ปรากฏผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะเศรษฐีมหาศาลเดี๋ยวนี้สมบัติอยู่ไหนก็ไม่รู้
1: อาจารย์พูดถึงว่าสมบัติมหรสพก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วสมบัติที่แท้จริงจริงๆคืออะไรครับอาจารย
0: ์สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอยากเห็นอะไรสิ่งที่ดีใช่ไหมคะถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถจะนำสิ่งที่ดีมาให้เราก็บอกว่าเราไม่มีสมบัติเพราะว่าไม่สามารถจะให้มีสิ่งที่นำสิ่งที่ดีมาให้เห็นให้ได้ยินแต่ถ้าเมื่อไหร่อยากเห็นได้เห็นแต่ลืมว่าเพราะเหตุปัจจัยจึงหลงเข้าใจว่าเป็นสมบัติของเราพร้อมที่จะให้เห็นสิ่งที่ต้องการจะเห็นให้ได้สิ่งที่ต้องการจะได้แต่ตามความจริงก็คือว่าทุกอย่างเกิดดับและไม่เป็นของใครเลยแต่ที่ยังเป็นของเราเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นยังเป็นอยู่ที่จะนำมาแต่ถ้าพลาดจากไปดุจสมบัติมหรสพเป็นชั่วคราวแค่มหรสพเท่านั้นเองค่ะพอพ้นจากนั้นแล้วก็เป็นไงคะหลังโรงลงจากเวทีแล้วเป็นยังไงพระราชามหากษัตริย์ทรัพย์สมบัติบนเวทีค่ะ
1: ไม่มี
0: เลยเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะอยู่ที่ความคิดแต่ว่าไม่มีอะไรประเสริฐเท่าปัญญาในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายเพราะสามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่มีถ้าไม่คิดและมีเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นเอง
1: สมบัติที่เป็นประโยชน์จริงก็คือปัญญา
0: เพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจไม่ว่าในขณะเห็นในขณะได้ยินในยามสุขในยามทุกข์ในยามภัยพิบัติทุกอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นวันไหนได้หมดเลยตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นปัญญานำไปซึ่งกิจทั้งปวงควรจะเป็นทุกข์โศกเศร้าก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาชาตินี้ลืมหมดใครเป็นใครก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นรู้จักกันอีกไม่นานเคยของหายไหมคะไหนล่ะสมบัติของเรา
1: อันนี้ยังไม่ตายเลย
0: ค่ะ
1: มหรสพ
0: แล้วถ้าไม่เพียงหายล่ะเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไฟไหม้หมดเลยและถ้าเข้าใจความจริงสมบัติคืออะไรแค่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดให้เห็นแล้วดับไปแต่ความคิดเนี่ยปรุงแต่งไว้มากค่ะไม่ใช่มีแค่สมบัติหรอกในความคิดเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งเยอะแยะไปใช่ไหมคะไม่จบตราบใดที่ยังต้องมีการเกิดขึ้นและดับไปและตามการสะสมที่ได้สะสมมาแล้วก็จะทำให้เป็นบทใหม่ไปเรื่อยๆทุกชาติชาตินี้บทนี้พอใจหรือยังบทบาทของชาตินี้เป็นที่พอใจหรือยังบนเวทีของชาตินี้ค่ะตัวโกงก็มีใช่ไหมคะตัวร้ายก็มีเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆคือขณะที่เข้าใจความจริง

0: อกุศลมูลสูตรว่าด้วยอกุศลมูล3ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่31มีนาคมพ.ศ. 2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คืออกุศลมูลสูตรว่าด้วยอกุศลมูล3ประการข้อ228จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลมูล3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือโลภะเป็นอกุศลมูล1โทสะเป็นอกุศลมูล1โมหะเป็นอกุศลมูล1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลมูล3ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสในความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยไผ่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ฉะนั้นเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วฉะนี้แลจบอกุศลมูลสูตรที่หนึ่ง
2: อาจารย์กรุณาขยายความว่ามูลด้วยและในเหตุอย่างไรจึงจะใช่อกุศลมูลในอย่างไรจึงจะใช่กุศลคำว่ามูลเนี่ยหมายความว่ายังไงทำไมจึงใช้คำว่าอกุศลมูลไม่ใช่อกุศลใกล้เจ
3: อค่ะมูลก็หมายความถึงเหตุนะคะซึ่งจะทำให้สภาพธรรมะซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยในการเจริญงอกงามเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากเวลาต้นไม้มีรากนะคะก็จะทำให้เจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะมีถึง14ประเภทเป็นอกุศลเจตสิกนะคะเช่นมานะความสำคัญตนความริษยาเหล่านี้ก็เป็นอกุศลแต่ไม่ใช่มูลเพราะฉะนั้นในบรรดาเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเนี่ยค่ะก็จะมีสภาพธรรมะที่เป็นมูลเนี่ย6นะคะเป็นอกุศลมูล3แล้วก็เป็นโสภณะมูลนะคะเป็นฝ่ายดีอีก3เพราะฉะนั้นสำหรับธรรมะที่ไม่ดีคืออกุศลกุศลแปลว่าดีงามเพราะฉะนั้นอะก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมูลถ้าไม่มีมูลก็เกิดไม่ได้นะคะและสำหรับมูลของอกุศลนี่ค่ะก็มีโลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1เวลาที่จิตเป็นอกุศลขณะใดก็จะต้องมีมูลคืออกุศลและเจตสิก3ประเภทนี้นะคะเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นจะมีกี่มูลหมายความว่ามีเจตสิกที่เป็นมูลเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่อันนี้ก็คงจะชินหูกับคำว่าอกุศลคนไทยเราก็ใช้ภาษาบาลีนะคะเพราะฉะนั้นพอบอกว่าอกุศลก็ต้องหมายความว่าไม่ดีงามและเวลาที่พูดถึงโลภะโทสะโมหะทุกคนก็คล่องปากใช่ไหมคะพูดได้เลยโลภะโทสะโมหะแต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ยินคำว่าโลภะโทสะโมหะบ่อยๆนะคะตั้งแต่เด็กจนโตได้ประโยชน์อะไรจากการที่ได้ยิน3คำนี้ถึงแม้โตแล้วนะคะณบัดนี้ก็ยังได้ยินโลภะโทสะโมหะการที่ได้ยิน3คำบ่อยๆเนี่ยลองคิดถึงสิคะผ่านหูไปเรื่อยๆประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังคงได้ยินแต่เพียงคำโลภะสภาพธรรมะที่ติดข้องโทสะสภาพธรรมะที่ขุ่นเคืองไม่พอใจหยาบกระด้างโมหะก็คือสภาพธรรมะที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าหลงไม่รู้แต่ว่าหลงไม่รู้อะไรนี่แสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่จะเป็นกี่คำก็ตามไม่ควรประมาทควรที่จะเข้าใจลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับโลภะโทสะโมหะไม่มีข้อสงสัยเลยใช่ไหมคะทุกคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า คือไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินชื่อจำได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีโลภะหรือมีโทสะหรือมีโมหะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่มีลักษณะจริงๆปรากฏให้รู้ให้เข้าใจแต่จะต้องอาศัยการฟังละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆและพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยก็แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสำหรับโลภะโทสะโมหะเป็นมูลของอกุศลที่เกิดนะคะอกุศลทุกประเภทที่เกิดต้องมีมูลของอกุศลนั้นคือโลภะกับโมหะหรือโทสะกับโมหะแต่ถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะเป็นอโลภะอโทสะอโมหะตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นสำหรับอโลภะอโทสะอโมหะฝ่ายดีนะคะขณะใดที่กุศลและจิตเกิดเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะก็จะแยกจิตเป็นกุศลและอกุศลขณะใดที่อกุศลและจิตเกิดเพราะโลภะโทสะโมหะขณะใดที่กุศลและจิตเกิดเพราะอโลภะอโทสะอโมหะไม่รู้เลยใช่ไหมคะขณะนี้ที่กำลังฟังธรรมะอโลภะอโทสะแต่ว่าถ้าขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็มีปัญญาซึ่งเป็นอโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วย
2: อันนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าบางครั้งเนี่ยโมหะเกิดเนี่ยโดยที่ไม่มีโลภะกับโทสะเกิดร่วมด้วยเรามักจะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นโมหะโดยไม่มีโลภะและโทสะเกิดร่วมด้วยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นไงอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายด้วย
3: ค่ะขณะนี้นะคะมีอกุศลจิตหรือเปล่า
2: ไม่รู้
3: ค่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถรู้ลักษณะของโมหะได้เลยไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เราได้ยินชื่อนะคะอย่างโลภะโทสะโมหะพอพูดก็รู้เลยเมื่อไหร่ขณะไหนแต่ความจริงแม้แต่ขณะนี้ค่ะอกุศลจิตหรือกุศลจิตถ้ายังไม่รู้นะคะก็ฟังเพื่อที่จะเข้าใจแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏก็จะรู้ว่านั่นคือสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะนั่นเองแล้วก็ไม่เจาะจงพยายามที่จะไปรู้สิ่งซึ่งขณะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เช่นเวลาที่โลภะเกิดมีโมหะเกิดร่วมด้วยนะคะเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นขณะนั้นจึงมีความติดข้องในสภาพธรรมะซึ่งความจริงเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้สภาพที่เพลิดเพลินยินดีติดข้องขณะนั้นจะรู้ลักษณะของโมหะไหมใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าขณะที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะโมหะก็มีซึ่งถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถึงกาลละซึ่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นจึงรู้ได้ขณะนี้นะคะฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เพียงชื่อนะคะถ้าเพียงชื่อก็แค่จำแต่ว่าลักษณะจริงๆของธรรมะเนี่ยค่ะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ยากที่จะรู้ได้จึงต้องฟังเข้าใจก่อนนะคะและภายหลังเมื่อสภาพธรรมะใดปรากฏก็สามารถจะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
4: ท่านอาจารย์คะมูลของอกุศลเนี่ยอย่างเช่นลักษณะของโลภะหรือโทสะเนี่ยเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันแล้วเราก็รู้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเป็นไปไม่ได้แต่ขณะที่เกิดมันก็มีความเป็นเราที่เกิดแต่จากการศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็มีขั้นตรึกนึกถึงว่าลักษณะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของอกุศลที่เกิดขึ้นแต่มูลเหตุของอกุศลส่วนใหญ่เนี่ยในชีวิตประจำวันเราก็จะไปนั่งคิดนึกถึงมูลเหตุโดยเฉพาะในสิ่งที่โกรธเนี่ยค่ะว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้โกรธแต่จริงๆอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะถ้าไปนึกหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นก็คือเป็นความคิดนึกของเราเองยังไม่ใช่มูลเหตุจริง
3: ๆฟังดูคล้ายๆกับว่าคุณสุกัญญาพยายามจะจัดระเบียบความคิดนึกซึ่งความจริงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะต่อไปในอะไรจะเกิดขึ้นขณะที่เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏ มีความจำในสิ่งที่ปรากฏรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรยังไม่ได้คิดเป็นคำนะคะแต่หลังเห็นแล้วก็คิดถึงรูปร่างสันฐานมีใครไปจัดระเบียบได้ไหมคะว่าไม่ให้เป็นอย่างนี้พอเห็นและไม่ให้จำไม่ให้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรหรือว่าเมื่อเห็นแล้วนะคะรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็ยังคิดเรื่องราวของสิ่งนั้นด้วยมีใครไปวางกฎระเบียบว่าให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่จะคิดหรือไม่คิดเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามความเป็นจริงค่ะว่าไม่ใช่ให้เราไปพอโกรธก็เกิดคิดหาเหตุนะคะว่าโกรธเพราะอะไรแต่ในขณะนี้ที่กำลังฟังเนี่ยนะคะจุดประสงค์คือให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะโมหะไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่มีจริงๆนั้นน่ะคืออะไร
4: ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนเนี่ยนะคะเมื่อสภาพธรรมปรากฏขึ้นโดยเฉพาะความโกรธ
3: ทำไมเอาความโกรธนะคะอย่างอื่นไม่เอาเลยคะ
4: คือที่เอาสภาพความโกรธเนี่ยเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนแล้วก็มันทุกข์ขนาดที่สภาพธรรมเหล่านั้นเนี่ยเกิด
3: เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่อยากจะรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เลือกประโยชน์ที่ว่าเราจะได้ไม่เป็นทุกข์แต่ว่าการฟังธรรมะเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงแล้วไม่เคยรู้เลยจะค่อยๆเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่เข้าใจคำว่าโลภะโทสะโมหะเราก็ปนกันใช่ไหมคะแต่โมหะคือขณะที่แม้สิ่งนี้มีจริงกำลังปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะแล้วก็ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยแล้วก็ยังจะไปรู้เฉพาะตอนที่เป็นทุกข์ตอนที่เป็นสุขก็ไม่ต้องการที่จะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยพูดถึงเวลาที่เป็นสุขนะคะเป็นโลภะหรือเปล่ามีโมหะไหมคะ
4: มี
3: ค่ะไม่สนใจหรือไงคะหรือจะละแต่เพียงโทสะซึ่งละไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่รู้ความจริงของทุกอย่าง
4: ที่กราบเรียนถามเนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ก็เป็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นความเป็นตัวตนแล้วก็เสพในอารมณ์นั้น
3: ค่ะแล้วจะทำยังไง
4: ก็ไม่ทราบ
3: ฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงยึดถือว่าเป็นเราโกรธเราดีใจเราเสียใจแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่ยั่งยืนนี่คือฟังให้เข้าใจ
4: จริงๆแล้วเนี่ยโดยสภาพของคนปัญญาน้อยๆเนี่ยนะคะเมื่อเกิดมีความโกรธก็ย่อมจะหาเหตุแห่งความโกรธนั้นว่าเหตุของความโกรธนั้นน่ะคืออะไร
3: ขอประทานโทษนะคะคนอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะคือนั่งคิดหรือไงคะ
4: ส่วนใหญ่จะคิดค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: ขอถามนิดนึงค่ะแล้วคิดออกไหมคะ
4: คิดไม่ออกค่ะ
3: ต้องฟังธรรมะให้เข้าใจเพราะว่าเราคิดเองได้ยังไงคะเราไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในเหตุที่จะให้เกิดโทสะหรือความขุ่นเคืองใจแต่ทรงแสดงไว้แล้วค่ะเพราะโมหะหรืออวิชชาความไม่รู้ความจริงนะคะเป็นมูลรากที่จะทำให้อกุศลทั้งหลายนะคะเกิดแล้วเกิดอีกแม้ดับไปแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดอีกไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ลักษณะของโทสะที่เกิดเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยก็จากความคิดของเราที่ได้ศึกษาธรรมะก็ทราบว่าเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งเมื่อมีเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นก็ต้องดับแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ดับมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดอีกแล้วก็เป็นทุกข์โดยที่หาสาเหตุไม่ได้
3: เพราะโมหะไงคะตอนนี้รู้หรือยังคะเพราะโมหะเพราะการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏใครก็ไม่สามารถที่จะไม่มีโทสะได้ตราบใดที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีจริงทุกอย่างเกิดขึ้นปรากฏแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับหมดไปเพราะฉะนั้นก็มีโลภะติดข้องนะคะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดโทสะความขุ่นเคืองเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
4: ถ้าอย่างในพระสูตรเนี่ยกล่าวถึงมูลเหตุหามูลเหตุเนี่ยแล้วคืออะไรคะ
3: อวิชชาโมหะความไม่รู้ไม่รู้อะไรคะขณะนี้ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏ
4: ก็ขณะนี้ก็คือไม่ชอบ
3: ไม่ชอบและรู้ความจริงไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรแต่ไม่ชอบแล้วทั้งที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจนกว่าจะรู้ค่ะศึกษาธรรมะเพื่ออะไรคะ
4: เพื่อรู้ความจริง
3: ค่ะก็ต้องมั่นคงเพื่อรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรจนกว่าจะมีคำตอบว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
5: เสด็จคือบุษกรค่ะ
6: จะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะอย่างชีวิตประจำวันเนี่ยโทสะจะเกิดมากเลยค่ะแล้วก็จะปฏิปต่อกันบางทีก็เป็นวันข้ามวันสองวันก็ยังติดอยู
3: ่ขอถามนิดนะคะที่โทสะเกิดมากๆอย่างนี้เพราะโมหะมากอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: คิดว่าน่าจะใช่ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ทีนี้ท่านอาจารย์คะคือก็อยากจะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ค่ะว่าขณะที่มีโทสะเกิดเนี่ยก็ควรจะมีวิธีละคายได้อย่างไรคะ
3: โมหะคืออะไรก่อนคะ
6: โมหะก็คือความไม่รู้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะละโมหะได
6: ้ต้องเป็นปัญญา
3: ค่ะก็เป็นความรู้ถ้าไม่มีความรู้จะละโมหะคือความไม่รู้ได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้ก็เข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วขณะที่โทสะ
3: เข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยถูกหรือผิดคะ
6: ผิดค่ะแต่ท่านอาจารย์คะเวลาโทสะเกิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วก็อยากจะหาวิธีละคายโทสะให้หายเร็วๆเนี่ยไม่สามารถไปทำอะไรเข้าได้เลยท่านอาจารย์
3: แน่ใจแล้วใช่ไหมคะว่าไม่สามารถทำได้
6: แน่ใจ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรทำได
6: ้ก็เข้าใจอยู่ว่าต้องเป็นปัญญาค่ะท่านอาจารย์
3: คำตอบก็ยืนยันอยู่อย่างนี้ค่ะ
6: อย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้โทสะเกิดอยู่เรื่อยเหรอคะท่านอาจารย์คะ
3: ใครปล่อย
6: ก็รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะ
3: ใครรู
6: ้แต่ถ้าถามว่าใครรู้ก็ยังเป็นตัวตนอยู่ว่าตัวเอง
3: เพราะฉะน
6: ั้
3: นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
6: ท่านอาจารย์คะถ้าขณะที่โทสะเกิดก็พิจารณาว่าเป็นโทสะพิจารณาระลึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นการเข้าใจผิดไหมคะ
3: ถ้าเป็นความเข้าใจธรรมะนะคะไม่ถามใครเลยค่ะเพราะเริ่มเข้าใจความหมายของธรรมะมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วยังไม่รู้ข้อสำคัญคือต้องมีความเห็นถูกว่ายังไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังจนกว่าค่อยๆเข้าใจขึ้น
7: ท่านผู้สนทนาเมื่อกี้นี้นะฮะท่านตอบได้เก่งนะฮะพอถามปุ๊บเนี่ยตอบปัญญาทุกคนตอบได้ทำไมไม่รู้ปัญญาแต่ปัญหามันก็คือเขาไม่ได้เกิดนะอาจารย์ขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาอนุเคราะห์ตรงนี้นิดนึง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาหาคำตอบจนกว่าจะเป็นคำตอบที่เข้าใจจะไปหาที่อื่นก็ได้มีหนังสือมากมายนะคะก็ค่อยๆ อ่านค่อยๆพิจารณาแต่ที่เราทุกคนเนี่ยค่ะมาฟังธรรมะพอรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแม้มีจริงกำลังปรากฏก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะมีแต่สิ่งที่ดีคือความสุขสบายนะคะไม่อยากมีโทสะไม่อยากมีเรื่องเดือดร้อนแต่เรามาฟังธรรมใหม่คะที่เนี่ยมาฟังเพื่อที่จะหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายความว่ายังไงเราเคยได้ยินค่ะเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแค่นี้พอหรือแสดงว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าตราบใดที่เรายังมีโทสะเรายังมีความติดข้องยังมีความเดือดร้อนใจยังต้องการลาภยศสรรเสริญสุขแสดงว่าเราเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเราอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาเกิดยากนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาจะเกิดเองได้ไหมโดยไม่มีการฟังผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูแค่นี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็คิดเองไปเรื่อยๆทุกวันแต่ว่าไม่มีคำตอบแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะคิดได้นะคะแต่ที่เรามาฟังเพราะเหตุว่าเราอยากจะได้เข้าใจที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพื่อใครเพื่อผู้ที่ไม่รู้ความจริงนะคะแล้วก็มีศรัทธามีฉันทะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏและจะเห็นจริงๆค่ะว่ายิ่งฟังยิ่งรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ได้ง่ายเลยเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นทั้งที่บอกว่าโลภะโทสะโมหะก็ฟังแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้มีตัวตนไปละโลภะโทสะโมหะหรือว่าไม่ใช่หาวิธีด้วยความเป็นเรานะคะทำยังไงจะไม่มีโลภะ
4: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นก็ปรากฏก็แค่เพียงรู้หรือว่าระลึกแล้วก็หมดไปแต่จริงๆแล้วขณะที่ลักษณะของอกุศลละเกิดเนี่ยทำไมแปลกใจว่าทางตาก็มีทางหูก็มีแต่ว่าทำไมสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิด
3: อะไรคะที่ว่าสภาพธรรมเหล่านี
4: ้คือจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะทางตาเห็นทางหูได้ยินหรือว่าได้กลิ่นลิ้มรสอะไรพวกนี้มันจะมีสลับแล้วแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองแต่ว่ามันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาสภาพธรรมเหล่านั้นน่ะนะคะแต่ขณะที่อกุศลจิตเกิดเนี่ยค่ะทางตาก็ไม่ได้เกิดทางหูก็ไม่ได้เกิดทางกายทางอะไรก็ไม่ได้เกิดแต่ว่ามันจะเกิดแต่ว่าลักษณะของอกุศลเท่านั้นที่จะปรากฏให้รู้ได้อะค่ะแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ลักษณะเวทนาปรากฏเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: คุณสุกัญญาไม่ชอบสิ่งที่เห็นเลยค่ะ
4: คือตอนนั้นเหมือนก็ไม่เห็นอะไรเลย
3: แล้วชอบอะไร
4: ก็ชอบด้วยลักษณะกุศลอกุศลที่เกิด
3: เดี๋ยวค่ะเห็นแล้วชอบหรือเปล่า
4: โดยทั่วไปนะคะลักษณะเห็นแล้วชอบมีเห็นแล้วไม่ชอบ
3: ขณะที่ชอบเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
4: เป็นอกุศล
3: ค่ะแล้วจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงทางตาได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบบ้างไหมคะ
4: ก็มี
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีอกุศลได้ยังไงทางหูก็ต้องไม่ชอบเสียงที่ได้ยินหรือต้องชอบสิ่งที่เห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นความชอบเกิดทางตาหรือเกิดทางหูหรือเกิดทางจมูกหรือเกิดทางลิ้นหรือเกิดทางกายหรือเกิดทางใจอกุศลเกิดได้ทั้ง6ทางค่ะคิดไม่ชอบใครก็ได้คิดชอบใครก็ได้
4: แต่เมื่อขณะคิดแล้วเกิดชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆต้องหมดไป
3: ค่ะแล้วเกิดอีกหรือเปล่า
4: จริงๆก็ต้องเกิดอีกแต่ว่าขณะที่เกิดแล้วทำให้เป็นทุกข์นี่มันไม่ได้เป็นช่วงสั้นๆนะคะท่านอาจารย
3: ์ขณะนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาใช่ไหมคะสำหรับผู้ไม่รู้ค่ะถ้าผู้ที่ประจักษ์ความจริงคือขณะนี้เห็นเกิดและดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็กำลังเกิดและดับถ้ายังไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็โมหะทำให้หลงชอบและไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดมาจากความไม่รู้ค่ะ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอถามต่อเนื่องจากคุณสุกัญญาเลยนะคะขณะที่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วก็เอาสติไปเลยรู้ว่าขณะนี้กำลังชอบหรือกำลังไม่ชอบนั่นก็ระลึกได้ใช่ไหมคะ
3: เอาสติเดี๋ยวนี้สิคะ
6: คือสติขณะเกิดว่ารู้ว่าไม่ชอบ
3: แล้วจะเอาสติได้ยังไง
6: คือรู้ก็ว่าเอาสติไม่ได้ค่ะคือสติเกิดนะคะท่านอาจารย์
3: สติเกิดสติก็ทำหน้าที่ของสติ
6: ก็ระลึกรู้ทันทีว่าไม่ชอบ
3: สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าเป็นสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของธรรมะ
6: คือสติระลึกรู้ทันทีขณะที่ว่าเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบ
3: เป็นคำพูดที่ฟังมาจำมา นะคะแต่จริงๆสติเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดกับจิตที่ดีงามทุกประเภทขณะที่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นมีสติเกิดร่วมด้วยไหมคะ
6: มีค่ะ
3: รู้หรือเปล่าร
6: ู้ค่ะบางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้ท่านอาจารย์
3: รู้อะไรคะ
6: บางครั้งก็รู้ว่าชอบ
3: ถามว่าขณะที่กำลังให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นสติเกิดหรือเปล่า
6: เกิดค่ะ
3: รู้ได้ยังไง
6: ขณะที่คนอื่นรู้ว่าสติเกิดหรือเปล่าตอบไม่ถูกท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นอย่าตอบเร็วนะคะเพราะว่าบางทีเรายังไม่ได้คิดละเอียดและเราก็คิดว่าเราเข้าใจเราก็ตอบตามที่เราจำแต่ตามความจริงธรรมะละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีกุศลจิตเกิดหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
3: ค่ะท่านฟังทราบว่าทุกครั้งที่จิตเป็นกุศลจะมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่มีใครรู้ลักษณะของสติเจตสิกขณะนี้บ้าง
6: รู้ไม่ทันค่ะอาจารย์ค่ะ
3: มีใครรู้บ้าง
6: มีใครรู้บ้างอันนี้หนูไม่ทราบแต่หนูเองไม่รู้เลยท่านอาจารย์คะ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะและการที่รู้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็รู้ขึ้นมาได้แต่ต้องมีความเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยนะคะฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องความเข้าใจค่ะพอได้ยินคำว่ารู้อยากรู้นะคะพอได้ยินว่าประจักษ์แจ้งอยากเห็นแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏบ้างไหมอย่างที่กล่าวว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นและดับไปฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับไปแต่เมื่อไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปก็รู้ว่าไม่ใช่ปัญญาที่กำลังรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดดับแต่สิ่งนี้เกิดดับแน่นอนถ้าเห็นไม่เกิดและดับไปได้ยินได้ไหมได้ยินก็เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือขั้นเข้าใจถูกซึ่งจะเป็นหนทางทำให้อบรมเจริญปัญญานะคะจนกว่าจะรู้จริงตามความเข้าใจถูกที่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพอฟังแล้วเข้าใจทันทีประจักษ์ทันทีว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับแต่เพียงแต่ให้มีความเข้าใจถูกนะคะสะสมให้มั่นคงนะคะเพราะเหตุว่าถ้าสภาพธรรมะเกิดระดับไปเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราการที่จะสลายนะคะคลายแล้วก็ดับการยึดถือสภาพธรรมะที่เคยยึดถือมาตลอดว่าเป็นเราเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจไม่ใช่อาศัยอย่างอื่นเลยนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นการฟังก็รู้ตามความเป็นจริงว่าฟังเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าลักษณะที่ปรากฏทางตาเนี่ยจะเป็นใครนอกจากเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจะปรากฏได้ฟังไปนะคะเพื่อถึงวันหนึ่งซึ่งปัญญาอบรมแล้วเนี่ยขณะที่ปรากฏเหมือนอย่างนี้เลยแต่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถเข้าใจและละการยึดถือแล้วจึงจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับได้แต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจเพิ่มมั่นคงขึ้นนะคะและคิดว่าจะไปรู้โดยวิธีอื่นไม่มีทางที่จะเข้าใจเพราะว่าความเข้าใจนี่ค่ะคือตัวปัญญาความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะสนใจนะคะว่าเมื่อไรจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะแต่ในขณะนี้มีธรรมะปรากฏและกำลังฟังเรื่องธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะมากน้อยแค่ไหนค่อยๆเข้าใจขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญาไม่ใช่ชื่อปัญญานะคะแต่เป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏและกำลังฟังเพิ่มขึ้น
8: เชิญคุณณรงค์ค่ะ
9: ครับขอเรียนถามในพระสูตรนะฮะประโยคที่ว่าบัณฑิตพึงถือเอามูลนะฮะว่าเป็นเหตุดุจโยนิโสมนสิการะเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นกุศลดุจอโยนิโสมนสิการะเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นอกุศลเมื่อไม่ถือเอามูลฐานแห่งความโลภเป็นต้นด้วยสามารถแห่งการยังความเป็นอกุศลให้สำเร็จแล้วถือเอาด้วยอำนาจแห่งการยังความเป็นธรรมที่ประดิษฐานไว้ดีแล้วให้สำเร็จอย่างนี้ก็ไม่มีโทษอะไร
3: ค่ะคุณณรงค์มีอกุศลอะไรบ้างเอาโลภะอย่างเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่กราบถึงโลภะค่ะ
9: มี
3: โลภะความติดข้องอะไรบ้างความต้องการอะไรบ้างที่จะเข้าใจจริงๆ
9: ทั้งตาหูจมูก
3: ยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่าง
9: ก็อาจจะชอบดูสิ่งสวยๆงาม
3: ๆค่ะเป็นประโยชน์ไหม
9: เสียงเพราะๆ
3: เดี๋ยวเป็นประโยชน์ไหม
9: ถ้ารู้ความจริงก็ไม่เป็นประโยชน
3: ์ไม่เป็นนะคะและอะไรอีก
9: แต่บังคับไม่ได้ชอบไปแล้ว
3: ไม่สำคัญ
9: มา
3: ก็ให้ทราบความจริงค่ะว่าเมื่อเป็นโลภะเมื่อเป็นโทสะเมื่อเป็นโมหะเปลี่ยนอกุศลมูลให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอกุศลและก็ต้องเป็นมูลด้วยนะคะจนกว่าสามารถที่จะตัดหรือดับหรือละมูลนั้นให้หมดสิ้นแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นโลภะเป็นมูลโทสะเป็นมูลโมหะเป็นมูลนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากในรูปในเสียงในอะไรคะ
9: แล้วก็กลิ่นหอมหอมรสอร่อยอร่อยนั่งสบายสบาย
3: เป็นประโยชน์ไหมคะโลภะ
9: ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเราคิดว่าเป็นเราสบาย
3: และอะไรอีกคะนอกจากนี้แค่นี้เหรอคะที่ติดข้องในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรอีกไหมลองคิดค่ะ
9: ติดข้องในเพื่อนฝูงลูก
3: ค่ะและอะไรอีกคะ
9: ติดในภพติดใน
3: อะไรอีก
9: กลัวตาย
3: อะไรอีกค่ะคนที่ยังมีโลภะเมื่อฟังธรรมะแล้วมีโลภะไหมคะ
9: มี
3: ค่ะอยากฟังอยากเข้าใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนที่อยากฟังอยากเข้าใจก็มีแค่โลภะก็มีแต่ไม่ฟังแล้วก็ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองด้วยก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ต้องการฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังนะคะขณะนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือว่าเป็นความต้องการซึ่งเป็นความติดข้องเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะคะก็อยากเข้าใจธรรมะเพราะว่ายังมีโลภะอยู่ยังอยากอยู่แต่ว่าความอยากเข้าใจธรรมะนะคะเป็นเหตุให้ศึกษาเป็นเหตุให้ไตร่ตรองเป็นเหตุให้เข้าใจโลภะว่าเป็นมูลจนกระทั่งสามารถที่จะดับโลภะได้ความติดข้องนั้นไม่เป็นโทษเพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ยังไม่หมดความติดข้องเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จริงๆนะคะว่ามีความติดข้องต้องการอะไรแทรกอยู่บ้างในขณะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะอยากอ่านพระไตรปิฎกแต่ว่าอยากอ่านเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้คำเยอะๆนะคะคำนี้อยู่หน้าไหนบรรทัดไหนหมายความว่าอะไรข้อความนี้แหละนะคะละเอียดลึกซึ้งกล่าวไว้ในที่อื่นอย่างไรด้วยความเป็นเราหรือว่าเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่ากว่าจะมีความเข้าใจถูกแม้ในสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วก็ทรงแสดงไว้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนโลภะให้เป็นกุศลมูลได้ตัวโลภะก็ยังคงเป็นอกุศลมูลแต่ว่าเมื่อเป็นมูลที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ประดิษฐานความเข้าใจที่มั่นคงถูกต้องในธรรมะโลภะนั้นไม่เป็นโทษใครที่ยังไม่ได้หมดโลภะแล้วก็คิดว่าขณะนั้นนะคะไม่มีโลภะแต่ว่าปัญญาจริงๆสามารถที่จะมีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะตามลำดับก่อนที่จะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยนะคะกุศลอกุศลเป็นนามธรรมไม่ใช่ว่าเป็นชื่อที่เราจะไปเรียกว่าขณะนี้เป็นกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ตัวสภาพธรรมะจริงๆนะคะเกิดขึ้นและดับไปเร็วมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในความเป็นผู้ละเอียดที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ค่อยๆ อบรมเจริญปัญญาจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ตามลำดับในขณะนี้นะคะก็จะรู้ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมต่างกับลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมบังคับไม่ได้เลยแต่กำลังสะสมความเห็นถูกเพื่อที่ว่าเมื่อมีความเห็นถูกเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นก็จะรู้ประโยชน์ของการฟังและเข้าใจว่านั่นคือธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
9: ถ้าฟังอย่างนี้แล้วผมว่าสบายใจขึ้นมากนะจ๊ะเพราะว่าเดิมจากการศึกษาเนี่ย ก็รู้ว่าระวังนะอย่าให้เป็นความติดข้องที่จะฟังธรรม
3: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่ให้ใครไประวังแต่ให้เข้าใจธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะอย่าไปคิดว่าจะเป็นเราจัดการเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้นั่นคือผิดนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจและในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่เอาความคิดที่เคยเข้าใจเองมาปะปนฟังเรื่องอะไรอย่างธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆกันที่ปรากฏได้แต่ละทางและก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือการเข้าใจธรรมะนะคะจากสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆทีละเล็กทีละน้อย
9: คืออย่างนี้นะอาจารย์เดิมเนี่ยตอนเคยมาฟังแล้วก็มีหัวข้อที่พูดว่าเป็นความติดข้องที่อยากจะฟังธรรมหรือเป็นฉันทะซึ่งพยายามจะแยกเรื่องกุศลอกุศล
3: นั่นคืออยากอีกละใช่ไหมคะแต่ฟังรู้ว่าฉันทะนะคะคือความพอใจแล้วก็โลภะคือความติดข้องถ้ามีความ ข้าใจโดยการไตร่ตรองพิจารณาก็จะรู้ความต่างกันในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนะคะกุศลของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายบางคนชอบทำบุญกับเด็กนักเรียนนะคะบางคนก็ชอบรักษาคนเจ็บป่วยตามโรงพยาบาลบางคนก็อาจจะช่วยเหลืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีฉันทะมีความพอใจที่จะกระทำสิ่งที่สะสมมาจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยต่างๆกันขณะนั้นไม่ใช่โลภะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วมีความเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปมุ่งว่าเราจะไม่ให้มีโลภะนั่นผิดนะคะแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกต้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเราเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างทุกคำต้องละเอียดต้องรู้จริงๆถ้ารู้ไม่จริงเป็นโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาการใดๆทั้งสิ้นถ้ารู้ไม่จริงก็เป็นโทษเพราะว่าบางอย่างอย่างต้นไม้นี่แหละค่ะใบก็คล้ายกันมากบางคนก็เข้าใจว่านี่เป็นต้นขี้เหล็กแต่ความจริงเป็นแสมสารผลก็ผิดกันนะคะแสมสารก็เป็นยาระบายท้องถ่ายท้องได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ไม่จริงเนี่ยโทษเกิดไหมฉันใดนะคะธรรมะก็เช่นเดียวกันวิชาการใดๆก็เช่นเดียวกันอย่างมีการวิจัยแล้วก็มีการบอกว่าผักชนิดนั้นเป็นโทษประเดี๋ยวก็เป็นคุณประเดี๋ยวก็เป็นโทษก็สลับกันไปสลับกันมารู้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่ละเอียดไม่เข้าใจจริงๆเป็นโทษอย่างคำว่าภาวนาหรือคำว่าปฏิบัติธรรมะถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็เป็นโทษเพราะเหตุว่าธรรมะมีสำหรับที่จะเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ไปทำอะไรขึ้นมาขณะนี้มีธรรมะนะคะมีอวิชชามีโลภะมีโทสะขณะไหนก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงนะคะก็หมายความว่ามีความเข้าใจถูกต้องขึ้นแล้วก็รู้หนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องความเห็นถูกไม่ต้องไปกังวลทำอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือการฟังธรรมะให้เข้าใจธรรมะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและรู้ว่าไม่ใช่เราที่จะทำแต่ว่าอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องละเอียดค่ะ
9: คือที่ว่าไม่กังวลเพราะว่าถึงแม้จะเป็นความติดข้องในการฟังธรรมเนี่ยก็ไม่เป็นโทษ
3: แต่ไม่ใช่ว่าเพียงแค่อยากใช่ไหมคะพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงขึ้นเมื่อนั้นไม่เป็นโทษแต่ถ้าเพียงอยากเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องเป็นโทษ
9: ซึ่งตรงนี้ฮะที่ผมเห็นว่ายังเป็นปัญหาในการศึกษานิดนึงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่มีผู้ถามสุดท้ายคือมาลงด้วยความเข้าใจปัญญาเนี่ยคือฟังแล้วต้องเข้าใจแต่นี่ไม่มีตัวชี้วัดว่าเราเข้าใจถูกหรือผิด
3: ค่ะนี่คือประโยชน์ของการฟังนี่คือประโยชน์ของการไตร่ตรองคือเป็นผู้ที่ละเอียด
9: เราเฉยๆไว้เราก็จะไม่รู้ไงฮะ
3: ขณะนั้นเราพระมูลก็เป็นโทษสิคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เรามีความเข้าใจขึ้นโดยความเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบ
9: แต่หมายถึงว่ากว่าจะรู้ได้เนี่ยก็เช่นอาจจะเรียนถามท่านอาจารย์แล้วพูดเราก็จะรู้ว่าเออที่เราเข้าใจผิด
3: ด้วยประการใดๆก็ตามคือเป็นผู้ที่รู้จริงเข้าใจจริงไม่เผินและต้องตรงอย่างธรรมะเนี่ยค่ะกล่าวว่าเป็นธรรมะและจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่ามีความเข้าใจผิดมากแค่ไหนเพียงแค่คำเดียวที่ว่าธรรมะเป็นธรรมะก็สามารถที่จะพิจารณาตนเองได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะหรือยังสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้ายังไม่เป็นนะคะก็คือว่าการฟังยังไม่พอการอบรมเจริญปัญญายังไม่พอเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะสอดคล้องตรงกันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
9: ครับก็ที่ท่านอาจารย์กรุณาชี้ตรงนี้นะผมว่าเป็นประโยชน์มากแต่ว่าก็ทำให้เราไปคุ้นคิดมากเหมือนกันตรงที่ว่าคือผมก็จับได้ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คือทุกวันผมเห็นก็ยังเป็นเราเห็นอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเราฟังไม่พอ
3: ค่ะ
9: เราก็จะกุ้มใจนิดนึงเพราะว่า
3: ทำไมอะคะทำไม
9: ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะพอ
3: เพราะฉะนั้นขณะกุ้มใจนะรู้ไหมไม่เข้าใจธรรมะว่ากลุ้มใจเป็นธรรมะค
9: ่
3: ะเพราะฉะนั้นก็คือว่ากลุ้มใจมีประโยชน์อะไรอะคะกล
9: ุ
3: ้มใจแล้วก็คือไม่เข้าใจธรรมะเหมือนกัน
9: ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรเยอะนะพอกลุ้มปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเพราะว่าเรามาฟังบอกอ๋อที่กลุ้มใจไม่ใช่เราแต่มันก็เหมือนกับได้แต่บอกตัวเองนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เรา
3: จนกว
9: ่
3: าไม่ต้องบอกค่ะรู้เลย
9: ก็ตรงนั้นอะมันหาไม่แบบคือก็รู้ว่า
3: ชาตินี้แหละค่ะหรือว่าชาติไหน
9: คือนี่เล่าให้ฟังครับอาจารย์คือพอความคิดนั้นมาเราก็จะบอกว่า
8: จารย์บอกจับด้ามมีดใช่ไหมฮะก็คือนาน
3: ถ้าเข้าใจสติปัฏฐานไม่ต้องมานั่งพูดค่ะกำลังพูดนะเราพูด
8: คือไม่ได้พูดนะคิดนะ
3: นั่นแหละค่ะถ้ามีคนฟังได้ยินก็คือพูดใช่ไหมคะคิดและก็มีเสียงออกมาก็ได้คิดและไม่มีเสียงออกมาก็ได้บางคนนะคะคงเหงาค่ะพูดคนเดียวมีเสียงจริงๆนะคะบางคนก็แค่คิดนี่เยอะเลยทุกคนก็กำลังคิดโดยที่ไม่มีเสียงนะคะแต่คนที่เหงามากๆเนี่ยนอกจากจะร้องเพลงฟังคนเดียวเขาก็ยังพูดคนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นคิดกับพูดถ้ามีคนฟังได้ยินเราก็เหมือนกับเราพูดแต่ถึงไม่มีคนฟังถ้ามีเสียงเมื่อไหร่ก็คือพูดเมื่อนั้น
8: คือจริงๆผมเข้าใจหมดนะท่านอาจารย์พอมันคิดไปแล้วใช่ไหมฮะผมก็มันคิดว่าเอออาจารย์บอกว่า
3: แล้วทำไมเข้าใจแล้วต้องมาคิดอีกทีล่ะคะ
8: ก็มันบังคับบัญชาไม่ได้
3: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ
8: ของเก่ามันยังสะสมเยอ
3: ะ
8: ผมก็บอกตัวเองว่าเอ๊ะท่านอาจารย์บอกอย่าไปคิดอย่างอื่น
3: ไม่ใช่บอกว่าอย่าไปคิดไม่ใช่ให้เข้าใจค่ะ
8: ให้เข้าใจแต่ว่าแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็เลยยังคิด
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวเองว่าไม่เข้าใจมากแค่ไหนอวิชชารู้ละโลภะหรือโทสะขณะนั้นเห็นไหมคะเป็นธรรมะทั้งหมดต
8: ั
3: วจริงเกิดไม่รู้แต่จำชื่อได้แม่นยำ
8: แต่ความจริงไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไรนะถ้าจะกลับดีผมว่าดีมากเลยพอเรารู้กระบวนการแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ยังอยู่ในฐานะที่ความเข้าใจน้อยไงฮ
3: ะ
8: ถ้าเป็นเดิมนะท่านอาจารย์ถ้าไม่ได้ฟังท่านอาจารย์แนะนำเนี่ยเราก็จะกุมใจตรงน
3: ี้
8: ว่า
3: ส่วนใหญ่
8: ทำไมเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อย
3: ส่วนใหญ่เข้าใจว่าพอฟังธรรมะแล้วเอ๊ะเราดีขึ้นหรือเปล่าหรือเราเข้าใจขึ้นหรืออะไรนะคะไม่จำเป็นต้องคิดถึงเลยค่ะคือเป็นธรรมะก็คือเป็นธรรมะเมื่อไหร่ธรรมะชนิดไหนเกิดก็เป็นธรรมะเท่านั้นเองไม่ต้องมาเป็นเราเข้าใจขึ้นเราดีขึ้นหรือเปล่านี่ก็อีกขั้นหนึ่งใช่ไหมคะ
8: จะคิดตามหลังจะคิดตาม
3: หลังหรือก่อนก็คือเรา
8: แต่ว่าไม่ใช่ไม่ต้องไปคิดว่านี่คือธรรมะอะไรเงี้ย
3: คิดหรือเปล่าคะ
8: คิด
3: ฮะนั่นไงคะก็คิดแล้ว
8: คือจริงๆตรงนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหม
3: เข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นคิดไม่ใช่เราความเข้าใจอันนี้ก็จะทำให้ไม่คิดแล้วขี้เกียจคิด คิดเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละคิดไปคิดมาก็แค่นี้เองเข้าใจดีกว่าฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
8: คือตอนที่คิดแบบนี้คือตอนนั้นไม่ได้ฟังไงฮะ
3: ใช่แต่ทีนี้อย่าลืมนะคะว่าแต่ละคนที่ฟังธรรมะเนี่ยมีการสะสมไม่เหมือนกันบางคนฟังแล้วมานั่งคิดถึงตัวเองค่ะเราเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าเราเข้าใจว่ายังไงแทนที่จะไตรตรองธรรมะตามที่ได้ยินได้ฟังก็มาเป็นตัวเราเนี่ยเข้าใจไหมตรงนี้เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นเราไปหมดนี่ก็เป็นความต่างกันของการสะสมอัธยาศัย
8: คือผมไปเข้าใจว่าเอ๊ะสมมติผมขับรถนะฮะถ้าเดิมเนี่ยเราก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมเอ๊ะเรามาคิดเรื่องนี้น่าจะดีกว่า
3: ขณะนั้นเป็นคิดนึกค่ะ
8: จบ
3: ไปด้วยแต่ความเป็นเรายังตามต่อไปอีกให้คิดอย่างนั้นผู้จัดการ
8: คือจริงๆตรงนี้มันยังไม่ดี
3: เพราะฉะนั้นต้องละเอียดไงคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่จะรู้จริงเข้าใจจริงในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างอ
8: ี
3: กนานไหมคะ
8: เนี่ยเรียนตรงว่าพอไอ้เราเนี่ยโอ้โหทำให้เป็นปัญหามากใช่ไหมคือเราก็อยากจะเข้าใจตรงนี้จริงๆไงเพราะก็ตัวชี้วัดคือว่าเรามองยังเป็นเราได้ยินคือเราได้ยินอยู่เนี่ยตรงเนี้ยก็ทำให้ว่าแหม
3: ค่ะเพราะว่าข้ามสิ่งที่ปรากฏยังขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะหรือเป็นใครและก็ไปคิดว่าเราเข้าใจใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องซึ่งกว่าจะรู้ความจริงค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นหนทางเดียวค่ะที่จะละโลภะโทสะโมหะจะไม่มีคำถามเลยว่าทำยังไงทำไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
8: ต้องรู้ขนาดว่านี่ไม่ใช่มานั่งถามอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ต่อไปนี้คำถามคงน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าใจค่ะ
8: จริงก็พยายามระวัง
3: แล้วไม่ถามใครเมื่อเข้าใจแล้ว
8: ที่จะถามว่า
3: ไม่สำคัญค่ะถ้าถามเพื่อที่จะเข้าใจแต่ไม่ใช่ถามว่าที่เข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจถูกหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะคะ นอกจากตัวเองแต่ถ้าถามเรื่องธรรมะก็คือพูดเรื่องธรรมะนั้นให้เข้าใจขึ้น
8: คือจริงๆถามแบบนั้นเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเขาเกรงว่าเข้าใจผิดไงฮะคือไปหลงว่าตัวเองเข้าใจ
3: เปล่าค่ะนี่ถามว่าที่เข้าใจอย่างเนี้ยถูกหรือเปล่าจะมีคำถามอย่างนี้บ่อยๆนะคะเข้าใจอย่างเนี้ยคิดอย่างเนี้ยถูกหรือเปล่าถามให้ตัดสินแต่ไม่ใช่พิจารณาและเข้าใจและคนอื่นก็ตอบไม่ได้ด้วยแต่ว่าช่วยกันพิจารณาธรรมะซึ่งไม่กระจ่างให้เข้าใจละเอียดขึ้น
8: อาจารย์หรืออย่างข้อความในเทปเนี่ยตอนนี้ผมใช้วิธีว่าฟังแล้วพยายามดูว่าประโยคที่พูดทั้งหมดเราเคลียร์ไหมเข้าใจไหมใช่ไหมฮะ
3: ค่อยๆเข้าใจขึ้น
8: เพราะผมก็พยายามคิดเนี่ยเห็นไม่เป็นเราเนี่ยผมไม
3: ่ค่ะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ไปพยายามทำอะไรค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่ง
8: ฟังฮะตอนนี้ไม่ได้
3: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏไงคะและกำลังฟังค่อยๆเข้าใจลักษณะนี้กำลังปรากฏเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเห็นไหมคะไม่ได้ใส่คนสัตว์สิ่งของวัตถุใดๆเข้าไปเป็นธรรมะอย่างหนึ่งกำลังปรากฏและลักษณะนี้ค่ะมีจริงแต่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเท่านั้นถ้าจิตไม่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยกว่าจะซึมจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครเลยในสิ่งที่ปรากฏ
8: แต่ต้องไม่ใช่คิดใช่ไหม
3: เข้าใจไงคะ
8: เข้าใจคือเข้าใจแล้วเราก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ไปคิดไงฮะไปคิดเอา
3: คิดว่าไง
8: คิดว่าเนี่ยพอเราเห็นแล้วก็บอกเออเนี่ยไม่มีใครนะ
3: ค่ะระลึกขึ้นมาเป็นคำแต่ก็ยังคงไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เริ่มเข้าใจลักษณะนี้ค่ะเข้าใจลักษณะนี้ที่มีจริงๆชั่วขณะที่ปรากฏแต่ละภพแต่ละชาติก็เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยกว่าจะหมดความเป็นตัวตนคิดดูสิคะไม่ใช่ว่าให้เราไปนั่งทำอะไรแล้วไปคิดว่าเราจะประจักษ์การเกิดดับแล้วไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีความรู้ความเข้าใจแม้ธรรมะก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ปรากฏให้รู้
8: ก็ขณะนี้เป็นธรรมะก็คือต้องคอยคิดนะ
3: จัดการอีกแล้วค่ะไม่ต้องคอย
8: คือ
3: ไม่ต้องคอยเลยแล้วแต่อะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วก็หมดไปทั้งนั้น คิดเกิดก็หมดไป
8: ที่ท่านอาจารย์พูดนั่นคือปัจจักใช่ไหมฮะที่อาจารย์พูดว่าเข้าใจว่า
3: เข้าใจขึ้นและไม่ต้องห่วงค่ะ
10: คุณธิดารัตน์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
11: เรื่องการศึกษาธรรมะนะคะก็คิดว่าเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาก็คงจะนับไม่ได้นะคะว่านานเท่าไหร่แล้วก็ยังจะต้องมีการสะสมการได้ยินได้ฟังไปอีกจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะมากขึ้นค่อยๆรู้ลักษณะของธรรมะนะคะจนกว่าจบนะคะเรียนจบก็คือการหมดกิเลสนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้อีกนานแสนนานแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจค่อยๆเข้าใจนะคะมากขึ้นก็เป็นการสะสมส่วนที่กล่าวว่านะคะอย่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะคะก็คือท่านก็นับนะคะอย่างที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงที่จะตรัสรู้อย่างแน่นอนแล้วก็คือนับเสียสงไขยแสนกลับนะคะอันนั้นก็คือแน่นอนแล้วก็อย่างพระสาวกเนี่ยนะคะที่นับก็คือท่านมีความตั้งใจที่มั่นคงที่จะเป็นพระอัครสาวกนะคะอย่างนับพระสารีบุตรหรือว่าท่านพระโมคคัลลาก็ตามก็ในชาติที่ท่านได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีความตั้งใจเห็นพระอัครสาวกก็มีความตั้งใจที่มั่นคงว่าอยากจะเป็นพระอัครสาวกอย่างนี้นะคะก็ท่านก็นับตั้งแต่ตอนนั้นที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้ถึงความตั้งใจที่จะเป็นพระอัครสาวกนี่ก็คือเป็นการนับนะคะที่ท่านมีฉันทะมีความตั้งใจจริงมีอธิษฐานนะคะที่มั่นคงอย่างเราเลยนะคะก็ยังไม่ได้มีปัญญามากที่จะมั่นคงเพราะจริงๆนะคะแม้กระทั่งขณะที่ท่านฟังธรรมะถ้าหากว่าท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นพระอัครสาวกท่านก็สามารถจะบรรลุธรรมะได้เลยในขณะนั้นแสดงว่าท่านก็ต้องมีการสะสมปัญญาบารมีมาแล้วนะคะมากพอที่จะเป็นปัจจัยให้เข้าใจธรรมะได้
12: ก่อนที่จะหมดเวลาช่วงแรกมีผู้เขียนปัญหาถามนะคะบอกว่าโลภะแม้เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลแต่เวทนาก็เป็นสมนัตเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแต่โทสะ ป็นอกุศลธรรมที่มีเวทนาเป็นโทมนัสขณะที่โทสะมูลจิตเกิดจริงๆแล้วก็เข้าใจจากการฟังธรรมะที่ท่านอาจารย์ศิลป์แสดงบ่อยๆว่าอะไรเกิดหรือปรากฏก็ระลึกทันทีแต่ปัญญาที่มีอยู่ก็เป็นเพียงการตรึกไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจว่าลักษณะของโทสะมูลจิตที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นจริงๆและจากการยึดว่าโทสะนั้นเป็นตัวตนจึงทำให้ทุกข์ที่เกิดติดต่อนานเป็นนาทีชั่วโมงวันอาทิตย์จนถึงเดือนขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้โปรดอธิบายโดยละเอียดถึงธรรมะที่เป็นโทสะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะว่าธรรมะเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรเพื่อเกื้อกูลในการตรึกพิจารณาในอกุศลธรรมที่ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆกราบขอพระคุณค่ะ
3: ท่านผู้ถามสนใจภาษาบาลีใช่ไหมคะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเป็นต้นใช่ไหมคะสนใจคำแต่ว่าความรู้สึกไม่สบายเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยมีใช่ไหมคะสงสัยคำแปลหรือว่าสงสัยสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนี่นะคะตั้งแต่เกิดมาจนถึงณบัดนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์นะคะและความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยก็มีต่างกันทุกกายกับทุกใจถ้าทุกกายเนี่ยต้องอาศัย

0: ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อถึงกาลที่กรรมนั้นจะให้ผลทางกายเพราะว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้แต่ถ้าเป็นทางกายขณะใดความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดนะคะที่ทำให้กายไม่สบายขณะนั้นก็เป็นผลของอกุศลกรรมทุกข์ใจตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้มีใครบ้างคะที่ไม่เคยเป็นทุกข์
1: ท่านอาจารย์คะคือให้เข้าใจถึงสภาพธรรมะนั้นๆนะคะว่ามันมีดีกรีของความทุกข์จริงๆแต่ว่ามันก็มีทุกข์บางเรื่องอะค่ะที่ว่ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกหมายความว่าจะไม่คิดก็ไม่ได้มันก็มาเองมันวนอยู่ตรงนี้วนๆๆๆๆตอนนี้พอวนนานๆเข้าเนี่ยมันเหมือนกับสุขภาพจิตคือมันเลวลงค่ะท่านอาจารย์จนกระทั่งเหมือนกับแทบจะเหมือนกับว่าเป็นซึมเศร้าอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะที่จริงแล้วเวลาที่บอกว่าเกิดแล้วเกิดอีกเกิดอีกเกิดแล้วเป็นวันเป็นเดือนจนกระทั่งจะซึมเศร้านะฮะเพราะลืมว่าเป็นธรรมะลืมเสมอค่ะขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้มั่นคงที่จะไม่หลงลืมว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆก็ตามก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาที่บอกว่าระลึกทันทีเนี่ยไม่มีใครไปบังคับนะคะแต่ว่าถ้าความเข้าใจไม่พอเนี่ยจะได้ยินว่าระลึกทันทีกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะระลึกได้เพราะเหตุว่าความเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปหาวิธีอื่นนะคะก็ต้องมีความเข้าใจจากการฟังแม้แต่จะระลึกว่าเป็นธรรมะขณะนั้นนะคะมีลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็ชื่อต่างๆเช่นทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกไม่ต้องใช้ภาษาหนึ่งภาษาใดเลยนะคะจะเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาต่างประเทศใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนั้นสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าความรู้สึกนั้นๆต่างกันหรือว่าเหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกันเช่นความรู้สึกขุ่นใจเนี่ยคงไม่เหมือนกับเสียใจใช่ไหมคะขุ่นใจก็คือนิดๆหน่อยๆเห็นอะไรที่ไม่สบายตาเห็นฝุ่นเห็นอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะขุ่นใจนิดเดียวแค่นั้นไม่ถึงกับโทมนัสหรือว่าเสียใจถึงกับร้องไห้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจถึงระดับของความโทมนัสความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยว่ามีหลายระดับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องเอาภาษาหนึ่งนะคะมากล่าวมาชี้เพื่อเราจะเข้าใจธรรมะนั้นเพราะเหตุว่าธรรมะนั้นเกิดแล้วเป็นแล้วแต่ว่าจะใช้ภาษาอะไรที่จะทำให้สามารถรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแปลคำบาลีนะคะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะยังไงก็ตามแต่ถ้าขณะนั้นเราไม่เข้าใจถึงลักษณะนั้นจริงๆก็ไม่สามารถที่จะรู้ความต่างกันได้แต่เวลาที่ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยตัวความรู้สึกเองเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นอ่ะเป็นความเสียใจเป็นความทุกข์กระทมจะใช้คำอะไรอีกมากมายเยอะแยะก็แล้วแต่ละบุคคลจะใช้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะพรรณนาลักษณะที่ละเอียดของสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นนอกจากขณะนั้นเมื่อเกิดแล้วก็รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครต้องการนะคะแต่ก็มีเหตุปัจจัยเกิดแล้วแสดงความเป็นอนัตตาที่จะรู้อย่างนี้ได้เพราะปัญญาเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ใครจะไปหาวิธีอื่นแนะนำอย่างอื่นนะคะนอกจากว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นอนัตตาแต่ไม่รู้ขณะนี้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะทุกอย่างเกิดแล้วเสียงปรากฏแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้ว่าธรรมะนะคะตัวของธรรมะจริงๆเนี่ยไม่เป็นของใครไม่อยู่ในอำนาจของใครมีปัจจัยก็เกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ปัญญาไม่เกิดมีแต่ความไม่รู้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็หาหนทางอื่นนะคะว่าทำยังไงถึงจะไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์อย่างนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าใครทำให้โทมนัสเกิดใครอยากให้โทมนัสเกิดและทำไมโทมนัสเกิดและเกิดแล้วไปไหนเกิดแล้วยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปทั้งหมดนี้นะคะก็จะทำให้คลายความเดือดร้อนเพราะยึดถือสภาพธรรมะนั้นๆว่าเป็นเราจนกว่า

0: าจจะหมดความเห็นผิดว่าเป็นเราแต่คงไม่ต้องถามชื่อและคำแปลนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกชื่อเลยแต่ลักษณะของความรู้สึกนั้นก็ต่างๆกันไป
1: ท่านอาจารย์คะลักษณะสภาพของโทสะเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีสาระอะไรเลยแต่ว่ามันก็นำพาแห่งทุกข์มาให้แก่บุคคลคนนั้นเพราะว่าไปยึดถือสภาพนั้นน่ะว่ามันให้ความสำคัญกับโทสะจนกระทั่งแม้ไม่เกิดก็มีความชอบที่จะให้มันเกิดอะค่ะท่านอาจารย์คะเวลามันเกิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยมีความพอใจที่จะโทมนัสจากการศึกษามันก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลยแต่ปัญญาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้มองเห็นเลยว่ามันไม่มีสาระ
0: ค่ะและตัวที่ชอบเนี่ยมีจริงๆไหมคะ
1: ตัวที่ชอบมีจริง
0: ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: เป็นอกุศล
0: เป็นอกุศลอะไร
1: เป็นโลภะ
0: เห็นไหมคะโลภะชอบทุกอย่างเว้นนิพพานและโลกุตระธรรมนี่คือความละเอียดค่ะ
1: ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าลักษณะของโทสะเนี่ยเมื่อก่อนตอนศึกษาใหม่ๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยู่คนละขั้วกับโลภะแต่เมื่อขณะที่โทสะเกิดเนี่ยแล้วมันเกิดบ่อยๆเกิดซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมมันถึงชอบลักษณะของโทมนัสที่เกิด
0: ค่ะโลภะสามารถที่จะชอบทุกอย่างที่เกิดปรากฏได้เว้นสภาพธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมเท่านั้นเห็นกำลังของโลภะไหมคะไม่เคยเว้นเลยทุกอย่างขอให้มาเถอะไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจลักษณะใดๆก็ตามทั้งสิ้นก็ยังเป็นที่พอใจของโลภะได้นี่คือธรรมะค่ะจะเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยแต่เปลี่ยนโลภะว่าไม่ให้ชอบโทสะก็ไม่ได
1: ้ท่านอาจารย์คะแต่มันมีกำลังมากมายมหาศาลเหมือนกับจริงๆแล้วมันต้องมีความเป็นตัวตนที่มันแบนติดราบลงไปกับพื้นดินด้วยอกุศลทั้งสองตัวนี้
0: เพียงแค่ทวารเดียวคือทางตานะคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ใครลองคิดดูไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเป็นเพียงสภาพธรรมะที่สามารถปรากฏเท่านั้นเองหลับตาแล้วไม่ปรากฏแค่นี้ค่ะอาศัยการเวลานานเท่าไหร่เพราะว่าสะสมความไม่รู้สะสมความจำอัตตสัญญาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยตลอดการนานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆ คลายความไม่รู้โดยการที่เริ่มเข้าใจถูกว่าชั่วขณะเห็นสิ่งนี้ปรากฏได้แต่เพียงไม่เห็นสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เลยแต่ยังจำแล้วก็ยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีวัตถุสิ่งต่างๆจนกว่าสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งกว่าจะคลายและกว่าจะรู้ว่าติดหรือเปล่าเนี่ยยากนะคะเพราะว่าพอเป็นคนก็ติดแล้วก่อนเป็นคนเป็นสัตว์ก็ติดแล้วนี่คือความรวดเร็วของการสะสมและการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดและก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาไม่ใช่รู้อื่นค่ะรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วเคยไม่รู้และก็ละอัตตสัญญาการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความจริงหาใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ฟังแค่นี้ก็ทราบได้เลยใช่ไหมคะเมื่อไรจะคลายการติดข้องและการที่คิดว่ามีคนจริงๆที่เที่ยงมีวัตถุต่างๆที่เที่ยงในสิ่งที่ปรากฏแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏเพียงปรากฏและหมดไป
2: เชิญคุณกุลวิไลค่ะ
3: สำหรับการศึกษาธรรมะนะคะก็เป็นประโยชน์แน่นอนเพราะว่าปัญญาเกิดจากความเข้าใจในพระธรรมซึ่งความเข้าใจในพระธรรมก็เป็นปัจจัยให้เรามีการขัดเกลากายวาจาซึ่งเป็นไปในทางกุศลเห็นโทษของอกุศลนี่คือเรื่องของปัญญาแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการอบรมภาวนานั่นเองซึ่งจะต้องเป็นความที่เห็นถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงแม้แต่ขั้นที่ศึกษาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวมากมายของธรรมะแล้วเป็นปัจจัยให้เราเห็นโทษของอกุศลแต่ลักษณะของสภาพธรรมะมีจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะรู้ลักษณะตามความเป็นจริงได้เพราะว่าชื่อของธรรมะก็ไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่การศึกษาแม้ชื่อก็จะเป็นปัจจัยให้เรารู้ถึงอัตถะของธรรมะนั้นได้ก็เป็นเรื่องของการที่จะอบรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆที่จะ อบรมไปทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาขาดการฟังไม่ได้ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเช่นกันนะแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะจริงๆแล้วพระสูตรในวันนี้จะเห็นถึงอกุศลมูล3ประการสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แน่นอนเพราะถ้าหากเรายังเห็นโทษของการเกิดการเจ็บการตายเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายหรือชาติชรามรณะเนี่ยจะมีได้ก็เพราะยังมีอกุศลมูลทั้ง3อยู่ซึ่งก็ไม่พ้นโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์และในพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงย่อมเบียดเบียนนะฮะบุคคลผู้มีจิตอันรามกซึ่งในส่วนของอัตถกถาท่านก็อธิบายนะคะว่าการเบียดเบียนเนี่ยนะคะก็เป็นทั้งขณะที่เกิดขึ้นนั่นเองและในขณะที่ให้ผลภายหลังซึ่งก็แล้วแต่ว่ากำลังของอกุศลนั้นเป็นถึงขั้นที่จะล่วงกรรมบถหรือไม่ถ้าเบียดเบียนและไปทำผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องให้ผลทั้งที่ว่าทุกข์ใจในปัจจุบันแล้วก็ยังให้ผลในภายภาคหน้าด้วยอันนี้ก็จะเห็นโทษของอกุศลมูลนั่นเองทั้งสามซึ่งทั้งหมดสิ่งเหล่านี้นะคะถึงเราศึกษาธรรมะแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงแต่ความเห็นถูกจะมีได้ก็ต้องเป็นเรื่องของการฟังพระธรรมแล้วก็อบรมปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งที่จะละคายอกุศลธรรมได้
2: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
4: ครับฟังพระธรรมก็คิดว่าจะน้อมนำไปปฏิบัตินะครับแต่ว่าคือฟังขณะนี้นะครับก็พยายามให้เข้าใจในขณะนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรอเวลาที่ต้องนำไปปฏิบัติกับฟังขณะไหนก็ควรที่จะให้เข้าใจในขณะนั้นไม่ควรปล่อยโอกาสว่าจะต้องรอไปที่บ้านก่อนหรือว่าไปที่ทำงานก่อนเพราะว่าธรรมะนี่มีปรากฏในชีวิตประจำวันแม้ในขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะนั้นการฟังธรรมะให้เข้าใจก็คือฟังเรื่องธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมก็ฟังให้เข้าใจกับฟังให้เข้าใจเรื่องนั้นนะครับเมื่อไม่เข้าใจก็สอบถามสนทนามีความอดทนที่จะฟังนะครับเพราะว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าคิดว่าเราเข้าใจรู้แจ้งแล้วนะครับเพราะว่าอย่าประมาทว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะครับการที่จะรู้ความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายว่าเราเข้าใจแล้วเพราะว่ามูลนะครับโมหะมูลเนี่ยเป็นรากเหง้าเป็นอวิชชาที่เป็นมลทินจริงๆนะครับที่ทำให้เกิดโลภะโทสะนะครับหรือความไม่รู้ธรรมะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะก็ต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งโมหะเองก็สามารถที่จะเกิดเองได้นะครับโดยที่ไม่มีโลภะและก็โทสะนะแสดงเห็นถึงความไม่รู้เนี่ยฮะในสภาพธรรมทั้งหลายเนี่ยนะฮะเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยในขณะนั้นก็เป็นผู้ที่มืดบอดมืดตื้อนะครับโลภะเกิดขณะนั้นก็มืดโทสะเกิดก็มืดนะเพราะไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะนั้นฟังธรรมะเรื่องใดนะครับเรื่องนี้ในพระสูตรนี้ก็ควรจะให้เข้าใจนะครับแล้วก็สำคัญประการนึงก็คืออย่าคิดว่าเข้าใจแล้วนะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่าฟังแล้วจะนำไปปฏิบัติใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่มีใครนำไปเป็นสังขารขันธ์ค่ะไม่ลืมว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะนะคะคือจิตและเจตสิกนอกจากเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเจตสิกที่เหลือนี่ค่ะเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะนำเพราะว่าสภาพธรรมะทุกขณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยความเข้าใจในขณะนี้เองนะคะจะปรุงแต่งแม้แต่ความคิดหรือว่าการกระทำต่อไปก็เพราะสังขารขันธ์ปรุงแต่งแต่ไม่ใช่เพราะจะนำไปนะคะถ้าจะนำไปก็เหมือนกับว่ายังมีเราที่จะนำไปปฏิบัติ
2: มีท่านใดจะร่วมสนทนาช่วงนี้ไหมคะเชิญค่ะ
5: ผมนายเกษินนะฮะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะฮะอยากจะถามว่าคนเราเนี่ยว่าเมื่อเวลาโกรธเนี่ยฮะอย่างเกิดมีโทสะเนี่ยอย่างสมมติถึงกับขนาดว่าไอ้ตัวสติมันหายไปไหนความเป็นจริงเนี่ยผมอยากจะถามว่าไอ้ตัวสติมันไปหลบอยู่ที่ไหนอยากจะให้มันนำหน้าแต่ไอ้ตัวนึงที่ไม่เข้าใจก็คือว่าเวลาโกรธเนี่ยในทางอภิธรรมมักจะบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราผมก็สงสัยว่าไอ้ขนาดนี้เราก็โกรธอยู่เราก็พูดอยู่และไอ้คำว่าไม่มีตัวเราเนี่ยผมยังแยกไม่ออกจริงครับในจุด2ประเด็นนี้ครับ
0: ค่ะเวลาไม่โกรธเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหน
5: เราก็ยังอยู่ปกติอยู
0: ่ที่ไหน
5: ในตัวเรา
0: ตรงไหนอะไรเป็นเราเวลาที่ไม่โกรธเมื่อกี้นี่โกรธแล้วเป็นเราโกรธใช่ไหมคะทีนี้เวลาไม่โกรธแล้วคะมีเราหรือเปล่า
5: ไม่โกรธก็มีเราอยู่นั่งอยู่ตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างคือโกรธไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าไม่มีเห็นจะเป็นเราเห็นไหมเหมือนกับถ้าไม่โกรธจะเป็นเราโกรธไหมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ก็รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็ไม่ข้ามนะคะที่จะเข้าถึงความจริงว่าเมื่อใช้คำว่าธรรมะก็คือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธาตุธาตุทธงสระอาต่อเต่าสระอุนะคะธาตุสิ่งที่มีจริงและใครก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้เลยเปลี่ยนความร้อนให้เป็นแข็งได้ไหมคะ
5: ไม่ได้คร
0: ับ ไม่ได้เปลี่ยนโกรธให้เป็นสนุกได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: ทั้งหมดนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะให้เข้าใจว่าเมื่อใช้คำว่าธรรมะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะไม่อยากโกรธใช่ไหมคะอยากเอาสติมาขึ้นหน้าบังคับได้ไหมทำได้ไหม
5: พยายามจะทำแต่มัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยแต่เข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะซึ่งถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็ไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้นะคะเกิดเพราะมีปัจจัยอย่างเห็นเนี่ยถ้าคนตาบอดไม่มีจักขุประสาทเห็นได้ไหมคะ
5: ไม่ได้คร
0: ับ ไม่ได้แต่ทำไมเห็นมีต้องเมื่อสิ่งนี้สามารถกระทบกับจักขุประสาทเมื่อไหร่และมีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้จึงปรากฏได้นี่คือธรรมะทุกอย่างน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เสียงไม่มีและทำไมเสียงปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงเสียงปรากฏไหมคะ
5: ไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏเลยนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นธรรมะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครแล้วก็เป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเลิกคิดที่จะทำอะไรมาก่อนมาหลังนะคะเพราะว่าขณะนั้นคิดเกิดแล้วก็หมดไปแค่คิดค่ะและเปลี่ยนบังคับความคิดก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้น
5: คืออย่างนี้อาจารย์ตอนที่ยังไม่มีโทสะคือตอนนั้นยังไม่ถูกกระทบ
0: ค่ะแต่มีเราไหม
5: แต่มีเรา
0: อยู่ที่ไหนอะไรเป็นเราขณะนั้น
5: ก็คือ
0: มีเราหรือไม่มีเราคะก่อนโทสะเกิด
5: มี
0: อยู่ที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆรู้ขึ้นว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่รู้นะคะก็มีการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงมีอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้หมายความถึงความเห็นผิดถ้าเป็นความเห็นถูกจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐินะคะแต่ขณะใดที่ไม่ได้เห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งหลากหลายมากตั้งแต่เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงซึ่งความจริงเกิดแล้วดับอย่างเร็วมากทันทีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็จะรู้จักว่าไม่รู้อะไรทั้งที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏมีโลภะความติดข้องเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่ปรากฏสั้นมากค่ะปรากฏแล้วหมดไปเพราะอะไรจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะเกิดซ้อนสองขณะไม่ได้เลยเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ได้ปรากฏเป็นสีสันวรรณะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสพอที่จะให้สามารถรู้ได้ชินได้ฟังได้ได้ยินได้แต่นามธรรมหมายความถึงไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นนะคะลองคิดถึงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยขณะนี้ค่ะโลกเต็มไปด้วยสีสันวรรณะเสียงกลิ่นรสถ้าเอาทุกอย่างที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายออกให้หมดเลยมีธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้เป็นสภาพรู้แต่เราไม่เคยที่จะเข้าใจลักษณะนี้เลยนะคะว่าที่เรากล่าวว่าเกิดหรือว่าคนเกิดหรือสัตว์เกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้ จะไม่มีสัตว์บุคคลเลยมีแต่สภาพธรรมะที่เย็นบ้างร้อนบ้างเป็นกลิ่นต่างๆบ้างเป็นรสต่างๆได้แต่ที่เป็นคนเพราะมีสภาพรู้หรือธาตุรู้เกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีธาตุรู้นะคะอย่างเห็นเนี่ยเกิดกับรูปร่างอย่างหนึ่งเราบอกว่าช้างเห็นนกเห็นไหมคะ
5: เห็นครับ
0: ปลาเห็นไหมคะ
5: เห็นครับ
0: แต่เห็นเป็นเห็นเฉพาะเห็นไม่ใช่นกไม่ใช่ช้างไม่ใช่ปลาถ้าเราไม่คิดถึงรูปใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยแยกขาดจากกันเพราะเหตุว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ได้มีแต่รูปอย่างเดียวแต่มีนามธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเห็นสามารถได้ยินสามารถรู้สามารถจำสามารถคิดทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราก็คือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเกิดและไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเกิดที่ตัวนะคะหมายความว่าที่ตรงนี้แหละก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่ถ้าเกิดข้างนอกตัวก็เป็นคนอื่นหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็มีความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมนั้นถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้เห็นก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นโลกมืดด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงและอะไรเกิดอะไรตายและบางคนก็อาจจะใช้คำซึ่งไม่รู้นะคะจึงใช้คำนั้นเช่นใช้คำว่าวิญญาณเมื่อตายและออกจากร่างนี่คือผู้ที่ไม่เข้าใจว่าวิญญาณคืออะไรขณะนี้มีวิญญาณไหมวิญญาณไม่มีแขนไม่มีขาไม่ใช่รูปจะออกจากร่างไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็มีสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วดับทันทีอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ปรากฏเพราะมีธาตุเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเวลาที่เสียงปรากฏก็มีธาตุได้ยินเสียงจึงปรากฏแล้วก็ดับไม่มีทั้งได้ยินไม่มีทั้งเสียงเมื่อทั้งสองอย่างดับไปนี่คืออนิจจังนะคะไม่เที่ยงสภาพซึ่งเกิดดับอย่างเร็วมากนะคะประจักษ์เมื่อไหร่ก็รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นทุกข์ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขเยียวยาได้เลยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะของสภาพธรรมะทุกอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามลักษณะสามัญทั่วไปของสภาพธรรมะที่เกิดก็คือเกิดแล้วก็ดับอนิจจังทุกขังอนัตตากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมีรูปตอนเด็กๆเหลือไหมคะ
5: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีค่ะเมื่อวานนี้สนุกมากไหมคะหรือมีความทุกข์วันนี้มีไหมหายไปไหนหมดตอนหลับสนิทมีอะไรเหลือบ้างมีชื่อเหลืออยู่หรือเปล่าคะว่าชื่ออะไรกำลังหลับสนิทญาติพี่น้องมีไหมทรัพย์สมบัติมีไหมเพื่อนฝูงมีไหมอาชีพการงานอะไรอะไรมีไหมขณะที่หลับสนิทไม่มีเลยนะคะพอตื่นจำได
5: ้รู้สึกได้จำได้
0: เพราะจำเพราะฉะนั้นแม้สิ่งใดไม่ปรากฏแต่สภาพที่จำเนี่ยค่ะจำอัตตะว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ยังเป็นฟันแต่ความจริงนะคะอนัตตาเนี่ยหมายความว่าไม่มีตัวตนเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยไม่มีตัวตนไม่ใช่จะมีตัวตนไปแอบแฝงอยู่ที่ตรงหนึ่งตรงใดรูปหนึ่งรูปใดหรือนามหนึ่งนามใดเลยทั้งสิ้นคำว่าไม่มีตัวตนเนี่ยต้องทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยไม่มีแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากนี่คืออรรถะหรือความหมายของคำว่าไม่มีตัวตนไม่เป็นของใครบังคับบัญชาไม่ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นหรือเปล่าคะช่องว่างละเอียดยิบไหมคะ
5: ละเอียดมาก
0: ค่ะพร้อมที่จะแตกทำลายได้อย่างละเอียดมากนะคะรูปไหนเป็นของเราแต่ละรูปเนี่ยค่ะทยอยกันเกิดขึ้นแล้วก็ทยอยกันดับไปเพราะเหตุว่ารูปขณะที่เกิดหายไปหมดละรูปทุกรูปนะคะที่เป็นสภาวะรูปที่มีจริงๆเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะและจิต17ขณะที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยประมาณไม่ได้ว่าเร็วแค่ไหนขณะนี้เหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันหรือเปล่าคะ
5: ใช
0: ่แต่ว่าจิตเห็นกับจิตได้ยินห่างกันเกิน17ขณะเกิน17ขณะจิต มีจิตที่เกิดดับขั้นระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปที่เข้าใจว่ามีจะดับเร็วสักแค่ไหนไม่เหลือเลยค่ะต้องไม่มีเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละอย่างและสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นก็ไม่ใช่เราธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับนี่คืออนัตตาไม่ใช่อัตตาอีกต่อไปเมื่อประจักษ์ความจริงนะคะและความจริงก็เป็นอย่างนี้ค่ะหรือว่าไม่เป็นอย่างนี้นี่คือการฟังธรรมะและจะเข้าใจนะคะเราต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบที่จะมีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังเช่นถ้าได้ยินคำว่านามธรรมกับรูปธรรมนะคะก็จะต้องรู้ว่ามีความหมายอะไรบ้างและหมายความว่าอะไรเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะกว้างขวางมากพระไตรปิฎกที่ทรงแสดง 45 พรรษาโดยละเอียดนะคะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งนามธรรมและรูปธรรมซึ่งบุคคลอื่นเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะแสดงได้ถึงความละเอียดของธรรมะแต่ว่าเพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะมีพระปัญญาถึงระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกนะคะด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงความจริงของธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยอรรถะมากมายหลากหลายที่จะให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจนกระทั่งบุคคลอื่นก็สามารถที่จะรู้ตามได้ก็ทำให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะมีฉันทะมีศรัทธาเห็นประโยชน์และก็ฟังเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อเป็นตัวเราที่จะทำหรือว่าที่หวังว่าตัวเราจะเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้แต่ฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีตัวเราแต่เป็นธรรมะ
5: ก็แสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวเจตสิกเลยครับเป็นตัวปรุงแต่ง
0: ได้ยินมาจากไหนคะเจตสิกปรุงแต่งตอนนี้ได้ยินแค่
5: น
0: าม
5: ันคือผมเข้าใจเอง
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะคือว่าได้ยินอะไรมาเห็นไหมคะว่าต้องเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจจริงๆเราจับคำว่าเจตสิกมาแล้วแต่ก็ยังต้องถามแล้วก็ยังต้องคิดที่จะต้องรู้ว่าแล้วจิตกับเจตสิกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ธรรมะนะคะกว่าจะประจักษ์แจ้งได้เนี่ยแม้ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะถ้าได้ยินคำว่าจิตได้ยินคำว่าเจตสิกได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมได้ยินคำว่าอภิธรรมได้ยินอีกหลายคำนะคะก็ไม่ข้ามแต่จะต้องเข้าใจจริงๆอย่างขณะนี้ได้ยินคำว่าธรรมะแล้วธรรมะเนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่คือธรรมะประเภทหนึ่งมีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมองเห็นหรือมองไม่เห็นไม่สำคัญเลยนะคะลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เสียงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็น
0: รูปธรรมหรือนามธรรม
5: เป็นรูปธรรม
0: มองเห็นไหมคะ
5: มองไม่เห็น
0: แต่ว่าเพราะเสียงไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยนะคะเสียงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสียงก็เป็นรูปธรรมกลิ่นมีจริงๆหรือเปล่าคะ
5: มี
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็น
0: นามธรรมใช่ไหม
5: เป็นรูปธรรม
0: ไม่ใช่นามธรรมแต่เป็นรูปธรรมเพราะว่ากลิ่นไม่รู้อะไรแต่สภาพที่กำลังรู้กลิ่นมีกลิ่นจึงปรากฏเริ่มเห็นนะคะลักษณะของสภาพธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันนามธรรมจะไม่เป็นรูปธรรมเลยไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเพราะเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้กลิ่นต้องมีแน่เมื่อกลิ่นปรากฏและสภาพที่รู้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นเพราะฉะนั้นกลิ่นแม้มองไม่เห็นนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้ก็เป็นรูปธรรมส่วนสภาพที่รู้กลิ่นก็มองไม่เห็นไม่มีรูปร่างแต่เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเนี่ยนะคะมีรูปเดียวที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ทางตาคือสีสันวรรณะจะใช้คำว่าวรรณะรูปหรือจะไม่ใช้คำใดๆเลยก็ได้นะคะเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏเมื่อปรากฏแล้วไม่ต้องใช้คำเห็นแล้วมีสิ่งปรากฏแล้วแต่ที่จำเป็นต้องใช้เพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายแม้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันอย่างเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นรูปธรรมแต่ต่างลักษณะ พราะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏทางตาสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งปรากฏทางหูแต่ต้องมีนามธาตุหรือนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่สามารถที่จะรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสภาพนั้นนะคะคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเช่นถามว่าขณะนี้ได้ยินไหมถ้าตอบว่าได้ยินสภาพที่ได้ยินคือสภาพที่รู้แจ้งในเสียงที่ปรากฏให้ได้ยินขณะนี้เห็นไหมเห็นสภาพที่กำลังรู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้นะคะเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสภาพนั้นเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นตามลำพังอย่างเดียวไม่ได้เลยต้องอาศัยเหตุปัจจัยสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแม้แต่นามธรรมซึ่งมองไม่เห็นเลยไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่ก็ต้องอาศัยธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือเจตสิกเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนะคะเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้และก็ดับพร้อมกันด้วยเจตสิกหมายความถึงสภาพนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะจะกล่าวว่าเจตสิกเกิดกับรูปได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกหมายความถึงธรรมะที่ต้องเกิดกับจิตเท่านั้นและเจตสิกเนี่ยค่ะก็มีลักษณะต่างกันไปถึง52ประเภทและแต่ว่าจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยคือเจตสิกปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วจนประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นับจิตได้ไหมคะเท่าไหร่ละ
5: ตัวเองนับไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ก็ยึดถือจิตและเจตสิกว่าเป็นเราและรูปที่เกิดที่กายนี้นะคะก็ยึดถือว่ากายของเราด้วย
2: สำหรับการสนทนาพระสูตรช่วงเช้านี้ก็หมดเวลานะคะก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ

0: ะบันเทิงในการดูหนังดูละครซึ่งไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงเรื่องราวที่สมมุติขึ้นหรือควรจะบันเทิงในการที่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจริงๆขณะนี้จากการสนทนาธรรมที่ The Imperial แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่23กรกฎาคม2557
1: ชอบดูละครใช่ไหมคะ
2: คนที่ติดละครก็ใช่
1: และจิตขณะดูละครเป็นอะไร
2: เข้าใจว่าเป็นความติดข้องในละครนั้น
1: ทั้งติดข้องทั้งเพลิดเพลินทั้งสนุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อยู่ดีๆแท้ๆอยากมีทุกข์โดยการไปดูเรื่องโศกเศร้าน้ำตาไหลและเป็นยังไงคะเพราะความต้องการอย่างนั้นเกิดขึ้นยินดีพอใจไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะว่าเพียงชั่วคราวและเป็นแค่คิดเพราะฉะนั้นละครจริงๆเนี่ยนะคะคือสภาพธรรมะทั้งหมดแต่ละขณะซึ่งเกิดดับโดยไม่มีใครรู้ลวงจริงๆว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลงชอบพอใจหรือขุ่นเคืองกับสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะแล้วลองคิดดูนะฉลาดไหมติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแล้วเพียงปรากฏแล้วหมดแต่ก็ไปจำว่ามียังไม่พอนะคะยังไปดูละครอีกสิ่งที่มีก็ยังไม่รู้แล้วนะคะก็ยังไปรู้สิ่งที่ไม่มีเลยแต่ว่าคิดว่ามีพอเห็นก็จำได้เลยเมื่อวานนี้ไปถึงตอนไหนเรื่องอะไรต่อไปมีจริงๆคนนั้นคนนี้เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเหมือนมีจริงแต่อะไรจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงเกิดขึ้นให้เห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นละครจริงๆเนี่ยค่ะที่ควรรู้อย่างยิ่งเนี่ยไม่ต้องมีใครเขียนบทให้เราต้องไปร้องไห้หรือเศร้าโศกแต่คราใดที่ร้องไห้นั่นแหละค่ะมาละความเป็นเราและความเป็นคนอื่นที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าขึ้นต้องไปดูอื่นไหมนี่เรื่องจริงๆนะคะยังไปเอาเรื่องปลอมขึ้นมารู้อีกพระเจ้าก็ชอบของปลอมๆและของจริงๆก็มีอะค่ะแต่ว่ายังเพลินไปกับของปลอมเพราะว่าเรื่องของแต่ละคนเนี่ยนะคะมากไปด้วยจิตประเภทไหนคะโลภะมากโทสะมากเรื่องราวของตัวเองก็มากเรื่องของวงศาคณาญาติก็เยอะและอย่างเพื่อนฝูงอีกและก็ขยายไปถึงบุคคลอื่นๆอีกเรื่องทั้งนั้นละครทั้งนั้นแต่ไม่รู้เลยว่านี่แหละละครไปดูละครดีกว่าให้เขาหลอกไปอีกไม่มีเลยค่ะบางคนก็ถึงกับว่าโลภะของ Snow White ก็นึกถึงชื่อขึ้นมานะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกเรื่องนั้นว่าอะไรก็ยังจดจำว่ามีหรือสมัยโบราณแต่ก่อนนี้ก็โกโบริใช่ไหมยังก็ยังมีโกโบริอยู่ในโลกของความคิดและจริงๆมีที่ไหนเพราะฉะนั้นแสดงให้รู้ว่ากว่าจะได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าอะไรนะคะที่มีจริงอาจหารร่าเริงที่จะมีความเข้าใจถูกต้องไหมว่านี่แหละละครไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยแต่ไม่ชอบดูละครโรงนี้เพราะอะไรคะเพราะเล่นเองไม่ต้องไปให้ใครเขียนบทให้เลยค่ะไม่ต้องเลยแต่ว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วรวมทั้งกุศลและอกุศลด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่มีแต่ละภพแต่ละชาติที่ยึดมั่นว่ามีเราแม้แต่ที่จะบอกว่าชาติก่อนเกิดเป็นอะไรแล้วก็ชาติโน้นๆน่ะเป็นอะไรแล้วก็ชาติหน้าจะเป็นอะไรก็ตัวละครทั้งนั้นที่เป็นเราที่ไม่รู้จบเกิดขึ้นเพราะยังมีกรรมผู้เขียนบทแต่ละบทคือแต่ละชาติชาตินี้ให้เป็นบทไหนเลยคะเป็นหญิงหรือเป็นชายและเป็นยังไงบ้างในแต่ละขณะของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประสบทุกข์บ้างสุขบ้างนะคะเพลิดเพลินไปกับเรื่องหลอกและเรื่องจริงก็เป็นทุกข์ไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใช้คำว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นจากการหลับแล้วฝันถึงสิ่งที่ไม่มีเหมือนมีในฝันในฝันมีอะไรตั้งหลายอย่างตื่นขึ้นไปไหนหมดเลยค่ะที่มีในฝันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้หลับสนิทขณะนี้ที่ยังไม่หลับเหมือนฝันไหมเพราะว่าพอหลับแล้วไม่เหลือเลยไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวจำอะไรก็ไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำอะไรมาแล้วทั้งวันดีชั่วก็ไม่รู้อีก พราะฉะนั้นก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีในฝันเพราะว่าในฝันเนี่ยมีทุกอย่างฉันใดวันนี้ก็มีหมดเลยแต่พอหลับไม่มีเลยไม่มีเหลือแต่พอฝันมีนะคะพอตื่นขึ้นมารู้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อไรจะตื่นที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงในสังสารวัฏตลอดมาไม่มีอะไรเหลือเหมือนสิ่งที่ไม่เหลือในความฝันเมื่อตื่นขึ้นยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เพียงแค่เมื่อกี้นี้ค่ะยังเหลือไหมยังชอบดูละครอยู่นะคะแต่ละครจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังลวงให้เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆแท้ที่จริงก็คือเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นทางตาเพราะไม่รู้ว่าดับไปแล้วแต่สืบต่ออยู่เหมือนว่ายังไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นก็ยึดมั่นเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงยังคงมีเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะที่เป็นพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้เปลี่ยนไม่ได้เลยและใครที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้นะคะก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะจริงตรงเท่ากับพระธรรมที่ทรงแสดง
2: ก็ขอยกตัวอย่างละครจริงๆที่ไปดูเนี่ยสมมุติพระเอกเรื่องนี้หล่อรวยเพอร์เฟค
1: ค่ะขอโทษนะคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะขอดูหน่อยเอามาให้ดูหน่อยซิอยู่ไหนไม่เหลือเลยแต่คิดและจำแล้วก็จะคิดและจำอย่างนี้ไปจนตายยังมีพระเอกคนนั้นแม้ว่ากำลังจะจากโลกนี้ไปก็ยังจำว่ามีและความจริงมีหรือเปล่าตัวเองยังไม่มีเลยแล้วจะมีอะไรเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นถูกต้องใช่ไหมคะเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครก็จะรู้ความจริงเพราะว่าเป็นวาจาสัจจะทั้งหมด
3: บันเทิงในธรรมเนี่ยไม่ต้องดูหนังดูละครแต่บันเทิงในธรรม
1: ฟังธรรมะแล้วเป็นยังไงต้องถามผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะทุกข์หรือว่าบันเทิงก็เข้าใจความต่างแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปดูหนังดูละครก็ยังบันเทิงในความจริงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจความจริงจะต่างกับที่กำลังมัวเมากำลังมัวเมาเนี่ยเป็นสุขอีกแบบนึงด้วยความไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ความจริงหลอกให้หลงหลอกให้เพลินแต่อันนี้เป็นความจริงซึ่งทำให้มีโอกาสที่ยากยิ่งในสังสารวัฏที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจความจริงยิ่งขึ้นนะคะปีติเกิดแน่นอนมีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังแต่ได้ฟังแล้วแล้วก็ได้ฟังเข้าใจขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะปีติและสุขในธรรมขณะที่ปีติและสุขเนี่ยก็จะต่างกับไปดูหนังดูละครแน่ๆและถ้ามากขึ้นมากขึ้นหนังละครไม่มีความหมายเลยไม่เหมือนพระธรรมซึ่งขณะใดก็ตามที่ได้เข้าใจความปีติต่างกับความปีติอื่นเพราะเหตุว่าเป็นการรู้ความจริงนี่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าขณะใดก็ตามที่กำลังรู้ความจริงเพิ่มขึ้นตัวจริงๆของธรรมะเดี๋ยวนี้แหละซึ่งเกิดระดับเดี๋ยวนี้ผ่านไปโดยไม่รู้แต่ก็มีขณะที่กำลังรู้สักหนึ่งขณะของความจริงที่แม้เกิดดับแต่ก็เป็นจริงขณะนั้นสุขและสงบเพราะเหตุว่าสงบจากการไม่รู้ตัวจริงๆของธรรมะเพราะฉะนั้นมีสภาพธรรมะมากที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการเข้าใจธรรมะซึ่งนำมาแต่สิ่งซึ่งไม่เป็นโทษเลย
4: สนทนาธรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563
5: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นโอกาสที่สำคัญจริงๆนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสสนทนานะครับก็เพื่อประโยชน์ก็คือความเข้าใจสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงและในช่วงหลังนี้นะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวอยู่เสมอนะครับเป็นเครื่องเตือนจริงๆว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าครับในช่วงแรกก็กราบท่านอาจารย์ครับ
1: ดูเหมือนว่าทุกคนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่เพียงได้ยินชื่อถ้าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครก็ตอบได้นะคะประสูติที่ไหนแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้เพียงเท่านั้นไม่พอค่ะคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะอรหันต์คือผู้ที่ดับกิเลสหมดยากไหมคะมีกิเลสกันทุกคนแล้วก็บางคนก็ไม่คิดจะดับแต่ถ้าไม่รู้ว่ากิเลสเมื่อไหร่ ก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดค่ะคือพอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตรงต่อตัวเองนะคะยังไม่รู้จักคำนี้ว่าหมายความลึกซึ้งแค่ไหนนอกจากเป็นผู้ที่หมดกิเลสดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือเลยนะคะและยังเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ความจริงตามความเป็นจริงหมายความว่าไงคะหมายความว่าก่อนได้ฟังคำของพระองค์ไม่มีใครรู้ความจริงเพราะฉันต้องตรงมากทีเดียวค่ะและความจริงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้จริงตั้งแต่เกิดทุกขณะกำลังเห็นก็จริงกำลังได้ยินก็จริงเพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้เนี่ยจะรู้อะไรถ้าไม่ใช่รู้สิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะมากมายมหาศาลที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพียงเท่านี้ค่ะเราไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะจึงฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่ากว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยไม่ง่ายลึกซึ้งมากและเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้เดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่รู้จักธรรมะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้ว่านะคะพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่ลึกซึ้งยากที่คนอื่นจะฟังแล้วเข้าใจโดยง่ายโดยเร็วแต่ต้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์จะไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรบ้างตั้งแต่เกิดจนตายบางคนไม่รู้ตลอดชีวิตนะคะไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยค่ะซ่อนเร้นลึกซึ้งถูกปกปิดไปด้วยความไม่รู้ทุกชาติจนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะคือคำที่พระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว45ปีจนกระทั่งถึงใกล้ที่จะปรินิพพานซึ่งหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วไม่เกิดอีกนะคะแต่คนอื่นเนี่ยยังมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครอยู่ตรงนี้แน่ใช่ไหมคะแต่เพราะเกิดมาเป็นคนนี้แล้วก็มีเหตุที่จะให้เกิดต่อไปไม่สิ้นสุดถ้าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าแม้ตายก็คือเดี๋ยวนี้ทุกขณะที่มีจริงๆนี่ค่ะต้องเกิดเกิดและดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเสียงเมื่อกี้นี้อยู่ไหนไปตามหาที่ไหนก็ไม่ได้เลยนะคะจึงเข้าใจความหมายของคำว่าดับดับคือไม่กลับมาอีกไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะทุกขณะที่ผ่านมาแต่ละขณะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี้วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่ปีก่อนเป็นต้นนะคะไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นความจริงซึ่งถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดเองไม่ได้แต่พอได้ฟังแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าบอกให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองนะคะว่าความจริงก็คือว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยตายทุกคนจะตายวันไหนจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยนะคะแต่ถ้าฟังและมีความเข้าใจว่าเราต้องตายแน่นอนแล้วก็กำลังจะตายด้วยเพราะอะไรคะเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพียงแค่ได้ยินนี้ก็ตายได้แหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จริงๆนะคะจากอุบัติเหตุจากอะไรทั้งหมดนี่ค่ะก็แสดงความจริงว่าใครจะรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนกำลังจะตายเพียงแต่ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่แน่นอนที่สุดนะคะคิดว่าก่อนตายมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักพระองค์ไหมไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งนะคะต่อความจริงเป็นสัจจะบารมีที่จะรู้ว่าบารมีก็คือว่ามีความเข้าใจถูกในความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งขณะนี้ก่อนนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ก่อนนี้เห็นเดี๋ยวนี้ยังไม่มีแล้วก็มีเห็นเดี๋ยวนี้แล้วเห็นก็หมดไปละเห็นใหม่ละสิ่งอื่นละทุกขณะนี้ค่ะเร็วอย่างมากทำให้ปิดบังไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเริ่มเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงสามารถที่จะดับกิเลสได้นะคะเหมือนพระองค์ มีพระทานมากมายในสมัยโน้นเพราะได้ฟังมาก่อนจนเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเราฟังนานเท่าไหร่เราฟังกี่ชาติแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เป็นพูดตรงว่าเข้าใจความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เราเริ่มพิจารณาให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเมื่อเกิดระดับไปจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นของใครได้เพราะไม่เหลือยากไหมคะจริงหรือเปล่าและใครจะบอกความจริงนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทุกคำค่ะให้ค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ที่สามารถประจักษ์ความจริงซึ่งทำให้ละการที่ยึดถือสภาพที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยนี่ก็คือคนธรรมดาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดเราพยายามจะไปทำให้เกิดเนี่ยถูกไหมใครจะพยายามทำให้เห็นเกิดถ้าตาบอดใครพยายามจะทำให้ได้ยินถ้าหูหนวกเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเนี่ยทรงแสดงแม้แต่ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยถ้าแยกกันอย่างตัวของเราเนี่ยนะคะที่นั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยสามารถแยกละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแตกทำลายเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนไหนก็ได้ตัดผมตัดแขนตัดขาตัดได้หมดของเราเลยค่ะเวลาที่ประชุมรวมกันยังไม่แยกก็เราทั้งตัวแต่ถ้าแตกแยกหมดจะไม่มีการเหลือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นสิ่งนั้นอย่างที่เคยคิดอย่างดอกไม้ด้วยค่ะก็เอาไปแยกให้ละเอียดบดให้ละเอียดไหนดอกไม้ไม่มีแต่ก็มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างพระทรงแสดงความจริงของทุกอย่างที่มีนะคะชั่วคราวแสนสั้นเพียงแค่ปรากฏแล้วก็ดับไปแต่พระการเกิดดับนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนกับว่าพร้อมกันเช่นขณะนี้นะคะเหมือนเห็นกับได้ยินแต่ความจริงถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแต่ยังได้ยินได้หรือถ้าหูไม่หนวกก็มีเสียงใช่ไหมคะแต่ตาบอดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆแยกขาดจากกันแต่พอรวมกันก็ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างเนี่ยเกิดไม่มีใครทำแต่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปทรงแสดงไว้ให้เข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะใช้คำว่าตรัสรู้ด้วยสำหรับทุกท่านที่ประจักษ์แจ้งความจริงจนกระทั่งกิเลสดับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระองค์แรกถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาจะไม่มีใครได้ยินคำเหล่านี้เลยแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วนะคะก็เห็นความต่างกันระหว่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่รู้ความจริงแต่เมื่อพระองค์ประจักษ์แจ้งแล้วทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้เราได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์ที่สุดคือก่อนตายมีโอกาสที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีพอตายแล้วนะคะเราอยู่ไหนนะก่อนตายก็รู้สึกว่ากำลังนั่งบ้างนอนบ้างทำอะไรบ้างแต่พอตายแล้วเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนั่นคือความจริงนะคะวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตราบใดที่รูปนี้ยังมีจิตที่เราใช้คำว่ามีใจครองหมายความว่ายังเป็นที่เกิดของจิตคือธาตุรู้ก็ทำให้ยึดถือว่าเราเห็นบ้างเราได้ยินบ้างเราคิดบ้างมีเรื่องมากมายจากสิ่งที่มีจริงในแต่ละวันนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเมื่อกี้นี้เองแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้จึงไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
5: ครับครับท่านอาจารย์ครับอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจริงๆครับแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นด้วยครับ
1: ค่ะโดยมากเราคิดว่าเราเข้าใจธรรมะนะคะพอพูดถึงอัตตานี่เราใช่ไหมคะแต่อัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นคนเป็นรถยนต์เป็นบ้านทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ใช้คำว่าธรรมะนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งสามารถแยกแตกย่อยกระจายจนไม่ปรากฏความเป็นสิ่งนั้นเลยแต่ตราบใดที่ยังรวมกันอยู่นะคะก็เป็นการเข้าใจผิด โดยสิ่งที่รวมกันแล้วก็เกิดดับเร็วมากเลยค่ะเหมือนไม่ดับเลยก็ปรากฏเป็นนิมิตเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้ดินสอจุดลงไปจุดแรกไม่เป็นอะไรเลยแต่มากมากบ่อยๆเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นนกเป็นอะไรได้หมดเลยเพราะว่าความจริงก็คือว่าสิ่งที่ดับไปแล้วแต่เร็วมากเพราะมีสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีนะคะจนปรากฏเป็นนิมิตะสิ่งที่ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปร่างสันฐานไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนิ้วมือเนี่ยค่ะแยกกระจัดกระจายออกหมดก็ไม่มีแต่พอรวมกันเมื่อไหร่เป็นคิ้วเป็นตาเป็นคนเป็นรูปร่างต่างๆนี่ก็แสดงเห็นว่าความจริงคืออะไรความจริงคือไม่มีสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงใช้คำว่าอะนะคะไม่ใช่อัตตาแต่ตามรูปภาษารวมกันแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่นี้ต่อไปนะฮะต้องเข้าใจทีละคำจริงๆสิ่งที่มีจริงนี่แหละเป็นธรรมะถ้าไม่ฟังอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ไหนอะไรคือธรรมะแต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมีแล้วนี่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจริงนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เริ่มรู้ว่าที่เกิดเนี่ยอะไรเกิดเราหรือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมากมายค่ะแล้วก็หนึ่งที่เกิดดับทันทีไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏพระอาจารย์จะไปหาผมของเราตอนเป็นเด็กได้ไหมคะอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ตัดทิ้งไปทุกวันเวลาที่ยังไม่ตัดทิ้งไปก็เป็นของเราแต่พอไม่อยู่ที่นี่นะคะแยกออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความจริงว่าทุกคำเนี่ยสามารถเข้าใจได้พิสูจน์ได้เริ่มรู้ว่าความจริงเป็นอะไรก็ค่อยๆละการยึดถือสภาพธรรมะที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเป็นเราได้ชาตินี้ชาติเดียวชาติก่อนเป็นใครคะไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้แน่ชาติหน้าก็ไม่ใช่หมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นสิ่งอื่นตามเหตุปัจจัยที่เราใช้คำว่ากรรมที่จะทำให้เกิดนะคะแล้วแต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วอย่างไรก็เป็นปัจจัยที่จะให้ทันทีที่ตายก็มีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อทันทีไม่ว่างเว้นเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังเป็นขะนิกะมรณะตายทุกขณะเพราะเหตุว่าไม่กลับมาอีกเลยสักขณะเดียวฟังแล้วไม่รู้แต่ถ้าฟังบ่อยๆสามารถรู้แจ้งตรัสรู้ได้ใช้คำว่าอภิสมัยไม่เคยมีสมัยที่สภาพธรรมะจะปรากฏให้ประจักษ์แจ้งแต่เมื่อมีความเข้าใจขึ้นนะคะสิ่งที่รวมกันก็ปัญญาค่อยๆเห็นว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยแยกออกจากกันทั้งที่อยู่รวมกันนะคะแต่ปัญญาก็รู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันดอกไม้มีกลีบมีเกสรมีอะไรตั้งหลายอย่างล้วนเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งความจริงก็คือว่าไม่รวมกันเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่สิ่งนั้นเลยแต่เพราะรวมกันด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้ไม่ทรงแสดงความจริงใครคิดบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วดับไปจึงใช้คำว่าอนิจจังในภาษาบาลีนะคะนิจจะเที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเที่ยงที่นี่หมายความว่ายั่งยืนแต่ไม่เที่ยงหมายความว่าเพียงแค่ปรากฏนี่นะคะความจริงคือหมดแล้วแต่ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ได้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ต้องไม่ใช่เราไปพยายามทำถ้าทำแล้วก็คือเรานั่นแหละจะไม่ใช่เราได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมว่านี่คือผู้ที่ทรงแสดงความจริงจากที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์นะคะลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้แต่เป็นความจริงนะคะซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นสภาพที่เข้าใจนะคะตรงกันข้ามกับความไม่รู้ภาษาบาลีไม่รู้อะไม่วิชารู้อวิชาเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะไม่รู้ปิดบังไว้ แต่ปัญญาหรือวิชาเนี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจถูกค่อยๆรู้ความจริงว่าไม่มีเราเลยสักอย่างทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่ออนิจจังความไม่เที่ยงเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยควรยึดถือว่าเป็นสุขไหมเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาให้มีไหมในเมื่อเพียงเกิดขึ้นระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อนะแต่ค่อยๆคิดดูว่าถูกต้องไหมขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่แข็งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปรากฏสภาพเป็นจริงของแต่ละหนึ่งนะคะก็จะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยก็จะมีเราเป็นเราในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายกำลังนั่งนี่เป็นเราใช่ไหมคะหรือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยนี่เพียงขั้นสองสามคำนะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดจะไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างหนึ่งเป็นสีสันวรรณะต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันอย่างนี้เลยนะคะแต่มีดังสิ่งที่เป็นเสียงและความทรงจำในความละเอียดอย่างยิ่งของความต่างของเสียงทำให้เข้าใจความหมายของแต่ละเสียงเป็นคำที่เรากำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็มาจากเสียงหลากหลายมากไม่ใช่เสียงเดียวใช่ไหมคะถ้าเสียงเดียวจะไม่เป็นคำอย่างนี้แต่นี่กี่เสียงกี่กับเสียงเห็นไหมคะทำให้เข้าใจได้ว่าเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏที่เห็นได้ทางตาแต่มีและก็คิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่กลับมาเป็นบุคคลนี้อีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยังไม่จากไปนะคะก็รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยจากไปทุกขณะเพียงมีการเกิดแล้วก็ดับแต่ยังไม่ปรากฏก็ยังคงเข้าใจว่าเที่ยงยั่งยืนยังอยู่แล้วก็ติดข้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเมื่อไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ปิดบังความจริงแต่ปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงประจักษ์แจ้งการเกิดดับแล้วก็ละความติดข้องเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังและเข้าใจต้องถึงการประจักษ์แจ้งที่ใช้คำว่าตรัสรู้อริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ง่ายนะคะเพียงว่าได้ยินและพูดตามเนี่ยไม่ใช่อริยสัจธรรมมีเท่าไหร่ในหนังสือเรียนก็บอกมี4อะไรบ้างก็ท่องกันไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้อริยสัจธรรมหรือเปล่าหรือแค่ธรรม

0: อัตถะไม่มีความเข้าใจในความหมายนั้นเลยก็เป็นคำเพ้อเจ้อจริงไหมคะพูดอย่างนี้แต่ว่าเข้าใจไม่เหมือนอย่างความหมายจริงๆของคำนั้นเลยกลับเข้าใจเองเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงธรรมะต้องพูดถึงสิ่งที่มีพร้อมทั้งลักษณะจริงๆของสิ่งนั้นที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดที่ไม่ดับไปมีไหมในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงมีคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่พูดตามโดยไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เองแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏนี่ค่ะเพียงแค่ไม่ปรากฏก็ไม่มีแล้วและความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่ากำลังปรากฏก็ยังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ปรากฏเป็นนิมิตะให้เห็นว่าเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นนี่เป็นความละเอียดมากเลยนะคะที่จะต้องเข้าใจจริงๆทีละคำให้ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่รู้จักพระองค์เนี่ยจะถูกต้องไหมต้องเป็นคนตรงนะคะสัจจะบารมี
1: กราบท่านอาจารย์ครับหนทางของความรู้ที่จะเริ่มต้นจากการได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีขณะนี้ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าความรู้ที่จะเจริญขึ้นที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ต้องรู้จักคำที่ได้ยินนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าไม่มีเราพูดอะไรกันคะเนี่ยแต่เพราะสิ่งนี้กำลังมีแต่ไม่รู้จึงกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพียงเท่านี้ค่ะค่อยๆไตร่ตรองก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาและก็มีการเห็นเกิดขึ้นสภาพที่เห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาแต่เพราะตาได้ค่ะสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ต้องมีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นคือรู้ทางตาว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ไม่ต้องเอ่ยสักคำสิ่งที่ปรากฏก็มีแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นอะไรแต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะกล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้จริงไหมพระฉะนั้นก็แสนที่จะธรรมดานะคะเมื่อกระทบตาแล้วไม่เห็นมีไหมกระทบแล้วนะจะให้เห็นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เห็นไหมคะใครจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นตามใจชอบไม่ได้เลยห้ามก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่เริ่มเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสัจจะคือความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเริ่มด้วยทุกขะอริยสัจจะทุกขะที่นี่หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับแน่นอนอย่างรวดเร็วด้วยไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นทุกข์ใดๆก็ไม่มีใครปรารถนาใช่ไหมคะยิ่งเป็นทุกข์ที่ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยห้ามก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเกิดนี่แหละเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเกิดมาปรากฏแล้วไปไหนคะหมดไปไม่กลับมาอีกเลยเสียงเมื่อกี้นี้ค่ะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ได้ยินก็หมดไปพร้อมๆกันถ้าเสียงไม่กระทบหูได้ยินก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็ต้องได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูเท่านั้นเสียงอื่นก็ไม่ได้ต้องเสียงที่กระทบหูเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะกำลังเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็สามารถเริ่มเข้าใจทีละน้อยในขั้นฟังนะคะนี่คือหนทางที่จะรู้ความจริงเพราะไม่ใช่เรารู้ค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอย่างนี้แหละค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆตรงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ทีละหนึ่งและเดี๋ยวนี้ตั้งเท่าไหร่ค่ะบังคับให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือความหมายของอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเพราะอะไรคะเกิดระดับและไหนของใครไหนใครเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอนัตตาก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังมีนี่แหละเป็นอนัตตาไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่

0: มีจริงทั้งหมดเลยนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีจริงเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปจึงเป็นทุกข์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับไม่มีแล้วสามารถจะรู้ได้เมื่อไหร่คะเพราะเป็นความจริงแต่ต้องความเข้าใจเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะไม่ติดข้องในสิ่งที่แต่ละหนึ่งเนี่ยต่อกันเร็วมากเป็นทีละหนึ่งค่อยๆแยกขาดจากกันจนกระทั่งปรากฏได้ว่าเพียงหนึ่งนั้นน่ะไม่มีใครทำให้เกิดแต่เกิดแล้วก็ดับไปก่อนอื่นก็น่าคิดนะคะได้ยินคำไหนได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดีๆนะคะนับถือใครจริงใจตรงชัดเจนนับถือใครไม่ใช่คำถามเล่นๆนะคะถามจริงๆได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนับถือใครถ้าไม่เข้าใจเลยจะนับถือได้ไหมคะไม่เห็นรู้เรื่องเลยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะนับถือได้ยังไงแต่เพราะฟังเข้าใจจึงรู้ว่าคำนี้เป็นคำที่จริงนะคะและยากที่จะรู้ได้เพราะว่าขณะนี้ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและใครจะรู้บ้างว่าขณะเนี้ยกำลังเห็นเกิดจึงมีเห็นเดี๋ยวนี้และเห็นนั้นก็ดับไปเห็นไหมคะต่างกันละจริงไหมหรือว่าเห็นนั้นไม่ได้ดับไปเลยเห็นเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บังคับให้เชื่อหรือบังคับให้นับถือแต่ว่าใครที่จะรู้ความจริงซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยฟังและไตร่ตรองทำให้เกิดสภาพธรรมะที่เหมือนปาฏิหาริย์คือความเข้าใจถูกซึ่งไม่มีแน่นอนถ้าไม่ได้ฟังคำที่มีผู้ที่รู้ความจริงนั้นกล่าวให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาไตร่ตรองและเข้าใจด้วยโดยเหตุนี้นะคะจึงเห็นคุณอย่างยิ่งของผู้ที่สามารถทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แม้เพียงขั้นฟังว่ามีจริงๆแล้วก็ต้องเกิดด้วยเกิดแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจแล้วจึงนับถือผู้ที่ได้กล่าวคำนี้นะคะที่สามารถทำให้เริ่มเข้าใจความจริงยิ่งฟังยิ่งเข้าใจในความถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสเมื่อตรัสรู้แล้วว่าสิ่งที่มีจริงธรรมะนี่ค่ะลึกซึ้งละเอียดยากที่จะเห็นได้แต่ก็มีผู้ที่สามารถฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงได้จึงทรงแสดงพระธรรมพระทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์จะได้รู้ความจริงเพียงพระองค์เดียวนะคะแต่ยังเห็นว่าสัตว์โลกไม่ว่าเทวดาหรือพรหมหรือที่ไหนทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้ด้วยตัวเองเหมือนพระองค์ก่อนตรัสรู้ก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่เพราะพระบารมีที่บำเพ็ญเพื่อให้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลจะกี่จักรวาลก็ตามนะคะเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ยินคำว่ากิเลสสะดุ้งไหมคะกลัวไหมชอบไหมดีไหมเห็นไหมคะก็ไม่รู้อะไรสักอย่างได้ยินแต่ว่ากิเลสถ้าแปลโดยตรงหมายความว่าอะไรคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับกิเลสะกิเลสเนี่ยครับก็ถ้าแปลโดยตรงก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะแต่ละคำคิดเองได้ไหมคะเครื่องเศร้าหมองของจิตหมายความว่าอะไรจิตคืออะไรก็ยังไม่รู้และอะไรจะเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็ไม่รู้แสดงว่าไม่สามารถรู้ด้วยตัวเองได้นะคะทุกคำที่ได้ฟังต้องอาศัยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงว่าจิตคืออะไรก่อนและสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเนี่ยมีไหมกำลังมีอยู่หรือเปล่าสิ่งใดๆก็ตามที่ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองหมายความไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดแต่ว่าแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่ทำให้สกปรกนั่นคือเศร้าหมองไม่ผ่องใสนะคะสภาพธรรมะนั้นมีก็ไม่รู้ทุกวันด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถ้าฟังพระธรรมแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเห็นสิ่งซึ่งถูกปกปิดไว้กำลังมีเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นยังไม่รู้แต่ทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะจะค่อยๆทำให้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่ถูกปกปิดไว้เนี่ยค่อยๆหงายของที่คว่ำอะไรที่คว่ำอยู่รู้ไหมคะต้องหงายขึ้นใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะจิตเกิดดับก็ไม่รู้เป็นจิตก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจิตคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ รู้คืออะไรคะเดี๋ยวนี้ทางตามีสีสันต่างๆตกเก้าอี้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยรู้ไม่ได้แต่อะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้จึงมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สภาพรู้นั่นแหละคือจิตต่อไปก็จะมีคำที่อธิบายที่เล็กที่น้อยจนชัดขึ้นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แค่นี้ค่ะต้องคิดละต้องมีสภาพอื่นเกิดกับจิตแน่นอนจึงใช้คำว่าธาตุรู้และก็จิตเฉพาะธาตุรู้นี้นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในธาตุรู้อื่นๆซึ่งเกิดกับจิตแสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้เลยนะคะจิตคืออะไรก็ไม่รู้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นธาตุรู้พอได้ยินเสียงก็เป็นธาตุรู้เสียงพอได้กลิ่นเมื่อไหร่ต้องมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นกลิ่นนั้นจึงปรากฏได้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะแต่ถูกปกปิดมาในสังสารวัฏที่นานมากจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงไม่เผินเพราะเหตุว่าผู้ที่ตรัสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระองค์สูงสุดเมื่อเข้าใจความจริงยิ่งเข้าใจเมื่อไหร่ยิ่งเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยแล้วจะไปนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดนั้นเพ้อเจ้อหรือเปล่าดูจะเป็นคำแรงนะคะแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองมีวจนะคือคำต้องมีอรรถะวจนัตถะความหมายที่ตรงตามความเป็นจริงของคำนั้นไม่ใช่นึกเดาเอาเองเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพจริงๆก็คือว่าแต่ละคำนี่ค่ะประมาทไม่ได้เลยมิฉะนั้นเข้าใจผิดทันทีเพราะธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้เพียงบอกว่ามีเห็นก็ยังเป็นเราเห็นทุกวันแต่เห็นเกิดระดับไปเห็นไหนเป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะปรากฏเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงต่างกันเป็นสองประเภทนะคะธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานจิตเป็นปันระห่องแผ้วเฉพาะจิตเมื่อไรก็ตามมีอะไรที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกแต่ภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะนะคะก็คือสภาพหนึ่งก็เป็นสิ่งที่แปดเปื้อนจิตทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเป็นอกุศลไม่ดีงามเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยต้องศึกษาด้วยความไม่ประมาทจริงๆอยู่ไหนคะอยู่นี่ไงเดี๋ยวนี้ไงไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะแต่ถูกปิดบังหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชาแล้วก็ยังฉาบทาไว้ด้วยความต้องการความยินดีอีกเราจะพ้นไปไหมคะจากการไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือผู้ที่เคารพนับถือพระองค์สูงสุดเพราะฉะนั้นฟังคำของใครถ้าคำนั้นทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพราะไม่สามารถที่จะรู้การเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้เพราะปัญญายังไม่ถึงระดับที่สามารถจะรู้ความต่างกันของสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นแต่ละหนึ่งได้แม้แต่เห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะก็เหมือนพร้อมกันแต่พร้อมกันไม่ได้ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะใช้คำว่าอภิธรรมะห่างกันมากระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินไม่ใช่เราค่ะธาตุรู้ทางตาที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้กับธาตุรู้ทางหูที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้และยังมีธาตุอื่นๆด้วยเช่นคิดไปด้วยใช่ไหมคะขณะที่กำลังฟังเนี่ยเพราะฉันคิดก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินด้วยเพราะฉันเสียงก็ไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งนี่ละเอียดมากนะคะละเอียดยากที่จะรู้ได้แต่พระองค์ก็ทรงพระมหากรุณาแสดงให้แต่ละคนเนี่ยค่ะเริ่มตรงต่อความจริงแล้วก็เริ่มเข้าใจและเริ่มรู้ว่านับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพระองค์ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วจะนับถือใครคะเพราะอยู่ดีๆจะให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอน
2: ท่านอาจารย์ครับธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็รู้ได้ยากนี่ครับท่านอาจารย์ก็ขยายความเรื่องของการเห็นแล้วก็มีการคิดถึงสิ่งที่เห็นในขั้นของการฟังก็ดูเหมือนกับสามารถที่จะรู้ตามได้ครับท่านอาจารย์แต่ว่าความลึกซึ้งของธรรมะที่ยิ่งกว่านี้ครับที่จะละเอียดที่จะเป็นเหตุให้เข้าใจขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เริ่มรู้ใช่ไหมคะว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีเห็นมีทุกคนรับรองกำลังเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม และใครไปทำให้เห็นเกิดได้ไหมเริ่มค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะและเห็นที่เกิดก็ดับแล้วด้วยขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่เห็นละความจริงเป็นอย่างนี้นะคะจะรู้ด้วยปัญญาความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนละความติดข้องและความไม่รู้จึงสามารถจะเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทีละหนึ่งได้ขั้นฟังก็ต้องเข้าใจแล้วค่ะว่าไม่มีเราแน่นอนมีแต่สิ่งที่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและใครไปทำให้เกิดก็ไม่ได้แต่ต้องมีปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นเห็นโดยไม่มีตาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีตาแล้วเห็นได้ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้เลยค่ะใครก็ตามไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะคะจะไปทำให้เห็นเกิดโดยไม่มีตาเนี่ยไม่ได้ใครคิดว่าได้ค่ะแล้วก็เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครทำเลยกำลังฟังอย่างนี้ก็มีเห็นอยู่ไม่เห็นหนักไปเลยเพราะฉะนั้นการตรัสรู้เนี่ยไม่เหมือนการฟังที่เริ่มเข้าใจเพราะว่าต้องประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสิ่งที่มีจึงจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่มีเราแน่นอนแต่พอเกิดก็เหมือนสิ่งนั้นเป็นเราแต่พอดับไปไม่รู้ว่าดับก็ยังเข้าใจว่ายังมีเราอยู่ไม่ว่าจะเห็นก็เป็นเราเห็นไม่ว่าจะได้ยินก็เป็นเราได้ยินไม่ว่าจะคิดก็เป็นเราคิดไม่ว่าจะสุขก็เป็นเราสุขอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดแต่ความจริงเราอัตตาอยู่ที่ไหนในเมื่อดับแล้วไม่เหลือเลยค่ะไม่กลับมาอีกด้วยสักนิดเดียวก็ไม่เหลือจะให้เหลือสักส่วนหนึ่งขอไว้หน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพระเซนก็ค่อยๆเข้าใจในความหมายของคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงและธรรมะที่เกิดขึ้นต้องดับด้วยแน่นอนใครจะทำให้ไม่ดับนี่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแน่ๆถ้าเห็นเป็นเราเมื่อกี้นี้ดับไปละไหนละค่ะแล้วก็เห็นอีกก็ดับอีกไหนละเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะเกิดปัญญาต่างระดับปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นฟังใช้คำว่าปริยัตติไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจะฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วบอกว่ากำลังศึกษาธรรมะเนี่ยได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ตรงค่ะต่อความจริงและตรงต่อการที่จะรู้ว่าใครพูดความจริงและความจริงนั้นมาจากใครรู้เองหรือได้ฟังทุกคำไตรตรองจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นว่าสามารถจะรู้จริงได้เพราะมีผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วในสมัยที่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะตลอดก่อนจะปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำนั้นยังอยู่ยังสามารถจะทำให้คนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคิดดูสิคะไม่ใช่บังคับใช่ไหมคะฝืนใจเละไหลทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนชวนบอกว่าวันนี้นะจะมีการสนทนาธรรมที่ธนาคารแห่งชาติไม่ได้มาละใช่ไหมคะก็ไม่อยากฟังแต่ว่านับถือใครก็บอกว่านับถือพระพุทธศาสนานับถือได้ยังไงอะคะศาสนาคือคำสอนแล้วสอนอะไรสอนเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้ฟังเลยแล้วจะไปนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงต้องเป็นคนที่ตรงนะคะสัจจะบารมีไม่เปลี่ยนจากความจริงว่าธรรมะขณะนี้เกิดโดยไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิปฏิเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าใจความจริงแล้วความจริงก็มีอยู่เกิดอยู่ไม่มีใครไปบังคับไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นก็เริ่มค่อยๆเข้าใจความจริงว่าแม้แต่ปัญญาก็บังคับให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเข้าใจก็เป็นเราแต่พอฟังเข้าใจแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งต่างกันประเภทใหญ่ๆสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นจริงแต่ไม่รู้อะไรโลกไม่ปรากฏเพราะไม่มีสภาพรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครจำไม่มีได้ยินไม่มีอะไรหมดแต่เพราะเหตุว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ยังมีธรรมะหรือธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วรู้บังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ใครจะบังคับสิคะไม่เห็นกำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่ามีจริงแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่เกิดเมื่อมีปัจจัยบังคับให้ไม่เกิดก็ไม่ได้ค่อยๆเห็นความไม่มีเราเพราะเหตุว่าตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตา ม่ใช่เราหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเข้าใจทีละน้อยใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเราหนาแน่นมานานมากในสังสารวัฏจะให้หมดสิ้นไปโดยเพียงขั้นฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ปัญญาต้องเจริญขึ้นฮะถึงขั้นปฏิปฏิหมายความว่าอะไรคะคุณกำปันปฏิปฏิ
1: ครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงการถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาครับ
0: ถ้าไม่มีปัญญาจะสามารถรู้ขณะที่เห็นปรากฏไหมคะและถ้าเห็นไม่ปรากฏจะไปรู้เห็นได้ไหมในเมื่อขณะนั้นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละที่จะรู้ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่หมดไปแล้วหรือที่ยังไม่มาถึงยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะรู้คือถึงด้วยปัญญาที่สามารถเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งถ้าหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยไม่เข้าใจละไม่ตรงละใช่ไหมคะต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงระดับนั้นเนี่ยค่ะต้องอาศัยปริยัติไม่ใช่เพียงฟังเผินๆฟังนิดหน่อยหรือไม่เข้าใจเลยแล้วก็จะไปใช้คำว่าปฏิบัติไม่ตรงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ว่าเป็นปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาจากการฟังจนกระทั่งเป็นสัจญาณะใช้คำว่าปัญญาที่เข้าใจความจริงตรงความจริงในขั้นฟังแล้วก็รู้ว่ายังไม่ถึงลักษณะเห็นที่เป็นธาตุรู้กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้รู้อะไรคะรู้ว่ามีอะไรปรากฏทางตาที่กระทบตาจึงเห็นสิ่งนั้นได้ถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาก็ไม่เห็นสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม้เห็นจะบังคับให้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นอยากได้อะไรก็ได้เป็นไปได้ไหมคะค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่อยากได้เลยก็ได้สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วบังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะแล้วมีแสนสั้นชั่วคราวแต่การเกิดต่อของสภาพธรรมะที่ติดกันนะคะทำให้ปรากฏเหมือนกับว่าสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยตั้งแต่เกิดมาแต่ละขณะเนี่ยก็เป็นเรามาโดยตลอดกำลังจะตายแน่นอนจนกว่าจะถึงขณะนั้นก็กำลังจะแล้วแต่ใครจะถึงขณะนั้นเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยและสิ่งที่มีทั้งหมดในชาตินั้นค่ะไม่เหลือที่จะจำไว้อีกเลยชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ฉันใดนะคะพอถึงตายจากโลกนี้ชาติหน้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยเป็นใครมาแล้วและทำอะไรมาบ้างตั้งแต่เกิดเป็นคนนั้นจนตายนี่ก็คือความไม่รู้นะคะอวิชชาเข้าใจว่ามีเราแต่ไม่มีเราค่ะแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยมีแต่มีแสนสั้นชั่วคราวพอไม่ปรากฏนะคะยังมีหรือเปล่าแค่ไม่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีแต่ก่อนเห็นสิ่งนั้นก็ดับไปมากมายก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจะยังคิดว่ามีอยู่เมื่อสิ่งนั้นไม่ปรากฏไม่ได้นั่นคือจำว่ามีแล้วอยู่ไหนล่ะขณะนั้นไม่ใช่เห็นที่เป็นขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนี่ค่ะสั้นเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงควรยึดถือไหมคะอริยสัจจะที่สองเห็นไหมคะต้องตามลำดับต้องเข้าใจไม่ใช่เป็นนั่งท่องทุกขะอริยสัจจะทุกขะสมุทัยอริยสัจจะพูดไปแต่อยู่ไหนล่ะอย่างนั้นไม่ใช่การนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจคำของพระองค์และบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดด้วยนะคะยิ่งหันเหไปแล้วก็ทำลายคำของพระองค์ด้วยเพราะพระองค์ตรัสอย่างนี้หมายความอย่างนี้แต่คนนั้นไม่ละเอียดไม่เข้าใจว่าธรรมะลึกซึ้งก็ไปปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงไม่เข้าใจปฏิบัติเพื่อรู้อะไรคะหรือเพื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงค่ะและเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาต้องมีตามลำดับขั้นเกิดมาเป็นเด็กแค่อนุบาลเนี่ยจะให้ไปทำการผ่าตัดเป็นหมอได้ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาแค่นี้เราจะไปตรัสรู้ความจริงได้หรือในเมื่อไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตรงต่อความจริงว่าแค่นี้ได้ฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนถ้าไม่ได้ฟังก็เป็นเราอีกเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแต่พอฟังกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่ขณะก่อนแต่ละขณะเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยขะนิกะ ชั่วขณะชั่วขณะขณิกะมรณะทุกขณะที่เกิดนี่ดับไปถ้าไม่ประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะถึงขั้นปฏิเวทะซึ่งมาจากปริยัตติรอบรู้เข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยนจนกระทั่งสามารถเป็นปัจจัยให้ถึงเฉพาะทีละหนึ่งเริ่มเข้าใจแข็งปรากฏละความจริงก็ดับแต่ไม่รู้แต่พอไม่กระทบเมื่อไหร่นะคะเข้าใจว่าไม่มีแข็งจากฟังแต่ไม่ใช่ประจักษ์แจ้งและก็ถ้าไม่ฟังเลยก็แข็งนั่นแหละเป็นเราทั้งตัวทุกวันทุกขณะไปนี่ก็ผิดหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะรู้เองไม่ได้ค่ะแต่ต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพจึงเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริง
3: ๆครับซึ่งตรงนี้ก็มีข้อความในพระไตรปิฎกนะครับที่ว่าปลงภาระก็คือวางภาระลงกราบเรียนท่านอาจารย์ให้กล่าวถึงว่าอะไรคือภาระแล้วปลงภาระลงได้อย่างไร
0: ครับ
3: แล้วเบาสบายที่แท้จริงเนี่ยคือยังไง
0: ใครเครียด
3: เราเครียด
0: นั่นแหละค่ะหนักไหม
3: หนัก
0: แต่ไม่ใช่เราสิ่งนั้นเกิดแล้วหนัก
3: สรุปว่าสิ่งที่แบกไว้คือความเป็นเราใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเริ่มจากความเข้าใจผิดว่ามีเรา
3: เมื่อครูผมจดไว้ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่ามีเราแล้วก็แบกความเป็นเรา
0: จนกว่าวางเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเบาเลยเกินที่ไม่ต้องแบกภาระนั้นอีกต่อไปหรืออยากจะกลับไปแบกอีก
3: มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแบกทำไมแบกอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: แบกมาจนชินไง
0: ค่ะเพราะไม่รู้จึงแบกไว้เพราะฉันเห็นความต่างของคำของคนอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็ไม่รู้จักพระองค์จะกล่าวว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นับถืออะไรที่ไม่รู้จักได้หรือต้องรู้จักคุณของสิ่งนั้นจึงนับถือในคุณของสิ่งนั้นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเพราะว่าขณะนี้จริงไม่ใช่ว่าเราไปนึกฝันใช่ไหมคะแต่ปรากฏทางตาจริงๆอย่างนี้ทางหูก็เสียงนี่แหละที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นความจริงมีทุกขณะแต่ไม่เข้าใจความจริงว่าเพียงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปแล้วไม่เหลือและไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นเราได้อย่างไรหรือว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ไปปฏิบัติอะไรคะ
4: กราบเรียนอาจารย์นะคะคือที่เคยได้อ่านหรือได้ฟังมาค่ะบางทีเขาจะพูดบอกว่าจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายจะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าเราไปจะสู่ภพภูมิไหนค่ะ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าสภาพรู้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นทำไมแต่ว่าสภาพรู้ทุกประเภทเกิดขึ้นทำกิจการงานของตนของตนเช่นเห็นเนี่ยเป็นสภาพรู้จะรู้อื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากเห็นเท่านั้นและเห็นอะไรเห็นสิ่งที่กระทบตาด้วยถ้าไม่กระทบตาอย่างนอกห้องหรือข้างหลังเนี่ยก็จะทำให้เกิดเห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราจะตายใช่ไหมคะเป็นจิตเจตสิกที่กำลังเกิดดับขณะนี้ตายทุกขณะแต่ขณะสุดท้ายที่จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้นะคะจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจพ้นจากความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงทันทีที่จิตนี้เกิดทำหน้าที่พ้นจากความเป็นบุคคลนี้นะคะเคลื่อนไปพ้นไปจากความเป็นบุคคลนี้เราจึงใช้คำว่าตายรูปร่างที่เคยนั่งเคยยืนเคยนอนเคยทำอะไรต่างๆนะคะเมื่อไม่มีจิตอาศัยเกิดที่นั่นรูปนั้นก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นที่รู้เนี่ยค่ะไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่จะเห็นสิ่งซึ่งแม้เห็นก็เลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมจะมีความละเอียดยิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้ากล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีธาตุรู้อื่นๆซึ่งเกิดกับจิตเป็นเจตสิกนี่นะคะมีทั้งฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ไม่ดีและฝ่ายที่เกิดได้กลางๆเพราะฉะนั้นก็เราไม่รู้อะไรสักอย่างขณะนี้ว่าจิตเห็นเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกอาศัยกันและการเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าขณะเห็นเนี่ย ที่ตาตรงนั้นเลยนะคะเป็นที่เกิดของจิตเห็นเฉพาะดวงเดียวขณะเดียวที่เห็นแต่ขณะอื่นไม่ได้เกิดตรงตาเลยนี่ค่ะคือความละเอียดอย่างยิ่งที่จะค่อยๆเข้าใจว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะได้เลยการเข้าใจขึ้นจะทำให้ละความเป็นเราเพราะไม่มีเราจริงๆมีแต่ความเข้าใจสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราแต่สิ่งที่เกิดและดับไม่กลับมาอีกเลยหารู้ไม่ว่าไม่มีเราทุกขณะแต่เพราะไม่รู้จึงไม่เห็นการเกิดดับแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่ของจิตนั้นจิตได้ยินจะไปทำทัศนกิจก็ไม่ได้คือเห็นไม่ได้แต่ต้องทำสวรรณกิจคือได้ยินเสียงที่กระทบเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะที่คิดนะคะไม่ใช่ขณะที่เห็นค่ะเห็นเท่านั้นดับและสภาพคิดก็จำสิ่งที่เห็นจึงคิดถึงสิ่งที่เห็นขณะนี้นะคะได้ยินเสียงก็มีสภาพที่จำเสียงในขณะที่เสียงดับไปแล้วเพราะฉะนั้นความคิดนึกทั้งหมดเนี่ยลองคิดดูนะคะจำเสียงใช่ไหมไม่ว่าจะคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ความหมายของสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่พูดคนใบ้ก็รู้ได้ใช่ไหมคะจากรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็จากเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกว่าจะเข้าใจแต่ละหนึ่งนะซึ่งจะทำให้เห็นจริงๆว่าไม่ใช่เราเพียงแค่เกิดขึ้นและดับไปก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะประมวลไว้เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกนะคะแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าจำแนกออกโดยการประพฤติความเป็นไปทางกายทางเวจาที่สำหรับเพศบรรพชิตก็จะต้องมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เพราะสะสมมาที่จะอุทิศชีวิตเพื่อศึกษาและอบรมปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นพระอริยบุคคลในเพศบรรพชิตซึ่งแม้ไม่บวชนะคะจะไม่ให้ปัญญาเข้าใจสิ่งนั้นก็ไม่ได้ปัญญาที่อบรมมาแล้วนะคะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหมอชีวกุมารพัฒน์เป็นพระโสดาบันเพราะสะสมมาที่จะฟังและเข้าใจจนกระทั่งสามารถถึงขั้นที่ปัญญาแทงตลอดสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะมีความเข้าใจตั้งแต่ฟังทีละคำจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าสะสมมาแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะพอพูดถึงธรรมะเรารู้เลยว่าหมายความถึงอะไรเพราะได้ฟังวันนี้แต่ถ้าคนนั้นฟังมามากนะคะอุปติสสะมานพฟังท่านพระอัสสชิเป็นพระโสดาบันด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งความจริงไม่มีความสงสัยเพราะสะสมมาแล้วโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ต่างก็สะสมมาต่างกันมากแม้ขณะนี้ก็ฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็มีฟังแล้วเข้าใจมากก็มีฟังแล้วไม่สนใจก็มีฟังแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนหรือคนที่นับถือพุทธก็มีต้องเป็นคนที่ตรงและมีเหตุผลเราไม่นับถือสิ่งที่เราไม่รู้จักแต่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหนทางเดียวนะคะเข้าใจคำของพระองค์จึงมีคำที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะรู้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไกลกันมากแสนไกลท่านพระสารีบุตรนะคะเป็นอัครสาวกที่เลิศในทางปัญญาแต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็หลากหลายมากสุดที่จะประมาณได้เพราะดับแล้วไม่กลับอีกเลยแต่ปรุงแต่งให้สิ่งที่เกิดต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดตามปัจจัยที่ได้สะสมมาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามเป็นสิ่งที่มีจริงที่ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นจะค่อยๆ คลายความเป็นเราไหมคะเพราะห่วงเมื่อไหร่จะรู้อย่างนั้นจะมีอย่างนี้นะคะแต่จะตายเดี๋ยวนี้ก็ยังได้กำลังจะตายทุกขณะเป็นได้นะคะแน่นอนเมื่อถึงเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจพ้นจากความเป็นบุคคลนี้นั่นคือกิจของจิตสุดท้ายที่ใช้คำว่าจุตินะคะเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้เคลื่อนนี่ไม่กลับมาอีกเลยนะคะเพราะว่าจิตที่เกิดต่อแล้วแต่กรรมไหนจะเป็นปัจจัยเลือกไม่ได้อีกเหมือนกันก่อนเกิดเป็นบุคคลเนี้ยเลือกหรือเปล่าว่าจะเกิด ป็นคนนี้หน้าตาอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยฉันใดนะคะพอถึงชาติหน้าก็ไม่ได้เลือกอยากให้ผลของกุศลที่ทำไปแล้วเนี่ยให้ได้เกิดดีมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยสะสมมาไม่ใช่เพียงชาตินี้นะคะแสนโกรธกับทำให้มีการเกิดขึ้นเป็นไปต่างๆขณะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชวนก่อนปรินิพพานใครทำคะแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วทรงแสดงไว้ด้วยว่าชาติไหนทำกรรมอะไรเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้มาจากกรรมอื่นแต่มาจากกรรมนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ที่ไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยธรรมะที่ทรงแสดงให้เราได้ฟังนี่นะคะเป็นเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแต่พระปัญญาอุปมาเหมือนใบไม้ในป่าฟังแค่นี้ก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะแค่คำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจจะรู้ไหมว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เพราะว่าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งคนอื่นเพียงฟังก็ต้องไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าปัญญานั้นจะสะสมซึ่งไม่มีใครรู้เลยเดี๋ยวนี้นะคะว่าใครสะสมอะไรมามากน้อยแค่ไหนจนกว่ามีความประพฤติเป็นไปทางกายเมื่อไหร่ทางวาจาเมื่อไหร่ก็รู้ว่าไม่มีใครไปทำค่ะแต่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นบางคนก็ตระหนี่มากแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะก็มีคนที่มหาตระหนี่ใช่ไหมคือตระหนี่อย่างมากเลยแม้แต่จะรับประทานอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไม่ให้ใครเห็นต้องเรื่องยาวนะคะมีทั้งหมดในพระไตรปิฎกซึ่งสามารถจะค่อยๆเข้าใจความหลากหลายว่าทั้งหมดนะคะไม่มีเราเป็นเราชั่วคราวเพราะจิตประเภทนั้นเกิดขึ้นตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเกิดแล้วเลือกเห็นไม่ได้เศรษฐีมหาศาลก็ยังเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่าดูกลางถนนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ไม่มีเงินเลยแต่เห็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกขณะนะคะให้ทราบว่าไม่มีใครจะไปดลบันดาลหรือทำขึ้นได้เพราะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดเพราะมีปัจจัยมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะทุกอย่างที่เราได้ฟังแม้ปัจจุบันนี้ไม่คาดไม่ฝันอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนต้องมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเบาใจไหมคะจะทำในสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีถ้าต้องการผลที่ดีเพราะรู้แน่ว่าผลที่ดีทั้งหมดนะคะต้องมาจากจิตซึ่งประกอบด้วยเจตสิกที่ดีงามเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นกรรมปัจจัยที่ได้กระทำแล้วที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นผลคืออะไรไม่ใช่ลอยๆนะคะผลคือตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเลือกเกิดไม่ได้จะเกิดที่ไหนประเทศไหนจะมีพี่น้องกี่คนมีอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยรู้ไหมคะว่าวันนี้จะอยู่ตรงนี้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ก่อนเลยแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะใครจะไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ได้เพราะยังไม่เกิดจะรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้เพราะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือการอบรมเจริญภาวนาประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นวิปัสสนาญาณเมื่อนั้นแต่ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นปัญญาความเข้าใจสิ่งซึ่งมีจริงๆกำลังปรากฏและเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเข้าใจแค่ไหนการเกิดดับนี่ไม่สามารถจะปรากฏโดยการที่มีใครไปพยายามทำให้เกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแม้เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้แล้วก็ไปทำคิดว่าตัวเองเนี่ยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้แต่ไม่มีเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจอนัตตาจึงเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังพระธรรมจึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วเข้าใจด้วยในความห่างไกลกันมากของคำที่พระองค์ตรัสจากการทรงตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ฟังนะคะคือสาวกผู้ฟังแต่ไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจจะเป็นสาวกนะคะไม่เข้าใจจะไปเป็นสาวกผู้ฟังได้ยังไงเพราะว่าที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เพื่อลาภสักการะนะคะแต่รู้ว่าเพราะไม่รู้และมีผู้ที่ตรัสรู้และพระองค์ทรงแสดงธรรมะไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่กล่าวให้เข้าใจความจริงคือธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะสิ่งนั้นเกิดจริงปรากฏ แต่ไม่มีใครรู้ว่าดับจึงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความจริงค่ะจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้และทุกคนก็ต้องจากแน่นอนแต่ไม่ใช่เพราะคนหนึ่งคนใดดลบันดาล นะคะแต่ตั้งถึงวาระเวลาที่กรรมหนึ่งพร้อมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นบางคนเกิดมาอายุสั้นบางคนก็อายุยืนกำหนดไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าแล้วแต่กรรมที่จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่บางคน3ขวบก็ถูกฆ่าแล้วใช่ไหมคะเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้ขึ้นก็คือว่าไม่มีใครทำนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วจะไปให้ผลกับคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะกรรมนั้นเป็นเหตุที่จะให้ผลขณะนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมใดที่ทำไว้กรรมนั้นแหละให้ผลตั้งแต่เกิดต้องเป็นคนนี้เป็นคนอื่นไม่ได้ตามการสะสมมาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดที่จะทำให้เกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายทั้งหมดนี้เป็นผลของกรรมแต่ต้องเข้าใจละเอียดกว่านั้นนะคะดีชั่วความโกรธความโลภ การกระทำทุจริตต่างๆเป็นกรรมไม่ใช่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลก็คือต้องเกิดตามเหตุที่ได้กระทำแล้วจะดีเท่าไหร่จะชั่วเท่าไหร่ก็ตามแต่ทำให้คนนี่ค่ะหลากหลายกันไปทั้งโลกแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่าทำกรรมไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแม่ฟังอย่างนี้ค่ะมีความเพียรมีปัญญามีความสนใจมีอะไรก็หลากหลายไปมากนะคะละเอียดมากแล้วแต่ละคนก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจะไปรู้ใจคนอื่นได้ไหมคะไปนั่งทายว่าคนนี้ชาติก่อนเป็นอะไรเนี่ยเชื่อได้เหรอทำไมรู้อย่างนั้นได้มีเหตุอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุจะเป็นผู้ที่ไม่หลงงมงายและไร้เหตุผลแต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังแล้วนะคะมีความมั่นคงว่าเข้าใจคำนั้นแค่ไหนจริงๆพอหรือยังแค่เนี้ยเข้าใจแค่เนี้ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังหรือว่าเพียงได้ยินได้ฟังเท่านั้นแต่ที่ทรงแสดงพระธรรมไว้อีกมากซึ่งแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องศึกษาด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณทุกคำเป็นปัญญาที่ไม่มีใครเปรียบได้ทุกคำเป็นคำจริงนะคะซึ่งกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยว่าไม่มีเราจริงในขั้นฟังยังไม่ถึงขั้นปฏิปัติรู้ตรงนั้นที่กำลังเป็นอย่างนั้นเพียงหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะจนสามารถแทงตลอดเป็นวิปัสสนาญาณประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทุกคำไม่ใช่คำเพ้อเจ้อไม่ใช่คำเหลวไหลแต่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปทำอะไรเลยมีความเข้าใจชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีเราจึงสามารถเป็นปัญญาที่แทงตลอดสิ่งที่ไม่ใช่เรารู้จริงๆว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับ
3: คำถามนะครับเขาบอกว่าฟังเข้าใจความจริงขั้นฟังเนี่ยว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะและธรรมะก็เป็นอนัตตาซึ่งไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่เมื่อมีเหตุการณ์มากระทบจิตใจอย่างนี้แม้จะคิดถึงประโยคที่จริงเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงมีความทุกข์ใจและมีความคิดแต่เรื่องที่ไม่สบายใจนั้นอยู่อย่างนี้
0: เพราะเพียงฟังแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้ใครรู้ตรงสภาพธรรมะหนึ่งเพราะขณะนี้หลากหลายมากแล้วบังคับให้รู้ก็ไม่ได้พยายามไปให้รู้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าทำอย่างไรทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นฟังคำของใคร
3: ก็ต้องฟังคำของพระสัมมา
0: แล้วก็รู้เพียงรู้อย่างเนี้ยไม่ใช่ปัญญาที่ละการเข้าใจที่เคยยึดถือว่าเราเห็นเราได้ยินเราเกิดทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยเป็นเราหมดเมื่อไม่ได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจขึ้นว่าทั้งหมดไม่ใช่เรามีจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่เราแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจจริงๆระดับไหนที่ว่าไม่ใช่เรา
3: ระดับฟัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะยังคงเป็นเราอยู่แน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพียงให้เข้าใจแค่ฟังนะคะปริยัตินำไปสู่ปฏิปตินำไปสู่ปฏิเวทะทรงแสดงไว้ชัดเจน
1: กราบท่านอาจารย์ครับทุกท่านทุกคนก็เหมือนกับว่าจะเข้าใจครับว่าจะต้องตายแน่นอนทุกคน ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ครับแล้วก็ยังมีความห่วงมีความกังวลว่าก่อนตายเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นความดีหรือความชั่วเกิดขึ้นนะครับความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในส่วนนี้คืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่เคยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราไปทุกชาติถ้าไม่ได้ฟังอย่างละเอียดนะคะว่าแม้ความเข้าใจนะคะก็มีหลายขั้นเริ่มต้นจากขั้นฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นรอบรู้ในแต่ละคำที่ได้ฟังจิตมีใช่ไหมคะรู้แล้วว่าคืออะไรแล้วก็จิตก็ต่างกันด้วยตามเหตุตามปัจจัยขณะที่จิตเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นจะไปทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยจิตเกิดขึ้นทำกิจหรือหน้าที่ได้ยินจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังได้ยินนี่แหละไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะกรรมทำให้ได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉันจะค่อยๆเข้าใจนะคะว่ากรรมคืออะไรและผลของกรรมคืออะไรแต่ว่าไม่ใช่เราเลยทั้งหมดค่ะกรรมก็เป็นธรรมะมีจริงซึ่งเป็นเหตุแล้วก็การเกิดก็เป็นผลเกิดแล้วได้ยินอะไรเห็นอะไรก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นต้องแยกนะคะเหตุกับผลเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นผลของการสะสมว่าเคยชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าถามแต่ละคนนะคะชอบสีอะไรคะคนหนึ่งชอบสีฟ้าอีกคนหนึ่งชอบสีเหลืองเปลี่ยนกันได้ไหมสะสมมาอย่างไรก็เป็นไปตามอย่างนั้นซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจะคิดอย่างไรก็ตามการที่ได้สะสมถ้าวันนี้เข้าใจธรรมะแล้วนะคะพรุ่งนี้ใครถามก็เข้าใจจะเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจได้ยังไงและถ้าฟังอีกมากขึ้นนะคะก็ยิ่งเห็นความไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากซึ่งส่งแสดงไว้โดยละเอียดนะคะจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยต่างกันทุกขณะในสังสารวัฏที่เราบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยนะคะมีจิตแต่ละขณะนับไม่ถ้วนต่างกันทุกขณะตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็นอกจากจิตแล้วยังมีเจตสิกสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตจึงกล่าวว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแต่ละคำนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่มีจิตไหนเลยซึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่รู้เพราะเป็นลักษณะของธาตุนี้ที่เป็นธาตุรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เราอาจจะไม่รู้ว่าตอนเกิดเนี่ยจิตอะไรเกิดแล้วก็รู้อะไรตอนหลับสนิทยังไม่ตายก็ต้องมีจิตเกิดและจิตรู้อะไรขณะนั้นแต่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นแม้จิตหนึ่งขณะนะคะก็ต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งให้จิตนั้นเกิดเป็นเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกับจิตค่ะจิตขณะไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีเจตสิกหลายอย่างเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดนะคะ7ประเภทเจตสิก7ประเภทเกิดกับจิตเห็นไม่มากกว่านั้นเลยค่ะและเห็นเพียง1ขณะจิตต่อไปไม่เห็นทำกิจอื่นแต่รู้อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นมีคำว่าธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะใช้คำเรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารัมมณะภาษาไทยก็ไปย่อให้สั้นเป็นอารมณ์แต่ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์คืออะไรก็เข้าใจว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่หารู้ไม่ว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้วันนั้นน่าพอใจไม่เดือดร้อนไม่เครียดก็เป็นอารมณ์ดีพระฉันก็แสดงเห็นว่าต้องศึกษาจริงๆและเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เอาคำนั้นมาใช้แต่ใช้ผิดจึงทำให้เข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะทีละคำมั่นคงขึ้นความไม่ใช่เราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะด้วยสติได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่รู้ว่าสติคืออะไรแต่ทรงแสดงไว้ชัดเจนถึงสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งทั้งหมดหลากหลายต่างกันเป็นกี่ประเภทคะ
1: เจตสิกคือสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตมีทั้งหมด52ประเภทครับท่านอาจารย์ครับหนึ่งในนั้นก็คือสติด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้นะคะแต่ขณะใดที่สติเกิดขณะนั้นเป็นจิตที่ดีงามเพราะระลึกในทางที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดก็ตามนะคะเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยเราบอกคนนั้นไม่มีสติก็ได้แต่พูดแต่ไม่รู้ว่าสติจริงๆเนี่ยคืออะไรเป็นสภาพรู้ไม่มีรูปร่างลักษณะตัวตนสีสันวรรณะใดๆทั้งสิ้นต้องเคารพทุกคำทั้งสิ้น ไม่มีอะไรไปเจือปนในจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จิตนั้นเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นอารมณะคือสิ่งที่จิตรู้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครรู้จักจิตบ้างแต่รู้สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยเพราะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะแม้แต่คำว่าโลกหรือโลกะเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยสักอย่างมีโลกไหมคะเห็นไหมคะแต่สิ่งหนึ่งใดที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกเราไม่มีสิ่งนั้นสิจะมีโลกอย่างที่เราเห็นมากมายอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงเริ่มเข้าใจในพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งซึ่งใครก็รู้เองไม่ได้นอกจากผู้ที่สะสมบารมีพร้อมที่จะถึงระดับของความรู้ต่างๆกันเพราะฉะนั้นผู้ฟังเข้าใจก็ต่างกันเป็นอัครสาวกก็มีเป็นมหาสาวกก็มีเป็นปกติสาวกธรรมดาก็มีก็แล้วแต่ความจริงที่ขณะนั้นเป็นไปตามการสะสมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้นี่ค่ะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักพระองค์ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งหมดถูกไหมเห็นไหมคะเริ่มรู้คุณของพระศาสนาซึ่งขณะนี้นะคะก็กำลังตื่นเต้นกันว่ามีคนในชาตินั้นชาตินี้เริ่มนับถือพระพุทธศาสนาเห็นว่าพระพุทธศาสนาดีที่สุดแต่รู้หรือเปล่าดียังไงเข้าใจถูกก็เข้าใจผิดหรือไม่ได้ศึกษาเลยแต่เพียงได้ยินได้ฟังก็ดีดีแค่ไหนล่ะคะถ้ารู้ว่าสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเรานั่นนะคะเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอนัตตาและเริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีคำของพระองค์นะคะจะไม่มีความเข้าใจเกิดขึ้นเลยในชาตินี้และในชาติไหนๆทั้งสิ้นพระฉันกำลังสะสมแต่ก่อนนี้สะสมความไม่รู้ไว้มากนะคะนับไม่ได้เลยว่ากี่ชาติไปแล้วแสนโกรธกับแต่ขณะนี้ค่ะกำลังเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพยากละเอียดลึกซึ้งแต่ก็เข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ว่าทำยังไงไม่มีใครจะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย
3: อันนี้ผมขออนุญาตข่าวที่ว่าด้วยว่าในระดับสากลเนี่ยนะฮะในระดับโลกเนี่ยเราเร็วเนี่ยเนี่ยก็ชื่นชมรับรองว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุดน่านับถือที่สุดในโลกนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นศาสนาที่ทำให้ไม่มีการก่อสงครามเป็นไปเพื่อสันติ
0: สันติคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำเข้าใจเองไม่ได้เลยค่ะแต่เข้าใจเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสันติความสงบจากอะไรคะความไม่รู้เป็นความรู้จึงสงบได้ถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปนะคะก็ไม่มีทางที่จะสงบได้เพราะมีเหตุที่จะให้หลงติดข้องบ้างและความไม่ดีทั้งหลายนะคะเพราะไม่รู้จึงเกิดขึ้นเป็นทุจริตทั้งทางกายวาจาใจนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ใครเลยแต่เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะมีจริงแต่ต่างกันประเภทหนึ่งไม่รู้อะไรเลยอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วแต่ว่าขณะนี้หรือขณะนั้นนะคะกำลังมีอะไรปรากฏให้รู้ชั่วคราวค่ะแสนสั้นแล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้และเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นธรรมะที่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่พูดตามค่ะแต่รู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวประเด็นตรงนี้ครับที่จะรักษาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องจริงๆคืออย่างไร
0: คิดอย่างนี้สันติหรือเปล่า
3: คิดว่าศาสนาของเราเนี่ยมีคนยกย่องเราก็ดีใจ
0: ค่ะคิดไปและสันติมีจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ละเอียดมากไปยังก็พูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็ตามกันไปโลกจะได้สงบเพราะสันติและสันติมีจริงหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรอยู่ที่ไหน ถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยค่ะจะสันติได้ไหมที่วุ่นวายกันเพราะไม่รู้ที่มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะคะที่ไม่ดีงามทั้งหลายเนี่ยก็เพราะไม่รู้สันติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเพียงพูดคำว่าสันติแต่ไม่รู้ว่าสันติคืออะไรและอยู่ไหนมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีจะพูดไหมแต่ตั้งแต่เกิดนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักแม้แต่สันติก็พูดกันสันติภาพภาวะที่สงบอยู่ไหนแล้วคะมีจริงหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเพียงพูดแล้วก็พูดกันทั้งโลกแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตและเจตสิกนะคะจะมีสันติไหมคะต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆสันติหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมคะต้องเข้าใจจริงๆว่าเดี๋ยวนี้สันติมีหรือเปล่าและอยู่ไหนและอะไรคือสันติเป็นธรรมะถ้ามีจริงธรรมะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมหมายความถึงธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สภาพรู้แต่ขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นสภาพรู้โกรธเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกที่เกิดกับสภาพที่กำลังรู้ว่าสิ่งที่กระทบหูคืออะไรหมายความถึงอะไรหรือสิ่งที่กระทบตาเป็นอะไรคืออะไรจะเกิดความไม่พอใจความไม่พอใจก็ต่างกับจิตซึ่งเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏที่จิตกำลังรู้ไม่รักไม่ชังทั้งสิ้นถ้ารักชังก็เป็นเจตสิกต่างๆใน52ประเภทของเจตสิกเพราะฉะนั้นสันติเนี่ยมีจริงไหมมีหรือเปล่า
3: ต้องมีจริงครับสันติ
0: มีจริงเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
3: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสันติ
0: ธรรมะสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมสันติเป็นอะไร
3: เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมครับเพราะว่าโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ต้องพูดถึงว่าสันติน
0: ามธรรมมีสองอย่างนะคะเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันดับพร้อมกันด้วยไม่ใช่แยกกันเกิดแยกกันรู้หรือแยกกันดับแต่พร้อมกันทันทีเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในอะไรคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะสีแดงมีตั้งหลายสีใช่ไหมคะปนม่วงบ้างแก่บ้างอ่อนบ้างจิตรู้ทั้งหมดเลยขอบฟ้ากับมหาสมุทรจิตยังรู้เลยว่านั่นขอบฟ้านี่มหาสมุทรเพราะฉะนั้นรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏหน้าที่เดียวนะคะประจักษ์คือรู้จริงๆในอารมณ์นั้นไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจิตจึงประกอบด้วยเจตสิกหลากหลายเป็นจิตประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าสันติมีจริงเป็นธรรมะเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมและเป็นนามธรรมประเภทไหน
3: ก็ต้องเป็นเจตสิก
0: เนี่ยค่ะค่อยๆดูละว่าไม่ใช่เราคืออย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอกุศลความโกรธสันติไหม
3: ไม่สันติโลภะโทสะโมหะไม่สันติ
0: อกุศลทั้งหมดไม่สงบแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่มีอกุศลขณะนั้นนะคะมีสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดกับจิตก็ยังหลากหลายไปอีกถ้ากล่าวโดยละเอียดอย่างเวลาที่ไปวัดสวดศพจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภิยากตธรรมาใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมว่าธรรมะที่เป็นกุศลก็มีเป็นกุศลธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีอกุศลธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตธรรมาหมายความว่าไม่รู้ก็มีอย่างต้นไม้ใบหญ้าสภาพที่อ่อนแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้จึงเป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจึงจะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็โน่นก็เรานี่ก็เราใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นจิตเจตสิกและรูปถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่แต่ละเจตสิกเนี่ยก็แสดงความละเอียดอย่างยิ่ง
5: ผู้ร่วมฟังร่วมสนทนาทุกท่านครับครับก็เป็นการสนทนาปัญหาธรรมของอาจารย์มสพ.ประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ครับครับประกาศท่านอาจารย์ครับจากเมื่อวานนี้ก็เป็นมีการสนทนาเรื่องสติมีลักษณะบำรุงครับก็ เป็นปัจจัยให้ได้เข้าใจความหมายของสติเพิ่มขึ้นครับจากที่ความหมายของสติก็คือเป็นสภาวะธรรมะที่เป็นไปในธรรมะที่ดีงามเป็นไปในกุศลครับแต่ว่าเมื่อได้ยินคำว่าสติเป็นสภาพมีลักษณะที่บำรุงนี้ก็ทำให้เข้าใจความหมาย

0: วิสุทธิ์เลยนะครับแค่เป็นไปโดยกุศลนี่ก็ยังยากเลยครับที่จะมีการบำรุงในชีวิตประจำวันเนี่ยครับครับจะมีความละเอียดอย่างไรครับท่านครับดูเหมือนขาดการบำรุงแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องบำรุงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยครับขอความละเอียดกราบท่านอาจารย์ความละเอียดตรงนี้ครับ
1: พอได้ยินคำว่าบำรุงก็จะบำรุงกันแล้วได้ยินคำไหนก็จะติดอยู่ตรงคำนั้นแหละรู้หรือเปล่าว่าสติทำให้เกิดอะไรขึ้นแค่นี้ค่ะเราไปคิดถึงเรื่องบำรุงแล้วพอเจอคำว่าบำรุงก็หาเรื่องบำรุงไปโน่นนี่นี่นั่นจะต้องบำรุงให้จนได้แต่ทำไมไม่คิดล่ะสติเป็นโสภณธรรมหรือเปล่าเป็นสภาพที่ดีงามหรือเปล่าถ้าสติไม่เกิดกุศลจิตจะเกิดได้ไหมแค่นี้จะต้องไปคิดถึงคำว่าบำรุงอะไรไหมคะแม้ว่าในพระไตรปิฎกจะใช้ทุกคำเตือนแต่ไม่ใช่ไปติดให้ไปนั่งคิดใส่ใจตรงนั้นว่าเอ๊ะมันบำรุงอะไรกันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะจะติดไปหมดทุกคำพูดถึงอะไรก็อยู่ตรงคำนั้นแหละไม่ไปไหน
0: ครับก็อย่างนี้ก็ยังไม่ได้รับการบำรุง
1: เอาแล้วไม่ทิ้งคำว่าบำรุงเลยอีกกี่คำวันนี้ทั้งวันเรื่องบำรุงทั้งนั้น
0: ครับก็ให้รู้เลยเดี๋ยวว่าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นก็ไม่ใช่สภาวะธรรมที่ดีงามที
1: ่แอนที่พอได้ยินคำว่าบำรุงก็รู้เลยว่าบำรุงอะไรไม่ใช่ไปบำรุงปรนเปรอกุศลโลภะอวิชชาทำไมไม่คิดอย่างนี้กลับไปติดเรื่องบำรุงพอจบแป๊บเดียวคำว่าบำรุงใหม่ละบำรุงใหม่ละจะอยู่แต่ตรงบำรุงนั้นแหละเรื่องอะไรการติดทุกคำหมดได้ยินคำไหนจากการที่เคยเข้าใจกลายเป็นไม่รู้สติบำรุงอะไรกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยค่ะ
0: ครับ
1: เห็นโลภะไหมเห็นอวิชชาไหม
0: ครับเห็นเริ่มเห็นบ้างครับท่านอาจารย
1: ์มีอยู่แล้วก็ยังไม่พอนะคะ
0: ครับก็แสดงว่าขาดไปครับมีสิ่งที่ขาดไม่ใช่คำว่าบำรุงก็คือยังมีสิ่งที่ขาดก็คือความไม่เข้าใจความที่ไม่รู้ว่ากุศลคืออะไรดีซ้ำไปความดีที่จะเกิดขึ้นครับ
1: บำรุงคำเดียวก็พาไปกี่คำจนถึงตรงนี้ที่จบไป
0: ครับพาไปหลายคำมากเลย
1: ยังไม่พอนะเดี๋ยวมาอีก
0: ครับ
1: วันนี้ไม่ไปไหนอยู่ตรงคำนี้แหละ
0: ครับจริงๆแล้วก็เป็นครับกราบท่านอาจารย์เชิญครับครับจริงๆก็เป็นความหมายของสติอีกประการหนึ่งครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นอัตถะของสติที่นอกจากจะเป็นไปในธรรมะที่ดีงามแล้วก็จะมีโดยในยะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เรียนทุกคำพอผ่านตรงนี้ก็ไปทำอัตถะความหมายอธิบายไปว่าหมายความอย่างนี้อย่างนี้คำว่าบำรุงหารู้ไม่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามเคยเรียนมาแล้วว่าเป็นเจตสิกไม่ใช่ใครทั้งสิ้นมีลักษณะที่ระลึกได้เป็นไปในกุศลไปเอาบำรุงมาใส่จนลืมหมด
0: ครับก็ไม่ถึงกับที่จะลืมอาจารย์เพราะว่าอย่างน้อยก็มีคำพื้นเดิมที่สติที่เป็นไปในภาพธรรมะที่ดีงามครับ
1: และถ้าไม่มีคำว่าบำรุงก็เข้าใจในการเป็นสติที่ทำให้สภาพธรรมะที่ดีงามเกิดบ่อยขึ้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ได้ยินคำว่าคำนี้เลยแล้วทำไมไปติดใจเดี๋ยวก็บำรุงเดี๋ยวก็บำรุงตรงนี้หมายความว่ายังไงอาจจะต่อไปเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: คิดถึงคำเรียนคำต้องการได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรแค่ไหนมาแล้วมีแต่คำ
0: ดีมากครับมากได้คำนะครับก็
1: อาจจะถกเถียงกันนะบำรุงสมองหรือบำรุงสติหรือบำรุงหัวใจหรือบำรุงจิตใจไปอีกไกลยาวมาก
0: ครับท่านอาจารย์ก็แสดงถึงความไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ความหมายที่ถ้าไม่ได้มีการศึกษาก็จะไม่เข้าใจความหมายของสติที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นว่าสติคืออะไรไม่ใช่เพียงคำหรือแม้แต่ว่าเป็นไปในกุศลนี้ก็อะไรอย่างไรเนี่ยครับ
1: แค่ได้ยินคำว่าบำรุงก็รู้แล้วผ่านไปนี่ไม่จบค่ะบำรุงคืออะไรยัง

0: ในต่อเรื่องแต่เรื่องคำนี่แหละ
1: ครับครับก็ไม่ติดคำว่าบำรุงครับก็เป็นสภาธรรมะที่งามครับที
0: ่ถ้าเราพูดวันนี้เรื่องบำรุงเป็นชั่วโมงนะเราจะเข้าใจสภาพธรรมะอื่นอีกไหมหรือว่าเอาคำอื่นมาคิดต่อเป็นคำๆไป
1: ครับครับถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ทำให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วความหมายความลึกซึ้งของคำที่ทรงแสดงเนี่ยจะใช้คำที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำที่เราคิดว่าจะต้องเป็นคำนี้แต่ว่าอรรถะที่ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยไม่เปลี่ยนนี่ครับตรงนี้ครับ
0: ยังไม่จบนะคำว่าบำรุง
1: พยายามที่จะไม่เพิ่ม
0: นั่นยังไงครับพยายามที่จะไม่เพิ่มก็เพิ่มอยู่แล้ว
1: ครับก็เนี่ยครับสนทนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็รู้สึกจะพาไปได้คำด้วยเนี่ยพยัญชนะเนี่ยครับได้ครับก็เลยไม่รู้สักทีว่าคืออะไรก็ในคลิปที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงก็แสดงถึงลักษณะของสติที่เป็นไปในสภาพธรรมะที่ปกติแล้วก็ถ้าไม่เป็นไปกับที่จะเป็นความเข้าใจก็เป็นความดีประการต่างๆแต่ก็ยังเป็นเราย
0: ังไม่จบเรื่องบำรุง
1: ครับก็พยายามจะให้จบด้วยคำสนทนา
0: ครับนั่นไงก็ต่อไปอีก
1: ครับครับในนี้ท่านอาจารย์ครับปกติความดีงามที่เกิดขึ้นที่เป็นไปเนี่ยครับในชีวิตวันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นความดีหยุดอยู่แค่นั้นแต่หารู้ไหมว่ามีสิ่งที่ดีงามประการอื่นที่จะรู้ความจริงว่าความดีไม่ใช่เราตัวเนี้ยที่เป็นไม่รู้เลยครับว่ามีความดีตรงนี้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็คือฟังคำของใครคะ
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อเข้าใจความจริงครับ
0: ค่ะแม้แต่ความดีลึกซึ้งแค่ไหน
1: ครับความดีลึกซึ้งแค่ไหนไม่ใช่แค่ได้คิดครับไม่พอครับ
0: เราดีใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นเราดีคร
0: ับ ค่ะเราเองก็ดีของเราแต่ไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ได้ไม่หรือศึกษาธรรมะธรรมะคืออะไรจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรถูกกลบไปหมดด้วยความคิดเรื่องอื่นแม้แต่เพียงคำเดียวก็ไปแสนไกล
1: ครับ
0: แต่ตัวสภาพธรรมะยังถูกปิดกั้นอยู่นั่นแหละเพราะคำต่าง
1: ๆครับท่านอาจารย์ครับมีเหตุปัจจัยอะไรครับที่ว่าให้รู้ว่าความดีแค่นี้นะครับยังไม่ใช่ความดีที่เป็นความดีจริงๆเนี่ยครับ
0: ฟังอะไรคะ
1: ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
1: ตรัสถึงความจริงทุกประการ
0: ว่า
1: เป็นธรรมะ
0: และตรัสเรื่องความดีหรือเปล่าคะ
1: ตรัสครับ
0: พระองค์ตรัสรู้ว่าคืออะไรหรือเปล่าคะ
1: ตรัสครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้มีครับ
0: เพราะฉันจะต้องไปคอยเมื่อไหร่อีกหรือเปล่า
1: ก็เห็นถึงปัจจัยยากของความยากที่จะหันเหมาสู่พระธรรมเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยครับ
0: ก็ความเห็นของเราใช่ไหม
1: ครับความเห็นของเรา
0: ทำไมไม่รู้ว่าความดีเดี๋ยวนี้คืออะไรกำลังมีหรือเปล่าระดับไหน
1: ครับ
0: ระดับจำเรื่องระดับจำเรื่องหรือกำลังรู้ว่าอะไรดีเดี๋ยวนี้แค่นี้ฮะเห็นไหมฮะจะไปพูดเรื่องบำรุงเรื่องอะไรไหมตัวจริงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี
1: ้ครับไม่เลยครับถ้าจะพูดถึงความดีนี่ก็เริ่มที่รู้ว่า
0: ความดีมีจริงไหม
1: มีจริงครับ
0: สภาพไม่รู้ดีได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉันที่กำลังเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้ดีหรือเปล่า
1: ครับก็ยังไม่ดีพอ
0: เห็นไหมคิดเองแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
1: ครับ
0: กำลังเห็นถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเห็นดีไหม
1: เห็นไม่ดีครับ
0: ค่ะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือใครตรัส
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ครับ
0: ว่า
1: เห็นเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเห็นครับ
0: ค่ะและเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือยัง
1: เดี๋ยวนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ
0: ค่ะต้องฟังเรื่องอะไรคะเรื่องบำรุงหรือเรื่องอื่น
1: ครับครับไปนู่นเลยครับทำไมมันช่างเป็นอย่างนั้นซะปล่อยเหลือเกินนะครับครับแค่เห็นคำเดียวนี่ก็ครับเนี่ยครับที่จะเห็นความแตกต่างของแค่เห็นเนี่ยครับความลึกซึ้งครับแล้วท่านอาจารย์ทำไมถึงกล่าวถึงเห็นนะครับ
0: กำลังเห็นหรือเปล่าคะ
1: กำลังเห็นครับ
0: แต่ไม่ให้กล่าวถึงเห็นเหรอ
1: ครับกำลังมีจริงอยู่แต่ก็ไม่รู้ครับอาจารย
0: ์แต่ถ้าไม่กล่าวจะรู้ไหม
1: ไม่กล่าวนี่ก็
0: เห็นไหมคะเพียงแค่กล่าวถึงเห็นยังสงสัยเลยทำไมพูดถึงเห็นปานนั้น
1: ครับทุกฟังดูเหมือนกับว่าไม่เกี่ยวกับที่จะเป็นความดีโดยทั่วไปที่พูดกันก็พูดอะไรเรื่องเห็น
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเห็นยังไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดี
1: ครับ
0: ไม่รู้นะดีไหมล่ะ
1: โหยิ่งไม่ดีใหญ่เลยครับ
0: เห็นไหมไม่รู้ทำไมพูดถึงเห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ดีหรือดียังไงที่เราพูดถึงเห็นควรพูดหรือเปล่าเห็นไหมคะมาพูดถึงเห็นทำไมป่านนั้นกำลังเห็นแล้วไม่ให้พูดถึงเห็นน่ะจะให้พูดเรื่องอะไรไม่ทราบมีเรื่องราวเยอะแยะอยากรู้อยากฟังอยากจำอยากเข้าใจแต่ตัวจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงทุกคำและอะไรจะบำรุงคะเนี่ยเห็นไหมคะมันสอดคล้องกันไหมกับสภาพธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจในความลึกซึ้งของความหมายว่าไม่รู้ปานนี้พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะบำรุงความไม่รู้ใช่ไหม
1: บำรุงความไม่รู้ด้วยความเป็นเราครับแม้เห็นก็เราเห็นอีก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าได้ยินคำไหนนะคะคิดว่าเราควรจะสนทนาวิพากษ์วิจารณ์เพียงคำ
1: ครับ
0: แต่ต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ลึกซึ้งที่ยากที่จะคิดถึงได้ถ้าไม่ฟังด้วยความเคารพสูงสุดในความลึกซึ้งให้ละเอียดรอบคอบไม่มีทางรู้จักธรรมะแม้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เพียงแต่พูดตามสิ่งที่มีจริงทุกอย่างมีจริงเป็นธรรมะแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เอาไปอีกในสังสารวัฏทุกชาติถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับก็พูดตามเห็นก็พูดตามแต่ไม่ได้ตามความเข้าใจที่รู้เห็นว่าเห็นเป็นจริงๆอย่างนั้นครับนี่ครับก็กลบไว้ด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: นะแล้วถ้าไม่พูดวันนี้เรื่องนี้นะคะพรุ่งนี้ก็พูดต่อเรื่องบำรุงแน่
1: ๆครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ที่ได้ช่วยให้ระงับไหวมากมากมากกว่านี้ครับครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะแม่ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าเห็นเนี่ยมันช่างเป็นคำที่พื้นๆแต่ว่าก็ไม่ใช่คำที่ได้ยินบ่อยแล้วก็เป็นคำที่ให้พี่นาจริงๆว่าความจริงของเห็นครับอย่างไรเนี่ยครับเนี่ยที่จะเป็นไปเพื่อเข้าใจความจริงเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับที่จะเป็นประโยชน์ที่เพื่อเข้าใจความจริงเนี่ยครับที่จะน้อมมาตรงนี้ครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเริ่มจากเห็นเนี่ยครับก็ไม่พอครับท่านอาจารย์เห็นยังไม่พอเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: อะไรไม่พอ
1: พูดเพียงว่าเห็น
0: จะให้พูดอีกแต่ว่าไม่ตามคำตามเรื่องราวหรือค่อยๆรู้ว่าความลึกซึ้งของเห็นเวลานี้ต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่ที่จะไม่ลืมว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเห็นหมดอายตนะไหมปฏิจจสมุปาทะไหมอะไรไหมทุกอย่างเพื่อให้เข้าใจความจริงที่มีทุกวันแล้วก็กำลังปรากฏด้วยไม่ใช่ไปให้จำเรื่องราว หรือว่าติดใจในคำนั้นที่จะต้องติดตามหาให้ได้ว่ามันอะไรกันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้สิ่งที่มีนั่นแหละเพราะฉันฟังจนกว่าจะรู้ว่าเมื่อเห็นกำลังเห็นใกล้ที่สุดยังไม่รู้เพราะลึกซึ้งอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล่าวถึงเห็นให้เตือนให้รู้ว่ายังไม่รู้เห็นที่เห็นทุกวันเนี่ยแล้วเราจะไปรู้อะไรได
1: ้ครับครับจะไปรู้อะไรได้ครับก็เริ่มรู้แล้วรู้ว่านี่แหละครับความไม่รู้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้เนี่ยทำให้อกุศลการต่างๆเกิดขึ้นครับเชิญท่านอาจารย์ครับครับก็เป็นประโยชน์นะครับจากการสนทนาของคณะอาจารย์ที่เมื่อวานในสดเรื่องนี้ครับแต่ไม่ทราบจะมีอาจารย์อันใดก็กราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ก็ขอเชิญครับครับ
0: เมื่อวานไม่จบจนกระทั่งต้องมาพูดเรื่องบำรุงกันต่อวันนี้และถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็ยังต่อไปอีกทุกวัน
1: ครับก็ท่านอาจารย์พูดยังก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคณะอาจารย์จะพูดอะไรครับไม่ใช่เรื่องเมื่อวานก็ที่จริงที่จะพูดต่อก็คือความไม่เข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เนี่ยต้องอาศัยคำของสมมาสมเจ้าเนี่ยที่จะเข้าใจความจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยครับไม่ว่าจะโดยคำใดพยัญชนะใดบทใดเนี่ยครับเพื่อเข้าใจความจริงตรงนี้ครับไม่ว่าจะหัวเรื่องอะไรหัวข้ออะไรก็ตามเนี่ยครับไม่จำเป็นจะเพราะเรื่องที่สนทนาครับ
0: จะเข้าใจความจริงได้ต่อเมื่อไตร่ตรองให้ตรงประโยชน์ที่แท้จริง
1: ไตร่ตรองประโยชน์ให้ตรง
0: ไตร่ตรองให้ตรงประโยชน์ที่แท้จริง
1: ครับฟังไม่ดีครับให้ตรงประโยชน์ถ้าไม่ตรงนี่ก็การสนทนาก็ศูนย์เปล่าครับไม่มีประโยชน์ตรงนี้ครับก็จะเก็บไว้ในหัวใจครับท่านอาจารย์ครับถ้าศูนย์เปล่าจริงๆครับไม่ตรงประโยชน์ครับท่านอาจารย์ท่านอื่นครับกับเรียนสนทนาท่านอาจารย์มีหัวข้อธรรมะอะไรที่จะสนทนาก็กับเรียนเชิญครับครับเชิญได้เลยนะครับ
2: ครับก็ขอโอกาสครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
1: เชิญครับ
2: ครับกับเท้าท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยครับก็เพื่อที่จะเข้าใจความจริงซึ่งความจริงที่มีอยู่เนี่ยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามอย่างที่พระองค์ทรงแสดงได้เลยแต่ความลึกซึ้งครับท่านอาจารย์อย่างเรื่องเห็นก็ดีคิดก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยครับก็ยังเป็นตัวเราอยู่ทั้งที่ก็ได้ฟังก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ความรวดเร็วนี่ครับท่านอาจารย์เห็นก็มีความเป็นตัวเราเข้ามายึดถือในเห็นได้ยินก็มีความเป็นตัวเราเข้ามายึดถือที่ได้ยินนี่ครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นอะไรที่จะแม้จะรู้ว่าการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยครับจะค่อยๆละคลายการยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือยึดถือว่าเป็นเราก็ดีเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็จะกราบเท้าท่านอาจารย์ว่าแม้ได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยครับความเป็นเราก็ยังมากอยู่แต่อะไรที่จะค่อยๆเริ่มจะสลายบรรเทาละคลายความเป็นตัวเราทีละนิดเทือนี้ครับท่านอาจารย์ครับไม่ทราบท่านอาจารย์ได้เปิดไมค์แล้วป่ะครับ
0: ครับค่ะหวังใช่ไหมคะ
2: หวัง หวังแต่เหมือนจะมองไม่เห็นหวังครับท่านอาจารย์ครับ
0: พูดใหม่สิคะไม่เห็นหวังเลย
2: เหมือนมันน้อยมากแต่ก็ยังเป็นความหวังครับ
0: ก็ซ้ำให้รู้ไงก็ซ้ำเตือนให้รู้ไงว่านี่มาแล้วปิดบังอีกแล้วห่างไกลไปอีกแล้วคิดหรือว่าจะประจักษ์ความจริงชาตินี้จึงได้หวังอย่างนี
2: ้ถ้าพิจารณาตามอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวก็เป็นความหวังใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ปิดบังด้วยโมหะและอวิชชาและความต้องการโลภะไปเรื่อยๆไม่รู้ด้วยว่ากำลังปิดบังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นละเอียดปานนั้นคิดดู
2: ครับ
0: กับการที่รู้ว่าไม่มีทางเลยที่จะรู้ความจริงของเห็นที่กำลังเกิดดับทั้งที่ได้ยินแล้วเข้าใจแล้วไตร่ตรองแล้วไม่ลืมแล้วแต่ก็จะประจักษ์เมื่อไหร่ล่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครที่จะเพียรพยายามหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นไปตามปัจจัย
2: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นจะมีขันติบารมีหรือ
2: ครับท่านอาจารย์ครับทั้งที่ต้องเป็นไปตามปัจจัยก็พอเข้าใจนะครับท่านอาจารย์ว่ามันต้องเป็นไปตามปัจจัยซึ่งเราไม่สามารถที่จะให้รู้ขณะนี้ได้ครับท่านอาจารย์เช่นครับ
0: และความพอเข้าใจเนี่ยเปรียบเทียบกับความไม่เข้าใจซิมันเท่าไหร่กันแน่แสนโกรธกับที่ไม่เข้าใจแล้วมาพอเข้าใจแค่นี้ลองเปรียบเทียบซิได้ไหม
2: เปรียบเทียบ
0: กับเศรษฐุลี
2: เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ได้หวังหรือยัง
2: ก็ไม่ได้คือท่านอาจารย์ก็อย่างที่ผมกล่าวว่าเป็นความหวังที่เหมือนจะไม่ได้หวังเลยคือมันเล็กน้อยมากแต
0: ่เหมือนต้องไม่ขาดสักคำ
2: ครับ
0: เป็นความหวังที่เหมือนไม่หวังถูกหลอกแล้วใช่ไหม
2: ถูกหลอกแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
0: แต่ก็ถูกหลอกไปทั้งวันเรื่อยๆทุกวันทั้งชาติเห็นไหมคะเพียงผิดนิดเดียวศึกษาแบบงูพิษศึกษาแบบเพื่อเข้าใจเพื่อละศึกษาแบบคุ้นคลั่งต่างกันลึก
2: ครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษาพระธรรมนี่ครับท่านอาจารย์ก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสมอๆว่าขณะนี้มีอะไรขณะนี้มีอะไรเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับที่จะเป็นคำเตือนให้อาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าสติที่ว่าเป็นสภาพที่ระลึกเพราะว่าถ้าไม่มีสติขณะนี้มีอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีหนทางรู้ไหมคะ
2: มีหนทางรู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: หนทางนั้นคืออะไรคะ
2: หนทางนั้นก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
0: ตัดไว้อย่างไร
2: ตัดไว้มากมายแต่ว่ายกตัวอย่างที่เป็นหลักๆ ก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหวังไม่ห้ามไม่ได้ใช่ไหม
2: ต้องเป็นไปตามปัจจัยครับท่านอาจารย์ครับห้ามไม่ได้
0: จะรู้ว่าไม่ใช่เรา
2: ตรงนี้แหละครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไหร่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา
0: ค่ะหวังมาแล้วยัง
2: ค่อยๆลดน้อยลงไปครับท่านอาจารย์ครับ
0: แน่ใจเลยค่ะ
2: ก็คิดว่านะท่านอาจารย์ว่าค่อยๆลดน้อยลงไปนะครับ
0: ค่อยๆลดน้อยลงไปไม่หวังเลยว่ามันอีกนานเท่าไหร่นั่นคือน้อยลงที่จะหวัง
2: ครับคือมาพิจารณาว่าความไม่รู้กับความรู้ที่ได้ฟังเนี่ยครับยังห่างไกลกันมากเลยครับท่านอาจารย์ก็พอที่จะเข้าใจตรงนี้ครับ
0: มันคงแค่ไหน
2: ค่อยๆมั่นคงครับท่านอาจารย
0: ์พระอาจารย์มั่นคงแล้วเดี๋ยวนี้จะหวังไหม
2: ก็หวังน้อยลงไปตามความมั่นคงครับท่านอาจารย์ครับ
0: จนกว่าหวังมหึมาไม่รู้มหึมาในแสนโกรธกับจะค่อยๆลดลงทีละน้อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีอะไรครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่ ให้ระลึกได้ว่าขณะนี้มีอะไรครับท่านอาจารย์
0: อย่างนี้ไม่รู้และหวังแทนที่จะฟังและรู้ว่าแสนที่จะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ต้องมีปัจจัยที่ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆละคลายไปจะหมดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า
2: ครับก็เหมือนจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์แต่มันก็ยังมีอย่างที่ท่านอาจารย
0: ์ก็ยังดีที่รู้ว่าเหมือนจะแต่ไม่ใช
2: ่ครับเป็นความละเอียดจริงๆครับท่านอาจารย์ที่จะ
0: ละเอียดจนกระทั่งว่าวันไหนเมื่อไหร่ชีวิตนั้นไม่หวังนั่นแหละค่ะค่อยๆรู้ว่ามันน้อยลงจนกระทั่งไม่หวังแล้วแต่ทั้งที่จะไกลเมื่อไหร่ไม่หวังจะเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่ไม่หวังนั่นแหละค่ะชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมาจากเหตุเท่านั้น
2: ครับแต่ถ้าวันนี้ยังมีความหวังอยู่ครับท่านอาจารย์จะการเจริญของปัญญาก็คือรู้ความหวังในขณะนั้นใช่ไหมครับ
0: แล้วเมื่อกี้นี้ครับเนี่ยครับตรงไหนเลยคะ
2: เมื่อกี้นี้ครับ
0: เห็นไหมคะฟังพูดอย่างนี้เลย
2: ครับก็เป็นบารมีอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวต้องมีความอดทนมีความเพียร
0: บารมีตรงตามความเป็นจริง
2: ครับ
0: ไม่หวังเพราะไม่รู้แล้วก็ไม่หวังเพราะรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้รู้เปล่าถ้าไม่รู้ก็จะต้องไปหวังอะไรนอกจากเดี๋ยวนี้ค่อยๆรู้ขึ้นนั่นเอง
2: คร
0: ับค่อยๆรู้ขึ้นน้อยสักเท่าไหร่แล้วจะไปหวังอะไร
2: ครับเหมือนว่าถ้าความไม่หวังเนี่ยครับก็มาจากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: แน่นอนค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรื่องเมื่อไหร่แล้วแต่นั่นคือไม่หวังจริง
2: ๆครับ
0: แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย
2: ครับ
0: ปัจจัยไม่ใช่ไม่มีเหตุแล้วก็ไม่หวัง
2: ครับดังนั้นวันนี้สติจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นไปตามปัจจัยถ้าเกิดก็รู้ในสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่เกิดก็ค่อยๆรู้ว่าหลงลืมสติ
0: จนกว่าจะไม่หวัง
2: ครับครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
3: ครับครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับก็ได้ยินเขาว่าไม่รู้ก็ไม่หวังต่างกับไม่รู้แล้วก็หวังยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ไปถามคนที่ไม่รู้สิคะเขาจะหวังอะไรหรือเปล่า
3: ก็ไปพูดสิที่เขาไม่รู้จักเลยยังไม่รู้เลยว่าจะหวังอะไรครับโหช่างหลากหลายเหลือเกินความเป็นไปของธรรมะเนี่ยครับก็ความไม่รู้นะครับก็ทำให้หวังเนี่ยครับความไม่รู้ทำให้หวังแต่ก็
0: หวังอะไรคะวันนี้มาเต็มมาเต็ม
3: ครับมาเต็มมากครับ
0: หวังไปหมดทุกอย่าง
3: อยากไม่ใช่แ
0: ต่เด็กนิ้วนิดเดียวก็หวังแล้วคิดดูถ้าปากนิดเดียวก็หวังแล้ว
3: มันไม่ทันที่จะรู้ครับท่าน
0: พระสัมมาสัมเจ้าทรงเป็นใครรู้สึกหรือยัง
3: ครับผู้สูงสุดไม่มีผู้ใดเปรียบครับ
0: พูดอย่างนี้นะคะเข้าใจปัญญาแค่ไหนและถ้าเข้าใจขึ้นจะเพิ่มการเข้าใจในพระปัญญาของพระองค์แค่ไหนไม่มีทางที่ใครจะเทียบได้เพราะแม้แต่ทางที่ยากที่สุดที่มีแต่หวังกับไม่รู้เนี่ยสามารถที่จะดับหมดสิ้นไปได้
3: อ
0: ื
3: มครับค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าถ้าไม่รู้ว่าหวังก็ไม่ใช่เราอีกก็ เนี่ยครับความลึกซึ้งนะครับก็พอที่จะหวังด้วยความไม่รู้ไปเรื่อยๆครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะทุกคำมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกแต่ก็ผ่านไปแต่ถ้าไม่ผ่านแม้คำเดียวไตรตรองจนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็มั่นคงต่อความเป็นจริงขณะที่มั่นคงเนี่ยจะหวังหรือ
3: ครับก็หวังน้อยลงเรื่อยลดครับอีกก็กล่าวกันไปครับชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังยังไงครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งขณะที่หวังไม่ใช่หนึ่งที่ณที่ไม่หวังเห็นไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะอะไรต้องรู้เลย
3: ถ้าจะพูดยิ่งทำให้เห็นความต่างกันของผู้ที่ไม่หวังจริงๆนะครับช่างลึกซึ้งอะไรยิ่งเลยขณะที่หวังแล้วก็ไม่หวังเนี่ยต่างกันมันกันหน้าบืนไกลฟ้ากับดินก็ยังยิ่งกว่านั้นอีกครับโอ้โหอันเล็กซึ่งครับท่านคณาจารย์ท่านอื่นก็ขอเชิญครับเรียนขอท่านอาจารย์ครับเดินได้เลยครับ
4: ครับขอโอกาสครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับก็ขอโอกาสร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ได้ยินที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคำว่าไตรตรองให้ตรงประโยชน์ที่แท้จริงครับและท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของปริยัติ3อย่างครับปริยัติที่อุปมาเหมือนกับการจับงูพิษข้างหางปริยัติเพื่อที่จะให้นำออกจากทุกข์ศึกษาเพื่อความเข้าใจแล้วก็ปริยัติเพื่อดำรงไว้เหมือนขุนคลังครับท่านอาจารย์ครับอย่างถ้าในอารัคคทูปมสูตรนะครับอย่างอริฏฐภิกษุที่ท่านเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจผิดไม่เข้าใจพระวินัยก็กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นการเห็นได้ชัดว่าเป็นการศึกษาเพื่อที่จะได้เกิดอกุศลอย่างบางครั้งเกิดความสำคัญตนนะครับแต่ว่าในประเด็นนี้ครับที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอย่างการศึกษาแม้เป็นการศึกษาที่ติดเพียงคำหรือชื่อเนี่ยครับก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ศึกษาธรรมะนั้นนะครับอย่างข้อความในอรรถกถาอรรคทูปมสูตรนะครับท่านก็กล่าวไว้ว่ากุลบุตรทั้งหลายเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์มรรคผลมรรคหรือผลอันใดเรียนไม่ดีย่อมไม่ได้รับประโยชน์นั้นของธรรมนั้นนะครับคำความหมายของคำว่าเรียนไม่ดีเนี่ยครับดูเหมือนกับการพูดถึงคำต่างๆที่แสดงไว้เนี่ยถ้าเป็นการใส่ใจหรือมุ่งที่คำเนี่ยเป็นการเรียนไม่ดีอะไรยังไงครับท่านอาจารย์ครับก็กราบท่านอาจารย์ครับ
0: เรียนทุกอย่างเลยสนใจมากทุกอย่างเพื่อเราแอบไปละเอียดไหมคะ
4: ละเอียดมากครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับแต่ว่าความ
0: ค่ะ
4: ครับแต่ความเป็นเราก็ยังละไม่ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วจะละได้เมื่อไหร
4: ่ก็ต้องมีความเข้าใจขึ้นตามลำดับครับท่านอาจารย
0: ์ว่าไม่ใช่เพื่อเราเพราะมันเป็นเราจนไม่ต้องมาเพื่อเราอีกแล้ว
4: ครับเพราะบางครั้งอย่างตัวกับผมเองศึกษาคำก็ดูเหมือนกับก็เป็นไปในคำนะครับแต่ก็ดูเหมือนก็ยากนะครับท่านอาจารย์ว่าการศึกษาคำนั้นจะเป็นเหตุให้เราเข้าใจขึ้นหรือว่าเรามุ่งที่จะสนใจเพียงคำครับตรงนี้ก็ยากที่จะรู้ตรงนั้นจริงๆครับ
0: ก็ยกตัวอย่างคำที่เราพูดถึงตอนต้นใช่ไหมคะ
4: ครับสติมีลักษณะบำรุงเนี่ยครับ
0: นั่นแหละแค่นี้ละไปใหญ่
4: กับท่านอาจารย์ครับอย่างก็เข้าใจได้ว่าเมื่อมีสติที่สติเกิดเนี่ยเขาก็เป็นเหตุให้กุศลธรรมต่างๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นเป็นไปพร้อมกับสติอันนี้ก็ดูเหมือนกับก็เป็นความเหมือนจะก็เข้าใจแต่บางครั้งก็คิดว่าก็เหมือนเป็นเราที่พยายามจะไปรู้คำนั้นครับหรือเป็นความต่างระหว่างความเข้าใจในลักษณะของสติว่าเขาเป็นอย่างนี้กับความเป็นเราที่มุ่งที่จะสนใจในคำแล้วก็ต้องหาคำต่างๆอย่างอุปทานะเนี่ยก็เป็นคำหนึ่งซึ่งก็แปลว่าเป็นบำรุงหรืออุปการะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ คือก็ยังกราบเรียนท่านอาจารย์อะไรที่จะเป็นผู้ที่มุ่งตรงที่จะเป็นการศึกษาที่ดีที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์จริงๆครับท่านอาจารย์
0: ค่ะจากเดี๋ยวนี้ไปสู่ขณะที่สามารถเข้าใจได้ต้องมีเวลาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่าถ้าเราไม่อาศัยการไตร่ตรองพิจารณาเราจะไม่เห็นความเป็นเราเลยว่าขณะนั้นนะคะที่กำลังฟังอย่างนี้เข้าใจว่าเราศึกษาธรรมะเพื่ออะไร
4: ต้องเป็นความตรงจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: นั่นแหละค่ะเพราะปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้และตรงความจริงได
4: ้แต่กราบท้าท่านอาจารย์อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจคือความเป็นเราก็มาอย่างเนียนมากแล้วก็ละเอียดมากครับแล้วก็หลงลืมบ่อยๆจนมีโอกาสได้ฟังคำเตือนที่ท่านอาจารย์เตือนจึงเป็นเหตุให้ได้พิจารณาครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเริ่มรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเดียวผ่านไปกับคำเดียวไตรตรองคำเดียวไตรตรองอีกลึกซึ้งอีกจนกระทั่งรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อละ
4: ครับคำนี้ครับท่านอาจารย์ก็เป็นเหตุให้ได้เห็นถึงคำทั้งหมดที่พงแสดงเนี่ยเพื่อละจริงๆครับท่านอาจารย
0: ์และวันนี้นะคะถ้าไม่ใส่ใจก็จะไม่รู้ว่าเจียมเนื้อเจียมตัวที่จะละหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือว่าความเป็นเราพอกสำคัญไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมด
4: ครับ
0: ตอนนั้นที่จะต้องลึกซึ้งอีกลึกซึ้งอีกลึกซึ้งอีกจนกว่าจะถึงการละได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดว่าเพื่อละนะคะทั้งวันเนี่ยเพื่อเราใช่ไหม
4: ใช่ครับท่านอาจารย์ทุกอย่างเลยครับท่านอาจารย
0: ์ตรงกันข้ามหน้ามือหลังมือ
4: แม้การศึกษาธรรมะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดก็ยังเพื่อเราอยู่ท่านอาจารย์ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่ศึกษาธรรมะหรือศึกษาธรรมะนะคะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเพื่อเราใช่ไหม
4: ใช่ครับท่านอาจารย
0: ์นี่แหละค่ะว่าจะเข้าใจถึงประโยชน์สูงสุดว่าเพื่อละไม่อย่างนั้นก็เพื่อเราต่อไปอีกนานแสนนานปิดหนทางที่จะละมองไม่เห็นเพราะมีเราเพื่อเราซ้ายขวาเลยค่ะเหมือนกัน
4: ครับครับท่านอาจารย์ครับเหมือนกับจมอยู่ในห้วงน้ำอยู่ครับท่านอาจารย์ครับครับก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับกับเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
5: ครับกราบท้าวท่านอาจารย์ครับครับที่ท่านอาจารย์พูดถึงเพื่อละเนี่ยก็ทำให้นึกถึงว่าประวัติของบุคคลในอดีตในครั้งพุทธกาลอย่างเช่นพระสาวกอะบางท่านก็ที่จิตใจจริงๆขนาดนั้นก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะละฟังเพื่อที่จะละเนี่ยครับแต่ทำไมท่านถึงละครับไม่ได้มีความประสงค์ที่จะละเลยครับที่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะละเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะเมื่อไรจะละ
5: ก็เข้าใจขึ้นครับ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะจนกว่าจะละใช่ไหม
5: จนกว่าจะละ
0: จากที่รู้ไม่มีความประสงค์ที่จะละขณะนั้นอะไรคะเห็นไหมไม่ใช่รู้ตรงอื่นนะแต่ว่าตรงนั้นแหละอะไรรู้ไหมไม่มีความประสงค์ที่จะละ
5: เป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย
0: ์นั่นเลยค่ะเราแล้วก็ไม่รู
5: ้ครับ
0: ยอกย้อนแอดจนสุดที่จะประมาณได
5: ้ก็อัศจรรย์ท่านอาจารย์ครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ท่านสะสมมาที่ไม่มีจุดประสงค์ที่จะลาแต่ท่านก็ลาไปโดย
0: เพราะฉะนั้นอีก4อสงไขยแสนกับและเกินกว่านั้นไม่เดือดร้อนใช่ไหม
5: ครับอาจารย์ครูยิ้มไม่เดือดร้อนครับผมแม้เอาส่วนได้เกิดไม่ใช่หมายความว่าเหมือนกับเอาส่วนอ้างนะครับแต่ว่าห้ามไม่ได้ที่จะเกิดแต่ก็ครับเห็นอนุภาพของพระธรรมจริง
0: ความคิดห้ามไม่ได้เลยไม่มีความประสงค์ที่จะละ
1: ครับ
0: ขณะนั้นต้องรู้เลยว่านั่นอะไรค่ะมิฉะนั้นไม่มีทางละปานนั้น
1: อาจารย์ผู้นี้แสดงว่าการละต้องเป็นตามลำดับขั้นจริงๆครับที่
0: จากปุถุชนที่สะสมกิเลสมาเกินแสนโกรธกับและจะดับความไม่รู้และความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นเราแม้ขณะที่ไม่มีความประสงค์ที่จะละคิดดูต้องไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตปกติธรรมดาอย่างนี้เพราะรู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยทุกขณะไม่ว่าขณะไม่มีความประสงค์ที่จะละถ้าไม่รู้ขณะนั้นก็ดับกิเลสไม่ได
1: ้เพราะรู้นี่เองครับอาจารย์ธรรมะมันช่างลึกซึ้งจริงๆครับไม่ประสงค์แต่เมื่อปัญญายังไม่พร้อมครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับครับครับก็ครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับแต่ละคำแต่ละคำให้ได้พิจารณาครับที่จะไม่ผ่านแต่ละคำนะครับที่ลึกซึ้งเห็นความลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับเนี่ยครับแล้วครับท่านอาจารย์ขอไหมครับท่านอาจารย์ท่านอื่นเชิญได้เลยนะครับ
6: กราบเท้าท่านอาจารย์ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เกื้อกูลอนุเคราะห์เพื่อไตร่ตรองให้ตรงประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าตั้งแต่ต้นการสนทนาในเรื่องของบำรุงครับสติมีลักษณะบำรุงซึ่งก็แล้วแต่ท่านอาจารย์จะเห็นประโยชน์ในขณะนั้นๆในช่วงเวลานั้นๆว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับการที่จะเกื้อกูลให้ได้ไตร่ตรองให้ตรงประโยชน์เพราะว่าในคลิปเสียงที่ท่านอาจารย์เคยสนทนาผมไม่แน่ใจว่าที่โรงแรมเชอราตันหรืออะไรหรือเปล่านะครับที่อาจารย์ธนากรกราบเรียนถามท่านอาจารย์ในเรื่องของสติมีลักษณะบำรุงท่านอาจารย์ก็กรุณาที่จะเกื้อกูลนำไปที่จะให้เข้าใจว่าสติเนี่ยบำรุงอย่างไรแต่พอเราเอาคลิปนี้มาเนี่ยนะครับสนทนากันเมื่อวานก็เป็นอย่างที่ท่านแจกกล่าวคือเราก็ไปติดในคำนี่แหละว่าเราจะต้องเอามาต่อว่าบำรุงเนี่ยเป็นยังไงแล้วท่านแจกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปอีกเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์เนี่ยจะไตร่ตรองว่าจะพี่อาจารย์จะพิจารณาว่าท่านอาจารย์จะกล่าวอะไรในเวลาไหนนะครับเพื่อประโยชน์ให้ไตร่ตรองให้ตรงนะฮะให้ตรงกับประโยชน์สาระที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นอันนี้ฮะก็เป็นอันที่ผมทราบซึ้งในความกรุณาท่านอาจารย์เพราะมีฉะนั้นเราก็คิดว่าอ้าวแต่ก่อนท่านอาจารย์ก็อธิบายซะอย่างดีใช่ไหมครับสติมีลักษณะบำรุงอย่างไรให้อาจารย์วิชัยกล่าวก่อนว่าสติคืออะไรแล้วก็ขยายไปว่าสติบำรุงปัญญาบำรุงอะไรซึ่งไพเราะและเป็นประโยชน์มากนะฮะเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราฟังตรงนั้นเราดีเราก็เลยอยากจะเอาคำว่าบำรุงเนี่ยมาต่อไปนะครับซึ่งจิตก็เกิดดับรวดเร็วในขณะที่มีความปรารถนาที่จะได้ฟังพระธรรมให้ละเอียดขึ้นตัวอย่างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความที่เราปัวพันในคำนี้ไว้ว่าคำนี้จะเป็นยังไงอะไรต่างๆท่านอาจารย์ก็ได้ทำลายความหวังตัวใหญ่ๆลงไปบ้างนะครับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ในเรื่องของเหตุนะครับผมก็มีอยู่ประเด็นที่จะกราบเรียนกับท่านอาจารย์จากที่มีคณะอาจารย์หลายๆท่านได้สนทนานะครับประเด็นแรกก็คือที่จะไตร่ตรองเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงช่างยากอย่างเช่นท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเห็นแต่ท่านอาจารย์ก็กล่าวเองว่าเห็นก็มีจริงๆแต่คนก็ดูเหมือนไม่สนใจสิ่งที่มีจริงก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในประเด็นแรกนะครับว่าทำไมเนี่ยเหมือนสนใจพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจเห็นเลยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
6: ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเช่นเห็น
0: ค่ะแล้วเราก็ไม่สนใจ
6: ครับทำไมถึงไม่สนใจที่จะเข้าใจเห็นแต่ดูเหมือนเป็นคนที่สนใจพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจเรื่องเห็น
0: เพราะฉะนั้นแสนโกรธกับจนกว่าจะถึงการรู้ขณะเหล่านั้นอะไรไม่มีการค่อยๆเข้าใจอะไรเลยหรือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งว่าเดี๋ยวนี้ลักษณะที่เห็นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร
6: อะไรจึงทำให้ไม่สนใจที่จะเข้าใจเห็นครับท่านอาจารย์ทั้งที่เหมือนกับเป็นคนที่สนใจพุทธศาสนา
0: แล้วแต่การสะสมสนใจจะฟังทุกคำสอบด้วยหรือว่าไม่ว่าคำไหนลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: ซึ่งตรงนี้ก็ท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยก็กล่าวถึงเนื่องมาจากท่านอาจารย์กล่าวถึงปริยัติสามอย่างท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าเรียนทุกอย่างเพื่อเราอันนี้เตือนมากเลยนะเรียนทุกอย่างเรียนทุกคำพีแฝงไว้เพื่อเราอันนี้ก็เป็นอลักขทูปริยัติซึ่งผมก็เลยเข้าใจว่าการเรียนปริยัติเหมือนจับงูข้างหางเนี่ยครับหรือปริอลักขทูปริยัติเนี่ยนะครับคงจะมีหลายระดับตั้งแต่เรียนเพื่อตัวเราจะได้ลาบเงินทองเพื่อเราจะได้ชื่อเสียงได้อะไรมากมายแต่แม้กระทั่งย่อยย่อยย่อมย่อมย่อมลงมาจนกระทั่งเรียนทุกอย่างเพื่อเราที่เราอยากรู้เรื่องนี้เราอยากจะอยากจะเหมือนกับมีความรู้เรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการจับงูพิษน้อยแล้วหรือครับท่านอาจารย์เป็นอรคตูปริยัติแล้วหรือครับทั้งที่ไม่ได้ต้องการลาภสักการะชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ว่าเรียนทุกอย่างเนี่ยเพื่อเราเพื่อความอยากรู้ของเราท่านอาจารย์อาจารย์ได้เปิดใหม่ไหมครับ
0: ก็ยังไม่รู้ว่าไม่มีเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: จนกว่าจะค่อยๆรู้ไม่ใช่เรา
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนจากเรียนทุกอย่างเพื่อเราเนี่ยเป็นการที่เห็นประโยชน์ที่จะเรียนทุกอย่างเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราตรงกันข้ามยากทีเดียวก็เลยกราบเท้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเจียมตัวเจียมใจแค่ไหนเพราะนั้นกราบท่านอาจารย์ได้โปรดแสดงความเจียมใจในการ
0: มาแล้วมาแล้วคำใหม่ๆคำนี้อะไร
6: ครับจะใช้คำอะไรก็ได้นะครับว่าในการที่จะ
0: เห็นไหม
6: เรียนพระธรรมเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรียนทุกอย่างเพื่อเราเน
0: ี่
6: ยครับ
0: เห็นไหมถ้ารู้ว่าเรียนเพื่อเข้าใจธรรมะชัดไหมเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเราแค่นี้ก็ต่างกันแล้ว
6: นี่คือความต่างกันของปริยัติที่ไม่เป็นโทษกับปริยัติที่เป็นประโยชน์เลยอีกข้อหนึ่งนะครับผมขออีกข้อหนึ่งที่ท่านอาจารย์สนทนากับอาจารย์ณภัทรนะครับในเรื่องของหวังท่านอาจารย์ก็แสดงถึงความหวังที่มันเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่หวังอะไรต่างๆแม้จะมาสนใจพระศาสนาก็ยังมีความหวังที่จะรู้หวังที่จะละอะไรต่างๆ ราบท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายถึงเหตุของการที่จะคลายหวังลงครับอะไรเป็นเหตุของการที่จะคลายหวังลง
0: ต้องรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็หวังป่านนั้น
6: ท่านอาจารย์หมายถึงว่าเป็นปัญญาที่ต้องรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็หวัง
0: ก็ลองคิดดูสิคะไม่ใช่ตามคำแต่ไตรตรองจริงไหมเดี๋ยวนี้ก็หวังเร็วปานนั้นใครจะรู้เดี๋ยวนี้ก็หวังแน่ๆยังหาไม่เจอเลยคะ
6: หวังเห็น
0: หวังทางนั้น
6: หวังได้ยินหวังที่จะกระทบสิ่งที่น่าพอใจสุดจะเนียนจนสุดจะละเอียดที่จะเห็นความหวังแบบนี
0: ้นี่แหละค่ะคือตัวปัญญาแท้ๆที่เป็นหนทางละมรรคต้นในมรรคมีองค์8
6: นี่สิผมถามธรรมดาเลยว่าเหตุของการที่จะคลายหวังคืออย่างไรท่านอาจารย์กล่าวถึงมรรคองค์แรกเลยครับทราบซึ้งที่สุดเลยว่าต้องเป็นความเข้าใจเป็นหนทางองค์แรกเลย
0: ค่ะปัญญาบารมีทำให้เกิดสัจจะบารมีตรงตามความเป็นจริงอย่างเดียวคือเพื่อละรู้เพื่อละความไม่รู้เพราะความไม่รู้จะเอาอะไรไปละเต็มซะจนไม่รู้จะเต็มยังไงทุกขณะไป
6: ความหวังนะครับเป็นตัวที่ร้ายกาจและแนบเนียนมากอาจารย์ก็กล่าวโลภะหรือความหวังก็ได้จะใช้คำไหนก็ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อบารมีแล้วก็ยิ่งเห็นคุณค่าของปัญญานะครับที่จะรู้แล้วก็ละคลายความหวังโลภะคือขจัดบรรเทาปฏิปักษ์ของบารมีที่บารมีต่างๆไม่ค่อยจะได้เจริญเพิ่มขึ้นงอกงามขึ้นก็เพราะว่าเจ้าตัวความหวังท่านอาจารย์แต่ผมทราบซึ้งว่าท่านอาจารย์บอกว่าแม้ขณะนี้หวังก็ไม่รู้หวังเห็นหวังได้ยินน่าจะเหมือนกับจะหวังไปสักทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะจริงไหมอวิชชาสวะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังแล้วมั่นคงเต็มไปจนทั้งกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะค่อยๆมั่นคงแต่ละชาติแสนโกรธกลับข้างหน้าไม่มีปัญหาเหมือนผู้ที่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธดาบสอีก4อสงไขยแสนกับสำหรับสุเมธจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนที่เพิ่งจะตั้งต้นฟังธรรมะเป็นยังไงไม่ประมาทเลยค่ะทุกอย่างกำลังมีจริงๆแต่ไม่รู้แค่ไหนรู้ได้เลยเห็นก็ไม่รู้ความจริงมาเกิดแล้วดับ
6: ครับพระธรรมช่างสอนคล้องแล้วก็เกื้อกูลให้ได้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงอาสวะเลยทั้งสี่ละเอียดขนาดนั้นผมจะถามอีกคำถามหนึ่งแต่ว่าท่านอาจารย์ตอบไปแล้วผมจะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเข้าใจละเอียดอย่างไรแค่ไหนเนี่ยจึงจะคลายหวังนะครับความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นจนคลายหวังเนี่ยคืออย่าง
0: ไรค่ะแค่นี้ยังไม่คลายใช่ไหมคะ
6: ยังครับท่านอาจารย์ตอบตรงๆว่าอยากไม่คลายหวัง
0: เข้าใจอีกนิดก็ยังไม่คลายใช่ไหม
6: ยังไม
0: ่ได้เข้าใจอีกนิดหนึ่งก็ยังไม่คลายใช่ไหม
6: ครับ
0: นั่นแหละค่ะรู้เลย
6: มันร้ายจริงๆสมกับคำว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์ว่าผมเอาคำแต่ต้องเอานะครับสมกับคำว่า ที่ท่านอธิบายโลภะในศัพท์ต่างๆเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหวังเนี่ยอาสานะครับหรือไม่ต้องใช้ก็ได้แต่คำว่าอาสาเนี่ยโอ้โหจริงๆครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกเข้าใจนิดนึงหมดไหมหวังก็ไม่หมดไม่หมด
3: ครับ
6: ท่านอาจารย์ครับกราบเรียนอีกเพิ่มประเด็นไปอีกนิดนึงว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยก็เพื่อละความหวังดับโลภะแต่ขณะเดียวกันในเมื่อปัญญายังไม่เจริญถึงขั้นที่จะไปดับโลภะได้แต่ก็เหมือนกับว่าจะต้องมีปัญญาในระดับเบื้องต้นที่เห็นความหวังในเบื้องต้นแล้วก็เห็นโทษของความหวังแม้ว่ายังจะดับความหวังไม่ได้ไม่ใช่เหมือน
0: แน่นอนที่สุดใช่ไหมคะอริยสัจธรรมสามรอบ
6: โอ้โหครับอาจารย์ว่องไวในการไตร่ตรองแล้วก็แสดงที่สุดเพราะว่ากำลังจะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจะให้คลายจะให้หมดหวังจะให้คลายหวังซะก่อนที่ปัญญาจะเจริญขึ้นจนถึงขั้นดับหวังได้แต่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงการรู้อริยสัจสามรอบนะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกคือสัจญาณในอริยสัจที่สองจะต้องมีต้องรู้จักหวังแม้ว่าจังขจัดหวังไม่ได้แต่ต้องมีสัจญาณในหวังที่เป็นอริยสัจที่สองแม้ขณะนี้หวังสารพัดหวังแม้ยังจะไม่ได้รู้และก็ละได้จริงๆแต่ต้องเข้าใจอริยสัจที่สองในรอบแรกกราบท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมสัจญาณในสัจจะที่สอง
0: เดี๋ยวนี้ไงคะ
6: เดี๋ยวนี้ครับอย่างไรโปรดขยาย
0: สัจจะที่สองคืออะไร
6: คือความอยากความหวังหรือจะใช้ชื่ออะไรก็ได้คือตัวโลภะ
0: มาจากความไม่รู้ใช่ไหม
6: ใช่
0: เดี๋ยวนี้รู้อะไรคะ
6: เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จัก
0: นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละอริยสัจจะที่สองจนกว่าจะรู้จนมั่นคงตราบใดที่ยังมีความไม่รู้ก็หวังแน่ๆ
6: คร
0: ับ
6: เพราะว่า
0: เป็นอย่างนั้นด้วย
6: เพราะว่าความไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุของความหวังความหวังจะเกิดขึ้นคือโลภะจะเกิดขึ้นโดยไม่มีโมหะไม่ได้โดยปัจจัยก็คือโลภะก็ต้องมีโมหะเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้ด้วยความเป็นจริงของโมหะที่เป็นเหตุปัจจัยกับโลภะก็คือขณะนี้จริงๆกราบท้าวท่านอาจารย์ในประเด็นต่างๆครับซึ่งก็ขอให้เป็นโอกาสของอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับกราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ประมวลธรรมะมาไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะแสดงอาสวะสี่ซึ่งพวกเราก็ได้ฟังได้เข้าใจว่าเดี๋ยวท่านก็อาจารย์ก็แสดงอริยสัจตอบด้วยว่ารู้อริยสัจสามรอบรู้หวังเนี่ยตั้งแต่รอบแรกก็รู้ตอนนี้แล้วก็ยังแสดงเหตุของหวังคือความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้กับโลภะที่เกิดขึ้นขณะนี้รู้อะไรขณะนี้เนี่ยโอ้โหขณะนี้รู้อะไรหนูมันดูรู้หรือไม่รู้อะไรเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับคำถามดูไม่เห็นจะน่าสนใจไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่ปรากฏไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีความติดข้องในสิ่งที่ถูกเห็นบ้างในเห็นบ้างอะไรบ้างนัวพันกันไปหมดครับท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ประมวลธรรมะต่างๆมาแสดงนะครับเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงนะขอบพระคุณครับเชิญอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์ท่านอื่น
3: ก็เป็นประโยชน์นะครับที่
5: อาจารย์นบได้สนทนาท่านอาจารย์ครับได้เห็นว่าละความไม่

0: เนี่ยค่ะเบาบางอาจารย์ก็เน้นถึงเรื่องเห็นเมื่อไม่เข้าใจความเป็นไปของเห็นก็ต้องคิดด้วยความไม่รู้ซึ่งฟังแล้วยากมากค่ะท่านอาจารย์ที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฉะนั้นนึกถึงคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าฟังจนจดเยื่อในกระดูกเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็คงจะไม่มีหนทางอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านอาจารย์ค่ะนี่ทราบท่านอาจารย์เปิดไมค์หรือเปล่าคะ
1: เห็นเลยค่ะ
2: ท่านอาจารย์ครับเปิดไมค์แล้วครับท่านอาจารย์

0: ไม่ดี
1: ครับท่านอาจารย์ครับเปิดไมค์แล้วครับท่านอาจารย
0: ์เปิดแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใครกำลังงงอยู่กับ
1: ครับ
0: ด้วยมือนี่ครับค่ะทบทวนอีกหน่อยสิคะ
2: ค่ะกราบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวถึงอาสวะเนี่ยค่ะเบาบางหลังเห็นแล้วก็ต้องคิดด้วยความละเอียดของอกุศลเนี่ยค่ะมากมายถึงปานนั้นการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างเบาบางก็ยากเหลือเกินปานนั้นเลยก็ฟังคำท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าฟังจนจดเยื่อในกระดูกก็กราบท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะหลับแล้วตื่นทุกวันใช่ไหมคะ
2: ค่ะทุกวันค่ะ
0: ตื่นปุ๊บให้ตื่นอะไรตื่น
2: กิเลสตื่นค่ะท่านอาจารย
0: ์กิเลสอะไรหน
2: อโอ้ท่านอาจารย์ค่ะแสดงถึงความติดชื่อนะคะท่านอาจารย
0: ์ไม่ต้องเรียกเลยก็เรานั่นแหละไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ที่ไหนกันทั้งวันเห็นไหมคะแต่ความจริงเราไปหมดทั้งวัน
2: ท่านอาจารย์คะการที่สะสมมาอย่างหนาแน่นอยากกราบท่านอาจารย์คะ
0: ใครละได
2: ้ค่ะก็ต้องเป็นปัญญาค่ะท่านอาจารย
0: ์ใครละคะ
2: ถึงความเป็นพระโสดาบันที่จะละความเป็นเราค่ะท่านอาจารย
0: ์พอไหม
2: ก็ไม่พอค่ะท่านอาจารย
0: ์ได้ใคร
2: ครับไม่ชัดเจนค่ะท่านอาจารย์อีกครั้งนึงค่ะ
0: ละจนหมดสิ้นไม่เหลือเลยทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดใครละคะ
2: ถึงความเป็นพระอรหันต์ค่ะท่านอาจารย์
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งไหมคะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ยิ่งกว่าใครและเราเป็นใครแล้วดูพระชาติก่อนๆทั้งหมดไม่ว่าชาติของท่านพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะท่านพระอานนท์อย่างนี้เป็นปกติใช่ไหม
2: ค่ะเป็นปกติเช่นนั้นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้สะสมแล้วสามารถเข้าใจแล้วชีวิตประจำวันสามารถที่จะดำเนินไปโดยที่ใครไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีการคิดถึงบ้างไหมในสิ่งที่ได้ฟังมา
2: เพราะฉะนั้น
0: ชาติไหนที่แม้ไม่ได้ฟังมาแต่ความคุ้นเคยที่ฟังแล้วสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ระลึกถึงในทางที่เป็นกุศลที่เริ่มเห็นถูกต้องได้ไหม
2: ได้ค่ะท่านอาจารย
0: ์และถ้าเมื่อได้ฟังขึ้นก็ยิ่งละเอียดยิ่งชัดเจนจนไม่มีความหวังที่จะรู้เมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะใครจะรู้ว่าแม้ขณะต่อไปไม่ต้องนานเท่าไหร่หรอกเพียงขณะต่อจากนี้ไปหนึ่งขณะอะไรจะเกิดขึ้นใครรู้บ้าง
2: ค่ะก็เป็นความละเอียดนะคะท่านอาจารย์ที่จะค่อยๆมั่นคงในเรื่องของเหตุปัจจัย

0: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ละเอียดเลยค่ะ
1: ค่ะละเอียดอย่างยิ่งค่ะท่านอาจารย์ยากที่จะรู้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมั่นคงเลยใช่ไหมคะแม้เดี๋ยวนี้ที่ไม่รู้เพราะธรรมะละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นปัญญาต้องละเอียดปานใดจึงจะเห็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งได้ตามความเป็นจริง
1: ค่ะฉะนั้นมั่นคงค่อยๆมั่นคงนะคะท่านอาจารย์ว่าต้องอาศัยแต่ละคำแต่ละคำจนกว่าจะมีปัจจัยให้ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะท่านอาจารย
0: ์ฉะนั้นไม่สงสัยในมรรคองค์แรกของมรรคมีองค์8เลยใช่ไหมคะเมื่อขณะที่ความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ขณะอื่นเลยทั้งสิ้นที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะเดี๋ยวนี้ได
1: ้ค่ะท่านอาจารย์กล่าวถึงพระอริยบุคคลในครั้งพุทธกาลท่านอบรมค่ะ
0: อย่างที่เรากำลังฟังอย่างที่เรากำลังฟังในชาติหนึ่งใช่ไหมคะถ้าไม่มีอย่างนี้ชาตินี้จะถึงความเป็นอย่างนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็เป็นความที่จะค่อยๆมั่นคงขึ้นเช่นนี้นะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็ความหวังซึ่งมาเสมอๆแล้วก็ยากที่จะเข้าใจค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะค่ะฉะนั้นการฟังอย่างละเอียดเพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คงไม่มีผลทางอื่นนะคะท่านอาจารย์ที่จะมีการที่จะมั่นคงว่าหนทางนี้แล้วก็ตั้งจิตเอาไว้ชอบไม่มีอะไรเท่าที่จะค่อยๆเข้าใจความไม่รู้ยิ่งขึ้นกราบท่านอาจารย์ค่ะค่ะ
0: อย่าลืมนะหนทางอื่นไม่มี
1: ค่ะท่านอาจารย์กล่าวถึงตื่นอะไรตื่นค่ะท่านอาจารย์ยากที่จะเข้าใจจริงๆนะคะท่านอาจารย์
0: ใครตื่นแล้วคะทุกวันเนี่ยตื่นแน่ๆใครตื่น
1: ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราตื่นอยู่ค่ะท่านอาจารย์
0: เป็นเราตื่นแต่ขณะนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราละขณะนั้นเป็นอะไรตื่น
1: เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ยากที่สุดเลยค่ะ
0: เรายิ่งตราเพื่อเข้าใจนะคะวิถีจิตตื่นใช่ไหม
1: วิถีจิตจิตตื่นค่ะท่านอาจารย
0: ์เห็นไหมถ้าไม่พูดถึงจะรู้ไหมคะว่าไม่ใช่เราค่อยๆฟังจนกระทั่งไม่ใช่เราจะตื่นจะหลับก็เป็นจิตแต่ละขณะแต่ละประเภทเกิดขึ้นและดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏฉันจะไปติดข้องอะไรนักหนา
1: ดับความมั่นคงท่านอาจารย์แต่พูดถึงหลับตื่นเราคิดถึงความเป็นเราแต่ท่านอาจารย์กรุณานะคะที่จะให้เน้นถึงเรื่องของจิตที่เป็นไปด้วยวิถีจิต
0: ไม่อย่างนั้นที่เราเรียนมาก็เสียเวลาใช่ไหมคะ
1: ไม่มั่นคงเลยค่ะท่านอาจารย์ที่จะคิดได
0: ้เราไม่ใช่เรียนคำตัวธรรมะสำคัญที่สุดว่าคืออะไร
1: ค่ะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริงก็คือการที่จะพิจารณาตัวธรรมะที่กำลังปรากฏเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย์
0: จนกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น
1: จนกว่าเป็นธรรมะแม้ขั้นคิดนะท่านอาจารย์ไปเหลือเกินแค่ขั้นคิดก็ยังคิดไม่ได้ท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นอริยสัจจะที่หนึ่งยังไม่ถึงรอบใช่ไหมนี่
1: เริ่ม
0: จะสมบูรณ์จนกระทั่งมั่นคงที่จะทำให้เกิดอริยสัจธรรมรอบที่สองได้ต้องมีเหตุคือปัจจัยความเข้าใจขั้นต้นมั่นคงแค่ไหนและรอบที่สามจะยิ่งละเอียดลึกซึ้งกว่านี้เท่าไหร่ห่างไกลกันแต่ละขั้นแต่ละขั้น กว่าจะถึงการดับสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เคยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหลือเลยเป็นธรรมะเท่านั้น
1: ค่ะแค่รอบที่หนึ่งนะคะท่านอาจารย์ก็ยังไกลถึงปานนี้ค่ะท่านอาจารย์แม้จะฟังก็ยังคิดไม่ได้ดูสิคะท่านอาจารย์ไกลจริงๆค่ะ
0: ค่ะก็ต้องมีการสนทนาธรรมหลังจากที่ฟังธรรมแล้วใช่ไหมคะมงคล38เริ่มจากไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นในเรื่องความจริงของแต่ละขณะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งได้คบบัณฑิตเว้นไม่คบคนผ่านไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นจนกระทั่งบูชาคนที่ควรบูชาเมื่อได้คบบัณฑิตคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตั้งแต่ไม่รู้เลยจนถึงมงคลสุดท้ายรู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: กัลยาณมิตรนะคะท่านอาจารย์สูงสุดเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์วันนี้หนูได้ความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์ธีรพันธ์ในเรื่องของการที่ติดคำบำรุงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเรื่องของความไม่รู้กับความติดข้องเนี่ยค่ะยากที่จะเข้าใจได้ฉะนั้นนะคะก็จะต้องแต่ละคำที่จะต้องฟังแล้วก็ค่อยๆค่อยควรที่จะได้มั่นคงขึ้นค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะก็การที่จะสามารถที่จะรู้ว่าประโยชน์ที่แท้จริงของกัลยาณมิตรก็คือการที่มีโอกาสได้ฟังได้สนทนาบ่อยๆเนืองๆนะคะท่านอาจารย์
0: จากไม่รู้อะไรเลยจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดดูไม่มีหนทางอื่น
1: ค่ะค่อยๆมั่นคงขึ้นในหนทางนี้ซึ่งก็จะท่านอาจารย์บอกว่าไตร่ตรองเพื่อที่จะได้ค่อยๆเห็นความหวังจริงๆถ้าแม้มั่นคงในหนทางนี้ก็จะค่อยๆรู้จักไตร่ตรองรู้จักความหวังของตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านอาจารย์
0: อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: เป็นอย่างนั้นค่ะท่านอาจารย์ค่ะแสดงว่าการฟังแล้วจดในจิตใจของตัวเองว่าไม่มีหนทางอื่นนอกจากการฟังการสนทนาค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงเช่นนี้นะคะท่านอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนอื่นเขาบอกเชื่อไหมคะ
1: คนอื่นเขาบอกไม่เชื่อค่ะเพราะว่าต้องเป็นความเข้าใจของตัวเองค่ะท่านอาจารย
0: ์ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกแล้วไม่มีวันที่จะผิดต้องมั่นคงในสัจจะในความเป็นจริงของธรรมะเปลี่ยนไม่ได
1: ้ค่ะนี่คือหนทางที่จะค่อยๆมั่นคงในเรื่องของปัญญาที่จะไม่หาหนทางอื่นนะคะท่านอาจารย์ซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าได้ทำบุญแล้วได้พบกัลยาณมิตรแล้วก็ฟังตรงนี้ก็ฟังปากค่ะฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะค่ะเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับก็คำถามท่านอาจารย์เป็นประโยชน์ที่จะให้ใครควรนะครับว่าขณะตื่นอะไรตื่นนะครับแล้วถ้าบอกว่ากิเลสตื่นนี่ก็ถ้าไม่รู้ว่าอะไรตื่นก็เป็นเพียงชื่อครับตรงนี้ครับก็ไว้เด็กเนี่ยทำแม้แต่การศึกษาเนี่ยครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นขั้นที่จะรู้ตัวจริงเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ตอบได้กิเลสตื่นแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าอะไรตื่นครับแต่ก็เห็นความลึกซึ้งของระดับขั้นของปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังที่จะละเอียดลึกซึ้งที่จนเป็นปัจจัยให้อะไรตื่นแม้ขณะนี้ทำประโยชน์ก็นะครับที่อาจารย์ในสุนทรอาจารย์จุมพรเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าจะมามุ่งที่ตอนตื่นนะครับก็เดี๋ยวจะไปติดที่ตอนตื่นขณะนี้ก็ตื่นเพราะมีจิตมีวิธีจิตไม่ใช่ว่าจะมาตอนตื่นเฉพาะนั้นขณะนี้กำลังตื่นแต่ไม่รู้นะครับนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะมีจิตนะครับจิตตื่น ตื่นก็เป็นไปความแปลกๆของจิตที่จะรู้แต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตื่นด้วยความรู้นะครับครับขอเชิญครับขอเชิญอาจารย์ท่านอื่นนะครับเชิญนะครับ
3: ก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับกราบอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้รับประโยชน์มากครับว่าการศึกษานี่ครับต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดแล้วก็ได้กล่าวถึงข้อความในอลัคคทูปมสูตรด้วยที่กล่าวถึงว่าใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะด้วยปัญญาครับท่านอาจารย์ครับประเด็นที่จะขอโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือการศึกษาธรรมะนี่ครับแน่นอนครับว่าจะต้องได้ยินคำแน่ๆแหละต้องมีคำที่ให้ได้ยินได้ฟังก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ตรงที่ว่าศึกษาธรรมะทีละคำที่ไม่ใช่การติดในคำนี่คืออย่างไรครับกับผมขออนุญาตท่านอาจารย์อ่านข้อความในอรรถกถาสังยุตตนิกายนิทานวรรคภาระบัณฑิตสูตรนะครับซึ่งมีข้อความช่วงหนึ่งครับว่าบทว่าภควังเนติกาความว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะได้แก่แนะนำธรรมะทั้งหลายคือระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างตามสภาพความเป็นจริงแล้วแสดงเพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายจึงชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้แนะนำครับท่านจ๋าครับนี่คือข้อความที่มีปรากฏนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครับก็จะมีข้อความที่เป็นประโยชน์มากเลยครับที่มีข้อความที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลว่าขอพระองค์โปรดตรัสแสดงธรรมะแก่พวกข้าพระองค์เถิดครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นจริงครับก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาธรรมะที่กล่าวถึงว่าศึกษาธรรมะทีละคำที่ไม่ใช่การติดในคำนี่คืออย่างไรครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องรู้ว่ามีธรรมะใช่ไหมคะ
3: ครับต้องรู้ว่ามีธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: แล้วสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันแต่ละหนึ่งมีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะจำและท่องหรือว่าเข้าใจ
3: ก็พอไม่ใช่จำแล้วท่องแต่ว่าพอฟังแล้วก็ไตร่ตรองคำที่ท่านอาจารย์กล่าวก็ค่อยๆเข้าใจครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะแล้วฟังธรรมะมีไหมคะ
3: ถ้าไม่รู้จักธรรมะแล้วฟังธรรมะก่อนที่จะได้ฟังก็ไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: เยอะมาก
3: ครับ
0: เห็นไหมคะฟังธรรมะได้ยินคำว่าธรรมะเหมือนเข้าใจธรรมะแต่ธรรมะตัวจริงคืออะไรไม่รู
3: ้ครับอันนี้แน่มีครับท่านอาจารย์ครับเป็นไปได้เลยครับ
0: ตรงกับที่คุณคำปันอ่านครั้งแรกใช่ไหม
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็ต้องได้รับการส่งแนะนำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: พระอาจารย์ทบทวนที่กล่าวสิคะศึกษาธรรมะทีละคำให้เข้าใจมั่นคง
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นข้อความที่กับผมก็ซาบซึ้งมากเลยครับท่านอาจารย์ครับข้อความในอรรถกถาสังยุตตนิกายนิทานวรรคภาระบัณฑิตสูตรนะครับมีข้อความดังนี้นะครับว่าบทว่าภควังเนติกาความว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะได้แก่แนะนำธรรมะทั้งหลายคือระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างตามสภาพความเป็นจริงแล้วแสดงเพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายจึงชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้แนะนำครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะมีคำว่าจักขุวิญญาณะไหม
3: ในข้อความนี้แม้จะไม่ปรากฏคำว่าจักขุวิญญาณะแต่ก็มีด้วยครับเพราะว่ามีคำว่าธรรมะ ระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นระบุว่าจักขุวิญญาณะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับหนึ่งในธรรมะ
0: หมายความถึงธรรมะอื่นเลยทั้งหมดนอกจากจักขุวิญญาณ
3: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ละเอียดมากเลยครับตรงนี้ครับเกื้อกูลมากเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่จำไว้
3: ครับ
0: ลองทบทวนที่อ่านอีกครั้งนึง
3: ครับท่านอาจารย์ครับบทว่าพระควังเนติกาความว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะได้แก่แนะนำธรรมะทั้งหลายคือระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างตามสภาพความเป็นจริงแล้วแสดงเพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายจึงชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้แนะนำครับท่านอาจารย์ครับ
0: จริงไหมคะทุกคำชัดเจนไหมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ
3: ครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับท่านอาจารย์ครับบทว่าพระควังเนติกาความว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะได้แก่แนะนำธรรมะทั้งหลายคือระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่าง
0: ตามค่ะตามต่อไปอีกหน่อยก็ได
3: ้ตามสภาพความเป็นจริงแล้วแสดงครับ
0: เห็นไหมฮะแค่เนี้ยชัดเจนไหม
3: ครับก็
0: ภาพความเป็นจริงของเห็นเป็นอื่นไม่ได้แสดงว่าเป็นธรรมะเฉพาะหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุวิญญาณแต่ภาษาไทยเฉพาะหนึ่งจักขุวิญญาณคือเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นจักขุนอกจากเป็นเห็นเท่านั้น
3: ครับท่านอาจารย์ครับกับผมก็เห็นประโยชน์มากเลยครับของการสนทนาธรรมครับคือข้อความนี้ก็อ่านมาหลายเที่ยวแล้วครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าไม่ได้ไตร่ตรองในความละเอียดแต่พอได้ฟังที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นคำถามขึ้นมานี่ครับก็เป็นประโยชน์ให้ได้พิจารณาไตร่ตรองจริงๆว่าไม่พ้นเลยจากสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงครับเพราะว่าพระองค์ก็ทรงแสดงชัดเจนว่าระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างซึ่งก็มาจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ครับหนึ่งในธรรมะนั้นก็คือเห็นหรือว่าจักขุวิญญาณนะตามความเป็นจริงเลยครับจะเป็นอื่นไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับก็ได้ไตร่ตรองจริงๆครับท่านอาจารย์ครับก็ตรงกับที่ได้ฟังในวันนี้เลยว่าไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมะด้วยปัญญาครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นอ่านทั้งประโยคได้หมดเลยจะได้มั่นคง
3: ครับบทว่าพระควังเนติกาความว่า
0: ไม่ใช่ใครนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับบทว่าพระควังเนติกาความว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะได้แก่แนะนำธรรมะทั้งหลายคือระบุชื่อธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างตามสภาพความเป็นจริงแล้วแสดงเพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายจึงชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้แนะนำครับท่านอาจารย์ครับ
0: ชัดเจนทุกคำ
3: ครับ
0: เห็นไหมคะจะเป็นอื่นได้ยังไงจากขุวิญญาณแนะนำแล้วใช่ไหม
3: ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ให้รู้หนึ่งเดี๋ยวนี้ที่มีจะเป็นอื่นไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรหมดไม่ใช่งูไม่ใช่นกไม่ใช่อะไรไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พรหมหนึ่งคือธรรมะตามความเป็นจริงจากขุวิญญาณระบุตามความเป็นจริงหนึ่ง
3: ครับก็
0: จะรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะเดี๋ยวนี้เห็นนะไม่ใช่เราเห็นไหมกว่าจะตรงกว่าจะรู้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้ตรัสไว้แล้วอย่างนี
3: ้ครับชัดเจนมากๆเลยครับท่านอาจารย์ครับเป็นประโยชน์เพื่อคุณจริงๆแล้วก็ธรรมะแต่ละอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยครับก็พระองค์ได้ทรงแทงตลอดตามความเป็นจริงในแต่ละธรรมะจริงๆครับก็มีข้อความต่อ นิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับก็แสดงเห็นเลยครับว่าแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนี่ครับที่ตรัสออกมานี่ครับก็จากพระปัญญาที่แทงตลอดในความเป็นจริงของธรรมะครับเหมือนกับว่าปานประหนึ่งว่าธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ครับมาเข้าเฝ้าทูลถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ชื่ออะไรและพระองค์ก็ตรัสตอบตามความเป็นจริงในความเป็นจริงของธรรมะนั้นครับก็มีข้อความดังนี้นะครับว่าผัสสะ มาด้วยอำนาจแห่งการแทงตลอดแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับนั่งณโพธิมณฑสถานทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอชื่อผัสสะเพราะอัตถะว่าถูกต้องหรือกระทบครับท่านอาจารย์ครับนี่คือแสดงถึงธรรมะแต่ละอย่างครับผัสสะก็หนึ่งในนั้นด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: จริงไหมคะเดี๋ยวนี้ชื่อผัสสะเท่านั้นไม่ว่าใครจะไปเฝ้าทูลถามชื่ออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดไปเฝ้าทูลถามเดี๋ยวนี้ชื่อผัสสะเท่านั้นใช่ไหม
3: เดี๋ยวนี้ชื่อผัสสะเท่านั้น
0: ตามความเป็นจริงแต่ก่อนข้าพระองค์แต่ละพระองค์แต่ละคนไปทูลถามชื่ออะไรเห็นไหมเดี๋ยวนี้ชื่อผัสสะเท่านั้นเพราะกำลังกระทบ
3: เท่านั้นจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: เห็นไหมคะหาชื่อแล้วก็มีผัสสะทุกคนก็จะชื่ออื่นได้เลยนอกจากชื่อผัสสะเพราะมีผัสสะจริงๆ
3: อืมครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับยิ่งฟังก็ยิ่งเกื้อกูลมากเลยครับในการที่จะได้ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมะจริงๆครับผัสสะก็ต้องเป็นผัสสะเป็นอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างต่อจากนั้นครับก็จะมีธรรมะอื่นๆนะครับที่พระองค์ได้ทรงแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับก็เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเลยครับพระองค์ก็ตรัสแสดงตามความเป็นจริงตามอัตถะของธรรมะนั้นๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นผัสสะชื่ออะไรได้ไหมชื่อคำปั่นชื่อนับพัดได้ไหมผัสสะ
3: ผัสสะต้องเป็นผัสสะครับท่านอาจารย์ครับ
0: คือผัสสะเท่านั้น
3: ครับท่านอาจารย์
0: ภาวะที่เป็นผัสสะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็ได้รับประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับก็ได้เป็นเหตุให้ได้พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยความแห่งธรรมะแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็กราบเท้าท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับเป็นประโยชน์มากครับ
0: เห็นไหมคะว่าทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่ผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเท่านั้นจึงสามารถที่ถึงเวลาที่จะรู้แจ้งได
4: ้ครับก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะครับธรรมะประการต่างๆมีแต่ก็ไม่ได้ปรากฏนะครับที่ต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดงนะครับซึ่งมีแต่ก็ไม่รู้ครับไม่ย่าเฉพาะภาษาเท่านั้นมีอื่นอย่างอื่นก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีความยึดถือว่าเป็นเราอีกก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงอีกก็ไม่รู้แต่ก็มีปัญญาที่รู้อีกแต่ว่าต้องตาตาญาณต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยครับก็ครับก็จากการสนทนาในวันนี้ก็นะครับได้เห็นว่าฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแม้แต่เขาว่าเห็นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ใช่ธรรมะที่ควรจะกล่าวควรจะพูดแต่ใครครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำจักขุวิญญาณนะครับสภาพธรรมะที่มีจริงที่อาศัยจักขุนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรากฏจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากสิ่งที่พวกต่างๆก็ทางอื่นก็เหมือนกันครับตอนนี้วันนี้เวลาก็หมดเร็วมากครับก็กราบเท้าขอบคุณท่านอาจารย์มานะที่นี้ครับแล้วก็กราบยินดีในกุศลของคณาจารย์และผู้โลกสนานที่สนทนาทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: ศรัทธาที่จะเข้าใจเห็นศรัทธามีระดับที่ต่างกันเช่นศรัทธาที่จะฟังเพื่อความเข้าใจว่าเห็นเป็นสภาพรู้ไม่ใช่เราก็ยังไม่ใช่ศรัทธาที่เกิดพร้อมปัญญาที่เข้าใจสภาพของเห็นที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้จากการสนทนาทุติยภละสูตรที่มสพ9สิงหาคม2557
0: แล้วมีศรัทธาที่จะเข้าใจเห็นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาระดับฟังไม่ใช่ศรัทธาในขณะนี้เดี๋ยวนี้เกิดแล้วที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏคือเห็นคนละระดับมีใครมีศรัทธาที่เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้บ้างพระพูดถึงศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ไปอยู่ขณะอื่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราพูดถึงสิ่งที่ไม่มีพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มีแน่นอนถ้าเพียงขั้นฟังเพราะว่าขณะที่กำลังเริ่มเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะที่เห็นซึ่งเป็นธาตุรู้ความเข้าใจต้องมีว่าขณะนั้นเป็นสภาพรู้จึงจะสามารถละการยึดถือว่าเป็นเราได้แต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วก็ฟังเรื่องเห็นแต่ยังไม่เข้าใจเห็นในขณะที่รู้ว่าขณะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ถ้าเป็นในขณะนั้นทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสมาธิทั้งศรัทธาทั้งวิริยะเกิดพร้อมกันในขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจเห็นเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยว่าระดับไหนไม่ใช่ว่าศรัทธาไปอยู่ที่อื่นเวลาที่มีการระลึกหรือการตามรู้หรือการรู้ตรงลักษณะของเห็นขณะใดก็ตามที่กำลังเห็นแล้วรู้ตรงลักษณะของเห็นศรัทธาที่เราเรียกชื่อว่าศรัทธาอยู่ไหมตรงนั้นมีไหมพร้อมสติพร้อมวิริยะพร้อมสมาธิพร้อมปัญญาก็ต้องมีเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจถ้าลักษณะนั้นปรากฏแต่แม้ว่าลักษณะนั้นมีแต่ไม่ปรากฏจะเข้าใจไหมแต่รู้ว่ามีแน่นอนขณะนั้นต้องเป็นศรัทธาที่จะเข้าใจลักษณะของเห็นในขณะที่กำลังเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: กุศลขั้นทานขั้นศีลหรือว่าความสงบในชีวิตประจำวันเช่นมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนอะไรเหล่านี้นะครับขณะนั้นก็ต้องมีศรัทธา
0: แน่นอนค่ะ
6: ก็ต้องต่าง
0: ทุกครั้งที่จิตดีเป็นโสภณะขณะนั้นต้องมีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
6: แม้จะศรัทธาในการศึกษาเรื่องธรรมะก็ยังต่างกันอีก
0: และก็ยังไม่ใช่ศรัทธาที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
6: เช่นเห็นเป็นต้นแล้วศรัทธานี้ก็ยังไม่ได้มั่นคงจริงๆที่จะเป็นพละใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์หรือว่าเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่อย่างศรัทธาของพระโสดาบัน
7: สนทนาธรรมที่เซอร์เจมส์รีสอร์ทจังหวัดสระบุรีวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2558
0: วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสจะได้พบกับชมรมคนรุ่นใหม่ฝ่ายธรรมะทุกคำน่าคิดนะคะเพราะเหตุว่ามีคำว่าคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต่างกับคนรุ่นเก่ายังไงแม้แต่ชื่อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าได้เข้าใจตั้งแต่ต้นก็จะทำให้ได้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าคำที่เราพูดแล้วรู้สึกว่าเป็นคำที่น่าฟังมากเลยนะคะชมรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะต้องใฝ่จริงๆและก็คนรุ่นใหม่ต่างกับคนรุ่นเก่ายังไงความจริงน่าคิดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องใหม่กว่าคนรุ่นเก่าแสดงว่านะคะทุกคนเห็นว่าเก่าๆเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงหรือว่ามีอะไรที่ดีขึ้นใช้คำว่าคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคนรุ่นใหม่เป็นชมรมที่จะทำให้ดีขึ้นในความเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องรู้ว่าต่างจากคนรุ่นเก่าอย่างไรคนรุ่นเก่าไปวัดคนรุ่นใหม่ไม่ได้ไปวัดใช่ไหมคะหรือใครไปบ้างคะใครไปบ้างหลายคนก็ตอบว่าไปวัดทำบุญนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจละเอียดจริงๆที่จะสนทนากันเพราะว่าประโยชน์ของการได้พบกันได้สนทนากันนี่นะคะควรจะเป็นสาระจริงๆมิฉะนั้นแล้วก็คือว่าเหมือนสนทนาทั่วๆไปทั้งวันทุกวันแล้วก็สาระคืออะไรเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆจากการที่จะได้สนทนากันก็ควรจะเป็นสาระคือให้รู้ว่าคนรุ่นเก่าเป็นอย่างไรจึงต้องมีคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้นะคะก็มีคนที่ไปวัดแต่ว่าไปทำอะไรที่วัดแล้วก็ตอบได้ไหมคะที่จากเก่าจะต้องเป็นใหม่คือถ้าคนรุ่นเก่าไปวัดแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ว่า ไม่ควรแต่ไปวัดแล้วไม่ได้อะไรพระว่าถามคนที่ไปวัดแล้วกลับมาบ้านได้อะไรไปกราบพระไปสวดมนต์ไปทำบุญแล้วธรรมะคืออะไรถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะเราจะไม่เผินเลยเพราะเหตุว่าเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดซึ่งต่างกับชีวิตในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ฟังอะไรก็ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่การเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะสามารถที่จะได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จักสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เราเกิดมากินมาเล่นมาเที่ยวมานอนมาสนุกสนานแล้วก็จากโลกนี้ไปสาระอะไรที่ได้จากโลกนี้มีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะก็น่าอนุโมทนาชื่นชมในคำนี้มากเลยแต่ก็ขอให้เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆที่ใฝ่ธรรมะจริงๆคือไม่ใช่เพียงแต่ไปที่ไหนก็ไปกันแต่ว่าประโยชน์แท้จริงอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สนทนากันเป็นการสนทนาเบาๆสบายๆไม่ใช่เคร่งเครียดอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแม้แต่คำเดียวค่ะคำว่าธรรมะแต่ว่าได้ยินหลายคำเช่นพระรัตนตรัยรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดมีสามคือพระพุทธรัตนะหนึ่งพระธรรมรัตนะหนึ่งพระสังฆรัตนะหนึ่งมีใครไม่รู้จักพระพุทธรัตนะบ้างไหมคะทุกวัดและสถานที่อื่นๆก็มีพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเพียงแต่เป็นเครื่องที่จะทำให้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเคยได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ณกาลครั้งหนึ่งในอดีตซึ่งไม่ใช่ชาตินี้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่คนไทยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะซึ่งใช้คำว่าพระรัตนตรัยแต่ว่าเผินมากค่ะเพียงชื่อเพราะว่าเพียงแต่เห็นพระพุทธรูปก็บอกว่านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นะคะแล้วก็กราบพระพุทธรูปแต่ว่าไม่รู้พระคุณที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณคือการตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองและถ้าศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นข้อความที่ว่าเทพก็มาเฝ้าพรหมก็มาเฝ้าไม่ว่าในจักรวาลไหนที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะว่าบนสวรรค์ก็มีการฟังธรรมะด้วยแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆก็เพียงแต่เข้าใจว่าฟังธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะละเอียดมากเพราะสามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่ข้องใจได้ทั้งหมดแต่ก่อนอื่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นแต่เพียงสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงที่ทำให้พระองค์บริสุทธิ์จากกิเลสไม่มีกิเลสเหลือเลยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ดับกิเลสแล้วแล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้คนอื่นได้ฟังตลอดเวลาก่อนที่จะปรินิพพานรวมทั้งหมดก็ประมาณ 45,000 พรรษาและก็จารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกซึ่งคนในครั้งนั้นเนี่ยค่ะได้บำเพ็ญบุญกุศลปัญญาบารมีความเข้าใจเมื่อมีโอกาสที่จะได้เห็นพระรูปได้ฟังเสียงก็สามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นความต่างกันของยุคสมัยก็คือว่าคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะอบรมปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังจากพระโอษฐ์เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพานแล้วนะคะพระธรรมก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งจารึกเป็นพระไตรปิฎกเป็นอรรถกถาอรรถกถาคือคำอธิบายข้อความในพระไตรปิฎก ซึ่งแสดงเห็นความยากลำบากว่าอรรถกถาอธิบายคำที่คนไม่สามารถจะเข้าใจได้โดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยถ้าไม่อาศัยผู้ที่ได้เข้าใจแล้วอธิบายเราไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยความห่างไกลของคนในครั้งพุทธกาลกับคนยุคนี้เลยข้ามยุคก่อนๆที่พระศาสนาสืบทอดมาก็คือว่าคนยุคนี้ห่างไกลจากการฟังธรรมมีแต่ประเพณีต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้มีการฟังธรรมเหมือนอย่างคนในครั้งนั้นซึ่งตอนเย็นนะคะผู้คนที่อยู่ในเมืองที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ก็พากันนะคะถือดอกไม้ของหอมไปเฝ้าบูชาเพื่อฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต้องไม่ลืมนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าในยุคนี้ไม่ใช่รุ่นเก่าในครั้งโน้นก็คือว่าห่างไกลจากพระศาสนามามากจนกระทั่งไม่ได้เข้าใจเลยแต่ละคำที่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยต้องศึกษาจริงๆอย่างละเอียดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณซึ่งทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าครั้งกันโน้นเนี่ยชาวเมืองต่างๆเขาทำอะไรกันเขามีโอกาสได้ฟังธรรมแต่เรายุคนี้นะคะคนรุ่นเก่าไปวัดแล้วก็อาจจะทอดกฐินหรือทำอะไรหลายหลายอย่างแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มจากการที่จะต้องเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถึงพระธรรมรัตนะคือแต่ละคำที่ตรัสไว้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเข้าใจของผู้ได้ฟังแต่ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งเราฟังใครเราก็ฟังมามากคนประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งโลกก็ฟังมาแล้วแต่ที่จะฟังพระธรรมของผู้ที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยค่ะต้องมีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์เหล่านั้นแต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นคนไม่ค่อยรู้เพราะเหตุว่าเขายังไม่ได้เข้าใจโดยการศึกษาจริงๆฟังเผินๆแล้วก็เผินมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครมีใครที่มีปัญญาเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะตั้งแต่ผ่านมามีใครไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็ควรที่จะเคารพอย่างยิ่งคือฟังแต่ละคำด้วยความไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆทีละหนึ่งคำยากไหมคะพระธรรมถ้าพูดมากหลายๆคำเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าพระธรรมหรือธรรมะคำเดียวสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จากความเป็นปุถุชนเมื่อมีความเข้าใจละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามว่าขณะนี้พระธรรมคืออะไรต่างคนต่างคิดแต่ว่าถ้าฟังจริงๆเข้าใจจริงๆแล้วนะคะก็ตอบตรงกันเหมือนกันเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้ถึงที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีพระพุทธรัตนะมีพระธรรมรัตนะเพื่อถึงความเป็นสังฆรัตนะผู้ที่ดับกิเลสหมดจดโดยการเป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนรุ่นใหม่กำลังเริ่มต้นที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพยิ่งที่จะเข้าใจแต่ละคำคำเก่าๆที่เคยฟังหรือเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วที่ไม่เข้าใจมีคำตอบในพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญร่วมสนทนากันค่ะธรรมะคืออะไรเริ่มต้นเลยค่ะคำแรกถ้าได้ยินแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ผู้ที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะเพราะฉะนั้นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะต้องเริ่มต้นนะคะธรรมะคืออะไรไม่อย่างนั้นถ้ามีคนเขาถามบอกว่าคนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรจะตอบเขาได้ไหมแต่ว่าถ้าได้เข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะตอบได้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะว่าธรรมะคืออะไรขอเชิญคุณอนพค่ะ
8: ที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใฝ่ธรรมะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนหรือไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนถูกไหมครับไม่ใช่เราตั้งเป้าว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วใฝ่ธรรมะเนี่ย คนรุ่นก่อนๆเขาทำยังไงจะผิดจะถูกไงเราก็ทำตามเขาอย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะได้ไหมฮะก็ไม่ได้หรือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะต้องใฝ่ธรรมะอีกแบบหนึ่งแหวกแนวมาจะถูกจะผิดไม่สนใจขอให้แตกต่างก็ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็คือต้องเข้าใจธรรมะก่อนนะฮะไม่ทราบมีท่านจะร่วมสนทนาไหมครับ
9: ค่ะชื่อนภิมลยามกรีบ
8: เคยได้ยินคำว่าธรรมะไหมครับแน่นอน
9: เคยค่ะบ่อยด้วยค
8: ่
9: ะ
8: บ่อยด้วยนะครับแล้วเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยคืออะไร
9: เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองก็คือเหมือนที่พึ่งเป็นสิ่งสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ในความรู้สึกคือโลกปัจจุบันที่เราอยู่กับโลกของธรรมะเนี่ยโลกของธรรมะเหมือนไปได้ช้ากว่าอยู่แล้วมันสบายใจเย็นพอเราไปอยู่ในโลกของธรรมะทำให้เรามาพิจารณาตัวเองถึงสิ่งที่ทำลงไปเพราะว่าโลกปัจจุบันบางทีมันทำให้เราลืมตัวเราคอยตามสิ่งแวดล้อมจริงๆเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
8: ท่านจ๋าครับก็เริ่มที่จะใฝ่ธรรมะแล้วแต่ว่าความที่คิดเรื่องธรรมะเนี่ยท่านจ๋าว่าธรรมะคืออะไรอย่าเรียนสนทนาท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ต่างคนก็ต่างคิดนะคะแต่ยังไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดใช้คำนั้นได้เลยแต่ละคำลองทบทวนที่ว่าอยู่กับธรรมะแล้วสบายใช่ไหมคะและทุกอย่างก็ช้าแล้วก็สงบใช่ไหมคะตั้งหลายคำแล้วนะคะทั้งช้าทั้งสบายทั้งสงบแต่ว่าตามความเป็นจริงทั้งหมดนี่ค่ะเป็นความคิดซึ่งต่างกันมากกับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับคำนี้แสดงว่านานมากเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแม้เป็นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่คนอื่นก็รู้ไม่ได้เริ่มเห็นความต่างสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเรารู้แต่เราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรในเมื่อทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พูดถึงโลกถูกต้องไหมคะรู้จักโลกไหมคะโลกคืออะไรเนี่ยค่ะคือธรรมะทุกคำพูดคำที่ไม่รู้จักแต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วเริ่มรู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วหมายความถึงสิ่งซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นโลกมีจริงๆหรือเปล่าคะ
9: มีจริงค่ะ
0: ค่ะโลกคืออะไรเมื่อโลกมีจริง
9: ถ้าพูดถึงคำว่าโลกก็จะคิดถึงวัฏจักรของชีวิต
0: ค่ะคุณเชิญคุณอนุสนทนาด้วยค่ะ
8: ครับอันนี้ฮะจะเป็นจุดเริ่มที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยค่อยๆที่จะใฝ่ในธรรมะด้วยความเข้าใจเมื่อเราใฝ่ในธรรมะเนี่ยจริงฮะเราจะใฝ่ด้วยความคุ้นเคยหรือเราเกิดในสังคมชาวพุทธแล้วอย่างที่พูดมานะฮะว่าเราก็รู้สึกว่าวุ่นวายนะฮะชีวิตอื่นๆเนี่ยวุ่นวายทางโลกการงานอะไรเนี่ยธรรมะก็ดูว่าสงบดีคิดเย็นใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะมีความเข้าใจอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเมื่อสักครู่บอกว่าโลกก็คือวัฏจักรของชีวิตคือไงฮะวัฏจักรของชีวิตคืออะไร
9: ก็จะคิดไปถึงการเกิดแก่เจ็บตายอะค
8: ่
9: ะ
8: อะไรเกิด
9: มันสิ่งมีชีวิตอะค่ะ
8: สิ่งมีชีวิตเกิดใช่ไหมก็คือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรใช่ไหมเกิด
0: ศึกษาธรรมะนี่จะได้ฟังคำใหม่ซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนถูกไหมคะพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินคำเก่าๆทั้งนั้นเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมีอุบัติเหตุอะไรๆก็เป็นคำที่ได้ยินชินหูตั้งแต่เกิดแต่พอได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่าเป็นคำจริงใช้คำว่าวาจาสัจจะซึ่งทุกคนสามารถจะค่อยๆพิจารณาและรู้ว่าเพราะเป็นคำจากพระโอษฐ์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วจึงเป็นคำใหม่ซึ่งคนอื่นจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเช่นคำว่าโลกเนี่ยนะคะถ้าจะออกเสียงตามภาษาบาลีก็ใช้คำว่า โลกะแต่ว่าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนไม่จำเป็นต้องไปติดคำในภาษาที่ชาวเมืองนั้นพูดหรือชาวเมืองนี้พูดเพราะว่าที่เราใช้ภาษาบาลีเนี่ยก็คือภาษามคธีซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกับชาวเมืองมคธเพราะฉะนั้นจะไปใช้ภาษาอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ภาษาไทยและภาษาไทยเนี่ยค่ะก็ใช้คำภาษาบาลีมากแม้แต่คำว่าโลกก็มาจากคำว่าโลกะทุกคนคิดใหม่ฟังใหม่จากคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าโลกเดี๋ยวนี้ไหมต้องคิดนะคะจะได้เป็นความเข้าใจของตัวเองประโยชน์อย่างสูงสุดของพระธรรมก็คือว่าให้ผู้ที่ได้ฟังตั้งแต่ครั้งโน้นที่มีผู้ไปเฝ้านะคะเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องของตนเองหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าถูกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างหมายความว่าไม่มีเลยจริงๆนะคะแล้วจะมีโลกไหมคะในความหมายไหนก็ได้โลกนี้โลกโน้นหรืออะไรทั้งหมดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมคะนี่คือปัญญาเริ่มต้นจากการไตร่ตรองเป็นของตนเองแต่ละคนไม่ใช่บังคับให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้รู้จักคำนี้จริงๆว่าโลกคืออะไรเราอยู่ในโลกแล้วเราก็พูดเรื่องโลกเราก็คิดเรื่องโลกโลกโน้นโลกนี้ตั้งหลายโลกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะโลกที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หมายความถึงอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไห
10: ม
0: โลกจะมีถูกต้องถูกต้องไหมคะ
10: ถูกค
0: ่
10: ะ
0: ไม่มีอะไรเลยโลกก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกถูกไหมเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกจะไปเอาโลกมาแต่ไหนในเมื่อไม่มีมาก่อนเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกจะไม่ใช่โลกได้หรือเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกแต่ว่าโลกแต่ละโลกต่างกันใช่ไหมคะดาวอังคารมีต้นไม้ใบหญ้ามีอย่างนี้ไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่ละดวงไปแต่ละโลกไปเนี่ยมีอย่างนี้ไหมแต่โลกนี้ที่เรากำลังอยู่ที่โลกนี้นะคะเราเห็นโลกนี้และเราคิดว่าโลกอื่นจะมีไหมคิดเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะรู้ได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแต่ต้องศึกษาตามลำดับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะขณะนี้รู้จักโลกว่าหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดมีถ้าไม่มีโลกไม่มีแต่ว่าในขณะนี้ในโลกนี้ค่ะมีตั้งหลายอย่างที่มีปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันจากดินก็เริ่มมีหญ้ามีวัชพืชมีอะไรแต่ไหนพวกนี้ทีละเล็กทีละน้อยมีต้นไม้ใหญ่น้อยต่างๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นโลกมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดนี่นะคะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งอย่างเรากล่าวถึงต้นไม้นะคะหรือว่าพืชพันธุ์ใดๆก็ตามเกิดแล้วถ้ากระทบสัมผัสเป็นยังไงคะนี่ธรรมดาเลยนะคะกอไก่ขอไข่เลยค่ะเนี่ยคือเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นจริงๆก่อนที่เราจะไปถึงพระธรรมที่สูงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งดับกิเลสได้กระทบสัมผัสต้นหญ้าเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงตอบแทนก็ได้ค่ะแข็งหรืออ่อนใช่ไหมคะกระทบสัมผัสดินเป็นยังไงคะแข็งหรืออ่อนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะเกิดขึ้นมีเป็นสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละโลกเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้คือตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดในห้องนี้มีอะไรที่มีจริงๆไหมคะมีหลายอย่างหรือเปล่าจริงทั้งหมด กระทบสัมผัสก็มีแข็งจริงๆเสียงขณะนี้ก็มีจริงๆขณะนี้เย็นเย็นก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพื่อที่จะใฝ่ธรรมะที่จะเข้าใจความจริงคือธรรมะว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะคะมีจริงและจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะอันนี้มีใครสงสัยไหมคะเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีจริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนทุกกาลสมัยขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงเสียงมีจริงเป็นธรรมะแข็งมีจริงเป็นธรรมะเห็นมีจริงไหมคะคนที่ใฝ่ธรรมะนะคะคนรุ่นใหม่ช่วยตอบหน่อยนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงไหมคะมีเป็นธรรมะใช่ไหมคะถูกต้องตั้งแต่นี้ต่อไปเริ่มค่ะเริ่มขึ้นกระไดแล้วนะคะเริ่มละสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีจริงๆสิ่งนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเสียงก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเลยค่ะเป็นเสียงแข็งก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นแข็งเห็นก็มีจริงๆเห็นเป็นธรรมะมีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เห็นเกิดขึ้นเห็นขณะนี้ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแต่เมื่อเกิดเห็นเห็นจริงมีได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะปรากฏว่ามีจริงสิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะไหมคะทีนี้ถามกันเองได้แล้วก็ตอบได้ด้วยใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นธรรมะถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะเราจะรู้ว่าตลอดชีวิตทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่าเป็นเรารู้สึกว่าจะมีคำถามนะคะขอเชิญค่ะ
11: อยากทราบว่าชาติหน้ามีจริงไหมคะ
0: ค่ะขอเชิญคุณคำปันค่ะชาติชาติหน้า
12: ซึ่งก็ต้องเข้าใจก่อนว่าชาติคืออะไรชาตินะครับหมายถึงการเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะซึ่งทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นบุคคลนี้ก็ไม่พ้นจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงแล้วนะครับว่าธรรมะคืออะไรนะครับซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นว่าคือสิ่งที่มีจริง
0: ๆขอร่วมสนทนาตอนนี้ด้วยนะคะชาตินี้มีจริงหรือเปล่าคะแต่ไม่รู้จักชาตินี้จึงสงสัยว่าชาติหน้าจะมีจริงไหมแต่ถ้ารู้จักชาตินี้นะคะจะหมดสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าและชาติก่อนมีหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่รู้จักชาตินี้สงสัยจริงๆค่ะตายแล้วไปไหนกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนกหนูเป็ดไก่ทั้งหมดที่ตายแล้วไปไหนกันเพราะยังไม่รู้จักว่าชาตินี้คืออะไรพระฉันก็สงสัยว่าชาติก่อนจะมีไหมหรือมีเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแต่เมื่อเข้าใจชาตินี้แล้วนะคะชาติก่อนมีแน่นอนค่ะแล้วก็ชาติหน้าก็มีด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีชาติก่อนๆจะมีพระโพธิสัตว์ที่จะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้อบรมปัญญาพร้อมที่จะตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ตอบได้หรือยังคะว่าชาติก่อนมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อชาติก่อนมีสิ้นสุดลงก็มีชาตินี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เมื่อไหร่ไม่มีใครเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะอีกต่อไปเพราะเป็นพระนามซึ่งไม่มีใครจะไปมอบให้เลยแต่ด้วยพระคุณสูงสุดจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อชาติก่อนเป็นพระโพธิสัตว์ชาตินี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ตรัสรู้และก็คนที่เกิดมาไม่ใช่มีแต่พระเจ้าพระองค์เดียวท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะพระอริยสาวกทั้งหลายต้องมีชาติก่อนๆที่ได้บำเพ็ญบารมีมา
13: จนกระทั่งได้รู้ความจริงแล้วก็เรายัง

0: เคยได้ยินไหมคะค่ะท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังดับกิเลสไม่หมดเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วผู้ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดเมื่อดับกิเลสหมดเมื่อไหร่จิตขณะสุดท้ายดับไปใช้คำว่าปรินิพพานดับโดยรอบพอที่จะเข้าใจลางๆเงาๆพอที่จะมั่นคงขึ้นไหมคะว่าชาติก่อนมีแน่เพราะมีชาตินี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีชาตินี้หลากหลายต่างกันไปคนดีคนชั่วการกระทำต่างกันและผลของการกระทำเหล่านั้นจะมีไหมแม้ว่าชาตินี้จะอายุเพียงแค่เนี้ยจากกันไปละเพียงแค่ไม่กี่ปีบ้าง80 90บางคนอาจจะถึง100ปีแล้วกรรมที่ได้ทำแล้วล่ะจะหายไปหรือจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเพียงเหตุผลเท่านี้ค่ะพอที่จะพิจารณาได้ไหมคะว่าจากโลกนี้ไปแล้วยังมีกิเลสอยู่ตราบใดก็ต้องมีการเกิดอีกเป็นชาติต่อไป
1: ครับตราบใดก็ตามนะครับที่ยังไม่สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ต้องมีชาติต่อไปอย่างแน่นอนเพราะเหตุว่ายังมีเหตุที่ทำให้เกิดก็คือยังมีกิเลสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีเพียงบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการเกิดในชาติถัดไปก็คือพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์นี่นะครับก็มี3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดนี่คือประเภทแรกประเภทที่2ก็คือในกาลที่ว่างจากพระพุทธศาสนาก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดับกิเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าในฐานะที่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกประเภทนึงนะครับก็คือในกาลสมัยที่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีผู้ที่ได้ฟังธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ได้แทงตลอดสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้นสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์นะครับก็เป็นพระอรหันต์สาวกทั้ง3ประเภทนี้นะครับเมื่อปรินิพพานก็คือดับโดยรอบซึ่งขันธ์ก็ไม่มีการเกิดอีกเลยนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นทีนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีการเกิดอย่างเช่นเกิดมาเป็นบุคคลนี้ยังเกิดได้ชาติก่อนๆก็ต้องเคยเกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ชาติต่อไปก็ต้องเกิดแต่ว่ายังไม่ถึงเพราะว่าจะไปถึงชาติถัดไปได้ก็ต้องละจากโลกนี้ไปก่อนนี่คือความเป็นจริงนะครับ
0: การที่จะได้ประโยชน์จริงๆเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ตรงการศึกษาธรรมะนี่นะคะต้องเป็นผู้ตรงจริงๆจริงจะได้สาระไม่ใช่เชื่อเร็วเชื่อตามแต่ต้องไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องความตรงต่อสิ่งใดถูกก็ถูกสิ่งใดผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นถ้าจะได้สาระจากพระธรรมต่อไปต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่ง
2: เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เขาคงไม่เชื่อเร็วครับว่าชาติหน้ามีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักชาตินี
0: ้ก็กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เพื่อให้ลองไตร่ตรองคิดดูนะคะว่ากว่าจะถึงความเป็นผู้ที่ประเสริฐด้วยปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้เนี่ยอย่างทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะใฝ่ธรรมะที่จะรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่แม้มีอยู่นะคะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยตลอดทั้งชาติก็ไม่รู้ว่าชาตินี้มีจริงหรือเปล่าแล้วก็เกิดมาจากไหนและจะไปไหนและแต่ละวันเป็นอย่างไรมีใครทราบคะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่มีเหตุแล้วที่จะให้เกิดเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นจะยังอยู่ในโลกนี้ต่อไปหรือว่าจะจากโลกนี้ไปใครรู้เช้าสายบ่ายค่ำไม่มีใครสามารถจะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ว่าเมื่อเป็นผู้ตรงต่อความจริงคือเหตุและผลก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการเกิดเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะอะไรเกิดเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยค่ะจะค่อยๆถามไปค่อยๆคิดไปค่อยๆไตร่ตรองไปจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองอย่างมั่นคงเป็นผู้มีเหตุผลเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่ไตร่ตรองทุกคนตั้งแต่ตอนต้นที่

0: เริ่มฟังธรรมะเลยค่ะจะคิดอะไรไม่ออกเลยสักอย่างเดียวเพราะไม่รู้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะเริ่มเข้าใจเริ่มไตรตรองเริ่มรู้และเริ่มคิดพิจารณาด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดหรือเปล่าคะ
1: ตอนนี้มีเสียงผมเกิดขึ้นมาครับผม
0: ถูกต้องค่ะจริงใช่ไหมคะค่ะจริงก็คือจริงนอกจากเสียงมีอะไรอีกคะ
1: มีลมหายใจด้วยครับ
0: ค่ะรู้จักละว่าลมเรียกว่าลมแต่ลักษณะของลมเป็นอย่างไรเราเรียกชื่อต่างๆนะคะแต่ว่าลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นยังไงต้องมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ค่ะ
1: ลมเรามองไม่เห็นครับผมแต่เรารู้สึกได้ครับ
0: ทางไหนคะ
1: ก็คือผมเอามือมาเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: จะทำให้รู้สึกได้ว่าเย็นครับผมเวลา
0: ไม่ใช่อาศัยตาใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อาศัยหู
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อาศัยจมูก
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะอาศัยกายกายะประสาทะสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏว่าขณะนั้นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวแต่ว่าเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะปรากฏสั้นมากเกิดแล้วดับไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นถ้าไม่กำลังปรากฏจริงๆเราคิดแต่ไม่ใช่การรู้ใช่ไหมคะอย่างเราเคยกระทบน้ำแข็งเนี่ยเราบอกว่าน้ำแข็งเย็นแต่ว่าไม่ใช่เย็นที่กำลังกระทบปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต่างกันมีอะไรอีกคะนอกจากลมภาพที่ปรากฏอันนี้เราหลับตาสิคะมีภาพไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งสิ่งนั้นสามารถกระทบตาเราจะไม่รู้เลยว่าที่ร่างกายของเราเนี่ยมีรูปพิเศษอยู่5รูปรูปหนึ่งอยู่ที่กลางตามองไม่เห็นเลยค่ะแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้กระทบตาจะปรากฏไม่ได้เลยว่ามีแต่แม้ว่ามีตารูปพิเศษที่สามารถกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ก็ต้องมีจิตคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเพราะว่าจากขุปสาทะรูปพิเศษนั้นไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยธรรมะมีสองอย่างค่ะอย่างหนึ่งเกิดมีแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เย็นก็รู้อะไรไม่ได้อ่อนแข็งเสียงพวกนี้รู้อะไรไม่ได้สิ่งที่รู้อะไรไม่ได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้ามีแต่เฉพาะธาตุที่ไม่รู้อะไรหรือรูปที่ไม่รู้อะไรอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีแข็งมีเสียงมีอะไรแต่ไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเริ่มอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเกิดจริงมีจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมีจริงนะคะแต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นรู้เช่นขณะนี้ค่ะเมื่อกี้นี่บอกว่าเห็นภาพใช่ไหมคะสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยไม่รู้อะไรแต่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นรู้ว่ามีสิ่งนั้นกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเกิดหรือเปล่าเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างในห้องนี้ที่มีจริงทั้งหมดเกิดจึงมีจริงแล้วแต่ว่าจะปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าปรากฏให้ได้ยินเป็นเสียงทางหูปรากฏให้รู้ว่าแข็งเมื่อกระทบสัมผัสปรากฏให้รู้ว่าเป็นกลิ่นเมื่อมีกลิ่นกระทบกับจมูกหรือคานประสาทะแล้วก็รสต่างๆก็กระทบได้เฉพาะเมื่อกำลังลิ้มรสเพราะมีลิ้นถ้าไม่มีลิ้นซึ่งเป็นรูปพิเศษที่เรามองไม่เห็นเลยเราเห็นแต่รูปร่างของลิ้นแต่ตัวประสาทะรูปที่กระทบกับรสเรามองไม่เห็นเลยเราเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดยิ่งนะคะให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นโลกแต่ละโลกซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นความหมายของโลกก็คือสิ่งที่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นเป็นโลกหรือเปล่าคะคิดว่าโลกต้องรวมกันหลายอย่างแต่ว่าความจริงนะคะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโลกไม่มีเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นโลกก็ต่อเมื่อมีแต่ละหนึ่งรวมกันเราเข้าใจว่าเป็นโลกแต่ความจริงแล้วแต่ละหนึ่งนั่นแหละเป็นโลกแต่ละหนึ่งเพราะถ้าเอาแต่ละหนึ่งออกหมด โลกก็ไม่มีด้วยเหตุนี้นะคะลองพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกแต่ละโลกได้ไหมได้นี่คือเริ่มเข้าใจแล้วนะคะและข้อความเหล่านี้ค่ะจะมีอีกมากในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงความจริงให้รู้ว่าเราไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าโลกคืออะไรแต่ว่าถ้าได้ฟังแล้วก็เริ่มจะเข้าใจขึ้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเมื่อกี้นี้กับขณะนี้เป็นขณะเดียวกันหรือเปล่าคะไม่หมายความว่าขณะก่อนต้องหมดไปแล้วจึงได้มีขณะนี้และสิ่งซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรเหลือบ้างคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เหมือนวันนี้ไหมคะไม่เหมือนนะคะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงค่ำมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวห่วงเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวเจ็บทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเมื่อหลับสนิทมีอะไรเหลือบ้างคะตอนหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยใช่ไหมคะหายไปไหนหมดเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นหลับสนิทเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีแม้แต่การคิดว่ามีเราหรือเป็นเราที่กำลังหลับสนิทหมดเลยค่ะจนกว่าพอตื่นมาอีกแล้วมีอีกแล้วโลกปรากฏอีกแล้วแต่ถ้าจากโลกนี้ไปในขณะที่หลับสนิทโลกนี้ไม่มีอีกเลยตื่นเมื่อไหร่เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วไม่รู้เลยว่าจะเป็นโลกไหนเหมือนเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงและวันนี้ก็ไม่รู้อีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ต้องมีการเกิดแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่ายังมีปัจจัยยังมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดต่อเมื่อไหร่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์เพราะฉันรู้ความหมายของพระอรหันต์ว่าผู้ที่ดับกิเลสหมดผู้นั้นแหละเมื่อจิตขณะสุดท้ายชาตินี้ดับลงไม่เกิดอีกเลยจึงใช้คำว่าปรินิพพานกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกแต่สำหรับคนอื่นทั้งหมดตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดจากเมื่อวานนี้เกิดเป็นวันนี้ได้ไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วดับแล้วเห็นใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครเดินเข้ามาในห้องนี้สักคนหนึ่งเราบอกว่ามีคนเข้ามาในห้องนี้เห็นใหม่ละเมื่อกี้นี่ไม่มีแต่พอเห็นสิ่งใหม่มีคนเข้ามาในห้องเห็นใหม่ละใช่ไหมคะก็แสดงว่าเห็นเก่าเมื่อกี้นี้ต้องดับไปแล้วแต่ขณะนี้ให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้คำว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนเลยเกิดแล้วจะตายเมื่อไหร่ได้ทั้งสิ้นกำลังเห็นอย่างนี้จะตาบอดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เหตุเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้ทั้งหมดไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วนะคะไม่กลับมาอีกเมื่อวานนี้ไม่กลับมาเป็นวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้กลับมาเป็นเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่ขณะนี้นี่คือเราค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นในความหมายของโลกและในความหมายของการเกิดดับและในความหมายของธรรมะหลายคำแล้วใช่ไหมคะเริ่มจากธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดจะปรากฏได้อย่างไรเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่เหลือเลยด้วยไม่ทราบตอบคำถามไปหมดได้ยังคะคำถามแรกๆนะคะเรื่องตายแล้วเกิดพอจะเข้าใจได้ไหมคะเกิดทุกขณะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความตาย3อย่างค่ะขณิกะมรณะสัมมติมรณะสมุจเฉทะมรณะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ความตายมี3อย่างนะครับขณิกะมรณะนะครับก็คือตายทุกๆขณะก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือกล่าวโดยความตายโดยแต่ละขณะแต่ละขณะ เห็นดับไปแล้วเกิดแล้วดับไปว่าเป็นขณะหนึ่งซึ่งก็เป็นคณิกะมรณะแล้วก็กล่าวหมายรวมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะครับที่เกิดแล้วดับไปก็กล่าวเรียกว่าเป็นคณิกะมรณะความตายอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือสัมมติมรณะคือเป็นการรู้ว่าตายคือคนนั้นคนนี้ตายนะครับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าคนชื่อสุชาติสุชาโตตายแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นการตายโดยสมมุติเพราะว่าเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมีการละจากโลกนี้ไปเป็นการรู้กันว่าคนนี้ตายนี่คือกล่าวโดยคนตายสัตว์ตายก็เรียกว่าสัมมติมรณะคือรู้ว่าตายและความตายประเภทที่3นะครับสมุจเฉทมรณะซึ่งเป็นการตายโดยเด็ดขาดคือไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันนะครับกับที่ได้สนทนาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเป็นการตายของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพานเพราะเหตุว่าเมื่อตายแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกเลยนะครับจึงเป็นการตายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีการเกิดอีกเลยนะครับซึ่งก็เฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่เรียกว่าสมุจเฉทมรณะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ขอทบทวนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจมั่นคงไม่ต้องไปท่องแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปจำคำเยอะๆเมื่อเข้าใจแล้วก็จำได้เห็นตายหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี้พูดถึงแต่ละหนึ่งนะคะเห็นเกิดหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นใช่ไหมคะค่ะเห็นเกิดและตายเรียกว่าดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นทีละหนึ่งขณะสั้นแสนสั้นและเร็วสุดที่จะประมาณได้รวมกันแล้วเหมือนพร้อมกันทั้งเห็นทั้งได้ยินแต่ในเมื่อเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้เห็นเกิดต้องอาศัยตาและเวลาที่ได้ยินเกิดก็ต้องอาศัยหูเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เลยในขณะที่เห็นจะมีได้ยินไม่ได้เห็นต้องดับไปก่อนจริงๆนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงไว้ว่าธรรมะที่เป็นสังขารทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นต้องดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นแม้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้และได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่ออย่างเร็วรวมกันจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเนี่ยค่ะเริ่มเห็นความต่างของผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจว่าเที่ยงโลกเที่ยงโลกเป็นอย่างนี้แหละเราเป็นอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าตามความจริงผู้ที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เกิดและดับเร็วมากจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับเหมือนเราจุดก้านธูปหนึ่งก้านนะคะแสงไฟนิดเดียวแต่ว่าแกว่งเร็วๆเป็นวงกลมก็เห็นแสงสว่างเป็นวงกลมของก้านธูปเพราะฉะนั้นเวลานี้สภาพธรรมะในขณะเกิดดับสืบต่อสลับกันทีละหนึ่งขณะเป็นขณิกะมรณะอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงสัมมติมรณะคือไม่มีการที่จะเห็นต่อไปได้ยินต่อไปที่จะเป็นคนนี้ต่อไปในชาตินี้นะคะจึงเรียกว่าตายหมายความว่าคนนั้นเกิดและคนนั้นตายเฉพาะการเป็นบุคคลนั้นเป็นได้ชาตินี้ชาติเดียวและกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดต่อทันทีเป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลในชาตินี้แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรตามกรรมเกิดเป็นนกมีนกไหมคะมีนกเห็นไหมคะจิตเห็นของนกดับไหมถ้าศึกษาธรรมะต้องตรงเห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่ปลาเห็นเป็นเห็นเห็นเกิดแล้วเห็นดับไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแต่เราเรียกนกบางคนบ้างนะคะโดยรูปร่างถ้าเอารูปร่างออกหมดเห็นก็ต้องเป็นเห็นเทวดาก็เห็นคนก็เห็นงูก็เห็นนกก็เห็นเราเรียกชื่อแต่ว่าเห็นต้องเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างใดๆเลยเหมือนกันไหมคะ จะเรียกว่าคนมั่งมีเป็นเศรษฐียาจกขอทานโรคภัยต่างๆก็คือสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเมื่อมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นอาศัยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละชาติก็เป็นธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้นะคะไม่มีอะไรที่ปรากฏแล้วไม่เกิดดับเป็นขณิกะมรณะถึงสัมมติมรณะหรือยังคะขณะนี้เป็นขณิกะมรณะทุกขณะเลยค่ะและถึงสัมมติซึ่งคนไทยใช้คำว่าสมมุติว่าตายเนี่ยถึงหรือยังยังจะต้องถึงไหมคะแน่นอนไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เกิดต่อเหมือนขณะนี้ค่ะสิ่งใดที่ดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสืบต่อไปที่ใช้คำว่าสังสารวัฏไงคะเมื่อกี้นี้ที่ใช้คำว่าวัฏจักรคุณคำปั่นกรุณาให้ความหมายด้วยค่ะ
2: ครับก็เป็นคำที่มาต่อกันนะครับในคำสองคำนะครับก็คือวัฏคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งก็คือจักกะความหมายของวัฏนะครับก็คือความเป็นไปของสภาพธรรมะนี่แหละครับที่เรียกว่าวนเวียนไปนะครับด้วยอำนาจของกิเลสบ้างด้วยอำนาจของกรรมบ้างแล้วก็ด้วยอำนาจของการรับผลของกรรมบ้างแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือจักกะซึ่งก็เป็นคำที่มีความหมายว่าความหมุนไปหรือว่าที่กล่าวว่าเป็นกงล้อก็คือเป็นการกล่าวถึงความเป็นไปของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นั่นเองซึ่งจะมีคำอยู่หลายคำนะครับที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสังสารวัฏเมื่อกี้ก็คือขณะนี้แหละครับที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย
0: ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดมากมายบางพระชาติเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจบางพระชาติก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินบางพระชาติก็เป็นพระยาช้างพระฉะนั้นก็ไม่มีการแน่นอนเลยนะคะว่าจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอะไรและที่มาสู่โลกนี้เพราะกรรมอะไรในเมื่อวันหนึ่งก็มีกรรมแต่ละวันก็แต่ละกรรมไปมากมายตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่สามารถจะเลือกกรรมที่จะเกิดต่อจากชาตินี้ที่จะให้เป็นใครได้เลยแต่ก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นงูเป็นปลาเป็นนกเป็นคนเป็นเทพก็เกิดระดับแต่ละขณะสืบต่อไม่สิ้นสุดเลยนานแสนนานมาแล้วกว่าจะเป็นคนนี้ชาตินี้ซึ่งกำลังได้ยินคำนี้
3: เมื่อกี้ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องตายนะคะก็เลยคิดถึงเรื่องตายโดยเด็ดขาดเมื่อกี้คงทำได้ยากเพราะไม่ใช่พระอรหันต
0: ์ขอประทานโทษนะคะทำได้ไหมคะ
3: ทำไม่น่าจะได้ค่ะ
0: ไม่มีอะไรที่ใครจะทำได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
0: อนัตตาต้องไม่ลืมคำนี้ก่อนอื่นนะคะอีกคำหนึ่งก็คือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วย
3: เพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะต้องเกิดใหม่ก็เลยคิดว่าบาปบุญมีจริงไหมคะต้องทำบุญเยอะๆจะได้เกิดมาดีกว่าชาตินี้ใช่ไหม
0: อยากจะเกิดเป็นอะไรคะต้องเกิดแน่ๆค่ะอยากจะเกิดเป็นอะไรอยากจะเกิดเป็นคนนะคะคนอย่างไหนล่ะคะมีคนตั้งเยอะหลายแบบคนชั่วคนดีมีสติปัญญาไม่มีปัญญาแต่ให้ทราบว่าถึงจะดีอย่างไรถึงจะมั่งมีเงินทองเท่าไหร่มีรูปร่างสวยงามสักเท่าไหร่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับปัญญาเป็นคนมีเงินมากมีเกียรติยศมากมีชื่อเสียงด้วยแต่ไร้ปัญญาเอาไหมคะไม่เอาใช่ไหมคะค่ะขณะนี้แหละค่ะกำลังเป็นขณะซึ่งถ้าเข้าใจธรรมะชาติหน้าเกิดดีมีปัญญาเพราะกำลังฟังธรรมะกำลังเข้าใจธรรมะไปหาที่อื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วใครก็จะเอาไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะ ตกอับสักเท่าไหร่แต่ความเข้าใจทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะก็สะสมเข้าใจแล้วเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจไม่ได้นี่คือพระคุณอย่างยิ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับให้ได้เข้าใจเพียงชาตินี้นะคะยังติดตามไปถึงชาติต่อไปซึ่งจะทำให้เป็นคนดีรูปร่างต้องดีแน่ไม่พิการทั้งหมดเป็นผลของบุญบุญคือสิ่งที่ดีแต่นี่ก็เป็นคำที่ยังต้องอาศัยการเข้าใจอีกมากเพราะเหตุว่าธรรมะต้องเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่ต้นพูดคำว่าบุญจนคล่องปากแต่ความจริงก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วบุญคืออะไรเพียงแต่รู้ว่าบุญก็คือดีแล้วก็ถ้าเกิดอีกก็อยากจะเกิดดีแล้วก็มีปัญญาด้วยขณะนี้ค่ะเป็นบุญแล้วก็เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านี้อาจจะไม่พอนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้และความไม่ดีก็ทำมามากชาติก่อนๆก็เยอะชาตินี้ก็มีอีกเลยไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลแต่ถ้าทำกรรมดีอย่างนี้มากๆเข้าใจมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสได้ฟังธรรมะเหมือนขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี
4: ้ถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลผลที่จะได้เกิดในสุคติภูมิเป็นผลของกุศลถ้าไม่มีปัญญาก็เกิดได้นะผลของกุศลก็ทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีรูปร่างหน้าตาดีแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะเลยกับการที่มีเหตุที่ดีก็คือกุศลที่ประกอบด้วยความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยเข้าใจอะไรฮะเข้าใจความจริงกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยแหละจะนำมาซึ่งการที่ได้เกิดในที่อันเหมาะสมสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเจริญกุศลเจริญอะไรต่อไปได้
0: เมื่อกี้นี่เราพูดถึงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตอนนี้ทุกคนไม่ลืมนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งนั้นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีจริงๆนะคะดีใจนะคะเสียใจน้อยใจขยันขี้เกียจหมดเลยทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยต้องเพิ่มความลึกซึ้งขึ้นอีกไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอันนี้เราก็ได้ฟังมาพอสมควรธรรมะมีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครด้วยเช่นตาสภาพเห็นเกิดแล้วดับจะเป็นของใครเสียงเราหรือเปล่าคะกำลังพูดเนี่ยใช่เลยค่ะดับไปแล้วของใครไม่เหลือเลยที่จะเป็นของใครอีกต่อไปคำนี้ไม่เปลี่ยนค่ะทุกคำที่เป็นพระพุทธพจน์เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นความจริงถึงที่สุดสิ่งที่มีจริงที่เราเริ่มรู้ค่ะว่าทุกอย่างมีจริงๆเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยใช้คำว่าดับในสังสารวัฏค่ะไม่กลับมาอีกเลยจะไปแสวงหาที่โลกไหนที่ไหนอีกไม่ได้เลยทั้งสิ้นแม้แต่เพียงความรู้สึกขุ่นใจเพียงชั่วขณะนะคะเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตากว่าจะถึงความเป็นอนัตตาได้เนี่ยอีกนานมากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้อนัตตาขั้นฝังเข้าใจใช่ไหมคะตอบได้แต่ใครเห็นคะเราเห็นใครคิดเราคิดใครชอบเราชอบความจริงชอบเป็นชอบเป็นธรรมะเกิดระดับไปแน่ค่ะกว่าเราจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเราได้กราบไหว้แล้วก็ได้รับคำที่บอกเล่าว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้ที่ทรงดับกิเลสมีพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณไม่มีใครเทียบได้แต่ก็ไม่ได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจว่าที่เป็นอย่างนี้จากการที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะและทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ตามด้วยก่อนได้ฟังอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทุกอย่างหมดเลยค่ะเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและธรรมะนี่ก็หลากหลายมาก หนึ่งคนเนี่ยมีธรรมะกี่อย่างเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะแข็งที่ตัวก็เป็นธรรมะเย็นร้อนที่ตัวก็เป็นธรรมะหมดทุกอย่างเป็นธรรมะในหนึ่งคนและโลกนี้มีกี่คนและยังมีสัตว์อีกมากมายสัตว์บกสัตว์น้ำต่างๆมากมายประมาณได้ไหมคะว่าธรรมะมีเท่าไหร่ประมาณไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ก็ตามประเภทของธรรมะใหญ่ๆก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทที่มีจริงเกิดจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะมั่นคงในคำว่ารูปธรรมหมายความถึงสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยกระทบกายกายรู้สึกไหมคะว่ามีใครกระทบค่ะก็มีหลายคำเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าไปช้าๆแล้วก็จะได้มั่นคงขึ้นธรรมะมีสองอย่างที่ต่างกันนะคะสองประเภทประเภทหนึ่งไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดแล้วต้องรู้ไม่ให้เกิดได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ให้ได้ยินมีได้ไหมไม่ให้คิดมีได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นธาตุรู้มีจริงๆใครก็บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้มีจริงตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นนามธรรมแต่นามธรรมเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือสภาพหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏเช่นขณะนี้นะคะได้ยินไหมคะได้ยินเนี่ยค่ะเป็นจิตเป็นสภาพที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้คำหลายคำจิตตะก็ได้วิญญาณะก็ได้มโนมนัสทั้งหมดหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดธาตุรู้คือนามธรรมและรูปธรรมเกิดถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรอะไรซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเกิดต้องมีนามธาตุนามธรรมกับรูปธรรมเกิดแต่นามธรรมมีสองอย่างค่ะเริ่มขยายจากหนึ่งคือธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะมีสองอย่างซึ่งต่างกันคือธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมหนึ่งและธรรมะที่รู้เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมสองแล้วนะคะตอนนี้ขยายเพิ่มขึ้นอีกนามธรรมมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนามธรรมประเภทหนึ่งนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏน้ำกับฟ้าต่างกันไหมคะเพราะธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสามารถรู้ความต่างของฟ้ากับน้ำแม้ว่าจะจดกันอย่างที่ทะเลนะคะเราก็ยังรู้ว่านั่นคือขอบฟ้าและนั่นคือน้ำเพราะจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งชอบฟ้าไหมคะชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตบัญญัติคำนั้นว่าเจตสิกะคนไทยก็ตัดอย่างเคยเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแต่ต่างกันเป็นจิตเกิดขึ้นเพียงรู้ค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยต่างกันเป็น52ประเภทหลากหลายมากโกรธมีจริงๆไหมคะโกรธอะไรโกรธสิ่งที่จิตรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้จะไปโกรธอะไรคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่คือจิตเพียงเห็นส่วนเจตสิกที่เห็นสิ่งนั้นนะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเจตสิกถ้าชอบก็เป็นโลภะเจตสิกถ้าไม่ชอบก็เป็นโทสะเจตสิกถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะเราคิดว่าโทสะเนี่ยเป็นความโกรธแต่ความโกรธก็คือความไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นโทสะมากขึ้นนะคะก็สามารถจะเป็นความผูกโกรธอาฆาตพยาบาททำร้ายได้สำหรับโลภะเจตสิกก็เช่นเดียวกันค่ะชอบเล็กน้อยก็ไม่สนใจนะคะแต่ถ้าชอบมากๆอยากได้ต้องไปแสวงหามาแล้วถ้าไม่ได้ทางสุจริตก็ถึงกับสามารถทำทุจริตฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้ลักขโมยก็ได้ยักยอกก็ได้ ปล้นก็ได้ได้ทุกอย่างด้วยอำนาจของอกุศลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่หลากหลายมากเป็นธรรมะฝ่ายดีก็มีเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีก็มีแต่ให้รู้ว่าทั้งหมดไม่ใช่เราเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปดีใจเป็นอะไรคะจิตหรือเจตสิกเจตสิกค่ะดีใจเมื่อไหร่คะเมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจได้ยินเสียงคนที่เราเป็นมิตรสหายรักใคร่มาหาขณะนั้นรู้สึกยังไงคะแค่เสียงก็ดีใจใช่ไหมคะแค่เพียงได้ยินเสียงยังดีใจเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้เสียงเป็นจิตแต่สภาพที่ดีใจชอบใจในเสียงนั้นเป็นเจตสิกพอที่จะเริ่มเห็นความหลากหลายของเจตสิกว่าต่างกันถึง52ประเภทวันนี้ก็ได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยได้ยินแต่ชื่อนะคะไกลแสนไกลไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อเมื่อไหร่ได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจแต่ละคำก็เห็นพระคุณแล้วก็เริ่มรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากกว่านี้อีกไหมคะพระคุณและพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นการที่จะได้รู้จักพระองค์เพิ่มขึ้นมีหนทางเดียวค่ะฟังพระธรรมให้เข้าใจฟังเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่รู้ว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนใครจะมาพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้อย่างละเอียดว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะสืบต่อกันจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะพร้อมเจตสิกหลายเจตสิกแต่จิตหนึ่งนะคะแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทและจิตหนึ่งนั้นดับไปการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับและตื่นอีกทุกวันนี้นะคะคือการเกิดดับสืบต่อของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะนานนับไม่ได้เลยค่ะย้อนไปตั้งแสนโกรธกับแต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่ต้องนับกันแล้วต่อไปจะมีอายุอีกนานเท่าไหร่คะนับไม่ได้จนกว่าจะหมดกิเลสปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็รู้จักธรรมะซึ่งไม่ต้องอาศัยชื่อต่างๆได้เพราะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วขณะใดก็ตามที่รู้สึกเป็นสุขมีจริงไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะต่อไปจะมีชื่อแล้วค่ะถ้าอยากรู้ชื่อเหมือนคนเกิดมาเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่รู้ใครแต่มีชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงใครเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เหมือนกัน52ประเภทเนี่ยจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนก็ต้องมีชื่อสำหรับเจตสิกแต่ละเพศด้วย
3: เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของชาติหน้านะคะก็เลยมีอีกคำถามนึงค่ะว่าแปลว่านรกสวรรค์มีจริงใช่ไหมคะ
0: ทุกคำค่ะควรที่จะต้องพิจารณาในเหตุผลนะคะนรกคืออะไรสวรรค์คืออะไรก่อนถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าที่เราถามเนี่ยเราจะเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะลองคิดก็ได้ค่ะเวลานี้โลกนี้ไม่ใช่โลกนรกแน่ไม่ใช่สวรรค์แน่และนรกสวรรค์จะมีจริงไหมลองคิดค่ะต้องมีเหตุผลและเป็นคนตรงก่อนจะเกิดในโลกนี้นะคะใครรู้บ้างว่าจะมาสู่โลกนี้ใครรู้บ้างว่าโลกนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะเหตุมีผลจึงมีเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยค่ะตามที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าดีก็มีชั่วก็มีเพราะฉะนั้นเหตุดีย่อมให้ผลดีแน่นอนแล้วก็เหตุชั่วก็ย่อมให้ผลชั่วแต่เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะทำให้เรามั่นคงได้ก็ต้องรู้ว่าผลของเหตุคืออะไรและเหตุคืออะไรโกรธดีไหมคะทำร้ายตนเองยังไม่พอยังทำร้ายคนอื่นด้วยกายนะคะเริ่มเบียดเบียนคนอื่นถ้ ถ้าไม่เบียดเบียนด้วยกายก็เบียดเบียนด้วยวาจาตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งรุนแรงจนกระทั่งบางคนนะคะเขาบอกว่าไม่ลืมจนตายแค่คำพูดเนี่ยค่ะไม่ลืมจนตายหมายความว่าคำพูดนั้นทำร้ายคนที่ได้รับเสียงนั้นได้รับคำนั้นและก่อนที่จะถึงคนนั้นน่ะผู้พูดต้องโกรธอย่างมากขนาดไหนคะถึงจะมีคำอย่างนั้นได้และบางทีก็ไม่ได้คิดได้ฝันเลยว่าจะใช้คำนั้นแต่ก็พูดคำนั้นแล้วเพราะความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเหตุอย่างนี้มีผลจะมีไหมคะแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะฉะนั้นควรที่จะได้คิดตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเลือกเกิดได้ไหมคะเอ๊ะจะเกิดที่ไหนดีไปที่โน่นดีที่นี่ดีประเทศนั้นประเทศนี้ดีได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแต่เกิดแล้วนะคะโดยเหตุที่ดีหรือเหตุที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องต่างกับนกต่างกับปลาต่างกับสุนัขเพราะว่าสามารถที่จะมีความรู้ความคิดความเข้าใจเสียงต่างๆเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าสุนัขก็ได้ยินเสียงได้เห็นแต่ไม่สามารถที่จะมีการคิดการรู้สิ่งที่ปรากฏได้มากเท่ามนุษย์เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติภูมิหมายความว่าเป็นทางไปที่ดีของเหตุที่ดีที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยชัดเจนนะคะที่มาสู่โลกมนุษย์เป็นทางไปที่ดีของเหตุที่ดีที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเหตุที่ดีที่ได้กระทำแล้วถ้าเป็นผลของเหตุนี้จริงๆไปสู่ทางที่ดีซึ่งเหตุในขณะนี้ได้ทำแล้วเราจึงมาสู่โลกนี้ด้วยการกระทำหนึ่งกรรมคือการกระทำที่ได้กระทำแล้วซึ่งเป็นการกระทำที่ดีไม่เบียดเบียนใครเลยเป็นประโยชน์กับตนเองและคนอื่นเพราะฉะนั้นผลของกรรมนี้ก็คือขณะแรกของชาตินี้เกิดแล้วเลิกไม่ได้จะเกิดกับพ่อแม่ไหนญาติพี่น้องไหนวงศาคณาญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะเลือกไม่ได้จะคบใครคนพาลก็มีบัณฑิตก็มีจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ทั้งหมดให้ทราบว่าเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทุกคำจะนำไปสู่ความเห็นถูกเข้าใจถูกว่ามีสิ่งที่มีจริงๆชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อจนกระทั่งสนิทไม่รู้เลยว่าขณะนี้อะไรเกิดอะไรดับแต่ทุกอย่างที่มีขณะนี้ค่ะเกิดแน่นอนแล้วก็ดับแน่นอนเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดมาเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมกุศลแปลว่าดีงามเพราะฉะนั้นกรรมที่ดีงามกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ตามควรแก่กรรมจึงมีมนุษย์มากมายรูปร่างหน้าตาต่างๆประเทศต่างๆฐานะต่างๆเพื่อนฝูงต่างๆแต่ว่ากำลังอยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะยังไม่ออกมาสู่โลกนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าขณะไหนเวลาไหนถึงเวลาที่จะมีตามีหูมีอะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อคลอดแล้วมีโลกนี้ปรากฏแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแม้เห็นก็เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แม้ได้ยินก็เพียงได้ยินเสียงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจำเสียงที่ต่างๆกันหลากหลายจนกระทั่งมีความหมายตามเสียงนั้นๆได้ว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรค่อยๆเจริญค่อยๆเติบโตกรรมที่ได้กระทำมาแล้วยังไม่ปรากฏชัดเพราะว่าความเป็นเด็กเล็กๆนี่ค่ะเหมือนกันหมดเลยพอเกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรจนกระทั่งค่อยๆมีประสบการณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจค่อยๆโตขึ้นจนกระทั่งเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังไม่พอค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันเด็กกี่คนนิสัยต่างกันเพราะแต่ละหนึ่งสะสมมาในชาติก่อนๆที่สืบต่อมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็เป็นแต่ละคนซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นผลของกรรมคือขณะแรกที่เกิดเลือกไม่ได้ตามกรรมและเมื่อมีการเกิดแล้วนะคะสู่โลกนี้เห็นก็เลือกไม่ได้อีกว่าจะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่น่าพอใจดอกไม้สวยๆหรือว่าสิ่งที่สกปรกไม่น่าดูเลยก็ได้นอนหลับดีๆได้ยินเสียงดังสนั่นเลือกได้ไหมคะไม่ได้แสดงเห็นว่า ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเพราะไม่มีใครแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุที่สมควรเพราะฉะนั้นผลของกรรมตั้งแต่เกิดจนตายคือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย5ทางเนี่ยค่ะให้รู้ว่าเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกุศลก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแม้แต่เสียงเป็นผลของกุศลก็ได้ยินเสียงที่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลเสียงก็ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยค่ะตลอดชีวิตแต่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายนอกจากนั้นไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นกิเลสที่มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏอยากเห็นอยากได้ยินไม่มีใครอยากตาบอดไม่มีใครอยากหูหนวกแต่เป็นกิเลสที่นำมาซึ่งกรรมนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเหตุใหม่เกิดแล้วมีแล้วเพราะฉะนั้นผลก็ต้องเกิดต่อไปอีกถ้าย้อนกลับไปในแสนโกฏกับที่เกิดมาเป็นใครต่อใครจนกระทั่งมาถึงขณะนี้นะคะเราไม่รู้ใจของเราเลยจนกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ได้สะสมอะไรมามากสะสมความโกรธความขุ่นใจมามากเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ขุ่นใจละเดือดร้อนใจละไม่พอใจละคนอื่นเขาก็ดูไม่เดือดร้อนนะคะเขาก็นั่งเฉยๆแต่คนนี้ทำไมหงุดหงิดเดือดร้อนโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีอยู่คนเดียวเดือดร้อนมากมายเพราะต่างคนก็ต่างใจต่างคนก็เป็นแต่ละหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะผลของกรรมนะคะหนึ่งเกิด2เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมถึงแม้นอนหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกแต่กรรมก็ยังไม่ให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้พร้อมที่ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็เป็นคนนี้ต่อไปแต่ความจริงนะคะไม่มีคนแต่มีธรรมะซึ่งใหม่หมดเลยทุกขณะเกิดและดับไปสืบต่อกันเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจเรื่องเหตุและผลเมื่อเหตุมีผลต้องมีความเจ็บดีไหมคะมีใครพอใจบ้างมีตั้งแต่นิดเดียวจนกระทั่งปวดเจ็บถูกไฟลวกและไฟไหม้เคยได้ข่าวไหมคะเป็นไปได้ยังไงใครทำให้แต่ว่าถ้าผลของกรรมนะคะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีโลกอื่นไม่ใช่แต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวโลกอื่นต้องต่างกับโลกนี้เพราะว่าโลกนี้คละกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ว่าโลกอื่นนะคะผลของกรรมมีกำลังมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นทุกข์มากไม่ใช่เป็นอย่างโลกนี้และถ้าเป็นผลของกุศลกรรมอย่างดีประณีตโลกอื่นก็เป็นสุขมากไม่ใช่เป็นเพียงสุขอย่างโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี่ก็เป็นกลางกลางนะคะแต่ว่าเป็นสุขติภูมิเป็นภูมิที่ไม่ใช่อบายภูมิภูมิที่ไม่เจริญได้แก่ภูมิของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกฟังแล้วเชื่อไหมไม่เห็นแต่เหตุมีไหมเป็นอย่างนั้นได้ไหมเพราะเหตุว่าแม้เจ็บเล็กน้อยในโลกนี้ยังมีได้และเจ็บมากมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกในโลกนี้ก็ยังมีได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่หนักมากแรงมากที่จะเป็นอย่างนั้นนานๆในอีกโลกหนึ่งซึ่งก็มีผู้ที่อยู่ในโลกนั้นเพราะได้กระทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นมาเหมือนผู้ที่อยู่ในโลกนี้นะคะก็ได้กระทำกรรมทั้งดีทั้งชั่วถึงเวลาที่กุศลกรรมจะให้ผลเมื่อไหร่ก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นไม่เกินกว่านี้เลยไม่ว่าโลกไหนเพราะฉะนั้นสวรรค์นะคะก็เป็นผลของกุศลซึ่งประณีตและก็มากกว่าโลกนี้เป็นไปได้ไหมคะในเมื่อเหตุมีวันหนึ่งถ้าอยู่ที่นั่นนะคะก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโลกอื่นมีไหมเนี่ยอย่างมนุษย์อย่างนรกเนี่ยจะมีไหมแต่พออยู่ที่โลกนั้นก็ไม่สงสัยในโลกนั้นแต่ก็สงสัยในโลกอื่นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโลกอื่นเพราะฉะนั้นนะคะนรกมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อไปสู่นรกสวรรค์มีจริงเมื่อไรไปสู่สวรรค์ก็หายสงสัยแต่เมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีค่ะ
2: ซึ่งการเกิดในสวรรค์นะครับเป็นผลของกุศลกรรมเป็นผลของความดีรวมไปถึงการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนะครับก็เป็นผลของความดีแต่ถ้าเกิดในอบายภูมินะครับเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะครับเป็นผลของอกุศลกรรมในสมัยพุทธกาลนะครับมีครอบครัวหนึ่งครับมีคนอาศัยอยู่4คน1พ่อ2แม่3ลูกชาย4ลูกสะใภ้ผู้เป็นพ่อครับเป็นพ่อค้าขายข้าวก็มีความโลภอยากได้กำไรมากๆก็เอาข้าวปนกับดินแดงเพื่อให้มีน้ำหนักที่มีมากส่วนลูกชายครับก็มีมิตรสหายมากเวลาที่มิตรสหายมาบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่ก็โกรธพ่อโกรธแม่ใช้เชือก2เส้นครับตีฟาดไปที่ศีรษะของผู้ที่เป็นแม่ส่วนลูกสะใภ้ขโมยอาหารที่เตรียมไว้ให้กับคนในครอบครัวกินก่อนเพื่อนพอคนในครอบครัวถามว่าเนื้อที่เตรียมไว้จะทำเป็นอาหารนั้นเธอกินไปหรือเปล่าก็บอกว่าโกหกว่าไม่ได้กินถ้ากินจริงๆขอให้ได้เกิดชาติใดก็ตามในทุกภพทุกชาติขอให้ได้กินเนื้อแผ่นหลังของตัวเองผู้ที่เป็นแม่นี่นะครับก็เวลาที่มีคนมาขอสิ่งของก็จะบอกว่าไม่มีซ่อนไว้บอกว่าไม่มีใครมารบเร้าอย่างไรก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือก็บอกว่าไม่มีก็แสดงถึงว่าทำอกุศลกรรมนะครับด้วยการโกหกด้วยการพูดไม่จริง4คนนี้ครับชาติถัดไปเกิดเป็นเปรตเป็นผลของอกุศลกรรมผู้ที่เป็นพ่อเกิดเป็นเปรตนี่นะครับได้รับความทุกข์ทรมานด้วยการกอบเอาพวกแกลบที่เต็มไปด้วยถ่านเต็มด้วยไฟนี่ครับรดราดมาที่ตัวเองได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากส่วนผู้ที่เป็นลูกชายนะครับที่ใช้แส้ใช้เชือก2เส้นฟาดไปที่ศีรษะของผู้ที่เป็นมารดานี่นะครับเกิดเป็นเปรตแล้วก็ใช้ค้อนเหล็กทุบศีรษะของตัวเองได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสส่วนผู้ที่เป็นลูกสะใภ้ครับก็มีเล็บยาวเกิดขึ้นครับใช้เล็บเฉือนเนื้อที่อยู่ข้างหลังมาบริโภคได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากส่วนผู้ที่เป็นมารดาครับที่โกหกว่าของไม่มีก็เวลาที่มีอาหารเกิดขึ้นก็สิ่งนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยคูดเต็มไปด้วยหมูหนอนแล้วก็กินสิ่งนั้นด้วยความทุกข์ความทรมานนี่คือตัวอย่างนะครับของคนที่กระทำไม่ดีแล้วก็ได้รับผลของกรรมที่ไม่ดีครับ
0: ถ้ามีความเข้าใจและเป็นผู้ตรงในเรื่องเหตุกับผลนะคะก็จะรู้ได้ค่ะถึงหนทางที่เราจะไปสู่เพราะว่าขณะนี้ทุกคนก็กำลังก้าวไปแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนจะไปทางที่ไปสู่นรกหรือว่าไปสู่สวรรค์หรือว่ามาสู่โลกนี้เพราะว่าถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความจริงให้เราเห็นถูกต้องก็ไม่มีใครสามารถที่จะค่อยๆละอกุศลเพราะเห็นโทษต่อให้ใครจะมาบังคับสักเท่าไหร่ก็บังคับใจไม่ได้ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆปัญญานำไปในกิจทางปวงซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกต้องซึ่งจะไม่นำทุกโทษไปมาให้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคนก็เริ่มที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเป็นอนัตตาแม้ว่าใครอยากจะเกิดบนสวรรค์หรืออยากจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงใดๆก็ตามทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับคุณความดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการทุจริตแต่ก็เลิกไม่ได้สำหรับผู้ที่สะสมมามากจนกว่าจะมีความเข้าใจถูกในเหตุและผลตามความเป็นจริงกุศลกรรมนำมาสู่โลกนี้นะคะพร้อมทั้งกิเลสที่ได้สะสมมาด้วยเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เมื่อมีความเข้าใจขึ้นกิเลสก็จะค่อยๆลดไปทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะดับได้แต่ต้องเป็นผู้ที่อดทนค่ะขันติบารมีวิริยะบารมีรู้ว่าพระธรรมลึกซึ้งและยากแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ไม่เหลือวิสัยสำหรับเหตุที่จะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย
5: พี่อยากจะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าสวดมนต์แบบเราไม่ได้รู้ความหมายทุกประโยคแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะนกแก้วได้ยินเสียงไหมนกขุนทองได้ยินเสียงก็พูดได้แต่ไม่รู้ความหมายไม่ใช่พุทธประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนพูดคำที่เขาไม่เข้าใจอ
5: ย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจในบทสวดก่อนที่จะเริ่มสวดใช่ไหมคะ
0: ค่ะทุกคำเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ได้พิจารณาไตรตรองทุกคำเว้นไม่ได้เลยค่ะอิติปิโสภควาแปลว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีข้อความต่อไปครับท่านอาจารย์ครับทรงเป็นพระอรหันต์เป็นต้นครับ
0: เคยพูดไหมคะ
5: เคย
0: แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะจะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักเพราะเหตุว่าทุกคำสามารถเข้าใจได้แม้เพราะเหตุนี้เหตุอะไรเห็นไหมคะต้องคิดละอยู่ดีๆก็พูดว่าเพราะเหตุนี้แต่ไม่รู้ว่าเหตุอะไรแต่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจแล้วแม้เพราะเหตุนี้รู้เลยที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเป็นธรรมะคือมีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดับไปจริงๆเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็เห็นถูกต้องว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อเข้าใจจริงๆแม้เพราะเหตุนี้ที่ทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจความหมายว่าเพราะเหตุนี้พอพูดเรื่องกรรมไม่ใช่เราใช่ไหมคะรูปทำกรรมได้ไหมรูปคิดร้ายกับใครได้ไหมไม่ได้เลยเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้หลากหลายคือเป็นจิตและเจตสิกด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็รู้ว่าเจตสิกที่มากถึง52ประเภทเนี่ยมีเจตสิกหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่จงใจมีไหมคะวันนี้จะกระทำอะไรนั่นคือเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะจะรู้หรือไม่รู้เจตนาเจตสิกก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นเป็นไปตามเจตนานั้นๆพร้อมทั้งเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันถ้าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นชอบสิ่งนั้นเป็นโลภะเจตสิกที่ติดข้องเจตนาที่เกิดร่วมด้วยชอบมากหรือไม่มากก็ตามแต่มีความจงใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะได้มาจะขอหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีความต้องการมากน้อยสักเท่าไหร่อาหารมีตั้งหลายอย่างบนโต๊ะจงใจเจตนาเอื้อมไปที่จะตักมากหรือน้อยตามเจตนาทุกอย่างไม่พ้นจากเจตนาเจตสิกเลยค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยนะคะมีหลายระดับตั้งแต่กิเลสซึ่งละเอียดมากไม่รู้เลยเช่นขณะที่นอนหลับสนิทเหมือนกันหมดเลยไหมคะคนที่หลับสนิททุกคนไม่คิดไม่เห็นไม่ได้ยินแต่พอตื่นขึ้นเพียงแค่เห็นต่างกันไปหมดเลยแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบก็เพราะการสะสมของธรรมะซึ่งเจตนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะค่ะถ้าขณะนี้ที่กำลังเห็นเหมือนไม่มีเจตนาใช่ไหมคะเกิดแล้วเห็นแล้วแต่เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นมีกิจหน้าที่ขวนขวายกระทำกิจกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมสหะคือเกิดร่วมกันคือจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันขณะนั้นให้กระทำกิจของตนเนี่ยค่ะหนึ่งขณะจิตการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้เห็นความไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่เป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มากขึ้นก็รู้ดีรู้ชั่วเพิ่มขึ้นและปัญญาก็จะนำไปในกิจทั้งปวงในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วยโลกจะร่มเย็นเป็นสุขไหมคะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งหลากหลายมากแล้วแต่ว่ามีอะไรที่สะสมมาเท่าไหร่ก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เจตนาแล้วแต่เจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันซึ่งต่างทำหน้าที่ต่างๆในขณะนั้น
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนหรือจะทำยังไงดีถึงจะเหมาะสมนะ
0: ไม่เข้าใจธรรมะจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ใครจะไปปฏิบัติธรรมะโดยไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรถูกต้องไหมคะค่ะ ข้าใจธรรมะก่อนนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมคำนี้ไม่ได้เลยขอถามว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายไหมค่ะไม่เข้าใจแล้วจะปฏิบัติได้ไหมไม่เปลี่ยนคำพูดนะคะ

0: ไม่ใช่หมายความว่าให้เพียงฟังเข้าใจแต่สามารถที่จะรู้จริงประจักษ์แจ้งจริงๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องว่าธรรมะเป็นเราไม่เข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะเราเห็นเราคิดเราสุขเราทุกข์เราเกิดเราตายเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ความจริงธรรมะต่างหากเกิดธรรมะต่างหากเป็นสุขธรรมะต่างหากเป็นทุกข์สุขเป็นธรรมะทุกข์เป็นธรรมะไม่เว้นเลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะจะปฏิบัติธรรมะได้ยังไงเพราะไม่รู้จักความหมายของคำว่าปฏิบัติพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงตามลำดับปัญญาที่จะเกิดก็ต้องเกิดตามลำดับถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยใครจะรู้ไม่มีใครรู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเท่าไหร่รู้เท่านั้นฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็ยังคงเป็นปริยัติซึ่งคนไทยใช้คำสั้นๆว่าปริยัติหมายความว่ารอบรู้ไม่ใช่เพียงฟังไม่ใช่เพียงได้ยินแต่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ลึกซึ้งทุกคำแล้วแต่ละคำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รอบรู้ในคำหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะรอบรู้ในคำอื่นๆต่อไปแต่ถ้ามีความรอบรู้ในคำว่าธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะมีเท่าไรธรรมะมีกี่ประเภทเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเข้าใจธรรมะจนกระทั่งมีความรอบรู้จริงๆใช้คำว่าสัจจญาณเป็นความมั่นคงของความเข้าใจซึ่งไม่เปลี่ยนนำไปสู่จากปริยัตินะคะคือปฏิปฏิภาษาไทยก็เรียกสั้นๆอีกว่าปฏิบัติแต่ปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงถ้าเป็นภาษาไทยตามรูปศัพท์ถึงเฉพาะถ้าไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเลยอะไรถึงถึงอะไรเฉพาะแต่พอฟังเข้าใจว่าธรรมะไงล่ะขณะนี้เป็นธรรมะและก็ทรงแสดงไว้ว่าธรรมะขณะนี้เกิดดับแต่ว่าเพียงฟังยังไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ผู้ที่ได้ประจักษ์การเกิดดับฟังแล้วเป็นสาวกเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ต่างรู้ความจริงตามที่ได้ทรงแสดงเมื่อทรงแสดงแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจในความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปทำอะไรแม้แต่เข้าใจเดี๋ยวนี้เกิดแล้วใครไปทำให้เกิดแต่พอฟังแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วกระดับและความไม่เข้าใจก็เกิดต่อเพราะเหตุว่าเข้าใจเพียงนิดเดียวแล้วก็เพียงบางอย่างแต่ยังมีอีกตั้งหลายอย่างชีวิตทั้งวันตั้งแต่เกิดมาไม่ได้เข้าใจขณะไหนว่าเป็นธรรมะเลยแต่เมื่อศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นรอบรู้ขึ้นธรรมะเป็นอนัตตาย่อมมีธรรมะที่เกิดขึ้นถึงเฉพาะด้วยความเห็นถูกความเข้าใจผูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จึงเป็นปฏิปัตติเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดพร้อมปัญญาเพราะได้เข้าใจจากการฟังมั่นคงจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยนั่นคือความหมายของปฏิปัตติคือปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วไม่ไปไหนเพราะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปทำไมไปไหนไปแล้วก็ไม่รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆมิฉะนั้นแล้วพระธรรมอันตรธานและก็ลบเลือนเพราะเข้าใจผิดถ้าคำสอนใดไม่ตรงกับความจริงไม่ใช่พระพุทธพจน์และคำสอนนั้นๆ นะคะย่อมทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะอุปมาเหมือนกลองใบหนึ่งนะคะก็ขอเชิญคุณคำปัน
1: พระสัมมาสัมพุทธทรงแสดงถึงความค่อยๆลบเลือนเสื่อมสูญไปของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นสาวกถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดโดยรอบครอบจริงๆนะครับก็เป็นเหตุให้พระธรรมอันตรธานก็เปรียบเหมือนกับกลองของกษัตริย์จำพวกหนึ่งนะครับก็คือกลองอานกะนะครับบางครั้งก็จะเรียกว่าตะโพนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกลองใหญ่เวลาที่ตะโพนอานกะนี่นะครับเกิดความชำรุดก็จะมีการเอาลิ่มสลักมาเพื่อที่จะประกอบให้โครงแข็งแรง

0: ขึ้นนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วนะครับโครงเก่านั้นหายไปหายไปหมดเลยนะครับเหลือแต่โครงลิ่มที่ตอกเข้าไปใหม่นะครับก็เปรียบเสมือนกับพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงก็ค่อยๆลบเลือนไปเมื่อไม่มีผู้ศึกษาไม่มีผู้ฟังด้วยความละเอียดรอบคอบจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเมื่อไม่เข้าใจคำสอนก็เหมือนกับกลองที่ชำรุดเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาคำสอนอื่นมาใส่แทนคำสอนเก่าในที่สุดก็คำสอนเก่าก็ลบเลือนอันตรธานไปไม่เหลือเลยคือหมายความว่าถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะก็จะคิดเองพูดเองแต่ไม่ใช่คำที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจผิดสอนผิดทำผิดมีมิจฉามรรคหนทางผิดเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับสัมมามรรคมีองค์8ซึ่งทรงแสดงไว้เพื่ออนุเคราะห์ไม่ให้มีความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ถูกคือถูกผิดคือผิด
2: จะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์คำว่าบุญนะคะเพราะตอนนี้ก็ฮิตกันมากในเรื่องที่จะไปทำบุญ9วัดอะไรอย่างเงี้ยเรียนถาม
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นบุญหรือเปล่าคะก็เป็นบุญที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่คำว่าไปทำบุญรู้จักบุญหรือเปล่าไปทำอะไรที่วัด9วัดที่จะเรียกว่าเป็นบุญคำแรกก็คือไหว้พระไหว้ใครไหว้พระพุทธรูปรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าไหว้พระพุทธรูปแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องตรงเพราะฉะนั้นกลองใบนั้นก็ใกล้ที่จะอันตรธานเพราะมีสิ่งอื่นไปปะแทนคำจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคะต้องตั้งต้นตั้งแต่ต้นบุญมีจริงเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกก็ได้แต่เมื่อเข้าใจถูกต้องว่าจิตเท่านั้นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ไม่รักไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์แต่กำลังเป็นใหญ่ในการเห็นในการได้ยินขณะนี้เป็นจิตแต่เจตสิกก็เป็นสภาพนามธรรมรู้สิ่งเดียวกับจิตแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีกิจของตนเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีเกิดกับจิตใดจิตนั้นดีเพราะฉะนั้นบุญก็ทั้งจิตและเจตสิกแต่สภาพที่เป็นบุญจริงๆนะคะที่เป็นสภาพที่ดีงามก็คือเจตสิกฝ่ายดีเพราะฉะนั้นจะมีคำหลายคำที่แสดงความละเอียดเช่นสำหรับจิตเนี่ยค่ะจะใช้คำว่าปันดระหมายความว่าไม่กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเลยทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่กล่าวถึงเจตสิกเพราะฉะนั้นเป็นธาตุรู้เท่านั้นไม่ดีไม่ชั่วอกุศลและจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นปันดระกุศลและจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นปันดระจิตของพระอรหันต์ก็เป็นปันดระจิตของคนที่เกิดในอบายภูมิก็เป็นปันดระจิตเห็นก็เป็นปันดระคือกล่าวเฉพาะจิตล้วนๆเป็นปันดระแต่เวลาที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเจตสิกฝ่ายดีจิตย่อมดีด้วยเป็นกุศลจิตพระแทนที่จะกล่าวถึงเจตสิกฝ่ายดีสิบ9ประเภทหรือมากกว่านั้นก็กล่าวถึงจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานว่าเป็นจิตที่ดีคือประกอบด้วยเจตสิกที่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะถ้าจะกล่าวว่าบุญเป็นอะไรโดยตรงเป็นเจตสิกฝ่ายดีใช้คำว่าโสภณะเจตสิกซึ่งค่อยๆฟังไปทีละเจตสิกก็ได้หรือจะรู้จำนวนรวมก็ได้เช่นอโลภะไม่ติดข้องดีไหมคะไม่หวั่นไหวถ้าไม่ติดข้องไม่ว่าจะเป็นลาภหรือเสื่อมลาภไม่ว่าจะเป็นยศหรือเสื่อมยศชั่วคราวนะคะไม่ใช่ของใครแล้วแต่อะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลของบุญระดับไหนก็ไม่มีใครไปยับยั้งผลของบุญระดับนั้นได้ถ้าจะเป็นผลของบุญเพียงเล็กน้อยก็มาจากเหตุเล็กน้อยถ้าเป็นผลของบุญใหญ่ก็นำมาซึ่งผลใหญ่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปมีใครบ้างคะที่จะครอบครองอาณาจักรอาณาเขตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้คำฟ้าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะอโลภะ ไม่ติดข้องเป็นบุญหรือเปล่าคะไม่ติดข้องอโทสะไม่โกรธค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโสภณะเจตสิกฝ่ายดีงามเมื่อเกิดกับจิตจิตนั้นก็เป็นเจตสิกที่ดีงามเราก็ใช้คำว่ากุศลจิตก็ได้นะคะแต่ก็มีจิตที่ดีงามอื่นด้วยซึ่งไม่ใช่กุศลจิตแม้จิตเพียงจิตประเภทเดียวยังหลากหลายมากมายอย่างนี้นะคะเริ่มเข้าใจขึ้นในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไปวัดกราบอะไรค่ะกราบพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่มีทางเลยค่ะก็กราบพระพุทธรูปแล้วขอด้วยนะคะไม่ใช่กราบเปล่าใช่ไหมคะขอแล้วได้ไหมใครให้ได้ไหมคะทั้งหมดต้องเป็นเหตุและผลค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ต้องไปวัดบุญเกิดได้ไหมคะถ้าเข้าใจการฟังพระธรรมกับการไปวัดแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยจะไปไหนต้องเป็นผู้ตรงนะคะไปทำไมไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าไปเพราะจะได้บุญมาแล้วค่ะต้องการบุญอยากได้บุญเพราะไม่รู้ว่าบุญคืออะไรไม่ใช่เราเลยค่ะแต่เป็นความติดข้องโลภะติดข้องในทุกอย่างเห็นอะไรก็ชอบได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นเกิดมาติดข้องนะคะเพราะไม่รู้สิ่งเดียวที่โลภะติดข้องไม่ได้เลยนะคะโลกุตระธรรมอีกแสนไกลเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่เกิดไม่มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งเป็นนิพพานเป็นธรรมะที่ดับกิเลสก็อีกไกลค่ะเพราะเหตุว่าต้องรู้จักกิเลสก่อนเพราะว่าถ้าไม่รู้จักกิเลสก็ดับกิเลสไม่ได้
3: ชีพเพื่อชาติแม้ข้อความที่เราได้ยินและนึกคิดกันแบบทั่วๆไปแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะก็จะมีความคิดความเข้าใจไปในทางความหมายทางธรรมะที่ลึกซึ้งเช่นข้อความว่าพลีชีพเพื่อชาติจะมีความหมายอย่างไรในทางธรรมะจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ27กรกฎาคม2557
4: กลับเรียนท่านอาจารย์สำหรับข้อความที่เราเคยได้ยินบ่อยว่าพลีชีพเพื่อชาติค่ะ
1: การศึกษาธรรมะก็เพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะว่าภาษาไทยเราจะใช้คำซึ่งเราพูดตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้าใจต่อๆกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะไม่เข้าถึงความลึกซึ้งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แต่ละคำที่ใช้ในภาษาบาลีแล้วก็คนไทยก็ใช้ต่อๆกันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงของแต่ละคำอย่างที่พลีชีพเพื่อชาติพลีเนี่ยคือสละแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจคำว่าชีพเพราะฉะนั้นจะสละอะไรชีวะหรือชีพในภาษาไทยก็คือชีวิตความเป็นอยู่เกิดแล้วไม่ใช่เกิดเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นเย็นเป็นร้อนแต่เกิดธาตุรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นรู้ก็จะต้องรู้สืบต่อไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อนามธาตุหรือธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นชีวิตก็จะต้องเป็นไปชาติการที่เกิดแล้วก็ต้องเป็นไปแล้วแต่ว่าขณะที่เป็นไปนั้นจะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างก็แล้วแต่นี่คือความหมายเดิมแต่ว่าความหมายไม่ได้ศึกษาก็เหมือนกับว่าเรามีชีวิตอยู่แต่เราจะอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นมีคำว่าพลีชีพเพื่อชาติเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์นะคะว่าเราจะมีชีวิตยังไงเพราะเหตุว่าชาติต้องหมายความถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะซึ่งเกิดแล้วเป็นชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเป็นคนเป็นหลายหลายคนรวมกันภาษาหนึ่งก็ใช้คำว่านั่นคือชาติและแต่ว่าจะเป็นชาติอะไรอยู่ที่ไหนเชื้อชาติไหนถึงจะอยู่ประเทศอื่นแต่เชื้อชาติเดิมคืออย่างไรนั่นคือที่เราเข้าใจกันแต่ก็ต้องหมายความว่าต้องมีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเป็นไป รวมกันเป็นประเทศอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่คนเดียวก็เรียกประเทศชาติเป็นถิ่นกำเนิดของคนที่อยู่รวมกันถ้าจะพิจารณาให้ตรงตามความเป็นจริงสละชีวิตคิดดูนะคะพลีชีพสละชีวิตเพื่อชาติไหนและค่าชาติใครที่ไหนถ้าเข้าใจตามตรงก็คือว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดแล้วก็มีชีวิตที่ต่างคนก็ต่างเป็นไปตามกรรมถูกต้องไหมคะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นชาติก็ต่างกันไปเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคนในชาติที่รวมกันเป็นชาติแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่ดีเกิดขึ้นเป็นไปก็จะไม่มีความเดือดร้อนไม่มีปัญหาใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ทุกคนก็รู้ว่าอกุศลเพราะไม่รู้เป็นปัจจัยให้มีความติดข้องมีความต้องการมีการเป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาในแสนโกรธกับต่างๆกันโลภมากโลภน้อยโกรธมากโกรธน้อยสำคัญตนสารพัดอย่างชีวิตประจำวันจริงๆไม่ต้องไปหาดูไม่ต้องไปแสวงหาเลยแต่ชีวิตตามความเป็นจริงที่แต่ละคนจะรู้ได้ก็คือชาติเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแต่ละขณะของแต่ละชิดของแต่ละชีวิตเป็นอย่างไรนี่คือความเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาให้ลึกซึ้งตั้งแต่อย่างหยาบสละชีพเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมที่จะให้ดำรงมั่นคงต่อไปซึ่งไม่มีทางจะเป็นไปได้ถ้าทุกคนเป็นคนเลวความไม่ดีทั้งหมดจะทำให้มีความมั่นคงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตามที่พูดกันต่อมาก็คือว่าเพื่อคุณความดีชาติถึงจะได้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ไม่ถูกเบียดเบียนทั้งด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมะที่เกิดขึ้นในแต่ละคนซึ่งเบียดเบียนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ถูกก็คือสละชีวิตซึ่งไม่รู้เต็มไปด้วยโลภะโทสะและอกุศลต่างๆนะฮะเพื่อชาติเพื่อความเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีถ้าเข้าใจอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เป็นประเทศชาติที่มีคุณความดีที่จะไม่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มั่นคงในการที่จะช่วยกันแล้วก็ทำให้ความเจริญเกิดขึ้นทั้งด้านของจิตใจและในด้านของเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมดาก็คือว่าถ้าพูดโดยไม่เข้าใจแล้วเราจะทำไมแล้วเราจะสละเมื่อไรแล้วเราจะสละแบบไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังมีชีวิตอยู่จะสละยังไงเพื่ออะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือว่าเมื่อรู้ถึงปรมัตถธรรมะที่แท้จริงของคำที่เราใช้เช่นสละชีพเพื่อชาติสละคือละสิ่งที่ไม่ดีเพื่อชีวิตที่ถูกต้องเพื่อชาติที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจแล้วทุกชีวิตก็จะเจริญขึ้นในทางฝ่ายดีเพราะเข้าใจนะคะบอกสละชีพเดี๋ยวนี้มีชีพกำลังเป็นชีวิตสละอะไรสละได้ไหมเพราะเหตุว่าสภาพของธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วดับไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตเจตสิกต่อไปเกิดขึ้นเป็นอะไรถ้าเป็นความไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆก็เต็มไปด้วยอกุศลทั้งหลายซึ่งจะทำให้แต่ละคนอ่อนแอในทางฝ่ายธรรมะที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมีความอาจหาญกล้าหาญในการที่จะทำความดีในการที่จะให้ชาติความเป็นไปเป็นไปในทางกุศลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสละชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปด้วยการไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะด้วยการศึกษาให้เข้าใจเพื่อถึงความดีเพื่อกุศลธรรมซึ่งเป็นชาติที่จะต้องเกิดดับสืบต่อดีกว่าที่จะให้เป็นอกุศลชาติซึ่งเกิดดับเป็นอกุศลตลอดไปกำลังสละหรือเปล่าสละความสะดวกสบายการเพลิดเพลินสิ่งอื่นที่คิดว่าสำคัญมากเพราะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือควรสละความไม่รู้ความไม่เข้าใจธรรมะซึ่งมีโอกาสทุกขณะที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังเมื่อมีปัจจัยนอกจากปัจจัยที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังแล้วก็เมื่อมีศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสลองคิดดูสิคะวันหนึ่งมีแต่เห็นและติดข้องและไม่รู้กับขณะที่สามารถที่จะเห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ประเสริฐที่สุดคือเกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเลยกับการที่สามารถมีโอกาสเพียงฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจขึ้นเพื่อที่จะเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงที่จะสละความไม่รู้และอกุศลทั้งหลายเมื่อเข้าใจธรรมะก็จะมีชีวิตที่เป็นไปในกุศลธรรมคือความถูกต้อง พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นกุศลถูกต้องแน่นอนถ้าเป็นอกุศลถูกต้องหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนไม่ว่าจะใช้คำใดไม่ว่ากุศลก็คือความถูกต้องถ้าเป็นอกุศลสิ่งนั้นต้องไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นสละสิ่งอื่นซึ่งเข้าใจว่าสำคัญทั้งหมดไม่ว่าความเพลิดเพลินหรือว่าเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นนะคะลาภยศสรรเสริญสุขเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งขณะใดก็ตามที่เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นความดีขั้นต้นซึ่งจะทำให้ดีต่อไปเพราะฉะนั้นสละความชั่วเพื่อกุศลนั่นเอง
5: สนทนาธรรมที่บ้านใบแก้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2558การสนทนาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะว่าการเป็นชาวพุทธจริงๆก็คือผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะนับถือพระองค์ได้ก็ต้องรู้ว่าพระองค์คือใครทรงตรัสรู้อะไรแล้วก็ทรงแสดงอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะมองข้ามไม่ได้เลยท่านอาจารย์ครับในช่วงแรกครับก็ตามที่อาจารย์ยงยุทธได้กล่าวเมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้จักแม้แต่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ขออนุโมทนาที่เป็นผู้ตรงสำคัญที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงเปลี่ยนไม่ได้ถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดรู้คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้เข้าใจคือเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะได้สนทนากันในเรื่องของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วก็แต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีการได้ยินได้ฟังคำนั้นบ้างคำนี้บ้างแต่ก็คงไม่ลืมเราเป็นใครลืมไม่ได้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครถ้าเราตั้งต้นถูกเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราไม่ต้องคิดเองเลยเพราะว่าคิดเองผิดหมดแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็จะได้เริ่มเข้าใจแม้แต่เพียงคำเดียวแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกแล้วก็รอบรู้ในคำนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะรู้คำนั้นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นคำว่าธรรมะถ้าได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ยินคำว่าธรรมะด้วยแต่จะเผินไม่ได้เลยค่ะว่าแต่ละคำคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้มีพระองค์เดียวในแสนโกฏจักรวาลแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกเพราะว่าแม้เทวดาและพรหมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เองในสิ่งต่างๆที่มีเมื่อรู้ว่ามีผู้ตรัสรู้คนในยุคนั้นค่ะมีโอกาสได้ไปเฝ้าได้กราบทูลถามและพระผู้มีพระภาคก็ตรัสให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีในขณะนั้นๆซึ่งขณะนี้ก็มีเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเป็นคำจริงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะก่อนฟังก็อาจจะมีการสนทนากันเรียกว่าสนทนาธรรมแต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นว่าแล้วธรรมะคืออะไรที่จะสนทนาแต่ว่าความละเอียดต้องรู้ว่าก่อนที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้แม้แต่ละคำนะคะว่าธรรมะคืออะไรเมื่อกี้นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครแต่จะรู้จักพระองค์ได้ก็ด้วยการได้ฟังคำของพระองค์จึงเริ่มที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้และทุกคำที่กล่าวถึงความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไร แต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนานมากค่ะที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องเริ่มตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะและเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดด้วยเพื่อให้เราเข้าใจความจริงและรู้จักความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกไปให้ฟังไปฟังไปแต่ว่าเป็นการสนทนาจะทำให้สามารถรู้ได้ว่าผู้ที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มด้วยคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละคนคงไม่ต้องถามกันแต่ท่านได้ยินคำถามเนี่ยตอบเองตามความคิดของตนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะคือค่อยๆเริ่มเป็นปัญญาของตัวเองที่จะเข้าใจจริงๆที่จะไม่คลอนแคลนและก็มีความเข้าใจที่มั่นคงธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมมีเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่จะทำให้เราเข้าใจแม้คำเดียวที่เราได้ยินตอนนี้รู้แน่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่อย่างนั้นเราจะมาพูดเรื่องสิ่งที่ไม่มีจริงก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นขณะนี้เมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคำตอบก็คือมีไม่พอค่ะแสดงว่าความเข้าใจของตนเองต้องมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงเห็นมีจริงนะคะเพราะอะไรคะจึงว่ามีจริงค่ะเพราะกำลังเห็นถึงไม่ได้ฟังเห็นก็มีจริงใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เห็นขณะนี้มีจริงถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมเห็นไหมคะต้องค่อยๆคิดถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นนะคะจะมีเห็นไหมคะกำลังนอนหลับสนิทมีเห็นไหมคะไม่มีตื่นขึ้นมีเห็นไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงในขณะนี้ที่กำลังเห็นจะกล่าวว่าไม่มีเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นใครอยากให้เห็นเกิดทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเป็นคนที่ตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีตาบอดจิตเห็นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เกิดมาก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะตั้งแต่เด็กจนโตก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้นะคะต้องไปหาต้องไปทำแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่มีในขณะนี้เข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจไปหาอะไรไปหาสิ่งที่ยังไม่มีแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะไม่ใช่ว่าให้รีบไปไหนเลยให้ไปถึงนิพพานให้ไปถึงสติปัฏฐานให้ไปถึงอริยสัจจะไม่ใช่เลยค่ะเพราะเหตุว่าทุกคำที่ได้ยินนะคะต้องเข้าใจแต่ละคำและเมื่อเข้าใจแต่ละคำแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งเราพูดทุกวันแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีปัจจัยคือตาไม่บอดเห็นก็เกิดขึ้นกำลังเห็นแล้วเห็นดับไปหมดไปหรือเปล่าคะหรือเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นดับไปหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับหมดไปโดยไม่มีใครรู้เลยในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นในขณะที่คิดไม่ใช่เห็นในขณะที่รู้สิ่งที่กำลังแข็งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดสืบต่อเร็ว มากแล้วก็สืบต่อทันทีไม่มีช่องว่างเลยทำให้ไม่รู้การเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาได้ยินคำว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาก็เข้าใจได้เลยไม่ใช่ไปนั่งท่องแล้วก็พูดคำนี้และพอเกิดป่วยไข้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับใครรู้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงแล้วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือฟังให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะอะไรอีกที่เป็นธรรมะนอกจากเห็นได้ยินก็เป็นธรรมะทั้งวันเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยหิวเป็นธรรมะหรือเปล่าโกรธค่ะสนุกไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนซึ่งหลงยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะไม่รู้ความจริงด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจว่าเราเกิดเราตายแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายก็มีสามอย่างขณิกะมรณะตายทุกขณะเห็นเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะไม่ชื่อว่าตายหรือเพราะเหตุว่าไม่กลับมาอีกมีการได้ยินแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยต่อจากเห็นเมื่อกี้นี่เองเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างในการเกิดดับสืบต่อเร็วมากถ้าไม่มีการฟังพระธรรมก็ยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดที่เห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเกิดและดับไปลักษณะที่เกิดดับเนี่ยน่าพอใจไหมคะไม่มีใครเลยแต่มีธรรมะที่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆยับยั้งไม่ได้หยุดไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ใครจะไม่ให้เห็นได้ไหมใครจะไม่ให้ได้ยินได้ไหมใครจะไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงแล้วก็ทรงจำแนกธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ธรรมะที่มีจริงเนี่ยลองคิดดูขณะนี้มีเห็นกี่เห็นคะเนี่ยนับถ้วนไหมคะมีเห็นกี่เห็นนับไม่ถ้วนคนเห็นและคนมีเท่าไหร่สัตว์เห็นตั้งแต่มดจนถึงช้างจนถึงงูแล้วก็โลกอื่นเทวโลกเทวดาเห็นพรหมเห็นเพราะฉะนั้นเห็นนับไม่ได้เลยนับไม่ถ้วนเลยแต่ทรงแสดงประเภทของธรรมะซึ่งเป็นประเภทเดียวกันว่าขณะที่เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเกิดในพรหมโลกมนุษย์โลกหรือที่ไหนก็ตามเห็นก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเริ่มเข้าใจธรรมะตรงๆแล้วค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าอะไรเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและจะกล่าวว่ามีเมื่อสิ่งนั้นเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแต่เมื่อสิ่งนั้นยังไม่เกิดจะบอกว่ามีในขณะนั้นไม่ได้เพราะไม่มีจนกว่าจะมีขณะนั้นมีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นโลกโลกะก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ว่าโลกไหนทั้งนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเข้าใจทีละคำแล้วก็เป็นปัญญาของตนเองและความเข้าใจนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็ลองคิดว่าจริงถึงที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะรู้จริงยิ่งกว่านี้ได้ว่าขณะนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังแตกดับเป็นขณิกะมรณะแต่ว่าเกิดมาก็เป็นคนนี้อยู่ชั่วคราวไม่ว่าเราจะอายุมากน้อยยาวสั้นแค่ไหนแล้วก็จากโลกนี้ไปเราก็บอกว่าเขาเกิดมาเขามีอายุเท่านี้แล้วเขาก็จากโลกนี้ไปสิ้นชีวิตแล้วมรณะเพราะฉะนั้นจึงมีความตายซึ่งเป็นสัมมุติมรณะทุกคนเข้าใจพอบอกว่านกตายรู้เลยไม่มีนกตัวนั้นอีกแล้วเพราะว่าสิ้นสุดความเป็นนกตัวนั้นอีกแล้วคนตาย ก็รู้ว่าสิ้นสุดความเป็นคนนั้นจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกแม้เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความตายที่สมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลจึงเป็นสัมมติมรณะไม่จบนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่มีใครหยุดยั้งหรือทำลายไม่ให้เกิดได้เลยเห็นแน่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เห็นวันนี้ก็เห็นพรุ่งนี้ก็เห็นเมื่อมีปัจจัยที่จะเห็นแต่ถ้าไม่มีเห็นเกิดตาบอดฉับพลันจะให้เห็นสักเท่าไหร่ก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ชั่วคราวและก็ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเป็นอย่างนี้นานแสนนานมาแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เช้าต่อไปอีกทุกวันจนกว่าจะถึงสัมมติมรณะก็ยังไม่จบเพราะว่าไม่มีเราแต่มีธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างนี้ค่ะต่อไปจนกว่าจะถึงความตายสุดท้ายซึ่งไม่มีการเกิดอีกเลยสมุจเฉทมรณะคือการสิ้นปัจจัยที่จะทำให้เกิดหมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดอีกเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะสุดท้ายที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็สภาพธรรมะดับไปไม่เกิดอีกเลยเป็นสมุจเฉทมรณะใครจะไปทำให้เกิดอีกเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าดับเหตุที่จะให้เกิดแล้วแต่ใครก็ตามทุกคนเนี่ยมาจากไหนคะชาติก่อนเป็นใครชาติหน้าไปไหนไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่ว่าชาตินี้รู้ละว่ามาจากไหนก็ได้มาจากนรกได้ไหมคะมาจากสวรรค์ก็ได้มาจากมนุษย์ก็ได้แล้วก็เป็นคนนี้ชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยสิ้นเชิงค่ะกลับมาอีกไม่ได้เลยชีวิตของพระโพธิสัตว์แต่ละพระชาติก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแล้วหลายชาติหลายอย่างเป็นนกก็เคยเป็นช้างก็เป็นเทพก็เป็นพรหมก็เป็นมนุษย์ก็เป็นหมดเลยเป็นลูกท่านพระเทวทัตก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นสังสารวัฏที่ยาวนานมากไม่มีใครสามารถที่จะรู้ชาติก่อนเหมือนประตูที่ปิดสนิทตอนยังเปิดอยู่ขณะนี้ก็เห็นทุกอย่างเมื่อวานนี้ทำอะไรมาเดือนก่อนทำอะไรวันนี้ทำอะไรตอนบ่ายจะทำอะไรแต่พอถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้สิ้นสุดเกิดใหม่ไม่ใช่คนนี้เลยค่ะจะไปจำอะไรได้ที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนชาตินี้เราก็จำไม่ได้เลยว่าชาติก่อนเราเป็นใครชาติหน้าต่อไปก็เป็นไปตามการสะสมซึ่งได้ทำมาซึ่งทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันไปทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งคือทีละหนึ่งธรรมะจึงสามารถที่จะตรัสได้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายนี้ไม่มีเว้นเลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงถาวรที่เราจะยึดถือว่าเป็นคนนี้หรือคนนั้นได้เพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อไหร่ธรรมะแต่ละหนึ่งนั้นไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนอกจากธรรมะนั้นๆอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะเป็นคนจีนเห็นหรือว่าคนไทยเห็นหรือนกเห็นหรืองูเห็นถ้าไม่มีรูปร่างเลยเห็นเป็นเห็นเพราะเราพูดถึงเฉพาะเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะหนึ่งก็เป็นธรรมะหนึ่งได้ยินไม่ใช่เห็นเลยสักนิดเดียวค่ะได้ยินกำลังรู้ว่าเสียงกำลังปรากฏถ้าไม่มีการได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้เลยและเสียงก็มีหลายเสียงได้ยินเสียงหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็มีได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่เห็นหวั่นไหวในการเกิดดับเพราะปัญญาไม่พอว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการที่ได้รู้ความจริงอย่างนี้นะคะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เราเนี่ยค่ะติดข้องในความเป็นเราในความเป็นเขาในความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดที่จะเข้าใจแม้แต่คำเดียวแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: ผมสงสัยเรื่องของธรรมะที่บอกว่าธรรมะคือการเห็นท่านอาจารย์บอกว่าไม่สามารถที่จะทำให้มันไม่เห็นได้ในขณะเดียวกันท่านอาจารย์บอกว่าถ้าคนตาบอดก็จะไม่เห็นใช่ไหมครับทีนี้ว่าถ้าเราหลับตา เป็นการบังคับตัวเองไม่ให้เห็นได้หรือไม่ครับ
1: เหมือนมีเราที่จะบังคับโดยหลับตาถ้าไม่มีจิตหลับตาได้ไหมคนตายหลับตาได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นใครหรืออะไรที่ทำให้รูปที่ลืมตาเนี่ยนะคะหลับตาหลับตานี่เป็นรูปใช่ไหมคะต้องมีหนังตาค่ะแล้วก็หลับลงถ้าลืมก็หนังตานั้นก็ลืมขึ้นแต่อะไรเป็นปัจจัยให้ตาหลับและลืมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเราเพิ่งเริ่มต้นว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่เรายังไม่ได้พูดถึงความละเอียดว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะต่างกันโดยประเภทใหญ่ๆมีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงค่ะแต่ไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะคิดอะไรได้เลยทั้งสิ้นแข็งเนี่ยค่ะเวลากระทบสัมผัสแข็งก็ไม่รู้อะไรว่าใครมาจับเสียงก็ไม่รู้ว่าใครได้ยินหรือไม่ได้ยินกลิ่นก็ไม่ใช่สภาพรู้รสก็ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแล้วไม่รู้อะไรมีแน่นอนเป็นสภาพธรรมะประเภทเดียวกันคือเป็นประเภทที่เกิดเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้อะไรเลยสภาพธรรมะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำเพิ่มเติมจากธรรมะนะคะว่ารูปะหรือรูปธรรมหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีลักษณะจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมถ้าโลกนี้มีแต่รูปธรรมเดือดร้อนไหมคะค่ะก็ไม่รู้อะไรนะคะแข็งก็แข็งจะมีรูปร่างของภูเขาหรือรูปร่างของดินหรือรูปร่างของต้นไม้แข็งก็เป็นแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดไม่รู้อะไรเลยและจะมีการเดือดร้อนได้อย่างไรแต่ว่าความจริงก็ยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างกันกับสภาพที่ไม่รู้อะไรโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะเหตุว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จำแนกสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสองประเภทใหญ่ๆว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั้นไม่รู้อะไรเลยและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็มีจริงๆค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะใครจะรู้บ้างว่าเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรมีจริงนะคะแต่ธาตุที่เห็นไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยจะไปจับก็ไม่ได้จะไปบอกว่าแข็งก็ไม่ได้แต่ว่าธาตุนี้เกิดขึ้นเห็นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นธาตุนี้เป็นธาตุรู้ซึ่งมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวลาได้ยินก็มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่กำลังปรากฏแต่ละเสียงเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่ามีธาตุได้ยินเกิดขึ้นเสียงนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นสองธาตุนี้แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงธาตุหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นอีกธาตุหนึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าคนเกิดสัตว์เกิดก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เกิดพร้อมกับรูปแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปร่างของมนุษย์หรือรูปร่างของสัตว์ก็แล้วแต่ก็ธาตุรู้ขณะนี้กำลังมีแน่นอนเพราะว่ากำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุรู้ได้ยินเป็นธาตุรู้คิดนึกเป็นธาตุรู้จำก็เป็นธาตุรู้โกรธก็เป็นธาตุรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่ะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจของสภาพธรรมะนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสภาพธรรมะที่เกิดระดับเนี่ยใช้คำว่าไม่เที่ยงเที่ยงที่นี้หมายความว่าไม่ถาวรไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเพียงแต่เกิดขึ้นทำกิจแล้วก็ดับไปได้ยินดับแล้วได้ยินจะไปเกิดขึ้นทำกิจรู้โน่นรู้นี่ไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุนี้เกิดขึ้นคือต้องมีรูปที่สามารถกระทบเสียงที่กลางหูแล้วใครไปทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นคะใครทำได้ไม่มีใครทำได้เลยทุกอย่างที่เกิดต้องมีเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาและเราค่อยๆฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีทั้งหมดไม่เคยรู้มาก่อนเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแสนสั้นค่ะและก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้จึงเป็นนามธรรม เราค่อยๆเข้าใจธรรมะไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะต่อไปจะละเอียดจนกระทั่งรู้ความยกเว้นในว่าความละเอียดขึ้นของธรรมะแม้แต่คำเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีความหมายเฉพาะที่เรากำลังกล่าวถึงอย่างกว้างขวางออกไปอีกแต่ก็ต้องตั้งต้นด้วยความที่มั่นคงว่าสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้มีแน่นอนเป็นรูปธรรมส่วนสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ไม่ใช่รูปธรรมเลยเกิดขึ้นต้องรู้นั่นเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นจะมีเราแต่ที่ไหนที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดร่วมกันรวมกันก็เข้าใจว่าเป็นเราอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้แยกกันขณะนี้มีนามธรรมไหมคะต้องเดี๋ยวนี้ค่ะการเข้าใจธรรมะต้องหมายความถึงเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยจึงจะชื่อว่าเข้าใจจริงๆถ้าฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็ตอบได้แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะนั่นคือยังไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจจริงๆต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
7: กราบเรียนถามอาจารย์นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมครับอยากจะทราบว่าอะไรเป็นเหตุทำให้นามธรรมเกิดที่รูปธรรมครับ
1: ในภูมิคือที่เกิดนะคะที่มีรูปนามธรรมต้องเกิดที่รูปแต่ในภูมิที่ไม่มีรูปนามธรรมก็เกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยรูปกำลังเห็นแท้ๆเนี่ยค่ะจิตเห็นอยู่ที่ไหนคะลองคิดค่ะจิตเห็นเกิดที่ไหน
7: ที่ตาครับ
1: ต้องที่ตาเฉพาะรูปนี้ค่ะไม่ได้ไปเกิดที่แข็งที่เย็นที่หวานที่เค็มอะไรแต่ว่าเกิดที่ตาเดี๋ยวนี้ถ้าตาบอดคือรูปนี้ไม่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยที่เราเรียกตาบอดหมายความว่าเพราะไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนเสียงค่ะต้องกระทบกับหูแต่ไม่ใช่ใบหูทั้งหมดแต่เฉพาะรูปที่อยู่กลางหูมองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนั้นเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปที่ตัวแต่ละรูปก็หลากหลายต่างกันมากและก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆเมื่อกี้ถามว่า
7: อะไรเป็นสาเหตุครับ
1: ให
7: ้จิตนามธรรมครับ
1: ค่ะ
7: เกิดที่รูปธรรม
1: คำตอบก็คือว่าในภูมิที่มีรูปจิตจะต้องเกิดที่รูปยกตัวอย่างเช่นเห็นจะให้เห็นไปเห็นที่อื่นหรือจะให้เห็นที่ตาได้ยินที่หูรู้แข็งที่ไหนคะที่กายที่กำลังกระทบที่กำลังปรากฏตรงแข็งสภาพรู้ก็ต้องรู้แข็งตรงที่แข็งไม่ใช่ที่อื่นรู้ตรงแข็งแต่สภาพรู้ไม่ใช่แข็งและสภาพของรูปที่สามารถกระทบแข็งก็ไม่ใช่แข็งแต่เป็นรูปเดียวที่สามารถกระทบกับแข็งได้ซึมซาบอยู่ทั่วกายจักขุประสาทะคือตากระทบแข็งไม่ได้เลยค่ะถ้ากระทบแข็งกายเป็นกายะประสาทะรู้สึกแข็งแล้วก็เจ็บตาแต่ถ้าจะเห็นขณะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครรู้ค่ะกระทบแล้วกับตาซึ่งเป็นรูปพิเศษที่ใช้คำว่าจักขุประสาทะแล้วจิตเห็นก็เกิดที่ตาแล้วก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นอาศัยปัจจัยที่เหมาะสมควรแก่สภาพธรรมนั้นเท่านั้นสภาพธรรมนั้นจึงเกิดได้แม้ว่ามีตานอนหลับก็ไม่เห็นกำลังได้ยินก็ไม่เห็นกำลังคิดนึกก็ไม่เห็นแต่เห็นขณะนี้เป็นชั่วขณะที่กำลังรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้เนี่ยค่ะกำลังเห็นจริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่เห็นขณะนั้นก็เพราะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิด
6: เรียนถามต่ออีกนิดนึงครับว่าในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับเราทุกคนมักจะมีอาการที่คล้ายๆคือมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในความรู้สึกเยอะแยะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเห็นใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะหลับสนิทได้ป่ะคะ
6: ถ้ามันเกิดอย่างนั้นส่วนมากก็ไม่สนิทนะครับ
1: ถ้าหลับสนิทจริงๆเคยมีไหมคะ
6: เคยหลับสนิทแต่ว่าพอหลับสนิทมันจะไม่เห็นอะไร
1: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไงคะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตอนหลับสนิทก็มีหลับสนิทหมายความว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วย ขณะนั้นที่หลับสนิทเนี่ยมีอะไรปรากฏบ้างไหมคะ
6: ไม่มีไม่มี
1: ไม่มีต้องตรงค่ะ
6: ครับ
1: เป็นใครชื่ออะไรคะ
6: นะ
1: กำลังหลับสนิทค่ะเป็นใครคะชื่ออะไร
6: เป็นใครไม่มีครับ
1: ไม่มีอะไรปรากฏเลยใช่ไหมคะแต่พอตื่นเห็นได้ยินเรื่องราวต่างๆเรามาละเราเห็นเราได้ยินแต่ตอนหลับสนิทเนี่ยค่ะไม่มีและลองคิดดูวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้ามามีตั้งหลายอย่างพอถึงเวลาหลับสนิทหายไปไหนหมดทั้งวันไม่หายไปหมดเลยค่ะวันนี้รู้สึกสำคัญอาจจะทุกข์ร้อนอาจจะมีเรื่องกลุ้มใจอาจจะมีเรื่องสนุกสนานสารพัดอย่างทั้งวันแต่พอถึงเวลาหลับสนิทหายไปไหนไม่เหลือเลยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปว่าคืออะไรขณะนอนหลับสนิทบังคับให้เห็นได้ไหมไม่ได้แสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับธาตุหนึ่งธาตุใดให้เกิดขึ้นเพราะเราอาจจะเข้าใจว่ามีเห็นมีได้ยินแต่ความจริงขณะใดที่ไม่มีขณะนั้นเพราะไม่เกิดค่ะและเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกหมายความว่าไม่เหลือเลยความเข้าใจต้องค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้และถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องรู้ความจริงอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ตรงกับการที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตมีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แล้วก็โกรธเนี่ยเป็นจิตหรือเปล่าจิตเป็นสภาพรู้เช่นเห็น
6: ครับ
1: ได้ยิน
6: ครับ
1: เห็นรู้อะไรรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างเงี้ยได้ยินคืออะไรจิตได้ยินคือขณะที่เสียงเนี้ยไม่ใช่เสียงอื่นเลยและจิตก็รู้คือได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นจิตจะกล่าวได้ว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพรู้ค่ะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีคือภาษาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสเนี่ยนะคะใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่คนไทยส่วนใหญ่ชินกับคำว่าอารมณ์ตัดอีกแล้วแทนที่จะเป็นอารัมมณะก็กลายเป็นอารมณ์แต่ว่าอารมณ์ในภาษาไทยก็เข้าใจผิดเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ถึงที่สุดละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนี่เพียงเริ่มต้นจากคำว่าธรรมะแล้วก็นามธรรมแล้วก็รูปธรรมแล้วก็จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นไหมคะเห็นเป็นจิตมีสิ่งที่กำลังเห็นปรากฏขณะนี้ได้ยินไหมคะได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินเป็นจิตและเสียงที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเป็นอารมณ์จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตชอบเสียงนี้ไหมคะชอบไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นก็ต้องมีธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานที่ใช้คำว่าจิตแต่สภาพธรรมะอื่นๆซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตก็เมื่อไม่ใช่จิตแล้วจะมาให้เรียกว่าจิตได้ยังไงพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติคำนั้นว่าเจตสิกะคนไทยก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเกิดพร้อมเจตสิกดับพร้อมเจตสิกรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่สภาพธรรมะอื่นๆชอบไม่ชอบดีใจเสียใจพวกนี้ค่ะไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตและก็รู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้มีสองอย่างนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะเกิดเองไม่ได้เลยต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีก็อาศัยกันนั่นแหละเกิดเช่นจิตก็อาศัยเจตสิกเจตสิกก็อาศัยจิตเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะมีเจตสิกไหมคะค่ะมีอารมณ์ไหมคะหรือไม่ยังคะว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเจตสิกรู้อารมณ์ได้หรือเปล่าคะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกัน แล้วก็ต้องดับพร้อมกันด้วยแล้วก็ต้องรู้อารมณ์เดียวกันด้วยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือธรรมะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกและรูปจะมีคำถามต่อไปอีกได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราศึกษาให้เข้าใจจริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่มั่นคงเวลานี้รู้จักจิตละถ้าไปพบเพื่อนที่เขาไม่ได้ฟังธรรมะเขาบอกว่าวันนี้จิตใจเศร้าหมองเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะต้องมีจิตที่กำลังรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างเรื่องดีบ้างเรื่องร้ายบ้างเห็นได้กลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนะคะแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ใช่จิตค่ะแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเป็นอนัตตามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสภาพรู้ก็คือจิตเจตสิกแต่รูปไม่ใช่สภาพรู้และจิตเจตสิกก็รู้รูปทั้งวันเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่กำลังได้ยินเสียงจิตเจตสิกเกิดขึ้นได้ยินเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจพื้นฐานนะคะว่านี่คือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาแค่นี้ยังเป็นเราค่ะเป็นเรามาตั้งแต่เกิดก่อนจะเกิดก็เป็นเรามากี่ชาตินานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้องจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังก็เริ่มเห็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้จักว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆสามารถกล่าวได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นสามารถเริ่มรู้ความจริงด้วยซึ่งถ้าไม่ทรงตรัสรู้ไม่มีใครรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่เราจะไปไหนหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าจะฟังทีละคำสองคำจนกว่าจะเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปไกลค่ะไปไกลไปได้ยังไงแค่รู้แค่นี้ค่ะจะไปถึงไหนก็ต้องฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงแล้วจะรู้ได้จริงๆค่ะเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญแต่ปางก่อนมีโอกาสให้ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วชาตินี้ก็จะเป็นปางก่อนของชาติหน้าเราจะจำไม่ได้เลยค่ะเคยอยู่ตรงนี้แล้วก็สนทนาธรรมแล้วได้ฟังคำอะไรบ้างแล้วก็ได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแต่พอฟังอีกชาติหน้าเราก็ชินหูละสามารถที่จะพอฟังก็เข้าใจได้
6: ในส่วนที่อาจารย์ว่าไปเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกจิตใจไม่สบายในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ไม่หนีพ้นเรื่องนี้ได้ไอโอกาสที่จิตใจไม่สบายก็มีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะช่วยเพื่อนหรือช่วยตัวเองเนี่ยให้จิตใจที่ไม่สบายมันลดลงหรือหายไปนี่มันต้องย้อนกลับยังไงครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาเห็นถูกจะให้ความทุกข์หมดไปได้ยังไงเพราะวันนี้เพื่อนบอกว่าจิตใจไม่สบายเลยแสดงว่าเพื่อนเข้าใจว่าจิตใจนั้นเป็นตัวเขาไม่สบายก็เป็นตัวเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่เพราะเหตุว่าไปยึดถือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เขาว่าเป็นเขาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะไม่รู้ความจริงว่าอะไรอะไรก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเขารู้ว่าขณะที่เป็นทุกข์เกิดแล้วค่ะถ้าไม่รู้ก็เป็นทุกข์ต่อไปอีกแต่ถ้ารู้ก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หมดแล้วขณะเห็นก็เป็นอีกหนึ่งขณะขณะได้ยินก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ต้องเป็นความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งค่อยๆศึกษาจนเป็นความเข้าใจที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนค่ะจึงจะกล่าวได้ว่าเข้าใจคำว่าธรรมะเข้าใจนามธรรมเข้าใจรูปธรรมเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกสภาพธรรมะมีจริงไหมคะมีนะคะใครเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งแสดงให้รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยทรงบัญญัติใช้คำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคนไทยก็ใช้คำว่าบรมยิ่งใหญ่อัตถะ ต้องมีลักษณะของธรรมะนั้นๆถ้าไม่มีลักษณะเราจะกล่าวถึงเนื้อความหรือความหมายของธรรมะนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนื้อความทั้งหมดก็คือลักษณะความเป็นจริงของธรรมะนั่นแหละเช่นกล่าวคำว่านามธรรมก็คือว่าเนื้อความความเป็นจริงของธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกเสียงเป็นไปตามเนื้อความพูดว่าเสียงจะไปคิดว่าได้ยินได้ไหมคะไม่ได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถ

0: ามารถที่จะเป็นสภาพสมาธิเที่ยงที่ยั่งยืนได้เลยแต่ก็ทรงจำแนกหลากหลายตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะอย่างเช่นที่กล่าวถึงที่จะสามารถเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับว่ามีทุกกายทุกใจซึ่งภาษาธรรมะท่านเรียกว่าทุกขะทุกขะคือหมายความว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ทนได้ยากจริงๆกล่าวถึงความทุกข์ใจนะครับคนที่ไม่สบายใจความรู้สึกขณะนั้นนะครับไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเดือดร้อนเช่นเดียวกันกับขณะที่เกิดความทุกข์กายได้รับความเดือดร้อนทางกายก็เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากอันนี้คือกล่าวถึงทุกข์กายทุกข์ใจที่เป็นทุกขะทุกขะนะครับนอกจากนั้นนะครับในชีวิตประจำวันนี่นะครับทุกท่านก็ต้องการความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยก็ต้องมีความเปลี่ยนไปมีความติดข้องในสิ่งนี้ที่จะนำมาซึ่งความสุขสมณัติก็เพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็มีความติดข้องมีความอยากได้ในสิ่งอื่นก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะว่ามีการแสวงหาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าเมื่อติดข้องแล้วไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับก็เกิดความทุกข์ใจและเมื่อกล่าวโดยประมวลทุกข์ทั้งหมดนะครับที่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปก็ประมวลเรียกว่าสังขารทุกข์คือสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นานครับ
1: ค่ะหิวไหมคะค่ะตอนนี้ไม่หิวใช่ไหมคะก่อนรับประทานอาหารเช้าหิวไหมคะใครชอบหิวบ้างเห็นไหมคะทำไมต้องคิดนานว่าเอ๊ะเราชอบหิวหรือไม่ชอบหิวนะคะค่ะพอชักหิวเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายหิวละเริ่มเห็นความเป็นทุกข์ไหมสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจขณะนั้นความรู้สึกจะไม่ชอบเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเจ็บมีใครอยากเจ็บบ้างอยากป่วยไข้ไหมคะไม่อยากเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์ของการเจ็บป่วยไหมคะมาจากไหนต้องมีกายเคยเจ็บตาไหมเคยเจ็บหูไหมจมูกล่ะใช่ไหมคะท้องอีกหัวใจอีกตับปอดทั้งหมดที่เกิดเป็นทุกข์ขึ้นขณะนั้นเราก็รู้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักทุกข์ทำไมเด็กร้องไห้ร้องไห้นี่เขาสุขสบายสนุกสนานหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในขณะนั้นเพราะทุกข์กายก็ได้หรือเพราะทุกข์ใจก็ได้เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ใครไม่รู้จักแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะต้องไม่ลืมคำแรกเลยนะคะศึกษาพระธรรมเนี่ยจะลืมคำแรกไม่ได้เลยทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้าทานศีลภาวนาหรือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะอะไรทั้งหมดทุกคำต้องสอดคล้องคือต้องเป็นความจริงลืมไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยมีสุขบ้างแล้วก็มีทุกบ้างและมีใครบ้างไม่รู้จักทุกต้องรู้จักทุกกายและทุกใจเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ค่ะใครๆก็รู้จึงเรียกว่าทุกขะทุกขะเห็นคนร้องไห้เนี่ยรู้อะไรทุกข์ใจคนไข้ตามโรงพยาบาลเจ็บป่วยถูกฉีดยาเนี่ยก็รู้แล้วว่าขณะนั้นทุกข์กายเพราะฉะนั้นทุกประเภทนี้ทุกคนเข้าใจทุกคนรู้ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกยิ่งกว่านี้มีสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามคือทุกข์กับสุขสุขนี่เพลิดเพลินสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะรื่นเริงตรงกันข้ามกับทุกข์ตั้งแต่เริ่มหม่นหมองจนกระทั่งน้ำตาคลอจนกระทั่งร้องไห้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์โทมนัสเพราะเหตุว่าใครๆก็หนีไม่พ้นแต่ว่าในชีวิตประจำวันวันนี้มีทุกข์หรือยังถ้าไม่รู้ก็เห็นไม่เดือดร้อนนี่ค่ะตื่นมาทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติรับประทานอาหารอะไรทุกอย่างแต่ว่าขณะที่กำลังรับประทานอาหารเนี่ยมีความพอใจในรสอาหารเดียวหรือว่าหลายรสเห็นไหมคะจากสิ่งนี้ที่พอใจไปหาอีกสิ่งหนึ่งที่พอใจไปหาอีกสิ่งหนึ่งที่พอใจเพียงชั่วขณะที่รับประทานอาหารก็ไม่รู้ว่าทำไมล่ะก็อย่างนี้ก็อร่อยแล้วนี่ก็ทำไมไม่รับประทานสิ่งที่อร่อยตลอดไปล่ะ

0: ใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ามีความยินดีพอใจในสิ่งอื่นที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นการที่ติดข้องแม้ในสุขก็ทำให้ต้องเปลี่ยนไปจากสุขนี้ไปสู่สุขนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกข์ของความสุขที่แปรปรวนไม่เที่ยงชื่อว่าวิปริณามทุกข์บางคนพอเห็นภาษาบาลีก็เริ่มไม่เอาแล้วค่ะแต่ความจริงไม่มีใครไปบังคับให้ต้องใช้ภาษาไหนแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยก็ทำให้เริ่มรู้ว่าอ้อมีทุกขะทุกขะรู้แล้วนี่ทั้งกายทั้งใจแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นว่าทุกวันเนี่ยเป็นสุขจริงๆหรือถ้าสุขจริงๆไม่ต้องขวนขวายไปไหนใช่ไหมคะอยู่ที่สุขนั้นแหละแต่สุขที่แปรปรวนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็เป็นวิปริณามทุกข์ทุกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสังขารทุกข์หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยั่งยืนร่างกายเจ็บรักษาได้หายได้ใจเจ็บหายได้เหมือนกันรักษาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีจะสุขจะทุกข์หรืออะไรก็ตามเพียงชั่วคราวแล้วหมดไปอันนั้นเป็นสังขารทุกข์ทุกอย่างที่มีการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นและดับไปดีตรงไหนขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะเกิดมาก็ดีมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงที่โรงเรียนต่อไปอีกก็ดีอีกสนุกสนานไปอีกแต่ว่าถ้ารู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะรวมกันไม่ได้เลยเห็นอย่างหนึ่งได้ยินอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนานแสนนานมาแล้วแม้แต่พระโพธิสัตว์กว่าจะได้บำเพ็ญพระบารมีถึงการตรัสรู้เมื่อทรงตรัสรู้แล้วยามที่หนึ่งก่อนที่จะตรัสรู้ทรงระลึกชาตินับไม่ถ้วนเป็นอย่างนี้มาแล้วแต่ถ้าไม่ประจักษ์จริงๆก็ไม่มีทางที่จะเห็นว่าสุขหรือที่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเล่าเล่าทุกวันซ้ำไปซ้ำมาเห็นก็เห็นอย่างนี้ค่ะเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็ได้ยินแล้วก็ดับได้กลิ่นแล้วก็ดับทุกอย่างแล้วก็ดับแต่ว่าหลงยึดถือว่าเป็นเรายิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นใช่ไหมคะญาติพี่น้องคนอื่นเขาตายไม่เห็นโศกเศร้าพอญาติพี่น้องของเราทำไมเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวเราล่ะรักยิ่งกว่าใครทั้งหมดจะเดือดร้อนสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่นะคะทรงแสดงให้รู้ความจริงจะถึงเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่ไม่ใช่ตัวเราไปภาคเพียรที่จะพยายามแต่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะว่าเราสะสมกิเลสมากมายมหาศาลค่ะมองไม่เห็นเลยเพราะเป็นนามธรรมยิ่งกว่าจักรวาลเพราะอะไรคะเห็นขณะนี้ก็ไม่รู้ละติดข้องละทั้งวันก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏให้ไม่รู้และติดข้องก็เพิ่มความไม่รู้และติดข้องไปจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมฟังแล้วจนกว่าจะเข้าใจเข้าใจแล้วจนกว่าสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งก่อนแล้วค่อยเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละคลายการยึดถือซึ่งยึดถือไว้นานสามารถประจักษ์การเกิดดับคิดดูปัญญาระดับไหนเดี๋ยวนี้เองค่ะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับไปบังคับให้รู้ก็ไม่ได้จนกว่าจะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับแต่ถูกอวิชชาความไม่รู้ปิดบังหุ้มห่อไว้ด้วยโลภะความติดข้องแล้วเมื่อไหร่นะคะจะเข้าไปถึงตัวอวิชชาทีละเล็กทีละน้อยจนอวิชชาค่อยๆบางเบาลงไปเพราะฉะนั้นการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงนี่นะคะจึงต้องอาศัยการเวลานานและบารมีสิบคือคุณความดีเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้ละคลายความไม่ดีและความไม่รู้ได้เพราะไม่รู้จึงไม่ดีและไม่ดีก็เพิ่มขึ้นติดข้องมากขึ้นหลายอย่างทั้งมานะทั้งสำคัญตนต่างๆเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงได้ต้องเป็นเรื่องปัญญาที่รู้แล้วละไม่ใช่ติดข้องถ้าติดข้องนั้นไม่ใช่เรื่องของปัญญาเลยค่ะปัญญารู้ความจริงอย่างนี้แล้วจะติดข้องได้ยังไงแต่เพราะไม่รู้ความจริงอย่างนี้จึงติดข้องด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเราจะไปทำอะไรเพื่อที่จะไปรู้อะไรนั่นไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีคำถามว่า ใครในโลกนี้ที่นับถือพระพุทธศาสนาบ้างตอบเองเมื่อรู้เมื่อเข้าใจมีใครในโลกนี้เอาเฉพาะโลกนี้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่ตรงเราจะนับถืออะไรที่เราไม่รู้จักได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องนับถือในคุณความดีคุณความดีนะคะคือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้มีมานานแสนนานและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำภาษาบาลีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่อย่างนั้นก็พูดไปโดยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่พอเข้าใจอย่างเนี้ยนับถือมั้ยคะรู้จักพระพุทธเจ้ามั้ยคะเริ่มเข้าไปนั่งใกล้เพื่อที่จะรู้ยิ่งกว่านี้เข้าใจยิ่งกว่านี้ในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความในพระไตรปิฎกผู้นั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะรู้ว่าคนอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริง
1: ท่านอาจารย์ครับปัจจุบันผมไปเรียนพระพิธรรมเนี่ยการเรียนนั้นจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตเราจะเห็นตามลักษณะใดครับ
0: ค่ะพระอภิธรรมคืออะไรคะ
1: คือปรมัตถธรรมธรรมะที่มีอยู่จริงครับ
0: ค่ะแล้วทำไมเป็นอภิธรรมะเมื่อกี้นี้เป็นธรรมะและธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรม
1: ครับ
0: มีจริงๆไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได
1: ้
0: แล้วก็ยังเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะอะไร
1: ตรงนี้ยังไม่ทราบครับ
0: แต่เรียนแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการเรียนต้องเข้าใจจริงๆค่ะลึกซึ้งไหมคะธรรมะ
1: ลึกซึ้งมากครับ
0: ละเอียดไหม
1: ละเอียดครับ
0: นั่นคืออภิธรรมะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งเรียนได้ 5-6 เดือนครับก็ค่อยๆเรียนตามอาจารย์ไป
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอภิธรรมะอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่สิ่งที่มีอยู่จริงครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: กำลังเรียนฟังอภิธรรมะหรือเปล่าเดี๋ยวนี้
1: ใช่ครับ
0: กำลังเรียนฟังตัวธรรมะซึ่งเป็นอภิธรรมะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ตำราหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะฟังเรื่องเห็นนี่แหละเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมะเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังมีจริงๆจึงชื่อว่าปริยัตติฟังพระพุทธพจน์ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ด้วยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอภิธรรมะไม่ใช่ให้ไปนั่งอ่านหนังสือจำจำนวนนะคะแต่รู้ว่าเดี๋ยวนี้แหละเป็นอภิธรรมพูดเรื่องจิตเห็นต้องในขณะนี้ที่เราไม่รู้ความจริงของจิตเห็นว่าธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับกำลังฟังพระอภิธรรมหรือเปล่าคะ
1: ครับ
0: กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเป็นอภิธรรมหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะแต่ยังไม่ถึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเรากำลังเพิ่งถึงคำว่าธรรมะปรมัตถธรรมและอภิธรรมนามธรรมรูปธรรมจิตเจตสิกรูปค่อยๆฟังให้เข้าใจค่ะว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริง
1: ก็คงต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อให้ความรู้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจด้วยนะคะว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงแม่อ่านก็เรื่องสิ่งที่มีจริง
2: ตั้งแต่เกิดมานะก็จำความได้ว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเราต้องไปวัดไปศึกษากับพระท่านก็สอนให้เราสวดมนต์ให้นั่งสมาธิทำมานานมากจนกระทั่งลูกชายเริ่มฟังท่านอาจารย์สุจินต์ก็ได้ฟังมากับลูกชายตลอดประมาณ10ปีได้นะคะมีความเข้าใจว่าที่เราไปทำเนี่ยมันผิดมันไม่ใช่แต่เขาสอนว่านั่งๆไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงเองแต่มันขัดกับที่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลก็มีแค่เพียงจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานแต่นิพพานยังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเรื่องไกลมาก พอเริ่มฟังไปก็มีความเข้าใจเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกไปปฏิบัติค่ะ
0: ค่ะยุคนี้เป็นยุคปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วปฏิบัติคืออะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคไม่รู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะลึกซึ้งไหมลึกซึ้งนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจจะทำอะไรหรือเปล่าเพราะไม่เข้าใจก็ทำไปด้วยความไม่รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะทรงแสดงธรรมะเนี่ยค่ะทีละคำทีละคำเพราะว่าถ้าไม่รู้จักคำนั้นข้ามไปคำอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เช่นเขาชวนไปปฏิบัติหรือเขาบอกให้ปฏิบัติเขาให้เราทำอะไรหรือให้เข้าใจอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้เข้าใจหรือเปล่าคะหรือไม่มีเลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเป็นคำจริงเพื่อให้คนฟังเลยค่ะเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกของตนเองไม่ใช่ความเห็นผิดและไม่ใช่สิ่งที่ไม่จริงและไม่ใช่เป็นการบอกให้ไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดเลยเพราะทรงแสดงไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่หลากหลายมากนะคะมีธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมฝ่ายดีงามและฝ่ายที่เป็นอกุศลธรรมมีทั้งความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็มีความเห็นผิดด้วยเห็นผิดก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าเป็นผู้ที่ได้สะสมมาแล้วจากการฟังในชาติก่อนๆ ก็จะรู้ได้ค่ะว่าต้องเข้าใจถ้าคำใดไม่ทำให้เกิดความเข้าใจคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นบอกว่าให้ไปปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้ไปทำไมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นยุคไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีสามระดับปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์บางคนบอกว่าไปเรียนอภิธรรมเป็นปริยัติแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ใช่ปริยัติไม่ใช่ว่าจำคำแล้วก็พูดตามใครก็จำได้ใครก็ท่องได้ใครก็พูดได้เด็กๆพูดได้ไหมคะเอามาท่องพระพุทธพจน์เข้าใจอะไรหรือเปล่าสักคำนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจแล้วทำไมแล้วพูดทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะซึ่งผู้นั้นจะต้องไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงและไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธติดข้องเป็นติดข้องเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาคือไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยทั้งสิ้นเกิดแล้วจะไม่ให้ดับไปหมดไปก็ไม่ได้ค่ะนี่คือธรรมตาในภาษาบาลีนะคะความเป็นไปของธรรมะแต่คนไทยก็พูดคำนี้ถูกนะคะธรรมดาแต่ไม่เข้าใจว่าหมายความถึงว่าธรรมะนี่ต่างหากไม่ใช่ใครที่ความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้คือเห็นก็ต้องเกิดขึ้นเห็นได้ยินก็ต้องเกิดขึ้นได้ยินคิดก็ต้องเกิดขึ้นคิดนี่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเห็นก็รู้ว่าเห็นเป็นเห็นเป็นธรรมะซึ่งเกิดระดับได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่เราที่ได้ยินและได้ยินนั้นก็ไม่ใช่เป็นเราเพราะได้ยินเกิดตามเหตุตามปัจจัยได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาได้ยินอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะทุกอย่างถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้อย่างมั่นคงเป็นสัจจญาณและเป็นการรอบรู้ในคำแต่ละคำที่ได้ยินซึ่งไม่สับสนแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้ามีใครชวนไปปฏิบัติมีตัวตนหรือเปล่ามีความไม่รู้หรือเปล่าและไปปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้และปฏิบัติเพื่ออะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชวนไปเพื่อไม่รู้จะไปไหมชวนไปเพื่อไม่รู้ถ้าใครไปก็คือว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเคยไปค่ะ คยไปแล้วไม่รู้เมื่อไปแล้วไม่รู้จะไปอีกไหมต้องคิดได้แหละค่ะไปแล้วไม่รู้แล้วจะไปไหมชัดเจนไม่มีใครบังคับธรรมะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องจะทิ้งความเห็นผิดแต่ถ้ายังมีความเห็นไม่ถูกต้องก็ยังคงเป็นไปตามความเห็นผิดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่เป็นที่พึ่งคือไม่ทำให้เห็นผิดไม่ทำให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆอาหารอร่อยเสียงเพราะๆจะโกรธไหมจะไม่พอใจไหมตามเหตุตามปัจจัยค่ะและเห็นสิ่งที่น่าเกลียดนะคะชอบไหมก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วมั่นคงแค่ไหนนี่คือสัจญาณถ้าไม่มีสัจญาณไม่มีความมั่นคงไปปฏิบัติแน่เพราะไม่มั่นคงคิดว่าไปแล้วจะได้รู้อะไรจะได้ไปทำอะไรจะได้เห็นอะไรแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจแม้แต่ว่าปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ตั้งแต่ต้นต่อไปจะรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิปัตติไม่ใช่ปริยัตติไม่มีการฟังธรรมะให้เข้าใจไม่มีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจแต่กำลังเริ่มเข้าใจลักษณะจริงๆของธรรมะแต่ละหนึ่งค่อยๆชัดเจนขึ้นจนค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปริยัตตินำไปสู่การปฏิปัตติธรรมานุธรรมะปฏิปัตติไม่ใช่เราเลยค่ะแม้แต่ธรรมะก็ปฏิบัติกิจของธรรมะแต่ละอย่างปัญญาไม่ได้ปฏิบัติกิจของโลภะและอวิชชาปัญญาก็ปฏิบัติกิจของปัญญาอวิชชาก็ปฏิบัติกิจของอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้จะไปทำตามที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้ได้ไหมเพราะว่าเมื่อมีปริยัติความเข้าใจแล้วในความไม่ใช่เราไม่มีเราจะไปทำอะไรที่จะให้เกิดความรู้ขึ้นนี่เพียงแค่ขั้นต้นนะคะถ้ามั่นคงก็คือว่าไม่มีทางเลยซึ่งจะมีความเห็นผิดแม้เพียงเล็กๆน้อยๆต้องมั่นคงขึ้นถ้าไม่มีการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นหนึ่งที่เกิดดับได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีปริยัติจึงมีปฏิปัตติและมีปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประจักษ์แจ้งแล้วจึงเป็นผู้ที่มีสาวกเพราะฟังเข้าใจอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถรู้เมื่อไหร่ที่ไหนแล้วแต่เหตุปัจจัยที่นี่ก็ได้กลางถนนก็ได้ท่านพระสารีบุตรก่อนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสารีบุตรที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้ฟังท่านพระอัสสัชชิก็สามารถเข้าใจได้เมื่อปัญญาพร้อมเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงและมีการสะสมการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ด้วยโดยไม่ใช่เราแต่เพราะสภาพธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นจิตหรือเจตสิกค่ะสติสัมปชัญญะต้องเป็นเจตสิกค่ะจิตเป็นธาตุรู้ค่ะแต่เจตสิกมี52ประเภทที่เป็นฝ่ายอกุศลก็มีกุศลก็มีเพราะฉะนั้นขั้นต้นธรรมะแล้วก็จิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราต้องเรียกชื่อไหมคะพอโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเจตสิกต้องเรียกไหมคะไม่เรียกแม้แต่ลักษณะของสภาพธรรมะก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวเช่นจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะเดี๋ยวนี้จิตกำลังรู้เกิดขึ้นระดับเจตสิกก็เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตหลายประเภทเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตนี่คือปริยัติแต่ถ้าเป็นปฏิปัตติความเข้าใจอย่างมั่นคงเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาเป็นปัจจัยให้สามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่เราแต่เริ่มรู้ลักษณะที่กำลังรู้เฉพาะขณะนั้นและภายหลังได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้ว มีใครไปทำสติสัมปชัญญะได้ไหมคะต้องมั่นคงค่ะมีใครทำได้ไหมไม่ได้เลยต้องไม่ลืมอนัตตาค่ะ
3: อีกคำหนึ่งที่อยากจะให้ท่านอาจารย์หรือคณะวิทยากรได้อธิบายก็คือส่วนใหญ่คนที่คิดว่าจะไปปฏิบัติก็คือต้องการบุญครับผมอยากให้ท่านอาจารย์ขยายความคำว่าบุญครับเพราะว่าทุกคนไปเพื่อหวังบุญ
0: ค่ะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
4: ในคำว่าบุญมาจากคำว่าปุญญะหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่จะเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงบุญนี้นะครับก็คือสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นเป็นไปในการให้ทานบ้างเป็นไปในการรักษาศีลวิรัติการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งขณะนี้ที่กำลังตั้งใจฟังความจริงนะครับที่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วมีความเข้าใจไปตามลำดับนี่นะครับก็เป็นบุญเพราะว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีที่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วก็มีความเข้าใจไปตามลำดับนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันนะครับโอกาสของบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือว่าการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนตลอดจนถึงนะครับมีโอกาสที่จะได้จัดให้มีการสนทนาธรรมะอย่างในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ผู้อื่นได้เพิ่มพูนความเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเป็นเหตุให้บุญคือความดีเจริญขึ้นนะครับ
0: กำลังเข้าใจอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าค่ะตอนนี้รู้จักแล้วนะคะบุญพระเช่นไปวัดไปทำอะไรคะมีผู้ตอบว่าทำบุญนะคะทำอะไรขณะนั้นที่เป็นบุญเห็นไหมคะต้องละเอียดมากเพราะว่าทุกอย่างมีคำตอบเป็นความชัดเจนค่ะบุญคือธรรมะฝ่ายดีงามซึ่งเป็นไปเพื่อการขัดเกลาชำระกิเลสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นไปเพื่อการชำระล้างอกุศลหรือความไม่รู้ขัดเกลากิเลสเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องจริงที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องไปวัดเพื่ออะไร
5: ถ้าความคิดเห็นส่วนผมเนี่ยก็ไปเพื่อจะได้ถวายภัตตาหารพระภิกษุจะได้ฟังพระธรรมแต่ธรรมะที่ท่านแสดงเช่นการสวดมนต์เนี่ยให้เราฟังเฉยๆแต่เราไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ครับ
4: จริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าได้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นว่าบุญคือธรรมะที่ดีงามนี่นะครับเกิดขึ้นเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ไปวัดเท่านั้นใช่ไหมครับมีการกระทำในสิ่งที่ดีซึ่งในพระธรรมคำสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับว่าที่กล่าวถึงว่าการกระทำบุญนั้นนะครับไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลที่กระทำแต่ว่าเป็นกิริยาคือเป็นการกระทำของบุญก็คือเป็นการกระทำหน้าที่ของธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นนะครับก็คือมีธรรมะฝ่ายดีที่เป็นกุศลธรรมนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับจึงเรียกว่าเป็นการกระทำบุญครับท่านครับครับ
0: ไปถวายพระตาหารอยากได้อะไรหรือเปล่า
5: ถ้าสมัยก่อนไม่เข้าใจก็อยากได้บุญครับเพราะคิดจะถึงเรื่องอานิสงส์ที่จะได้แต่ถ้าปัจจุบันหลังจากได้ศึกษาพระธรรมแล้วเพื่อเกื้อกูลพระภิกษุคือท่านไม่ใช่เพศคฤหัสถ์ที่จะสามารถหุงหาอาหารได้
0: ค่ะพอได้ยินคำว่าบุญหลายคนคิดว่าเหมือนวัตถุที่จะได้แต่ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะก็ไม่มีเราแต่เป็นธรรมะถ้าเป็นบุญจริงๆก็คือธรรมะฝ่ายดีงามเพราะเหตุว่าทุกวันเนี่ยค่ะก็มีธรรมะฝ่ายไม่ดีงามโลภะโทสะมากมายแต่ขณะใดที่เป็นบุญไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีงามซึ่งสามารถที่จะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตใจที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะย่อมเป็นไปเพื่อการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นที่เราให้ที่เราใช้คำว่าทานหรือฐานะเนี่ยนะคะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นไปวัดเนี่ยต้องการอะไรเห็นไหมคะถ้าเป็นบุญเนี่ยขณะไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราสามารถที่จะไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่คนอื่นที่เขากำลังทุกข์ยากหรือลำบากสามารถที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับใครด้วยการหวังให้ประโยชน์แก่ผู้นั้นไม่ใช่เป็นการรับมาเ ื่อเราจะได้บุญหรือว่าเพื่อเราจะได้สิ่งที่ตอบแทนถ้าเป็นการกระทำด้วยความหวังจะเป็นบุญไหมคะก็ไม่เป็นบุญเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าหวังไม่ใช่บุญแต่การกระทำใดๆเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นโดยไม่หวังขณะนั้นเป็นบุญเพราะฉะนั้นจะให้ใครที่ไหนก็ได้ให้ได้ทั้งนั้นด้วยจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้รับให้คนในบ้านเป็นบุญไหมหรือหวังให้เขาตอบแทนทำงานให้เราดีๆคะเห็นไหมคะความละเอียดของสภาพจิตใจเนี่ยคะต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระเลยเห็นอกุศลเป็นกุศลอยากได้ละเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทำโดยวิธีการต่างๆเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งเพราะฉันเมื่อจิตใจที่ดีงามเกิดขึ้นเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาสละให้ได้ก็สละให้ต้องไปวัดหรือเปล่า
5: ไม่ต้องครับ
0: ถ้าไปวัดหวังได้บุญหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้นั้นต้องเป็นผู้ตรงจริงๆแล้วให้ใครการให้เลยค่ะมีการให้มีผู้รับผู้รับเป็นใครมีหลายบุคคลใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: คนที่ยากไร้ก็ได้แต่ว่าเวลาไปวัดเนี่ยให้ใคร
5: พระภิกษุครับ
0: พระภิกษุคือใครค่ะผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตนะคะสละหมดทุกอย่างเพื่ออะไร
5: เพื่อขัดเกลากิเลสครับ
0: โดยวิธีไหน
5: บวชครับเป็นบรรพชิต
0: บวชแล้วสละได้เลยค่ะ
5: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะสละได้ยังไง
5: ต้องศึกษาพระธรรมครับ
0: ศึกษาพระธรรมถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมเลย
5: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยแน่นอน
5: ครับ
0: ถ้ามีการศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเป็นประโยชน์ไหมคะ
5: เป็นประโยชน์ครับ
0: ค่ะและถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะไม่มีการเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ไหมคะ
5: ไม่เป็นประโยชน์ครับ
0: ไม่เป็นประโยชน์ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดและความเป็นผู้ตรงนะคะเพราะเหตุว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งทุกคนรู้ว่าอริยสัจธรรมมี4ใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจจะทุกขะสมุทยะอริยสัจจะคือเหตุของทุกข์ทุกขะนิโรธาอริยสัจจะธรรมะที่ดับทุกข์ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจะหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์นี่คือประโยชน์สูงสุดเพราะว่าทุกคนมีทุกข์แต่ไม่เคยรู้จักทุกข์เลยว่าการเกิดดับนี่แหละเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่รู้เข้าใจจริงๆค่ะว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละมั่นคงเป็นสัจญาณสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือว่าได้มีความเห็นถูกในอริยสัจจะรอบที่หนึ่งไม่พอยังจะต้องมีการที่จะทำกิจคือการปฏิปัตติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทีละหนึ่งเป็นรอบที่สองเป็นกิจญาณหรือว่าจะใช้คำว่าปฏิปัตติก็ได้จนกระทั่งถึงขั้นรอบที่สามคือปฏิเวทะหรือกัตญาณรู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้หรือขณะไหนก็ได้เมื่อปัญญาถึงพร้อมที่ได้อบรมแล้วโดยการแทงตลอดความจริงตามที่ได้ฟังทุกอย่างนั่นคืออริยสัจจะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะทำนุบำรุงเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้เฉพาะตนแต่ยังสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นผู้ตรงและเข้าใจถูกด้วยในการที่จะเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
4: คำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามคุณอุดมศักดิ์นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับว่าให้กับใครเพราะว่าพระภิกษุนี่ก็คือผู้ที่โดยเพศนะครับก็คือเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติสละวงศาคณาญาติมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งคือเพศบรรพชิตเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสโดยอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเมื่อเป็นเพศบรรพชิตแล้วนะครับการดำรงชีวิตอยู่ก็จะไม่เหมือนคฤหัสถ์ก็ต้องอาศัยศรัทธาของชาวบ้านที่มีศรัทธาที่จะถวายอาหารและท่านผู้นั้นซึ่งเป็นพระภิกษุจริงๆในพระธรรมวินัยก็จะเป็นผู้ที่รู้คุณของก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวายก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาประพฤติตนให้เป็นบรรพชิตจริงๆในพระธรรมวินัย ท่านเหล่านี้ควรแก่การทนุบำรุงจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้บวชเข้าไปแล้วไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัยมีชีวิตอยู่อย่างคฤหัสถ์ทุกอย่างทุกประการชาวบ้านที่เอาอาหารไปถวายให้แก่ใครไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยเป็นมหาโจรเป็นผู้ที่หลอกลวงชาวบ้านเป็นผู้ที่ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะเพราะว่าความประพฤติเป็นไปของท่านไม่ใช่สมณะเลยเป็นคนรีบเปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวที่รีบมีสีเหลืองแต่ว่าข้างในไม่มีเม็ดข้าวเหมือนกับผู้ที่ครองจีวรเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเพศบรรพชิตแต่ว่าข้างในของท่านไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับเป็นผู้ที่ไม่ละอายก็เป็นอรัชชีเป็นผู้ที่เที่ยวย่ำยีพระธรรมวินัยเป็นผู้ที่ไม่เคารพยำเกรงต่อพระรัตนตรัยเพราะว่าถ้าศึกษาในปฏิปทาหรือว่าในข้อประพฤติปฏิบัติของบรรพชิตจริงๆนะครับสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็สละทุกอย่างไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปหาสิ่งเหล่านั้นผู้ที่เป็นพระภิกษุที่ร้อยตามพระองค์ก็คือสละทุกสิ่งทุกอย่างสละเงินสละทองบวชเข้าไปแล้วท่านจึงรับเงินรับทองไม่ได้บุคคลในสมัยพุทธกาลนะครับก็คือนายบ้านชื่อมณิจุลกะนะครับซึ่งเป็นข้อความที่ปรากฏในพระสูตรสูตรหนึ่งนะครับก็คือในมณิจุลกะสูตรคนในสมัยพุทธกาลนะครับมีการสนทนากันว่าพระภิกษุควรที่จะรับเงินรับทองนี่คือความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นถึงบริษัทของพระราชายังมีความคิดอย่างนี้ว่าพระภิกษุควรจะรับเงินรับทองได้แต่ผู้ที่เข้าใจความจริงนะครับคือนายบ้านชื่อมณิจุลกะนี่นะครับกล่าวอธิบายให้เข้าใจจริงๆว่าพระภิกษุรับเงินรับทองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนบวชท่านเหล่านี้ต้องสละเงินสละทองแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้าไปแล้วจึงไม่สามารถที่จะรับเงินรับทองได้นี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุแล้วรับเงินรับทองนั่นไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ครับแม้แต่การเรียรายด้วยก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
6: การปฏิบัติธรรมเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่การที่เราไปวัดนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปนั่งสมาธินับลมหายใจดูลมหายใจอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ที่ไหนจะบอกเราพอมืดลงก็ทำวัดเย็นเดินจงกรมเช้าตื่นก็มาทำวัดเช้าตีห้าประมาณนี้นะครับปัดลานวัดซึ่งก็เคยทำมาแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมหรือไม่แต่ที่ฟังเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะผมกำลังเข้าใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติธรรมก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอะไรไว้ที่เป็นธรรมะแล้วเราได้ทำตามสิ่งนั้นปฏิบัติตามคำสอนนั้นต่างหากคือคำว่าปฏิบัติธรรมท่านแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าการปฏิบัติธรรมที่ดีที่ถูกที่ควรน่ะควรจะทำอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรครับ
0: ความจริงเรื่องนี้และเรื่องไปวัดเรื่องการทำบุญก็เรื่องเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องของความถูกต้องและเรื่องของความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องการอะไรจากการที่ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเลยแล้วก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของตนเองอันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่สุดว่าประโยชน์ของการมาที่นี่วันนี้สนทนาธรรมกันหรือที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามแต่ประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนอกจากได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นตามลำดับจนกระทั่งความเข้าใจถูกเริ่มมีทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทำไมไม่ง่ายๆให้ไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ท่านั้นท่านี้แล้วก็จะหมดกิเลสจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้นี่ต้องตรงและเป็นความจริงที่จะมั่นคงอยู่ในใจเลยค่ะตั้งแต่ณบัดนี้จนถึงกี่ภพกี่ชาติเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าความจริงต้องเป็นความจริงมีสิ่งที่กำลังปรากฏใครรู้ความจริงไม่มีใครรู้ ว่าเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างหมดอย่างละหนึ่งละหนึ่งนะคะทั้งหมดแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรแต่เพราะความไม่รู้จึงเป็นเราจะปฏิบัติธรรมะใช่ไหมไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเป็นเราจะปฏิบัติธรรมะอะไรไม่มีเหตุผลให้รู้อะไรสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกของผู้ฟังเองซึ่งสิ่งอื่นไม่สามารถจะนำมาได้เลยเงินทองทรัพย์สินมหาศาลซื้อไม่ได้ต้องเป็นการฟังพระธรรมแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปนั่งท่าไหนที่ไหนแล้วจะไปรู้ความจริงอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็กำลังนั่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปรู้ไม่ใช่เราจะไปทำแต่เป็นความเข้าใจจากการฟังไตรตรองที่มั่นคงขึ้นความเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเกิดดับหรือเปล่าต้องมั่นคงจริงๆค่ะถ้ามั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนสักคำค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นก่อนนี้ไม่เข้าใจและเข้าใจจากการฟังเข้าใจขณะนั้นก็เกิดเข้าใจแล้วดับไหม
5: ดับครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีจริงเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมและเกิดเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวอันนี้มั่นคงหรือยังคะ
6: มั่นคง
0: มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่เป็นครับ
0: เป็นอะไรคะถ้าไม่ใช่เรา
6: เป็นธรรมะอนัตตาย
0: ังไม่ต่อค่ะทีละคำถามคือตรงต่อคำถามนั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นต่อไปถ้าต่อไปยาวก็ไม่ตรงต่อคำถามก็ไม่ได้เข้าใจตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เราแล้วความเข้าใจขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะ
6: มีจริง
0: เป็นธรรมะแน่นอนเพราะมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาเหมือนกับไม่ได้เห็นตลอดเวลาไม่ได้คิดตลอดเวลาเป็นแต่เพียงจิตเกิดขึ้นนะคะทีละหนึ่งขณะพร้อมเจตสิกไม่ใช่หนึ่งนะคะหลายเจตสิกเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้จิตเกิดจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้ใช่ไหม
6: ใช่
0: เป็นสภาพรู้เกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ไม่ได้รูปไม่รู้อะไรจะให้รูปรู้ได้ไหมรูปคือสิ่งที่ไม่รู้แข็งไม่รู้อะไรเสียงไม่รู้อะไรกลิ่นไม่รู้อะไรจะให้กลิ่นรู้ได้ไหมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุขทุกข์ไม่ได้แข็งจะให้เกิดความรู้สึกได้ไหมจะให้รู้ว่ามีใครจับที่แข็งได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงในการแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆกล่าวตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้เนี่ยมีแน่ๆจะเปลี่ยนให้เป็นรู้อะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรวมเรียกซะว่ารูปธรรมคือธรรมะที่เป็นฝ่ายรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่ถ้ามีแต่รูปไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะไม่ต้องมีวัดวาอารามความเห็นถูกเห็นผิดใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าใครจะยับยั้งไม่ให้ธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เหมือนกับแข็งเกิดขึ้นต้องแข็งเสียงเกิดขึ้นต้องเป็นเสียงเพราะฉะนั้นธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องรู้ทางตากำลังเห็นนี่แหละค่ะรู้ธาตุรู้ยากที่จะรู้ว่าเป็นธาตุรู้เพราะเคยเป็นเราเห็นแต่ไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นเลยนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นมีจริงๆอย่างนี้เป็นการรู้ว่าสิ่งที่มีจริงให้เห็นเป็นอย่างนี้นั่นคือเห็นพอถึงทางหูธาตุรู้ก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงนี้แหละไม่ใช่เสียงอื่นเสียงอื่นไม่ได้เลยต้องเสียงที่ปรากฏเพราะมีธาตุที่ได้ยินคือรู้เฉพาะเสียงนั้นไม่รู้เสียงอื่นเลยธาตุรู้ก็คือว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแสดงว่าต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราเรียกธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานว่าจิตต่อไปนี้ใครพูดถึงจิตรู้เลยจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นใหญ่เป็นประธานด้วยคือเกิดขึ้นเห็นไม่ทำอะไรเลยจำมีจริงๆไหมคะจำมีนะคะ
6: มีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังจำหรือเปล่าเดี๋ยวนี
6: ้กำลังพยายาม
0: มีจำใช่ไหมคะ
6: มีครับ
0: จำเป็นจิตหรือเปล่า
6: ไม่ใช
0: ่คือความจริงเนี่ยนะคะกว่าจะถึงปฏิบัติกว่าที่จะเข้าใจคำนี้ก็คือว่าเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งค่ะไม่ใช่แค่ฟังแค่ฟังยังไม่สามารถที่จะเห็นว่าขณะนี้ไม่ใช่เราซึ่งเป็นธาตุเกิดขึ้นเห็นระดับเป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินระดับเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจอย่างนี้นะคะมั่นคงเป็นปริยัติยังไม่รู้สภาพธรรมะตรงลักษณะที่เป็นหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นปฏิปติเนี่ยต้องมีความเข้าใจปริยัติรอบรู้แม้แต่ธรรมะจำมีจริงหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงหาต้องไปให้คนอื่นยืนยันได้ไงคะค่ะเกิดคนเดียวตายคนเดียวเห็นคนเดียวได้ยินคนเดียวเข้าใจคนเดียวไม่เข้าใจคนเดียวเพราะฉันต้องรู้เลยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเวลานี้ก็กำลังเกิดดับสืบต่อไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะปฏิปติธรรมะเมื่อไม่มีความรู้อย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นได้ยินใครพูดว่าปฏิบัติธรรมะเขารู้อะไรเข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรเลยไปทำอะไรไปนั่งเหมือนที่พระพุทธเจ้านั่งก่อนตรัสรู้และประโยชน์อยู่ที่ไหนเวลานี้ใครก็นั่งได้แต่สำคัญที่สุดคือปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องตามลำดับขั้นนี้แค่รู้อย่างนี้ยังไม่ถึงปฏิปติเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเลยที่จะชวนใครให้ไปปฏิบัติให้ไปทำอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความต่างของผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะก็คือผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้ปฏิปติธรรมะได้เพราะไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจขั้นปริยัติมั่นคงรอบรู้โดยประการทั้งปวงจึงจะเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะซึ่งเป็นปัญญาเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะตรงลักษณะถึงเฉพาะทีละหนึ่งทีละหนึ่งนั่นคือปฏิบัติธรรมะไม่ใช่เราแต่เป็นสติสัมปชัญญะเป็นเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่เกิดพร้อมปัญญาไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงรู้เฉพาะสิ่งที่ได้ฟังและปัญญาก็เริ่มเข้าใจเฉพาะสิ่งที่สติระลึกในขณะนั้นจึงเป็นปฏิปติคือถึงเฉพาะด้วยปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นค่อยๆอบรมไปนะคะละคลายการยึดถือความเป็นเราจากสิ่งนั้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเมื่อไรเป็นอีกระดับหนึ่งที่จะคลายความเป็นเราแต่ยังไม่ได้ดับความเป็นเราจนกว่าจะถึงพระโสดาบันซึ่งประกอบด้วยปัญญาอีกมากทั้งละเอียดทั้งลึกซึ้งทั้งละความไม่รู้และความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะอย่างละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นใครก็ได้เพศไหนก็ได้วัยไหนก็ได้ที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจเพราะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครสักคนปัญญาที่ได้อบรมตั้งแต่ชาติก่อนๆจนถึงชาตินี้หรือตั้งแต่ชาตินี้ต่อไปอีกชาติหน้ามากมายก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงเมื่อไหร่เป็นปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเมื่อนั้นแต่เป็นปัญญาซึ่งได้อบรมมาสะสมมาไม่ใช่ว่าใครมาบอกให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นนะคะคฤหัสถ์สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้พระสกทาคามีพระอนาคามีได้เมื่อใดรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะไม่อยู่ในเรือนซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสครอบครัวมิตรสหายเครื่องบันเทิงสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทคือผู้ที่ฟังพระธรรมหรือสาวกคือผู้ฟังเนี่ยจึงต่างกันเป็นสองเพศคือเพศคฤหัสถ์กับเพศบรรพชิตอย่าลืมนะคะต่างกันในเพศเพราะอะไรท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอบรมปัญญามานานมากค่ะแสนกับหนึ่งอสงไขยแสนกับก็แล้วแต่โดยฐานะใดแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในเพศของบรรพชิตเพราะสะสมมา ที่สามารถจะละอาคารบ้านเรือนคิดดูสิคะบ้านนะคะสบายมากมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราถ้วยชามรองเท้าเสื้อผ้าสารพัดอย่างวิทยุโทรทัศน์รถยนต์ทั้งหมดนะคะสละได้สละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติมิตรสหายและก็เครื่องบันเทิงทั้งหมดเพื่ออบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตต่างกับคฤหัสถ์มากนะคะเพราะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสทางกายวาจาด้วยปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ใครอยากจะรักษาศีลก็รักษาไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะขัดเกลากิเลสอย่างนั้นก็ไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ภิกษุเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเพศภิกษุนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าของพุทธบริษัทซึ่งคฤหัสถ์นะคะไม่สามารถที่จะทำกิจอย่างบรรพชิตยังต้องทำงานยังต้องไปโรงเรียนยังต้องสารพัดอย่างวงศาคณาญาติแต่อบรมเจริญปัญญาได้ฟังธรรมะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงไม่บวชท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นคฤหบดีและก็เป็นเอตทัคคะในการเป็นอุบาสกผู้เป็นเลิศในการถวายทานท่านไม่บวชท่านรู้ฐานะการสะสมของท่านตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปบังคับใครให้บวชไม่มีใครไปขอร้องให้ใครบวชเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ต้องเป็นศรัทธาความที่บุคคลนั้นรู้จักตนเองตามความเป็นจริงนะคะว่าพร้อมที่จะประพฤติกายวาจาขัดเกลาต่างกับคฤหัสถ์ในเพศของบรรพชิตซึ่งไม่ได้หมดกิเลสไปเพียงในวันที่อุปสมบทเพราะว่ากิเลสมีมากก็มีการประพฤติสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคทรงประชุมสงฆ์แล้วก็กล่าวถึงความประพฤตินั้นเมื่อไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นก็ทรงบัญญัติเป็นพระวินัยบัญญัติว่าถ้าทำมารยาทกิริยาอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอาบัติคือต้องโทษตั้งแต่เบาทุพพาสิทธิ์เป็นต้นจนกระทั่งถึงปาราชิกไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุได้อีกต่อไปเพราะไม่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีบริษัท2บริษัทคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาและพระภิกษุเนี่ยค่ะท่านละอาคารบ้านเรือนแล้วเลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยศรัทธาของชาวบ้านที่เห็นประโยชน์จริงๆในการที่สามารถสละอาคารบ้านเรือนได้บวชศึกษาธรรมะสละทุกอย่างมุ่งมั่นที่จะพร้อมได้บารมีสิทธิ์ที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมควรไหมที่คฤหัสถ์จะนอบน้อมเคารพในคุณธรรมแล้วก็ถวายการอุปการะทุกอย่างที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตเพราะเหตุว่าท่านไม่ยินดีในเงินและทองเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตบริสุทธิ์ในการที่จะมีชีวิตที่จะขัดเกลากิเลสมากกว่าคฤหัสถ์ควรที่คฤหัสถ์จะได้ช่วยกันทนุบำรุงเพราะฉะนั้นเวลาที่ถวายอาหารแก่พระภิกษุรู้ไหมว่าให้ใครเพื่อประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้าผู้นั้นไม่ได้ประพฤติตามธรรมวินัยไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยผู้นั้นสมควรแก่การที่จะทนุบำรุงไหมและยิ่งกว่านั้นบางท่านกล่าวว่าไม่ต้องศึกษาธรรมวินัยผู้นั้นเป็นพระภิกษุหรือเปล่าเพราะเหตุว่าพระธรรมวินัยคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อใครเพื่อพุทธบริษัทที่จะได้อบรมเจริญปัญญาที่จะขัดเกลากิเลสแต่ถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่ศึกษาพระธรรมมีใครเป็นที่พึ่งไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วเราจะนับถือผู้ที่พึ่งตัวเองซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมและไม่ใช่พระอริยสาวกหรือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะทนุบำรุงพระศาสนาอย่าลืมนะคะพระศาสนาคือผู้ที่ดำรงมั่นในการที่จะศึกษาและอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตเพื่อพระศาสนาจะได้ดำรงมั่นต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะฝากพระธรรมไว้กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะเหตุว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคใกล้จะปรินิพพานพระองค์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครเลยทั้งสิ้นเป็นศาสดาตรัสว่าธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละ เป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็ทราบได้ใช่ไหมคะหน้าที่ของคฤหัสถ์ก็คือว่าต้องศึกษาธรรมะวินัยด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าใครเป็นพระภิกษุใครไม่ใช่พระภิกษุและการจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นบำรุงใครไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีปัญญาแล้วก็ทำสิ่งซึ่งหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ผิดในครั้งโน้นนะคะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันตอนเย็นนะคะอุบาสกอุบาสิกาก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะไม่ใช่พุทธบริษัทไม่ใช่ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะจะกล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาได้ไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจนับถือศาสนาคือคำสอนของใครพุทธะคือผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรและต้องตรงด้วยไม่ใช่คำของคนอื่นต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันฟังแล้วรู้สึกยังไงคะสบายใจโล่งใจหรือหนักใจหรือครึ่งครึ่งกลางกลางคะต่อไปนี้ค่ะจะเป็นใครชีวิตที่สั้นมากต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีเมตตานี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาไม่มีประมาณหวังดีต่อผู้ไม่รู้หวังดีต่อผู้ประพฤติผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าการจะกล่าวความจริงหรือว่าข้อความตามพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์ให้รู้ว่าพระธรรมวินัยจริงๆคืออย่างไรเพื่อที่จะได้รู้กันทั่วถึงเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ตรงที่จะดำรงพระพุทธศาสนาคำสอนซึ่งยากที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละหนึ่งชาติที่จะสะสมต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเห็นคุณค่าที่จะไม่ให้ใครทำลายคำสอนและพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตรงมีความเมตตาจึงกล่าวถึงพระธรรมวินัยตามความเป็นจริงเพื่อให้รู้ทั่วถึงกันเพื่อที่จะได้เห็นว่าสิ่งใดที่ผิดส่งเสริมไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการทำลายพระศาสนาแต่ว่าสิ่งใดที่ถูกเป็นสิ่งที่สมควรให้มีการได้ฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นให้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นให้หวังดีต่อการเพิ่มขึ้นให้เป็นผู้ตรงเพราะเหตุว่าโทษหนักมากสำหรับผู้ที่เป็นบรรพชิตแล้วไม่ประพฤติตามพระวินัยไม่เหมือนชาวบ้านค่ะชาวบ้านไม่ได้ครองจีวรที่จะให้คนอื่นมาเลื่อมใสกราบไหว้ทนุบำรุงแต่ว่าถ้าผู้ที่เป็นอย่างนั้นโดยการที่อุปสมบทแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็รับเงินรับทองเรียกว่าประพฤติทุกอย่างไม่เป็นไปตามธรรมวินัยก็เป็นการทำลายพระศาสนาและทำลายความเห็นที่ถูกต้องของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะแล้วก็มีเมตตาด้วยที่จะให้ผู้นั้นได้สำนึกได้รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเมื่อไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตก็เป็นนายธรรมดาได้ไม่มีใครห้ามปรามไม่เป็นโทษกับตนเองและก็ไม่ทำให้พระศาสนาเศร้าหมองไม่ไปชักชวนคนให้เห็นผิดซึ่งเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
7: กราบเรียนท่านอาจารย์สุรินทร์นะครับท่านอาจารย์พูดถึงปรมัตถะนะครับก็คือรูปจิตแล้วก็เจตสิกนะครับภวังค์กับจิตนะครับคือช่วงไหนของจิตครับ
0: จิตรู้จักหรือยังคะ
7: รู้ครับสภาพที่ไปรับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ
0: สภาพรู้ค่ะธาตุรู้เก
7: ิ
0: ดขึ้นแล้วต้องรู้เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
7: มีครับ
0: จิตอะไรคะเดี๋ยวนี
7: ้จิตที่เห็นจิตที่ฟัง
0: เห็นขณะนี้เป็นจิตประเภทหนึ่งเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยจิตเห็นก็อย่างหนึ่งจิตได้ยินก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตก็ต่างกันพระผู้มีพระภาคทรงประมวลสภาพของจิตไว้ว่ามีกี่ประเภทเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจเรื่องจิตแล้วถูกต้องไหมคะแล้วสงสัยอะไร
7: ภวังคจิต
0: สงสัยภวังคจิตนะคะจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีการเห็นขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเกิดขึ้นเห็นระดับขณะนี้ที่ได้ยินก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นระดับถ้ามีกลิ่นปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราคือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งธาตุรู้เกิดขึ้นรู้กลิ่นก็เป็นจิตประเภทหนึ่ง ขณะรับประทานอาหารรสต่างๆปรากฏหวานไปเปรี้ยวไปขณะนั้นจิตกำลังลิ้มรสกำลังรู้รสและเวลาที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ร้อนบ้างอ่อนบ้างเย็นบ้างแข็งบ้างตึงไหวนะก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบกาย

0: ครับไม่ฝันครับ
1: ค่ะต้องมีขณะที่ไม่ฝันด้วยฝันก็คือคิดเพราะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไม่มีเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกขณะนั้นมีจิตเกิดขึ้นต้องทำกิจหนึ่งกิจใดซึ่งใครไม่รู้เลยว่าขณะนี้จิตกำลังเกิดขึ้นทำกิจของจิตแต่ละประเภทถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ละเอียดยิบละเอียดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเช่นขณะที่หลับสนิทอะไรก็ไม่ปรากฏขณะนั้นจิตเกิดขึ้นทำภวังคกิจมาจากคำว่าภวะกับอังคะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ยังสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ไม่ได้ค่ะแค่หลับแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกแล้วก็หลับอีกตื่นอีกเพราะฉะนั้นยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะจนกว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดเมื่อไหร่ทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวนั่นคือตายเป็นสัมมติมรณะเพราะว่าทันทีที่จิตสุดท้ายคือจุดติดจิตดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยขณะที่ตายไม่รู้เลยไม่ปรากฏไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะเห็นยังไม่ตายใช่ไหมคะได้ยินก็ยังไม่ตายคิดก็ยังไม่ตายภวังคกิจดำรงภพชาติยังไม่สิ้นสุดยังต้องเห็นอีกได้ยินอีกก็ยังไม่ตายแต่ขณะสุดท้ายของชาตินี้หมายความว่าจิตที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้ไม่เกิดอีกต่อไปเปลี่ยนสภาพอาจจะไปเป็นงูเป็นนกเป็นเทพเป็นอะไรก็ได้แต่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จุติจิตขณะสุดท้ายจริงๆเหมือนขณะปฏิสนธิขณะที่เป็นภวังค์ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ระดับทำให้กรรมหนึ่งเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมทำกิจปฏิสนธิเกิดขึ้นสืบต่อเป็นขณะแรกของชาติต่อไปเหมือนจิตขณะแรกของชาตินี้นะคะโลกนี้ยังไม่ได้ปรากฏเลยจนกว่าจะเห็นเมื่อไหร่ก็รู้ว่าอ๋อโลกนี้เป็นอย่างนี้ได้ยินอ๋อเสียงในโลกนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามซึ่งยังไม่ตายแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกนั่นคือจิตเกิดขึ้นทำภวังคกิจดำรงภพชาติให้เป็นบุคคลนั้นสืบต่อไว้เป็นกิจหนึ่งใน14กิจเพราะว่ากิจของจิตนะคะมี14กิจไม่มากกว่านั้นเลยและจิตไม่ว่าจิตประเภทใดก็ตามเกิดขึ้นต้องทำกิจหนึ่งกิจใดใน14กิจ
2: เขาถามว่าควรจะทำบุญด้วยอะไรวิธีใดให้กับคุณแม่ของเขาถึงจะได้ดีที่สุดคือหมายความว่าแม่เขาจะได้รับมากที่สุดเท่าที่เขาตั้งใจครับ
3: เรื่องการอุทิศส่วนกุศลนี่นะครับก็เป็นบุญประการหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นกุศลจิตของผู้นั้นที่ได้เจริญกุศลไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องไหนก็ตามนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่ดีมีเจตนาที่ดีที่จะให้ผู้อื่นได้รับรู้แล้วก็เกิดกุศลจิตอนุโมทนาก็คือชื่นชมในความดีการอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่การยื่นบุญให้กับผู้อื่นเหมือนกับการส่งของไปรษณีย์ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่สะสมความดีมาที่เห็นคุณของความดีที่จะได้ชื่นชมอนุโมทนาซึ่งก็เป็นกุศลจิตของผู้นั้นนะครับก็เป็นประโยชน์ของผู้นั้นจริงๆที่เป็นกุศลที่ได้ชื่นชมอนุโมทนาและเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาก็คือผู้ที่เคยเกิดเป็นมารดาของเราเนี่ยนะครับก็นับไม่ถ้วนใช่ไหมครับในสังสารวัฏที่ยาวนานมานี้ก็มากมายบุญที่ได้ทำแล้วนะครับเมื่อสำเร็จไปแล้วนะครับอุทิศส่วนกุศลก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นจะสามารถรับรู้แล้วก็เกิดกุศลจิตหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในขณะที่มีเจตนาที่ดีที่จะอุทิศด้วยความมีไมตรีจิตที่ดีงามที่จะมุ่งประโยชน์แก่ผู้อื่นขณะนั้นก็เป็นประโยชน์ของตนเองที่คิดถึงผู้อื่นนะครับที่จะเกิดกุศลจิตเพราะว่าชีวิตประจำวันนี่นะครับอกุศลมีมากถ้ามีทางใดมีเหตุใดที่จะเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เกิดกุศลจิตบ้างก็เป็นสิ่งที่ควรทำครับ
1: เพราะฉะนั้นการฟังต้องฟังเพื่อเป็นความเข้าใจของเราที่มั่นคง

0: องค์จริงๆนะคะตั้งแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะส่งบุญของเราให้คนอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรเห็นไหมคะถ้าเราไม่คิดนะคะเราก็จะเหมือนกับว่าตามไปบอกอะไรก็เชื่อไปแต่ความจริงต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพราะอะไรคะที่เขาไม่ได้รับหรือรับไม่ได้ก็ตามแต่เพราะคำถามเดิมนะคะส่งบุญให้คนอื่นได้ไหมเขาจะรับบุญที่เราส่งให้ได้ไหมได้หรือไม่ได้เพราะอะไร
1: ไม่ได้เพราะว่าตัวผู้รับไม่ทราบว่าเราส่งให
0: ้ถ้าเขาไม่ทราบไม่มีทางเลยเพราะว่ากุศลมีหลายอย่างใช่ไหมคะการทำสิ่งที่ดีที่เป็นบุญจะเป็นการให้วัตถุก็ตามแต่แก่ผู้อื่นนั่นก็เป็นบุญที่ตนเองได้กระทำเมื่อได้กระทำแล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผู้อื่นนะคะได้รับรู้เพื่อเขาจะได้เกิดกุศลจิตอนุโมทนาไม่ใช่อยู่ดีๆเอาบุญไปให้เขาแต่หมายความว่าเมื่อรู้แล้วต้องอนุโมทนาเป็นกุศลของตนเองซึ่งเกิดจากการรับรู้กุศลที่ผู้อื่นกระทำแล้วอุทิศให้จริงๆแล้วถึงไม่มีใครอุทิศให้เราใครทำบุญแล้วก็อนุโมทนาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของทานเนี่ยก็มี3อย่างคือการให้เมื่อให้แล้วก็ยังอุทิศส่วนกุศลในการให้เนี่ยให้คนอื่นเขาได้อนุโมทนาถ้าเขาอนุโมทนาแต่ถ้าเขาไม่อนุโมทนาจะไปให้เขาเกิดกุศลก็ไม่ได้จะให้เป็นบุญก็ไม่ได้ที่เราใช้เขาจะไปรับบุญก็ไม่ได้แต่ความจริงต้องเป็นกุศลของตนเองที่เกิดจากการอนุโมทนาเพราะฉะนั้นผู้ให้แล้วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้และผู้รับเนี่ยค่ะอนุโมทนายินดีตามในกุศลที่คนอื่นได้กระทำแล้วขณะที่ยินดีในกุศลขณะนั้นก็เป็นอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำแต่ถ้ากระทำเองก็เป็นทานกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราจะไปให้ใครแต่ว่าต้องเป็นบุญนั่นเองแล้วก็จะให้อย่างดีอย่างมากเลยได้เลยค่ะในเมื่อต้องแล้วแต่จิตของผู้รับต่างหากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทำแล้วหวังทำอย่างดีประณีตมากหวังว่าเขาจะได้อย่างดีอย่างประณีตที่เราให้ไปก็ไม่ใช่เพราะว่าบุญต้องเป็นจิตที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในขณะนั้นจึงเป็นบุญตอนนี้ก็เมื่อมีผู้ที่เสียชีวิตเราไม่รู้ว่าเขาเกิดที่ไหนแต่ทำบุญอุทิศให้เจาะจงคำว่าอุทิศนี่คือเจาะจงให้บุคคลนั้นเพื่อเขาจะได้รู้และอนุโมทนาแต่จะไม่เจาะจงก็ได้เจาะจงก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าใครทำกุศลแล้วเราอนุโมทนาไม่ได้ใครทำกุศลก็ตามอนุโมทนาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนดีคนที่ร่วงรู้อนุโมทนาได้ไหมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุญไหนเลยคะที่ดีมากที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยอนุโมทนาได้บ่อยๆก็คือการเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราศึกษาธรรมะนะคะเป็นความดีส่วนหนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหมดความดีทั้งหมดค่ะอุทิศได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จบการสนทนาธรรมแล้วนะคะเราก็อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่สามารถที่จะอนุโมทนาได้รู้แล้วก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะอนุโมทนาไหมมากน้อยไม่ใช่อยู่ที่เราแต่ตั้งอยู่ที่จิตของผู้ที่อนุโมทนา
2: ที่ชาวพุทธอย่างไรจึงเป็นชาวพุทธและหน้าที่สำคัญของชาวพุทธคืออะไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.31 สิงหาคม 2557

0: สำหรับหน้าที่ของชาวพุทธมีมากอย่าคิดว่าชาวพุทธแล้วอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงคะก็เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าใช้คำว่าชาวพุทธหมายความว่าคนนั้นต้องเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนับถือและเข้าใจและเรียกตัวเองว่าชาวพุทธมิฉะนั้นแล้วจะเป็นชาวพุทธโดยที่ไม่เข้าใจพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรพระฉันก็เป็นชาวพุทธโมฆะว่างเปล่าคือไม่ได้ประโยชน์เลยแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยเพราะเหตุว่าถ้าประเทศไทยก็มีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามากแล้วก็ทุกคนก็เป็นชาวพุทธแต่พฤติกรรมความประพฤติทั้งหลายไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปในทางที่เป็นกุศลเป็นชาวพุทธหรือเปล่าอายไหมถ้าคนอื่นก็จะบอกว่าชาวพุทธนี่หรือที่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเมินเฉยหรือว่าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่าตามความเป็นจริงในฐานะที่เกิดที่ไหนอยู่ในประเทศนั้นแล้วก็ควรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่อยู่ร่วมกันด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะเพียงแต่อยู่ไปแยกกันอยู่แล้วก็ไม่พึ่งพาอาศัยกันด้วยเหตุนี้สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าทุกคนรู้จักธงชาติไทยเช่นคุณอนุกต่อธงชาติไทยสามสี
1: สีแดงก็แทนชาติสังคมสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์
0: เพราะฉะนั้นสีแดงอยู่ข้างนอกถ้าไม่มีประชาชนรวมกันเป็นชาติก็ไม่มีอะไรแต่เพราะเหตุว่าประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ถ้าประชาชนเป็นคนไม่ดีประเทศเป็นยังไงลองคิดดูต้องเป็นคนที่ตรงตามเหตุตามผลเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถูกคือถูกผิดคือผิดใครจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกหรือใครจะให้ถูกเป็นผิดไม่ได้นั่นไม่ใช่การเข้าใจความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเราก็ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งได้ศึกษาได้เข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะคุณธรรมมาแต่ไหนถ้าไม่มีการเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการที่เราเองไม่ศึกษาธรรมะแล้วจะรู้พระธรรมแล้วจะประพฤติตนเป็นคนดีโดยไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นคนดีหรือเปล่าก็เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วทุกคนอายุสั้นไม่มากเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ได้นานเท่าไหร่บางคนอาจจะถึง100ปีบางคนก็90ปีบางคนก็80ปีแต่บางคนน้อยยิ่งกว่านั้นอีกแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้เลยเกิดมาได้อย่างไรแล้วก็จะตายวันไหนเพราะอะไรและระหว่างที่มีชีวิตอยู่ทำอะไรเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้าต้องการคำตอบที่จริงตรงก็คือต้องศึกษาพระธรรมเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเปรียบปานได้ในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณเพราะฉะนั้นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงจริงจริงใจตรงต้องเข้าใจพระธรรมซึ่งไม่มีทางอื่นเลยค่ะที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่ศึกษาเพราะอะไรแม้แต่คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ไม่มีใครที่จะได้ยินบ่อยๆเกิดมาแล้วบางคนไม่ได้ยินเลยบางคนเกิดมาหลายชาติก็ไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าผู้ที่มีบุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนก็มีโอกาสที่จะได้ยินแต่เมื่อได้ยินแล้วบางคนสะสมมาน้อยมากเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินก็ไม่ได้สนใจที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครไม่ใช่เป็นแต่เพียงเจ้าชายสิทธัตถะประสูติตรัสรู้แสดงธรรมะแล้วก็ปรินิพพานแล้วอะไรล่ะรู้เท่านั้นพอหรือกับการที่จะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าใจพระธรรมจริงๆไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยมีแต่ชื่อที่ทุกคนกล่าวถึงเอ่ยถึงแต่ไม่รู้จักในพระคุณด้วยเหตุนี้ชาวพุทธที่กล่าวว่านับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต้องศึกษาพระธรรมต้องสามารถที่จะรู้ว่าพระปัญญาคุณนั้นทรงตรัสรู้อะไรเพราะทุกคนรู้ค่ะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เกิดมาในตระกูลสากยะในวงสากยะแต่ต้องด้วยพระปัญญาคุณตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เมื่อได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วไม่มีใครที่จะเปลี่ยนพระนามได้เพราะเป็นพระคุณนาม ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลแม้แต่เทวดาก็ยังมาเฝ้ามากราบทูลถามพรหมที่เป็นภูมิที่สูงกว่าเทพที่เป็นชั้นกามาวจรคือว่าเป็นเทวดาอย่างที่เราเรียกกันเข้าใจกันก็ยังต้องมาเฝ้ากราบทูลถามแสดงเห็นว่าไม่มีใครในจักรวาลใดๆทั้งสิ้นที่จะมีปัญญาเสมอเหมือนด้วยพระองค์แล้วเราได้ยินชื่อนี้มีโอกาสที่จะได้ฟังเพราะว่าพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ครบถ้วนแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษาโดยละเอียดด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆเมื่อนั้นก็จะชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นคุณธรรมที่ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศไม่มีปัญหาเลยไม่มีความเดือดร้อนมีแต่ความสงบเพราะเป็นกุศลแต่ทั้งหมดที่วุ่นวายไม่สงบเพราะอกุศลและอกุศลทั้งหลายจะค่อยๆละลดลงไปได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญญาละไม่ได้เลยแม้แต่ว่ากุศลอกุศลก็ไม่รู้จักคืออะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ชาติหนึ่งที่เกิดมามีโอกาสได้ฟังธรรมะได้สะสมความเข้าใจเพื่อที่จะเป็นคนดียิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยกับใครและแม่กับตนเอง
2: หลับแล้วในวัฏฏะวัฏฏะคืออะไรหลับแล้วฝันมีความหมายอย่างไรและจะตื่นได้อย่างไรจากการสนทนาอัปปติสูตรที่มสพ.1 กุมภาพันธ์2557

0: ขณะนี้ค่ะหลับหรือตื่น
1: มีข้อความนะฮะว่าผู้ที่ยังถูกชักจูงไปนะฮะด้วยความไม่รู้ธรรมะนะฮะท่านอาจารย์ชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นในอรรถกถาก็ขยายว่าเทวดาจึงกล่าวว่าก็มหาชนเหล่านี้หลับแล้วในวัฏฏะยังไม่ตื่น
0: ขณะนี้เป็นวัฏฏะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระวัฏฏะคืออะไร
1: คือการเห็นได้ยินคิดนึกขณะนี
0: ้สภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับสืบต่อยังสืบต่ออยู่ตราบใดก็ยังคงเป็นวัฏฏะอยู่ตราบนั้นแล้วก็วนเวียนไปนะคะไม่มากเลยค่ะทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งทางใจเท่านั้นเองจะไม่พ้นไปจากทั้งหกทางนี้เลยขณะนี้กำลังเห็นหลับหรือตื่นเพราะเป็นวัฏฏะขณะนี้กำลังได้ยินหลับหรือตื่น
1: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องหลับ
0: กำลังหลับอยู่นะคะเพราะเห็นหมดแล้วเหมือนในความฝันมีทุกอย่างในความฝันค่ะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรอย่างในฝันที่จะเหลืออีกเลยนั่นเป็นแต่เพียงเปรียบเทียบฉันใดขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินแต่ดับหมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าหลับอยู่ในวัฏฏะยังไม่ได้ตื่นขึ้นสบายดีไหมคะหลับแต่ว่าฝันเพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนฝันไหมคะเห็นแล้วดับแล้วหมดละได้ยินแล้วดับแล้วหมดละคิดเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหมือนฝันไหมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายังไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏหมดแล้วเหมือนในฝันทุกอย่างยังไม่ตื่นเลยและจะตื่นเมื่อไหร่มีโอกาสจะตื่นไหมคะคุณนินน่าบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะตื่นตรงไหนตอนไหนขณะไหนเวลาไหนที่ชื่อว่าตื่น
1: เชิญคุณนินน่าครับตื่นตอนไหน
2: ตามีโอกาสฟังธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ที่นี่มีโอกาสมากกว่าที่ฮอลันด
0: ์ฝันหรือเปล่าฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะพูดว่าอยู่ฮอลันด์ได้ฟังน้อยแม้แต่เพียงคำว่าฮอลันด์เนี่ยฝันหรือเปล่าฝันตลอดใช่ไหมคะจนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏฝันว่าฟังธรรมะฝันว่าไม่มีใครมีแต่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในฝันเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานวันนี้ฝันนานไหมคะ
1: ยาว
2: นานมาก
0: ทั้งวันถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงแค่นิดเดียวยังไม่ทันจะรู้จริงก็ฝันต่ออีกละเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ตื่นจริงๆเพราะรู้จริงๆแล้วก็เบิกบานที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีจริงและหลงไม่รู้มานานแสนนานจึงเบิกบานที่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยนะคะเบิกบานหรือเปล่าสบายใจที่ได้ฟังมีความสุขที่ได้ฟังคือเบิกบานลองฟังเรื่องอื่นสิคะเบิกบานไหมตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะฟังเรื่องอื่นที่จะให้เบิกบานเหมือนกำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงขณะนี้และเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของเบิกบานถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะยังฝันอยู่หรือเปล่าจะรู้ว่าฝันหรือตื่นก็ต่อเมื่อกำลังมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วรู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นก็ตื่นมาชั่วคราวแต่ยังไม่ถึงกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงๆผู้เบิกบานที่มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ก็ยังดีนะคะฝันดีฝันว่าฟังธรรมะ
1: แต่ก็ยังฝันอยู่ดีไม่ตื่น
0: ค่ะแต่ก็ยังรู้ว่าฝันดีใช่ไหมคะคือได้ยินได้ฟังเสียงที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้บางคนก็ฝันอาจจะฝันว่าไปที่พระวิหารเชตวันได้ฟังธรรมก็เป็นได้อย่างนั้นก็ฝันดีนะคะแต่เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมเพราะว่าหมดแล้วผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝันหรือที่เข้าใจว่าตื่นแล้วเป็นจริงก็ตามแต่นะคะแต่ก็ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ยังฝันอยู่ฝันหลายเรื่องค่ะฝันว่าฝันมีไหมคะ
1: ซ้อนเข้าไป
0: ค่ะก็ได
1: ้ท่านอาจารย์ท่านตะกี้ท่านอาจารย์คุยกับคุณนีน่าบอกว่าแม้จะคิดเรื่องฮอลแลนด์เนี่ยขณะนั้นก็ฝันแล้ว
0: แน่นอนค่ะ
2: ว่าเป็นเรื่อง
1: เป็นเรื่อง
2: คิดเรื่องเสมอ
1: หรือแม้ว่ายังไม่ต้องไปคิดถึงฮอลแลนด์คิดว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่มูลนิธินี่ก็ฝันอยู
2: ่ไม่เอาเรื่องเพราะว่ารู้ปรมัตถธรรมดีขึ้น
0: ค่ะฝันนี่ก็สนุกดีนะคะมีเสียงหัวเราะในฝันเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฝันไปจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะไม่เหมือนฝันได้ยังไงคะทุกอย่างมีปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ก็มาฝันดีคือฟังธรรมะกันต่อไปเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นนะคะเหมือนจริงๆค่ะคืนนี้ฝันคืนก่อนฝันคืนไหนๆฝันก็คือเพียงคิดเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรซึ่งที่ต่างกับฝันก็คือว่าในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆอย่างเห็นหรือได้ยินต่างกันตรงนี้นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงขณะที่มีการเห็นจริงๆการได้ยินจริงๆนะคะทั้งหมดก็เป็นฝันนั่นแหละเพราะเหตุว่าต้องอาศัยทางใจโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเห็นก็ยังนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยเห็นได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะทำให้รู้จริงๆนะคะว่าขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต่างกับขณะที่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ยังคงเป็นเรื่องราวเพราะขณะนั้นแม้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมีแต่ก็ไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตื่นด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความหมายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ตื่นเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังคงมีสิ่งที่ปรากฏทางใจมากมายโดยที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเลยไม่ต่างกับฝันเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยถ้าเราไม่สนใจเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะก็เหมือนฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะได้มีการฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะตื่นคือเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นฝัน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณณกะธรรมตอนที่1105สนทนาธรรมที่ร้านอาหารสำรับใต้วันที่6กันยายนพุทธศักราช2560
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะจิตเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ส่วนสมองเนี่ยเป็นรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไรอันนี้ก็คือจากที่การฟังมาแล้วก็จำฮะ
3: ในระหว่างฟังเนี่ยทั้งจิตเราทั้งสมองเราและแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เป็นเราหมดเห็นไหมคะไปยุติลงที่เราทั้งนั้นแต่ตรงข้ามค่ะถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เราแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธาตุรู้สองคำเนี่ยก็ต้องชัดเจนธาตุจะเป็นอะไรได้แข็งจะเป็นอะไรได้หวานจะเป็นอะไรได้ก็เป็นแต่ละธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้จะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องนำไปสู่ความไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยและความละเอียดก็ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งละคลายความเป็นเราเท่านั้นขณะนี้มีธาตุรู้ก็ไม่รู้ฟังจนกว่าจะรู้ไม่ใช่ฟังและจำว่าธาตุรู้เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้แค่นี้จบไม่ได้อะไรเลยนอกจากชื่อเดี๋ยวนี้สิคะเห็นเนี่ยเห็นไหมคะธาตุรู้หรือเปล่าแค่นี้ก็ต้องไตรตรองแล้วใช่ไหมกำลังเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นธาตุหรือเปล่าและรู้อะไรหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้แต่เพราะมีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เพราะธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นรู้อะไรก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยอย่างเนี้ยนั่นแหละรู้อย่างนี้แหละนั่นคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันที่ประจักษ์แจ้งว่าธาตุรู้ไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาแล้วจะไปบอกใครให้ทำอะไรไม่มีทางถ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะ
4: ท่านอาจารย์คะถ้ามีคำที่กล่าวว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะเป็นสัญญาที่มั่นคงนะคะกับคำที่ว่าสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ค่ะต่างกันช่วงไหนบ้าง
3: ค่ะต่างกันเพราะว่านี่เป็นคำที่เราเคยได้ยินสัญญามีไหม
4: มีค่ะ
3: สัญญาคืออะไร
4: สัญญาคือความจำได้หมายรู้
3: เดี๋ยวนี้มีไหม
4: มีค่ะ
3: มั่นคงไหม
4: บางทีก็ลืมคือไม่มั่นคงอาจารย์ค่ะ
3: ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มั่นคงเพราะอะไรถ้ามั่นคงก็คือเป็นธรรมะที่กำลังเห็นนั่นแหละค่อยๆรู้ค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ใช่เอ๊ะจะไม่มั่นคงยังไงฟังแล้วไม่รู้มั่นคงไงก็ความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นทั้งที่บอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู้เนี่ยมั่นคงหรือยังแล้วจะไปตอบแทนใครได้ไหมนอกจากคนนั้นน่ะวันนี้รู้บ้างไหมว่าเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้วันนี้รู้บ้างไหมว่ากำลังได้ยินเนี่ยเป็นธาตุรู้รู้บ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดนะเป็นธาตุรู้รู้บ้างไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ในชีวิตเป็นธาตุรู้ทั้งหมดเห็นไหมคะไม่ต้องไปมีคำถามเรื่องอื่นเลยแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันว่ามั่นคงหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะพอจะรู้ใช่ไหมคะสัญญาที่มั่นคงหมายความถึงอะไรถ้าไม่มีสัญญาที่มั่นคงสติสัมปชัญญะที่จะรู้ยิ่งกว่านี้เกิดไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลุ่มลึกนะคะแล้วก็ที่ใช้คำว่ากระทำให้ตื่นให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับได้ไม่ใช่กระโจนพรวดเดียวไปถึงมหาสมุทรโน้นแต่ต้องแต่ละคำนะคะเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจได้ตามลำดับตามลำดับคือสัญญาคืออะไรคือความจำในเวลานี้จำว่าเป็นเราแต่คำว่าสัญญาเป็นธรรมะไม่มั่นคงจึงเป็นเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เข้าใจถูกต้องด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงแต่ชื่อว่าเอ๊ะคืออะไรได้ยินมาว่าสัญญาที่มั่นคงคืออะไรก็มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่เวลานี้เห็นไม่ได้เป็นธรรมะก็ไม่มั่นคงสิ
4: ท่านอาจารย์คะอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเราได้ยินว่าสัญญาไม่เที่ยงค่ะ
3: ไม่ใช่ว่าเพียงแค่สัญญาอะไรอีกที่ไม่เที่ยง
4: ขันห้าค่ะ ั้งหมดเลยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะว่าแม้สัญญาก็ไม่เที่ยงปัญญาเที่ยงไหม
4: ไม่เที่ยงค่ะ
3: เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามั่นคงหรือเปล่าจนกว่าจะเกิดบ่อยๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ระลึกได้เมื่อไหร่ก็รู้ถ้าจะมีคนบอกแต่ว่านั้นไม่มั่นคงได้เหรอในเมื่อรู้จริงๆบ่อยจริงๆเข้าใจจริง
4: ๆอาจารย์คะวันหนึ่ง24ชั่วโมงอาจจะระลึกถึงว่าเป็นธรรมะได้สักเสี้ยววินาที
3: บางทีไม่ระลึกเลยฟังธรรมะจริงนะคะนามขันธ์รูปขันธ์ก็ฟังวิทยุเช้าข้ามฟังหมดแต่จะรู้ไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องอบรมระดับไหนและจะไปเที่ยวบอกให้คนอื่นเขาประพฤติดีตามพระธรรมวินัยเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนรู้ด้วยตัวเองค่ะเข้าใจเลยพระโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในการเข้าใจความจริงสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่คล่องนะฮะสัตว์โลกคล่องอยู่ในโลกรูปเสียงกลิ่นรสตื่นขึ้นมาก็คิดนั่นเห็นนี่ดูอะไรไปก็เป็นสัตว์ที่คล่องอยู่ในโลกเป็นสัตว์ตัวโลกแต่นี่เป็นโพธิไม่ได้คล่องอยู่ในโลกคล่องอยู่ในการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แม้แต่การตรึกที่จะคิดว่าเพื่อที่จะเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยากไหมล่ะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสทุกอย่างแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นได้เคยฟังมาแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆรู้ความยากความลึกซึ้งแต่ก็ไม่หยุดที่จะตั้งใจที่จะเป็นโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้ด้วยตัวเองนะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรคะอนุเคราะห์คนอื่นซึ่งเขาไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคุณความดีได้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำความดีได้นิดหน่อยคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษายิ่งกว่าใครทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็พิจารณาแล้วควรที่จะไปสงเคราะห์ใครที่เขาสามารถรับฟังได้พิจารณาด้วยพระญาณพระมหากรุณาสมาบัติอยู่ไกลแสนไกลก็ไปแม้ก่อนบิณฑบาตตอนเช้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่จะได้มาโดยง่ายเลยและเรามาคิดง่ายๆฟังง่ายๆทำอะไรง่ายๆสำนักปฏิบัติอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำต้องละเอียดต้องลึกซึ้งและต้องเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อความไม่ใช่เราและต้องรู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สิ่งใดไร้สาระสิ่งใดเป็นการทำด้วยความหวังความเคล้าหรือว่าทำด้วยการเข้าใจที่ถูกต้อง
5: ถ้าเราเข้าใจพระธรรมจริงๆเนี่ยชีวิตจะมีความสุขจริงๆเพราะจะเข้าใจการปรุงแต่งของเจตสิกที่เกิดขึ้นท่านอาจารย์พอจะขยายตรงนี้ได้ไหมคะ
3: ค่ะฟังดูแล้วนะคะก็คิดว่าสมควรที่จะเข้าใจถูกต้องได้เมื่อเข้าใจทีละคำชัดเจนนี่เข้าใจนิดๆหน่อยๆ นิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามารวมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่ความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความชัดเจนจริงๆเนี่ยต้องทีละคำอย่างมั่นคงธรรมะชัดเจนหรือยังคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆไม่เว้นเลยชัดเจนหรือยัง
5: ชัดเจนค่ะ
3: เห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะค่ะ
3: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะค่ะ
3: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะ
3: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะของตนที่ปรากฏว่าจริงแล้วก็มีในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะคำนี้นะคะเวลาใครเขาพูดถึงว่าเอาละวันนี้จะมีการสนทนาธรรมเข้าใจไหมว่าเขาจะทำอะไรกันวันนี้จะสนทนาธรรมเนี่ยเข้าใจไหมว่าเขาจะทำอะไรกันถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมะเห็นไหมคะแสดงว่าเขาไม่ได้สนทนาเรื่องอื่นใช่ไหมแต่เรื่องสิ่งที่มีจริงๆแต่ถ้าปรากฏว่าคำสนทนานั้นไม่ใช่เรื่องนี้เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้สนทนาธรรมเพราะเราเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องชัดเจนมากค่ะเปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะถ้าสนทนาเรื่องอื่นทันทีเนี่ยเขาไม่ได้สนทนาเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆจึงไม่ใช่สนทนาธรรมแต่ถ้าสนทนาธรรมก็คือพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจชัดเจนขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะจึงเข้าใจทีละคำแล้วก็แต่ละคำ เมื่อกี้นี้นะคะคุณพัทมรีพูดถึงเรื่องทวารใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
3: ค่ะทวารคืออะไรถ้าไม่เข้าใจว่าคืออะไรไม่ต้องฟังต่อไปอีกละเพราะว่าฟังยังไงก็ไม่เข้าใจหรือคิดว่าเข้าใจแต่ความจริงไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆต้องทวารคืออะไรชัดเจนหมดจึงสามารถที่จะเข้าใจคำต่อไปได้เพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนธรรมดาพูดง่ายๆแต่งตำราออกมาง่ายๆใครอ่านจบแล้วดีนะทำให้เราไม่โกรธนะทำให้เราเบาบางนะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่แต่ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำของคนอื่นนะคะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งและทวารคืออะไร
5: ทางรับอารมณ์ไงคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถึงไม่มีทางรับอารมณ์จิตก็รู้อารมณ์ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราพูดถึงทวารเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งซึ่งจิตอาศัยเกิดขึ้นรู้อย่างตาอย่างนี้ค่ะมีจริงๆหรือเปล่าม
5: ีค่ะ
3: ใครเป็นคนทำให้ตาเกิดขึ้นมาก
5: รรมทำให้เกิดค่ะ
3: คนอื่นทำได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: คนตาบอดอยากเห็นอยากให้มีตาสักเท่าไหร่ทำให้ตาเกิดได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ไปเอาอะไรมาปรุงแต่งใช้ยาสารพัดให้ตาเกิดขึ้นตาเกิดขึ้นได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: แม้แต่อุตุความเย็นความร้อนพืชพันธุ์ทุกชนิดที่จะมาอาศัยเป็นยารักษาให้มีตาเกิดขึ้นก็ไม่ได้กินอาหารสิกินอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะมีตาได้ไหม
5: ไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ตาเวลานี้เกิดมีขึ้นเพราะกรรมการกระทำที่ได้กระทำแล้วในอดีตเป็นปัจจัยให้ต้องมีตาเพื่ออะไรคะ
5: ตาเพื่อรับผลของกรรม
3: เพื่อเห็นทางไหนผลของกรรมนี่ตั้งแต่เกิดละขณะแรกที่เกิดก็เป็นผลของกรรมละเกิดต่างที่ต่างครอบครัวต่างเชื้อชาติต่างประเทศนี่ก็เป็นผลของกรรมละยังภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรก็ต้องเป็นผลของกรรมอีกละเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่ผลไหนล่ะผลให้เห็นหรือผลให้ได้ยินหรือผลให้ได้กลิ่นหรือผลให้ลิ้มรสหรือผลให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายด้วยเหตุนี้นะคะที่ตัวของเราเนี่ยมีรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะรูปนั้นนะคะกระทบกับสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นตัวตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่เห็นสิ่งเดียวที่เห็นคือธาตุรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อาศัยตาเป็นทางจิตเห็นเกิดไม่ได้แต่จิตเห็นนะคะไม่ได้อยู่นานเลยค่ะเพียงหนึ่งขณะก่อนจิตเห็นมีจิตไหม
5: มีค่ะ
3: มีอารมณ์ไหม
5: มีค่ะ
3: จิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้จะอาศัยทวารหรือไม่อาศัยทวารก็เป็นจิตแล้วต้องเกิดขึ้นรู้จะไม่รู้ไม่ได้เลยธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ด้วยเหตุนี้ขณะแรกที่เกิดอาศัยทวารหรือเปล่า
5: ปฏิสนธิจิตใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
5: ไม่อาศัยทวาร
3: ขณะแรกไม่อาศัยทวารรู้อารมณ์หรือเปล่า
5: ค่ะเมื่อมีจิตเกิดต้องรู้อารมณ์
3: เนี่ยค่ะคือความเข้าใจต้องมั่นคงจริงๆสัญญามั่นคงหรือยังต้องถามใครหรือเปล่าเห็นไหมคะและต้องมั่นคงถึงระดับไหนถึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติหรือสติสัมปชัญญะเกิดได้เห็นไหมคะเราไม่ใช่คนที่เหมือนหุ่นยนต์หรือถูกสะกดจิตเขาบอกให้นั่งก็นั่งเขาบอกให้เดินก็เดินเขาบอกให้หลับตาก็หลับตาเขาบอกให้เคลื่อนไหวก็เคลื่อนไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไม่เคยมีนะคะแต่ไม่เคยเข้าใจว่าแท้ที่จริงสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ไม่มีจิตสักขณะเดียวที่ไม่รู้อารมณ์ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ขณะเกิดจิตรู้อารมณ์หรือเปล่าร
5: ู้ค่ะ
3: ขณะสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปจิตรู้อารมณ์หรือเปล่าร
5: ู้ค่ะ
3: รู้นี่คือความที่ถูกต้องถ้าจิตใดที่อาศัยทวารนะคะจิตนั้นเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะไม่ต้องอาศัยทวารก็คือขณะเกิดขณะตายและขณะที่กำลังหลับสนิทไม่มีอารมณ์ปรากฏไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยค่อยๆเข้าใจทีละคำและจะไม่สับสนต้องรู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้ อันนี้แน่นอนที่สุดจะหลับจะตื่นจะเป็นจะตายจะเกิดใหม่หรือไม่ไรก็ตามธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้แต่เพราะไม่รู้จึงว่าเราเกิดความจริงธาตุรู้เกิดแต่ฮะขณะนั้นและธาตุรู้ขณะนั้นนะคะโลกนี้ไม่ปรากฏเลยเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นรู้อารมณ์แน่แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าแล้วจิตขณะเกิดรู้อารมณ์อะไรเพราะใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่คนอื่นบอกไม่ได้เลยและกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตจิตที่ทำกิจเกิดขึ้นครั้งแรกใช้คำว่าปฏิสนธินะคะสืบต่อจากจุติจิตจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าทันทีที่ตายจิตนั้นทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นดับจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นใครชาติก่อนเนี่ยไม่รู้เลยหมดเราจะเป็นคนนี้อีกไม่นานใช่ไหมตายแล้วจะมาเป็นคนนี้อีกได้ไหม
5: ไม่ได้แล้วค่ะ
3: เป็นคนนี้ได้แค่นี้แค่นี้จริงๆค่ะหูตาจมูกลิ้นกายอะไรอะไรจะเป็นได้ก็แค่ชาตินี้ชาติต่อไปก็ไม่รู้นะว่ากรรมใดจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดปฏิสนธิจิตเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับนะฮะและจิตอะไรเกิดต่อ
5: ภวังคจิต
3: ทำไมใช้คำว่าภวังภวะกับอังคะจึงรวมกันเป็นภวังภวะคืออะไรอังคะหรือองค์คืออะไร
5: ดำรงภพชาติ
3: ภวะคือความเป็นเกิดมาเนี่ยเป็นเลยเป็นอะไรก็เป็นเลยใช่ไหมคะทันทีที่เกิดไม่เป็นไม่ได้แล้วต้องเป็นเพราะฉะนั้นมีความเป็นที่จะต้องเป็นต่อไปไม่ใช่แค่ขณะเกิดขณะเดียวเพราะฉะนั้นกรรมทำให้จิตซึ่งเกิดสืบต่อนะคะเป็นจิตประเภทเดียวกันเลยเพราะกรรมเดียวกันยังไม่สิ้นสุดของกรรมที่ให้เป็นขุคนนี้จะเป็นขุคนอื่นทันทีไม่ได้ต้องอาศัยกรรมที่จะทำให้เป็นขุคนนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายก็จะพ้นความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นคนนี้อีกสักขณะเดียวก็ไม่ได้นะคะแม้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏในขณะเกิดดับไปขณะเดียวจิตที่สืบต่อนะคะก็เป็นจิตประเภทเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นก็อารมณ์ไม่ปรากฏเหมือนกันเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นดำรงความเป็นภวะอังคะทำกิจภวังค์การฟังธรรมะเนี่ยทำให้เป็นคนที่ตรงต่อความจริงและเหตุผลว่าจิตที่อาศัยทวารทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่หนึ่งขณะหลายขณะก็จริงเพราะสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับเนี่ย17ขณะรูปรูปหนึ่งถึงดับไปเพราะฉะนั้นรูปที่ยังเหลืออยู่หลังจากจิตเห็นก็จิตอื่นที่เกิดต่อก็รู้รูปนั่นแหละที่ยังไม่ดับนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดนะแต่ว่าธรรมะถ้าไม่พูดให้ละเอียดก็เข้าใจผิวแล้วก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้แล้วก็คิดเองต่อเติมก็ผิดไปเลยนี่คือความบกพร่องนี่คือการที่จะทำลายพระศาสนาคือไม่เข้าใจธรรมะให้ถูกต้องแต่ว่าไปคิดเองแล้วก็คร่าวๆเผินๆแสดงธรรมะก็เผินมากเลยใช่ไหมคะไม่ได้แสดงถึงความจริงถึงที่สุดซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บรมปรมะเหมือนกันอภิธรรมะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครรู้นั่นแหละอภิธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนได้ยินเสียงยังไม่ทันดับติดข้องละก็ไม่รู้เนี่ยค่ะก็คือสิ่งซึ่งผิวเผินไม่ได้เลยนะคะ
5: คือหนูบอกว่าการฟังพระธรรมเนี่ยพอเราได้รับสิ่งที่กระทบทางตาก็ตามหูก็ตาม
3: ค่ะตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะไม่มีเราได้รับสิ่งที่กระทบละ
5: ค่ะ
3: เป็นไปเองตามธรรมะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่ให้รูปที่กายเนี่ยเกิดได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: รูปที่กายเกิดดับหรือเปล่า
5: เกิดดับค่ะ
3: รูปที่กายนี้เป็นแผ่นเดียวตลอดทั้งตัวหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: ค่ะละเอียดยิ่งกว่าผงที่เรามองเห็น
5: ค่ะ
3: นะคะและมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าทวารกับรูปอะไรบ้างที่ตัว
5: ขู่ภาษาทะใช่ไหมคะ
3: ค่ะทำไมเรียกว่าจักขู่ภาษาทะ
5: เพราะรับได้แต่สีค่ะกระแสง
3: ที่จริงนะคะหมายความว่าเป็นรูปพิเศษต่างกับรูปอื่นเพราะรูปอื่นไม่สามารถกระทบอารมณ์นอกจากรูปที่เป็นภาษาทะรูปภาษาทะนี่คือใสหรือผ่องใสนะคะ อุปมาเหมือนกระจกเงาผ่านกระจกเงาเห็นผ่านกำแพงไม่มีอะไรปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถกระทบกันได้ก็คือรูปพิเศษที่ตาเนี่ยมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นใช้คำเรียกว่าจักขุสำหรับตาประสาทะแสดงเห็นถึงความใสของรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นจักขุประสาทะหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่แต่เป็นรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะมีสิ่งที่กำลังกระทบกับตาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตเห็นเฉพาะจิตประเภทเดียวนะคะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยแค่เกิดขึ้นเห็นกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละค่ะคือความจริงซึ่งปกปิดไว้นานแสนนานทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจึงจะสามารถละคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจนะคะอย่างมหาภูตรูปเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
5: มหาภูตรูปมีสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม
3: ค่ะมหาภูตรูปมีมากกว่านี้ไหมไม่มีเพราะสี่รูปนี้นะคะใช้คำว่ามหาใหญ่ภูตะปรากฏเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏส่วนใหญ่เนี่ยก็เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะที่ตัวเรากระทบสัมผัสแต่รูปทั้งหมดมีมากกว่าสี่มหาภูตรูปธาตุดินกระทบตาได้ไหม
5: ธาตุดินไม่ได้ค่ะ
3: ธาตุไฟกระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ธาตุน้ำกระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ธาตุลมกระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ใช่จำนะคะเข้าใจว่ามหาภูตรูปเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่ตั้งอาศัยของรูปอื่นทั้งหมดถ้าสี่รูปนี้ไม่มีรูปอื่นมีไม่ได้เลยเสียงเป็นรูปหรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
3: ค่ะธาตุดินกระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุไฟกระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได้
3: และอะไรกระทบตา
5: สีค่ะ
3: สิ่งที่สามารถกระทบตาได้มีรูปเดียวถ้าเราไม่เรียกชื่อนั้นสั้นๆมันก็ยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวรรณรูปบ้างหรือว่ารูปารมณ์บ้างหมายความว่ารูปซึ่งเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณคือจิตที่กำลังเห็นใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ลองหลับตาสิมีรูปนี้ไหม
5: ไม่มีค่ะ
3: ลืมตาแล้วทำไมมีเพราะมีจริงๆอยู่ที่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4นะคะแต่มีรูปที่ต้องเกิดพร้อมมหาภูตรูปอีก4รูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปขาดไม่ได้เลยอีก4รูปนั่นก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
3: สีหรือวรรณะหรือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ไหนก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นต่อไปนี้ที่ได้ยินนะคะต้องเกิดกับมหาภูตรูปไปเกิดตามลำพังไม่ได้เลยอย่างเสียงเนี่ยเกิดตามลำพังได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ต้องมีมหาภูตรูปแต่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถกระทบหูโดยมหาภูตรูปกระทบหูไม่ได้เฉพาะตัวธรรมะที่มีจริงที่เป็นเสียงที่เกิดที่มหาภูตรูปนั่นแหละที่กระทบกับหูได
0: ้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1
1: ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1037ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559
2: โกรธมีจริงๆต้องมาพยายามหาไหมคะเนี่ยนามธรรมหรือรูปธรรม
3: ไม่ต้องหา
2: ไม่ต้องหานะคะเพราะฉะนั้นแทนที่ไปนึกถึงคำว่านามรูปหรือว่านามธรรมกับรูปธรรมลักษณะนั้นต่างหากที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างความขุ่นใจเกิดขึ้นเนี่ยสั้นเปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วแต่ก็เป็นลักษณะหนึ่งซึ่งต่างกับความสนุกสนานเบิกบานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เอาชื่อไปใส่ก็มีลักษณะของธรรมะที่หลากหลายปรากฏแต่ว่าความหลากหลายปรากฏเนี่ยนะคะปัญญาก็จะค่อยๆรู้ความต่างเพราะต่างอยู่แล้วไม่ใช่คำพูดนั้นทำให้ต่างว่ารูปธรรมเป็นอย่างนี้นามธรรมเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของธรรมะนั้นเองต่างหากที่ต่างเช่นเห็นกับคิดก็ต่างกันแล้วแข็งกับเสียงและเสียงกับได้ยินเห็นไหมคะถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยเราจะคิดไหมเดี๋ยวนี้เลยที่ฟังเนี่ยถ้าเราไม่คิดเลยเราจะคิดไหมว่าเสียงนะแต่ได้ยินไม่ได้ปรากฏถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้รู้อะไรเลยเสียงที่กำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยรสที่รับประทานก็ไม่รู้อะไรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจความต่างของธาตุรู้กับสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้
3: ท่านอาจารย์ครับจากพระพุทธพจน์ที่แสดงความจริงของลักษณะสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีคำที่จะอธิบายเพื่อให้เข้าใจในธรรมะที่มีจริงตรงนั้น
2: แต่พอพูดว่ารูปธรรมเอารูปไหน
3: เสียง
2: เลือกเองหรือว่าขณะนั้นพอเสียงปรากฏเนี่ยเราต้องบอกไหมว่ารูปธรรมขณะที่เสียงปรากฏจะไม่มีการคิดว่ารูปธรรมแต่เสียงมีแน่ๆนี่เป็นเหตุที่นะคะไม่ต้องใช้คำอะไรเลยสภาพธรรมะก็หลากหลายต่างกันแต่การที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นสภาพรู้และสภาพธรรมะใดไม่ใช่สภาพรู้ถ้าเราไม่คิดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีธาตุที่กำลังคิดนึกเห็นจำพวกนี้ไม่คิดถึงเลยเพราะกำลังมีสีสันวรรณะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยต่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะพอเห็นดอกกุหลาบก็เรียกได้เลยว่าดอกกุหลาบจำไหมถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่านี่ดอกอะไรแต่ลักษณะที่จำก็ไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติหลากหลายมากแต่ว่าถ้าไม่มีคำที่จะแสดงให้เข้าใจความหลากหลายก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่จะรู้จริงๆนะคะไม่ใช่คำต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆต่างหากที่ทำให้รู้ได้ว่าต่างกัน
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นระดับของปัญญาที่สามารถจะรู้ในลักษณะของเสียงซึ่งต่างกับคิดคำว่าเสียงครับแต่ว่าฉะนั้นปัญญาก็ต้องรู้อีกว่าขณะที่คิดคำว่าเสียงก็ไม่ใช่ขณะที่รู้เสียงขณะนั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาอย่าลืมนะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกเริ่มจากการไตร่ตรองการฟังและการเข้าใจขึ้นไม่ใช่เป็นการจำก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยแค่ไหนอีกไกลไหมกว่าจะถึงลักษณะของเห็นที่ไม่ใช่เราอีกไกลไหมในขณะนี้มีได้ยินสภาพรู้เสียง
3: ก็ยังอีกไกลมากท่าน
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับความจำในคำในชื่อในเรื่องที่สะสมความจำไว้นะฮะเช่นจำว่าคำว่าเสียงก็ดีหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็สัทธะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความจำว่าอย่างเงี้ยเป็นคำว่ารูปธรรมอะไรเงี้ยเพราะสะสมความจำนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ความคิดเนี่ยแล่นไปแทนที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเช่นเสียงที่กำลังปรากฏเนี่ยก็วิ่งแล่นไปที่ว่าอันเนี้ยเป็นเสียงนะเป็นสัทธะนะเป็นธรรมะนะเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เหมือนกับความจำที่จำในคำในเรื่องเนี่ย เหมือนจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการใส่ใจในตัวธรรมะจริงๆ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเห็นเนี่ยรู้ยากไหมเพราะอะไรเห็นไหมคะถ้าไตรตรองก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลและตรงขึ้นทำไมเห็นขณะนี้ทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยเกิดเห็นแล้วก็เห็นกำลังเห็นทำไมรู้ยาก
4: อันนี้น่าสะกิดใจมากเลยว่าเห็นมาตลอดชีวิตในแต่ละภพชาตินะแต่ทำไมยากเหลือเกินที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์ผมก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเพราะสะสมความไม่รู้ในลักษณะสภาพธรรมะนี่มามากแล้วก็มีความสนใจไปในเรื่องอื่นไม่ได้มีพื้นฐานการสะสมการที่จะใส่ใจในสภาพของเห็นโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนะครับท่านอาจารย
2: ์ถ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างคนในครั้งพุทธกาลนะคะเหมือนเปิดของที่ปิดแปลว่าปิดแน่นแค่ไหนแค่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถูกปิดไว้แน่นแค่ไหนด้วยอวิชชานะคะไม่รู้จริงๆไม่รู้มานานแสนนานเพียงแต่กำลังเห็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถูกปิดแน่นมากนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องและด้วยอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นกิเลสที่ทับถมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเปิดของที่ปิดของไหนล่ะเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละคิดนี่แหละจำนี่แหละทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดค่ะถูกปกปิดไว้แน่นมากด้วยอวิชชาและความติดข้องเพราะฉันไม่ใช่ไปที่อื่นนะคะแล้วก็คิดเรื่องอื่นแต่ฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกปิดไว้แน่นมากเพราะฉันทุกอย่างที่มีนะคะต้องหมดความสงสัยหมดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราด้วยปัญญาที่เริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วละคลายความเป็นเราที่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าฟังธรรมะแล้วเป็นเราก็คือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการได้ยินคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องเข้าใจมั่นคงมากแค่ไหนที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจ

0: มากแน่นจริงๆค่ะถ้าคิดถึงในสังสารวัฏที่ยาวนานมามากนะคะจะแน่นสักแค่ไหนและไม่ใช่แค่เห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมดเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อวานสนทนาพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องโยคะนะฮะก็คือสภาพอกุศลธรรมนะฮะที่ประกอบไว้ประกบไว้ไม่ให้รู้ความจริงเหมือนก็เป็นการอธิบายในลักษณะหนึ่งของการที่ปิดเอาไว้ด้วยโลภะด้วยทิฏฐิด้วยความไม่รู้ท่านอาจารย์โดยเฉพาะความไม่รู้ซึ่งประกอบประกบนะฮะไม่ให้เห็นความจริงเลยซึ่งทั้งที่ความจริงอย่างเช่นเห็นเนี่ยฮะก็มีปรากฏอยู่ตอนนี้ก็เหมือนแค่เห็นอยู่ตลอดเนี่ยท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยความจริงให้รู้ในลักษณะของเห็นให้ง่ายๆเลยแต่ทีนี้อันนั้นก็คือความยากของการที่ปฏิจะเกิดก็คือสติปัญญาจะเกิดขึ้นเปิดให้รู้ความจริงเนี่ยท่านอาจารย์แต่ว่าเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยยาวนานคนส่วนใหญ่ก็อยู่มาด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่คิดไม่สนใจที่จะรู้ด้วยไม่คิดไม่สนใจที่จะฟังในสิ่งที่จะเป็นปัจจัยให้ได้ปัญญาเนี่ยจะได้เปิดเผยลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านี้ที่ถูกปิดไว้ด้วยอวิชชาด้วยวิชาจริงๆเนี่ยแสนยากจริง
0: ๆก็เป็นการสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: พูดถึงกิเลสนะคะกิเลสก็หมายถึงเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเพราะว่าเวลาที่จิตเกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีอกุศลหรือว่ากิเลสที่เป็นหัวหน้านี่นะคะก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเกิดกุ้มลมจิตนั้นก็เศร้าหมองเป็นอกุศลท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านอธิบายโยคะหรือว่ากิเลสที่ประกอบไว้รอบด้านเนี่ยคะท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่อวิชชาอย่างเดียวโลภะก็ประกอบรอบด้านด้วยทิฏฐิก็ประกอบรอบด้านด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะถูกครอบไว้ด้วยอกุศลเนี่ยนะคะหลายๆอย่าง
0: ก็เป็นบุญนะคะที่มีโอกาสได้ฟัง
1: ผมก็มีความคิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่านึกอนุโมทนาผู้ที่เรียกว่าพวกเราที่มาฟังพระธรรมและเห็นประโยชน์ของการที่จะฟังในสิ่งที่เป็นจริงนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ด้วยความไม่รู้นะครับและแค่ที่จะสนใจที่จะรู้ก็ยังไม่สนใจจะไปบังคับก็ไม่ได้จะไปเกื้อกูลจะไปอะไรถ้าเขาไม่เป็นความสนใจเขาเองก็ไม่มีทางเลยนะที่จะเริ่มที่จะเห็นว่าอะไรควรที่จะศึกษาอะไรควรที่จะสนใจนะครับก็คือเกิดความอนุโมทนาที่มาศึกษาสนทนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งหาได้ยากจริงๆนะ
2: นิมนต์พระคุณเจ้าค่ะ
3: จรัญพรโยมอาจารย์ครับเป็นประโยชน์มากครับพอดีวันนี้เดินทางมาจะคิดว่าจะทำเรื่องการหุ้มห่อของอวิชชาลักษณะของความไม่รู้คือโมหะคือไม่เข้าใจว่าจะไม่รู้ได้ยังไงคือกำลังเห็นใครก็รู้ใครก็เห็นใช่ไหมครับ
0: เพราะเป็นอริยสัจธรรม
3: ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยในขณะที่ฟังรู้สึกเข้าใจซาบซึ้งในประธรรมแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยแต่เว็บเดียวก็หมดไปแล้วคือเหมือนเดิม
0: แสนโกรธกับฟังมานานเท่าไหร่ใช่ค่ะรวมๆแล้ว
3: ก็น้อยเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะก็เป็นของธรรมดาที่จะต้องมีการที่มีเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
3: ประโยชน์ตรงไหนครับที่จะให้เราได้ศึกษาตรงเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทุกตองอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสจริงๆครับ
0: ประโยชน์คือความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์มหาศาลเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงอย่างที่ผู้ที่ได้เข้าใจความจริงแล้วได้เข้าใจ
3: คือตรงนี้นะครับคือมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะไม่ว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจที่ให้มันชัดเจนมันคงที่จะสามารถทายทอดแนะนำให้เพื่อนเขาเข้าใจได้อะไรอ่ะคือแนะนำไปพูดไปก็ส่วนมากจะตอบไม่ได้ครับ
0: ก็อยู่คนเดียวจ้ะค่ะจนกว่าแม่คนเดียวก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
3: เข้าใจว่าเป็น

0: ธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็คันการฟัง
1: ไม่พอจ้ะค่ะจนกว่าจะรู้จริง
0: ๆในคำว่าไม่พอเนี่ยก็เลยทำให้คนไม่พอใจที่จะพอเข้าใจในสิ่งนั้นครับ
1: เพราะอวิชชาและโลภะไม่พ้นสองอย่างนี้เลยจ้ะค่ะ
0: แล้วจะเข้าใจได้อย่างไรว่าอวิชชาที่กำลังเจ้าห่มห่อเรื่องรักหักรานสิ่งที่กำลังปรากฏที่ไม่ใช่เราเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เห็นไม่รู้จ้ะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทันทีที่เห็นดับไปอีก3ขณะจิตก็ไม่รู้แล้วอกุศลเกิดแล้วติดข้องแล้วเห็นผิดแล้ว
0: แล้วในขณะที่เห็นเพียงเห็นเนี่ยไอ้ตัวเพียงเนี่ยคือเป็นตัวของสติสัมปชัญญะที่เข้าใจใช่ไหมครับ
1: ไม่มีใครเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าคิดถึงแต่เรื่องสติสัมปชัญญะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีจะมีได้อย่างไรไม่ใช่ไม่มีหนทาง
0: จะมีต่อเมื่อเข้าใจ
1: ถูกต้องจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีสติปัฏฐานแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสัมมาที่กำลังปรากฏเข้าใจแค่ไหน
0: แล้วจะก็ถามอีกจะมีต่อเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจเมื่อไรครับ
1: เดี๋ยวนี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้นะครับ
1: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจก็ต้องเป็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจจนกว่าจะเดี๋ยวนี้เข้าใจ
0: ที่จำเป็นต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นสัจธรรมใช่ไหมครับ
1: มีจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะ
0: มีจริงครับแต่เนื่องจากปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็เลยรู้แต่เรื่องราวว่ามีจริงอะไรจริง
1: ๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นไตรตรองแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจแต่ละคำโดยไม่ประมาทโลภะอยากได้มากเลย
0: ครับเพราะว่าก็คล้ายๆกับคำถามของจดหมายที่เขาเขียนมานะครับคือเมื่อก่อนจะคิดในลักษณะอย่างนั้นคือจะระวังตัวจะทำอะไรเพื่อจะกดดันเพื่อจะไม่ให้หาวิธีทางเพื่อจะไม่ให้กิเลสอกุศลมันเกิดตามทวารต่างๆก็เลยหาวิธีทางเพื่อจะป้องกันถ้าเราปล่อยตัวตนไปประมาทเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเปิดโอกาสเปิดช่องเปิดประตูให้กิเลสอกุศลที่สะสมมาในอดีตชาติต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นคล้ายกับในลักษณะนี้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาแสบขบสับบุรุษมาฟังสัจธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะกุศลธรรมต่างๆอุปนิสัยดีๆต่างๆที่เคยสะสมมาเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับขอให้อาจารย์กรุณา
1: คิดที่จะละโลภะใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ครับเพื่อ
1: เพราะฉันกำลังคิดนั่นคือโลภะคิดที่จะละโลภะไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะที่คิดหาทางที่จะละโลภะกำลังคิดนั่นเป็นโลภะที่คิด
0: ก็มีคำถามว่าก็คิดในทางที่ดีครับ
1: เข้าใจไม่ใช่โลภะจ้ะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขณะที่คิดหาทางที่ไม่ใช่ความเข้าใจขณะนั้นโลภะคิดที่จะละโลภะหาทางละโลภะซึ่งไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าโลภะคิดไม่ใช่เข้าใจ
0: ครับซึ่งเข้าใจผิดตรงนี้แหละเมื่อก่อนทั้งที่เพื่อนญาติโยมหลายที่เคยรู้จักมาบอกเขาว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นโลภะคือเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นโลภะเขาก็แค่คิดว่ามันเป็นฉันทะที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางที่เป็นกุศล
1: เมื่อไหร่ที่ไม่มีปัญญาเมื่อนั้นก็โลภะจ้ะค่ะ
0: ครับเทนที่จะไปอย่างนั้นโดยมาเข้าใจสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้เดียวเนี่ยคืออย่างไรจรัญพร
1: เป็นคนที่ตรงต่อทุกคำที่เป็นพระพุทธพจน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์มีมากแต่ถ้าไม่รอบรู้แต่ละคำก็ไม่สามารถจะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ได
0: ้คือจะว่าเขาไม่รอบรู้ได้ยังไงเขาเรียนธรรมะพูดอะไรก็รู้เรื่องไปหมดครับ
1: แล้วรู้ไม่จะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
0: คือไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้
0: ถ้ารู้เนี่ยอย่างเช่นจิตเห็นมี
1: แล้วรู้อะไรในขณะที่จิตเห็น
0: รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้น
0: ตรงนี้ละเอียดมากเข้าใจยากครับ
1: เข้าใจยากจะค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอวิชชาและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีสติมีหลายระดับขั้นสติสัมปชัญญะขั้นสมถะหรือว่าสติสัมปชัญญะขั้นสติปัฏฐานต่างกันแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงก็เป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องเป็นความต้องการพระคุณเจ้าจะละอะไรจ๊ะคะเพื่อจะละความไม่รู้และความเห็นผิดและความติดข้องด้วยความเข้าใจพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ไปเรียกชื่อหรือว่าไปติดที่คำจ๊ะคะแข็งเป็นอะไรจ๊ะคะ
0: แข็งเป็นแข็ง
1: ด้านไหนสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจ้ะค่ะ
0: แล้วที่จะเข้าใจสภาพธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นคือมันยาก
1: โลภะมากเหลือเกินจ้ะค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยโลภะหรือความต้องการแต่ว่าค่อยๆเข้าใจแต่ละคำพอไหมจ้ะค่ะเข้าใจขึ้นจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนถ้าไม่ใช่ปัญญาจะไม่เห็นโลภะจ้ะค่ะ
0: ครับ
1: ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นโลภะถ้ายังไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเลยว่าตลอดเวลาเนี่ยทั้งอวิชชาและโลภะไม่ว่าอะไรจะพักจะเพียรยังไงก็คือทั้งอวิชชาและโลภะ
0: แม้แต่ในขณะฟังตัวตนก็เลยเป็นโลภะ
1: เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่โลภะเป็นอนัตตาแล้วจะไปติดข้องได้ยังไงเจ้าค่ะต้องมั่นคงในความเป็นธรรมะเจ้าค่ะ
0: มั่นคงอาถานล่าเริงที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นใช่ไหมครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังสัจจะคำจริงครับเราฟังต่อไปก่อนที่จะตาย
2: ปราบท่านอาจารย์ครับความติดข้องความเห็นผิดและความไม่รู้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอกุศลธรรมตัวสำคัญที่ทำให้ยังเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยอยู่ครับท่าน
1: ค่ะปฏิจจสมุปบาทะทางเกิดไม่ใช่ทางดับถ้าเป็นทางดับก็ต้องตรงกันข้าม
2: อย่างเช่นเมื่อวานสนทนาพระสูตรที่เกี่ยวกับโยคะเนี่ยครับท่านก็แสดงว่าสภาพที่ติดข้องสภาพที่เห็นผิดแล้วก็สภาพที่ไม่รู้เนี่ยฮะเป็นโยคะเครื่องประกอบไว้นะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ได้อธิบายว่าโลภะทิฏฐิอวิชชาความไม่รู้เนี่ยประกอบไว้ยังไงตอนนี้ท่านอาจารย
1: ์ก็เดี๋ยวนี้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ไปอย่างนี้แหละทำไมไปเคี่ยวเข็นอะไรกับคำฮะเพียงให้รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ก็เป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ยากว่ามาประกอบหรือท่านจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอาสวะโยคะโอคะอะไรเนี่ยก็เห็นได้ยากครับท่านอาจารย์แม้ท่านจะทรงพระมหากรุณาแสดงไว้
1: จะเชี่ยวชาญในภาษาในถ้อยคำหรือว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
2: ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าลักษณะสภาพธรรมะเหล่านี้ที่เขามีลักษณะเป็นเช่นนี้จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: เป็นหมดเลยในพระไตรปิฎกไม่ใช่แค่นี้ค่ะ
2: ทุกอย่างก็เป็นในขณะนี้จริงๆซึ่งยากครับท่านอาจารย์ที่จะไปเห็นแม้ในสักนัยยะหนึ่งเช่นนัยยะที่มาประกอบไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่ามาประกอบหรือว่าประชิดตัวอะไรเลย
1: ค่ะแล้วอกุศลอย่างโลภะเนี่ยเป็นยาพิษหรือเปล่าคะ
2: เป็นครับ
1: แล้วทำไมไม่สงสัยเป็นได้ยังไงอย่างผิดไปสงสัยตอนประกอบไว้อย่างนั้นอย่างนี
2: ้ครับก็หลายนัยยะครับ
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: ท่านอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นจำคำเนี่ยนะคะคำพูดคำอธิบายแต่จริงๆในขณะที่สภาพธรรมะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็การที่ปัญญาเนี่ยนะคะจะอ่านสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องยากเพราะว่าความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะยังไม่มั่นคงพอไงคะท่านอาจารย
1: ์คิดว่ายากแค่ไหนคะ
3: ก็ถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือยากนะคะ
1: ค่ะยากกว่าที่คิดมาก
2: ท่านอาจารย์พูดให้ยิ่งเห็นความห่างไกลนะฮะว่าแค่ความคิดเนี่ยยังคิดถึงความยากของความที่จะรู้ จารย์ท่านกล่าวว่าเป็นความคิดที่คิดถึงความยากของการที่จะรู้ความจริงซึ่งจริงๆแล้วยากกว่าที่คิด
1: แน่นอนที่สุดค่ะการคิดว่ายากสักเท่าไหร่ความจริงยากกว่าที่คิดรู้ว่ายากกับรู้ว่าง่ายอย่างไหนถูกต้อง
2: รู้ว่ายากครับ
1: ค่ะ
3: รู้ว่ายาก
1: รู้ว่ายากถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ว่ายากนั่นแหละละโลภะเพราะยาก
2: แล้วละโลภะอย่างไรฮะ
1: ก็ยากไงฮะจะทำอะไรได้กับยากไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดหรือต้องการ
2: เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าธรรมะง่ายๆเนี่ยขณะนั้นก็เขาก็มีโลภะ
3: ประมาท
1: เขาคิดว่าง่ายเพราะเขาคิดว่าจะถึงได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขามีความติดข้องต้องการที่จะถึงหรือเปล่าในเมื่อเขาคิดว่าง่าย
2: เพราะฉะนั้นในขณะที่มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นความแสนยากที่จะรู้และประจักษ์ความจริงได
1: ้ค่ะนี่เป็นคำพูดที่จะทำให้ละโลภะเพราะรู้ว่ายากกว่าที่คิดมากไม่ต้องไปติดข้องอยากละค่ะเสียเวลาไม่มีทางสำเร็จด้วยความต้องการ
2: พอท่านอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับผมก็วิ่งไปหาคำทันทีแล้วก็เตือนตัวเองว่านี่อีกแล้วผมก็คิดว่านี่ต้องใช้คำว่าจีระกาละภาวนาขึ้นมาแต่จริงก็ไม่ต้องใช้คำนั้นหรอกแต่ก็เป็นการที่ต้องอบรมใช้เวลาที่จะต้องกว่าจะรู้กว่าจะฟังกว่าจะเข้าใจก็ต้องนานไม่ต้องไปวิ่งถึงคำว่าจิระกาละ
1: คุณอนกก็เคยได้ยินคำว่าจิระกาละภาวนามาแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ความเข้าใจขณะนั้นกับความเข้าใจขึ้นต้องต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วคำว่าจิระกาละภาวนาเนี่ยก็ต้องมีความหมายมากกว่าตอนต้น
2: ครับก็เป็นความอัศจรรย์ของการสะสมที่ในคำคำเดียวกันหรือว่าในช่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ต่างกันเพิ่มขึ้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะความต่างระหว่างโลภะคิดว่าจะละโลภะกับความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเขาก็จะละเองเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับถ้าผู้ศึกษาเนี่ยไม่สามารถรู้ความต่างตรงนี้ก็สามารถหลงทางได้ว่ามีโลภะเนี่ยที่จะไปรู้ธรรมะโดยที่ปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าในตรงนี้นี่ยังไงนะ
1: คะค่ะโลภะรู้ธรรมะได้ไหม
3: ก็รู้แบบติดข้องแต่ไม่ใช่รู้ความจริงว่าเขาเป็นยังไง
1: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1038ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
1: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความต่างก็คือตรงนี้ใช่ไหมว่าคืออย่างเห็นเนี่ยถ้าเรียนอาสวะอะไรก็จะรู้ว่ายังไม่ทันรู้เป็นอะไรเลยก็สามารถ
5: เกิดติดข้องถ้าสีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยโลภะก็เกิดรู้ได้ละ
1: เรียนแล้วนะคะแล้วจะรู้อาสวะเดี๋ยวนี้ไหม
5: ไม่สามารถค่ะแต่เข้าใจ
1: ปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกขณะนั้นละอาสวะหรือเปล่า
5: ถ้าปัญญาเกิดก็สามารถละได้
1: เพราะฉะนั้นจะทำอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นยากกว่าที่คิดไหม
5: มากเลยค่ะท่านอาจารย์กราบขอบคุณและกราบมาก
3: ท่านอาจารย์คะคือท่านอาจารย์ก็ใช้คำว่ายากกว่าที่คิดเนี่ยก็เหมือนกับให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็เลิกหวังใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็ยากกว่าที่คิดน่ะจะหวังกันได้ยังไง
3: คะเพราะว่าถ้ายังหวังอยู่ว่าจะรู้ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้เพราะว่าเป็นโลภะค่ะเชิญคุณมนทาค่ะ
6: คือวันนี้ที่ได้ฟังเนี่ยท่านอาจารย์เขาบอกว่ายากยากกว่าที่คิดไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไตร่ตรองพิจารณาธรรมะเนี่ยว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะก็พูดได้อย่างเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราถึงจะค่อยๆ คลายคำว่ายากลงไปได้อะค่ะ
1: ค่อยๆ คลายนะคะก็ยากกว่าที่คิดฟังแล้วเหมือนคลาย
6: เหมือนคลาย
1: ฟังคำว่าเห็นไม่ใช่เรามานานแล้วกี่ปีได้ยินกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นคลายแค่ไหนจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏเปิดของที่ปิดแสดงว่าแน่นขนาดไหนคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยหงายของที่คว่ำจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเดี๋ยวนี้ตลอดเวลาไม่ขาดเลยไม่มีใครรู้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ทั้งนั้นทั้งคนทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะหลับจะตื่นเราทั้งนั้นแต่ว่าความจริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่ปรากฏเนี่ยเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เลย
7: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนการที่ยึดถือแล้วก็สะสมความเป็นเราเนี่ยก็มากกว่าการที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะด้วยซ้ำไปครับอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ตัวเลยว่ายึดว่าเป็นเราแล้ว
1: ค่ะอดทนบารมีใช่ไหมคะไม่มีทางเลยที่ใครจะรู้สภาพธรรมะได้โดยขาดบารมี
7: ก็ต้องอดทน
1: บารมีหนึ่งพอไหมคะไม่พอต้องทั้งหมดเลยที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าอกุศลทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้แต่ขณะใดที่กุศลเกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดนะคะพร้อมทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นก็เป็นบารมี
2: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อวานมีผู้มาสนทนาครับก็อยากจะเกื้อกูลให้เขาเข้าใจว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นความเข้าใจที่เริ่มต้นแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรเขาก็บอกว่าอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วตลอดก็เลยไม่เป็นอันว่าจะได้สนทนาอะไรกันทั้งสิ้น
1: ก็ถามเขาว่าและอะไรที่ไม่รู้
2: เขาคงจะตอบว่าเขารู้หมดแล้ว
1: ก็ถามเขาได้เขารู้อะไร
2: ก็เลยนึกถึงเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ายากกว่าที่คิดเนี่ยคือให้รู้ความจริงว่าการที่จะรู้หรือจะเปิดสิ่งที่ปิดเอาไว้เนี่ยด้วยความรู้แจ้งจริงเลยยาก
1: ไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนอกจากปัญญาอย่างเดียวและปัญญาก็เกิดไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและต้องเป็นผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยฟังแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองนั่นคือพุทธประสงค์ของการทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงไม่ต้องจำกัดเรื่องนะคะเพราะเหตุว่าทุกเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะคิดว่านั่นคงไม่ใช่ธรรมะนี่คงไม่ใช่ธรรมะนะคะแต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะทุกเรื่องอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็เรื่องของความเป็นผู้ว่าง่ายเราแสดงความคิดเห็นสิคะจะว่าง่ายยังไงใครเขาบอกให้เราทำเราก็ทำว่าง่ายหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยต้องพิจารณามีเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วเพียงฟังเผินนะคะแค่คำว่าเป็นผู้ว่าง่ายก็จะเชื่อง่าย ไม่ว่าใครบอกให้ทำอะไรก็ทำนั่นไม่ถูกต้องแต่เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงแล้วก็ตรงต่อเหตุผลแล้วก็ตรงต่อประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะจบเรื่องของการเป็นผู้ว่าง่ายก็ได้กล่าวว่าขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นว่าง่ายลืมหรือยังคะเพิ่งเมื่อวานนี้เองค่ะกลับบ้านว่าง่ายหรือเปล่าค่ะขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นว่าง่ายอ่อนโยนต่อความเป็นจริงต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะทำได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราจะคิดถึงหรือว่าชีวิตในวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรแค่ว่าง่ายคนอื่นทำให้เราไม่ได้เลยเพราะเป็นกุศลกุศลเกิดยากกว่าอกุศลมากนะคะเพราะเห็นว่าทุกวันเนี่ยค่ะก็มีสิ่งซึ่งปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยากที่จะรู้ได้นะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายสักแค่ไหนแม้ว่าได้ฟังพระธรรมอาจจะในชาติก่อนมาแล้วหลายชาติหรือว่าในชาตินี้ก็ยังได้ฟังอีกแต่แม้กระนั้นความเป็นผู้ตรงเป็นธรรมะหรือเปล่าขณะที่กำลังเห็นขณะที่กำลังได้ยินบางคนปิดประตูเลยค่ะแค่นี้รู้แล้วจะเอาอย่างอื่นเหมือนกับว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรู้ละว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่รู้ความหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะของที่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยขณะใดที่ไม่รู้เพราะความไม่รู้มีจริงๆปิดบังไม่เห็นว่าแท้ที่จริงสิ่งนี้เพียงปรากฏถูกไหมคะแต่รู้ไหมว่าขณะนี้แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏและจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีสภาพรู้หรือไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหรือเสียงก็เหมือนกันนะคะขณะนี้เสียงปรากฏแต่เสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นต่างเสียงก็ต่างจิตจะเกิดขึ้นได้ยินหรือเปล่าเสียงมีปัจจัยเกิดขึ้นเสียงก็ดับแล้วแต่ว่าจิตจะเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็แสดงถึงความเป็นธรรมะแต่ละเอียดและลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะไม่รู้ความจริงว่ารู้ไม่ได้แน่ด้วยความอยากด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงต้องเป็นการเข้าใจขึ้นซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ที่ตรงและสภาพธรรมะก็ปรากฏทั้งวันให้พิสูจน์ว่าความเข้าใจที่เกิดจากการฟังมากหรือน้อยกี่ปีมาแล้วหรือกี่ชาติมาแล้วก็ตามมีความที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือยังถ้าไม่มีนะคะจะทำอะไรดีคะจะทำหรือว่าฟังเพราะรู้ว่าหนทางเดียวที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะด้วยการฟังแล้วไม่คิดเองฟังคำเดียวนะคะคิดเองเยอะมากและประโยชน์อะไรการคิดเองก็กั้นไม่ได้ฟังคำอื่นต่อไปว่าคำอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้ในเรื่องการเป็นผู้ว่าง่ายนะคะก็แสนยากไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเลย
8: ท่านอาจารย์คะคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อง่ายค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าง่ายในที่นี้หมายถึงต้องเป็นกุศลด้วยเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงแต่เวลาที่ใครแนะนำอะไรเนี่ยเชื่อกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญญาเพราะเหตุว่าเชื่อโดยไม่ได้ไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิด
8: ทั้งที่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแสดงความจริงซึ่งท่านอาจารย์ก็เคยเข้าใจว่าถ้าเราจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งนั้นต้องเป็นเรื่องจริงแต่คนก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนะท่านอาจารย์โดยเฉพาะความจริงที่มีในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการที่จะหาที่พึ่งแล้วก็หาที่เป็นความสุขของตนเองนะท่านอาจารย์โดยไม่นึกว่าการที่จะละความติดข้องความไม่รู้เนี่ยไม่ได้สนใจเลย
1: เพราะอะไรคะ
8: เพราะมีความไม่รู้ค่ะ
1: ค่ะเพราะความไม่รู้ชัดเจนมากนะคะถ้าได้ยินคำนี้แค่คำว่าเพราะไม่รู้ไตร่ตรองลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้า ยังคงไม่รู้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะรู้จึงจะละความไม่รู้ได้แล้วก็รู้บ้างไหมถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีทางรู้ได้เลยใครจะคิดยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี
8: ้แล้วถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดคะท่านอาจารย์
1: ค่ะเมื่อไม่มีเราแต่รู้ความรู้นั่นก็จะได้ทำงานทำกิจของความรู้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าความจริงไม่มีเรามีแต่ไม่รู้กับรู
8: ้ถ้ามีเราเนี่ยท่านอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมไม่มีเราแล้วเป็นเราเนี่ยเป็นอกุศลธรรมอย่างไรคะ
1: ค่ะแล้วเราอยู่ไหนถ้ามีเรา
8: ส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเราค่ะท่าน
1: อะไรแล้วครับอยู่ตรงนี
8: ้เขาก็ยึดหมดเลยค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นเรา
1: แล้วศีรษะมีอะไรให้รู้ว่าเป็นศีรษะ
8: ทั้งที่ไม่ได้ปรากฏ
1: เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วนะคะทั้งหมดก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ฟังพระธรรมจะเริ่มรู้ว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกทั้งสิ่งนั้นมีกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
8: ไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะท่านอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงค่ะท่านอาจารย
1: ์เพราะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยอยากคิดเองอยากเป็นตัวเองอยากเข้าใจเองอยากหาเองอยากถามเองทั้งหมดค่ะไม่ได้ฟังธรรมะที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะคำถามคำตอบในพระไตรปิฎกมีมากแล้วเป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดด้วยไม่ใช่เรื่องของใครเลย
8: แล้วถ้าฟังพระธรรมมีความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ก็จะไม่สงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะว่าผู้ใดล่ะที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี
1: ้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรหรือเปล่าคะน่าคิดใช่ไหมคะตอนนี้ไม่รู้อะไรรู้ไหมคะว่าไม่รู้อะไรถ้าไม่รู้จะฟังให้รู้ไหมว่าไม่รู้อะไรหรือไม่เอาอยากจะคิดเองว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ว่าง่ายไหมคะยากเพราะไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล
8: ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อวานว่าเมื่อใดที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะเมื่อนั้นว่าง่ายดูแล้วยากค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีความไม่รู้มากแล้วก็เป็นไปกับอกุศลค่ะ
1: ยากมากที่จะว่าง่ายเพราะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศล
8: เราจะเห็นได้ว่าคนที่ว่ายากเนี่ยนะคะมักจะเป็นคนที่ไม่อดทนค่ะท่านอาจารย์พอใครพร่ำสอนก็เถียงไม่เชื่อก็เห็นได้ว่าความที่ว่ายากเนี่ยนะคะเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าว่าง่ายเป็นกุศลธรรมที่มีความเห็นถูกค่ะ
1: เห็นเกิดแล้วก็ดับเห็นมีจริงๆนะคะกำลังเห็นไม่ใช่เราว่าง่ายหรือว่ายาก
8: ยากค่ะท่านอาจารย์เพราะดูแล้วก็ไม่ดับเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นผู้ที่ว่าง่ายต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากจะว่าง่ายก็กลายเป็นคนว่าง่ายไปได้นะคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลหลายกุศลก็เกิดยากแต่ให้รู้ว่าแม้อย่างนั้นก็ยังเกิดได้แต่ไม่พอ
8: เพราะฉะนั้นเป็นผู้ว่าง่ายนี่ต้องมีปัญญาค่ะท่านอาจารย์พระสูตรเมื่อวานนี้คงจำได้นะคะธรรมะหกประการที่เป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งในหกข้อนั้นคือเป็นผู้ว่าง่ายค่ะ
1: แต่ละคำผ่านไม่ได้เลยนะคะเคารพในพระศาสดาแค่นี้ค่ะแค่ไหนที่จะรู้ว่าเคารพหรือเปล่าพระศาสดาเป็นใครถ้าไม่ฟังธรรมะเคารพหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่พิจารณาไตรตรองว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังพระมหากรุณาเนี่ยมีใครคะที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ความจริงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้บ้างและก็คนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เห็นคุณค่าเลย
8: ดูเหมือนเคารพภายนอกท่านอาจารย์กราบไหว้อันนี้ก็ยังไม่เคารพพระศาสดาเลยท่านอาจารย์
1: กราบอะไรไหว้อะไรเห็น
8: ไหมคะไม่ได้ฟังพระธรรมแต่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะ
1: แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกับศาสดาทั้งหลายมีศาสดามากแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของแต่ละศาสดาจะรู้ไหมว่าแต่ละศาสดานั้นสอนอะไรก็ไหว้ไปหมดเพราะเขาเป็นศาสดานี่ก็ศาสดานั่นก็ศาสดาโน่นก็ศาสดาเพราะไม่รู้ความเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นก็พอได้ยินคำว่าศาสดาก็ไหว้หมดว่าง่ายหรือเปล่าคะ
8: ถ้าเป็นไปกับกุศลธรรมว่ายากค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้ว่าง่ายเลย
1: ถ้าไม่ใช่กุศลไม่ว่าง่ายเลยเพราะกำลังไหว้ไปหมดและจะเรียกว่ายังไงคะเชื่อไปหมดนั่นคือว่ายาก
8: ว่าอย่างเดียวแต่ไม่ฟัง
1: ต้องมีเหตุผลจึงว่าแต่ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะว่ายหมดก็ว่ายากแล้วบอกว่าว่ายสิ่งที่ควรว่ายแต่ว่ายหมดเพราะฉะนั้นว่ายากหรือว่าง่ายควรว่ายสิ่งที่สมควรแต่ว่ายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าควรว่ายสิ่งที่สมควรฟังแล้วว่ายากเพราะว่ายไปหมดแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะไตรตรองนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งชีวิตทุกขณะถ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าจมอยู่ในความมืดสนิทหรือในห้วงน้ำลึกทุกขณะที่เป็นอกุศล
8: ท่านอาจารย์ค่ะผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในพระธรรมที่ทรงแสดงอันนั้นก็เป็นการเคารพพระศาสดา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆไม่คิดเองไม่ต่อเติมไม่แต่ง
8: ถึงแม้นว่าฟังแต่คิดต่อ
1: เป็นใครที่จะคิดต่อถ้าคิดเองเราเป็นใครสามารถที่จะคิดเองได้หรือแต่ว่าคิดตามที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของเราเพราะฉะนั้นแค่ขณะใดเป็นกุศลขณะนั้นว่าง่ายวันนี้มีกุศลเกิดบ้างไหมคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมลืมไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใครจะไปบังคับใครจะไปพยายามจำแต่รู้ว่าเพราะความไม่รู้มีมานานมากและก็อกุศลทั้งหลายที่เกิดจากความไม่รู้ก็มากมายเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นไปเป็นสังขารขันธ์เป็นสังขารธรรมไม่มีใครไปฝืนไปบังคับธาตุทั้งหลายหรือธรรมะทั้งหลายได้เลยค่ะแต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ละคำนะคะถ้าไม่ลืมก็จะเป็นปัจจัยให้เก็บเล็กผสมน้อยกุศลไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ใช่เราแต่เพราะได้เข้าใจแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคะว่าง่ายทุกกรณีต้องเป็นกุศล
8: ว่าง่ายไม่ใช่เชื่อง่ายนะคะถ้าเชื่อง่ายเป็นอกุศลแน่นอนเพราะว่าเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงหรือเปล่าทั้งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริง
9: ครับท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านนะคะคือหนูมีความสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันนะคะอยากทราบว่าไม่ใช่เราทำใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยคือข้องใจในความคิดอะค่ะ
1: ลืมคำว่าธรรมะได้ยังคะ
9: ก็ยังสงสัยอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีก็เหมือนเราทำเรื่องเกิดขึ้นนะคะ
1: นั่นคือความคิดของเราก่อนฟังธรรมะแต่เวลาฟังธรรมะต้องไม่ลืมว่าฟังธรรมะมิฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สาระอะไรเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะ
9: มีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
9: มีค่ะ
1: และเราอยู่ไหน
9: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่ากว่าจะมั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราสุขเป็นเราหรือเปล่าทุกข์เป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆไหมจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมแต่เรื่องต่างๆเหล่านั้นใครไปทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครสักคนที่สามารถจะเป็นตัวตนนะคะที่จะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องไม่ลืม ชาติก่อนเป็นใครเคยฟังมาแล้วมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เกิดมาเปลี่ยนละจากชาติก่อนมาเป็นคนนี้จะเป็นคนนี้อีกไม่นานเหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ว่ามีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นตามเหตุที่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องตายแน่ใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
1: แล้วเกิดไหม
9: เกิดค่ะ
1: แน่ใจ
9: ค่ะ
1: ตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีหลากหลายมากแล้วไม่ใช่เราถ้าไม่รู้และยังคงเป็นเราก็ยังต้องสงสัยเอ๊ะเรามีแล้วเกิดมามีแล้วก็ตายไปแล้วเราจะเกิดอีกหรือเปล่าแต่เมื่อมีความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่หยุดยั้งตราบใดที่เหตุนั้นยังมีนะคะผลคือการเกิดก็ยังต้องมีอยู่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือให้รู้ความจริงว่าทุกข์ทั้งหลายในโลกไม่สามารถที่จะหมดสิ้นไปได้ด้วยความไม่รู
9: ้ค่ะก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราคือธรรมะใช่ไหมคะ
1: ฟังให้เข้าใจจริงๆว่าที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยเห็นไม่เกิดได้ยินไม่เกิดคิดไม่เกิดจะมีเราเห็นจะมีเราได้ยินจะมีเราคิดไหมแต่ใครไปห้ามเห็นไม่ให้เกิดได้เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วคิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อมีคิดแล้วไม่รู้ก็เป็นเราคิดไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตานะคะไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏโลกก็ไม่มีเลยอะไรอะไรก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีหกโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันไปนะคะเป็นหกอย่างซึ่งในหกอย่างแต่ละหนึ่งก็หลากหลายอีกมากรวมเรียกว่าคนรวมเรียกว่าสัตว์รวมเรียกว่าอะไรโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆทั้งหมดนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยค่ะลองคิดจะทำอะไรให้เกิดขึ้นสักอย่างสิคะ
9: ค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะอาจารย
1: ์คิดนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นก่อนคิดไม่ได้คิดเลยว่าจะคิดอย่างนี้แต่คิดก็เกิดคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่านะคะไม่มีใครไปหยุดยั้งธาตุหรือธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลวงให้เห็นการเกิดดับสืบต่อเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทางตาเป็นเสียงต่างๆมีความหมายต่างๆเพราะจำสภาพที่จำก็เกิดที่ไรก็จำไปจำไปจำไปจะจำอะไรก็แล้วแต่ทางตาจำสิ่งที่ปรากฏทางหูก็จำเสียงทางจมูกก็จำกลิ่นทางใจก็จำหมดเลยทุกสิ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอยู่ที่ไหนถ้าเพียงธาตุรู้คือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ให้จิตเกิดไม่ได้ค่ะเพราะเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดเมื่อดับปัจจัยไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดนะคะอะไรอะไรก็เกิดไม่ได
9: ้ค่ะอาจารย์หนูได้ยินมาคำหนึ่งนะคะคือได้ยินมานานพอสมควรเหมือนกันที่ว่าพอใจตามมียินดีตามได้นะคะอาจารย์แต่ก็ยังไม่มั่นคงอยู่ดีค่ะอาจารย์เพราะว่ายังมีความติดข้องเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทุกคนเนี่ยต้องการความสุขในชีวิตไม่ได้ห้ามเลยแต่ถ้ามากเกินไปทำทุจริตเป็นโทษไหม
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

เมื่อไรกิเลสมากมายที่สะสมมาแสนนานฝังแน่นอยู่ในจิตจะพลัดพรากจากไปและกิเลสจะพลัดพรากจากไปจากจิตได้อย่างไรจากการสนทนาทุติยภละสูตรที่มสพ.9 สิงหาคม 2557

0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เที่ยงหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจว่ายังไงถึงไม่ปรากฏแต่ฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เที่ยงไหม
1: ค่ะไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยงนะคะแปรปรวนเปลี่ยนไปดับไปไม่กลับมาอีกแล้วก็สิ่งที่ดับไปแล้วไม่มีเหลือแต่โลภะความติดข้องและความยึดถือยังเหลือ
1: ใช่
0: อยู่ในจิตสะสมไปพร้อมที่จะพอใจอีกยึดถือว่าเป็นตัวตนอีกเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่แม้สิ่งที่เราพอใจมากมายเนี่ยนะคะไม่เที่ยงเลยจริงๆค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับแปรปรวนไปตลอดแต่สิ่งที่ทิ้งไว้สะสมอยู่ในจิตที่ไม่พรากไปเลยก็คือความไม่รู้และการยึดถือเพราะฉันมีประโยคที่ว่าขณะใดก็ตามที่รู้แจ้งสภาพธรรมะที่ไม่เกิดคือนิพพานกิเลสทั้งหลายก็พลัดพรากจากไปดีไหมคะอย่างอื่นน่ะพลัดพรากไปอยู่เรื่อยๆแต่กิเลสไม่เคยพลัดพรากจากไปเลยสะสมอยู่ในใจแน่นสนิทพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดแต่เมื่อได้รู้ความจริงอริยสัจจะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะเดียวที่สามารถดับกิเลสได้เมื่อนั้นนะคะกิเลสที่มีอยู่ที่สะสมมาก็พลัดพรากจากไปไพเราะไหมคะเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่กิเลสจะพลัดพรากจากไปเสียทีเพราะว่าอยู่กันมานานแสนนานเกิดเมื่อไหร่ชาติไหนก็อยู่ด้วยกันไปติดข้องไปไม่ว่าอะไรจะปรากฏให้เห็นให้ได้ยินทั้งมีความเป็นเราเป็นการยึดถืออย่างมั่นคงแม้สิ่งนั้นไม่มีเหลือก็ยังคงยึดถือว่ายังมียังเป็นเรายังอยู่เพราะว่ากิเลสยังอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีธรรมะที่ดับกิเลสขณะนั้นนะคะที่กำลังประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นกิเลสก็พลัดพรากจากไปไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรพลัดพรากจากไปใช่ไหมคะแต่สิ่งอื่นที่พลัดพรากจากไปก็ไปติดข้องไม่อยากให้พลัดพรากจากไปเพราะความติดข้องแต่เมื่อไหร่ที่สามารถจะมีความเข้าใจโทษของอกุศลรู้ว่ากิเลสนั่นแหละตัวร้ายนะคะเป็นพิษอย่างยิ่งทั้งวันเหมือนกินยาพิษอยู่ตลอดเวลาที่ทำให้เดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เป็นที่พอใจไม่สามารถจะเข้าไปในใจได้แต่กิเลสตามเข้าไปถึงใจทั้งๆที่สิ่งที่พอใจเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่ความยินดีพอใจเนี่ยเข้าไปถึงในใจและก็ไม่ออกด้วยจนกว่าได้รู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะเดียวที่จะทำให้กิเลสที่มีอยู่มากมายแน่นหนาพลัดพรากจากไปไม่กลับไปอีกเลยโล่งใจไหม
2: ปกติถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งใดเราก็จะมีความทุกข์ความโศกเศร้านะครับถ้าพลัดพรากจากกิเลสจะกลายเป็นความแช่มชื่น
0: ค่ะประเสริฐสุด
2: ปกติเนี่ยถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราพอใจก็จะมีความทุกข์ทุกข์จากการพลัดพราก
0: ไม่อยากพลัดพรากเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พอใจที่จะให้พลัดพรากกับไม่คิด
2: เป็นความพลัดพรากที่ดีที่สุด
0: จนกว่าจะถึงวันนั้น

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1657สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552
3: มีความหวงแหนมีความริษยามีความสำคัญตนทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
4: ครับขออนุญาตร่วมสนทนานะครับพระธรรมทั้งหมดก็แสดงอกุศลตามความเป็นจริงว่าอกุศลมีลักษณะอย่างไรมีโทษอย่างไรกุศลมีคุณประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรการอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงในขณะนี้เป็นอย่างไรก็เหมือนก็ฟังแล้วก็ชินคำจำเรื่องไปเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น้อมไปตามธรรมะเลยก็ดูเหมือนเป็นผู้ว่ายากนะครับที่ว่ายากในการที่จะน้อมไปในพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมเพราะว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเนี่ยคือผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนะครับมีการสะสมในอดีตมาที่จะมีการปรุงแต่งเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นไปในทางธรรมะแล้วก็ธรรมะฝ่ายดีคือโสภณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสติหรือปัญญาหรืออะไรเนี่ยครับหรือเมตตาเนี่ยก็ปรุงแต่งให้จิตขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลทันทีในขณะนั้นก็เป็นการรักษาจิตในขณะนั้น
5: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรานับถือพุทธเมื่อป่วยไข้รู้ว่าจะต้องตายแน่จะต้องท่องพุทโธจนกว่าจะสิ้นใจดีไหมครับหรือว่าจะต้องมีสติตามรู้กายใจตลอดจนกว่าจะตาย
3: เรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่นะคะและด้วยอาการอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าจากไปแน่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ประเสริฐกว่าภพภูมิอื่นซึ่งไม่สามารถที่จะมีการฟังพระธรรมได้เช่นในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตหรือจิตที่เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการที่เราได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะใครรู้แน่นอนว่าจะไปที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้แต่ผู้ที่ได้ทำกุศลไว้มากนะคะเช่นพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไปสู่นรกบุญที่ท่านทำไว้เนี่ยค่ะมากนะคะแต่ว่าเมื่อถึงกาลที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะจะเลือกได้ไหมว่าจะให้กรรมไหนให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีมากไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้ถ้าเราจะคิดถึงที่เกิดมาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงณวันนี้เนี่ยลองคิดถึงกรรมว่าเป็นอกุศลกรรมอะไรบ้างและกุศลกรรมอะไรบ้างที่ได้กระทำแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่ากรรมไหนจะให้ผลเพราะแม้ว่านะคะจากโลกนี้ไปจะสู่ภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะเกิดในสวรรค์หรือจะเกิดที่ใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องตายอีกใช่ไหมคะ ไม่มีที่ไหนเลยซึ่งมีการเกิดแล้วไม่มีการตายเกิดแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนี่เป็นของที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งซึ่งเราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสาระเป็นสิ่งที่เราหวังเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในแต่ละขณะของชีวิตเพียงชั่วคราวที่สั้นมากนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อเช้านี้ค่ะเห็นอะไรบ้างหมดแล้วค่ะกลับไปเหมือนเห็นสิ่งนั้นอีกแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งนั้นได้อย่างไรแม้แต่เสียงนะคะถ้าเสียงไม่เกิดใครจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่เกิดเนี่ยก็ต่างต่างกันไปเสียงที่เกิดดับแล้วแม้ว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปเหมือนหรือคล้ายเสียงเดิมแต่ก็ไม่ใช่เสียงเดิมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะคะซึ่งหมดสิ้นไปแล้วก็จะกลับไปอีกได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะเคยเกิดมาแล้วนานแสนนานนะคะก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกับชาตินี้ค่ะได้เกิดมาแล้วต่อไปอีกนานแสนนานชาตินี้ก็จะเป็นชาติหนึ่งในสังสารวัฏของชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระจริงๆไม่ใช่เพียงแต่การเกิดมานะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินสุขบ้างทุกบ้าง

ของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะปลอดภัยไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยแต่ถ้าตราบใดที่เพียงแต่เป็นคนดีทำความดีรู้ว่ากุศลกรรมบถมีอะไรบ้างนะคะทานศีลภาวนาหรือในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนาในกุศลของบุคคลอื่นเป็นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาต่างกันตามอัธยาศัยตามการสะสมชาตินี้เห็นอะไรแล้วคิดอย่างไรได้ยินแล้วคิดอย่างไรเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรไม่ได้หมดไปเลยจริงๆนะคะแม้ว่ากุศลอกุศลและจิตดับไปแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นบุคคลต่างกันแม้ในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงในขณะปัจจุบันนะคะก็เพราะการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันเป็นท่านพระเทวทัตเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระมหากัสสปะเป็นท่านพระอนุรุทธะเป็นบุคคลมากมายในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งนอกจากที่กล่าวถึงก็ยังมีชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีชาวราชคฤห์อีกมากมายซึ่งกล่าวแล้วก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายวิจิตต่างๆกันไปทุกขณะซึ่งมีการสะสมสืบต่อตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปจนถึงอนาคตด้วยคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยอกุศลมากมายน่ารังเกียจนะคะเพราะเหตุว่าวาจาชั่วมีใครชอบที่จะได้ยินบ้างวาจาที่ไม่จริงส่อเสียดหยาบคายแล้วก็ไร้สาระก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าจะไม่มีธรรมะเหล่านั้นได้นะคะก็คือว่าต้องมีปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละภพแต่ละชาติถ้าตราบใดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะคลายการที่เคยยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยไม่ให้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏได้ไหมเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ต้องเป็นความจริงซึ่งเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรก็จะเป็นผู้ที่ยังยินดีติดข้องนะคะด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความเป็นของเราไม่จบสิ้นเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมซึ่งแม้อริยสัจธรรมข้อแรกขั้นแรกที่จะต้องรู้ก็คือทุกขอริยสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะทั้งหมดนี่นะคะเพราะเกิดดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ทุกในที่นี้หมายความถึงภาวะที่ไม่ควรที่จะติดข้องยินดีในสิ่งนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยยังต้องการสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสภาพธรรมะลักษณะต่างๆเท่านั้นเองที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องมั่นคงจนประจักษ์แจ้งนะคะก็จะละคลายความไม่รู้ความยินดีความติดข้องการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแม้ขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าการเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจอะไรคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้แต่ภาวะความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะเหตุว่าเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีดิฉันได้สนทนากับผู้ที่สนใจธรรมะนะคะชาวต่างประเทศดิฉันก็ถามเขาว่ารู้จักดิฉันไหมเขาตอบว่ารู้จักดิฉันก็ตอบว่าเขารู้จักดิฉันแต่เขาไม่รู้จักสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะความจริงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะถ้าจะพิจารณาตามคำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะมีอยู่

0: ไฟลมซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆมหาภูตะรูปรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรูปใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นมหาภูตรูปได้แก่ธาตุดินภาวะที่แข็งหรืออ่อนดินที่เราจับที่พื้นก็แข็งหรืออ่อนนะคะโต๊ะเก้าอี้ที่เราจับนะคะก็แข็งหรืออ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาวะที่มีจริงก็คือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็มีธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะธาตุลมตึงหรือไหวที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสกายได้แล้วก็ยังมีธาตุน้ำซึ่งเป็นภาวะที่เอิบอาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันนะคะทั้งสามรูปให้เป็นมหาภูตรูปสี่ซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่ที่นั้นจะมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับมหาภูตรูปเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะฟังธรรมะแต่ว่าเราไม่เป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งหรือความละเอียดของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไถ่ถอนการที่ยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ความไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็จะต้องระลึกได้ว่าพระธรรมนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้แสดงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้ทรงเป็นเอกในโลกทุกโลกสากลจักรวาลทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเทียบเสมอกับพระองค์ได้เลยในทุกสถานที่เป็นคุณธรรมในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในเรื่องความสงบของจิตในเรื่องการที่ทรงสามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะโดยประการทั้งปวงถึง45พรรษาเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพระธรรมเพียงเล็กน้อยก็รู้ได้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะอุปการะให้ผู้ที่ฟังแล้วนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังอีกนะคะเริ่มชินเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้และในทุกๆขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิจารณาแล้วก็เข้าใจได้นะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยทุกคนบอกว่ายากมากที่จะรู้ความจริงทั้งที่ปรากฏนะคะแต่ที่จะเริ่มเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำให้เห็นนะคะว่าเกิดดับเพราะว่าภาวะที่สามารถจะเห็นการเกิดดับได้ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยความเป็นเราที่มีความต้องการโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดจริงๆก็คือสามารถพิจารณาความจริงของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าขณะนี้นะคะเพียงหลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยนะคะแต่จำได้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะเห็นจึงจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกคิดไปต่างๆนานานะคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็คือการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเป็นหนังสือพิมพ์ก็มีเป็นหนังสือวารสารก็มีเป็นภาพยนตร์ก็มีทั้งหมดมาจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สำหรับคนที่มีจักขุประสาทะคือตาไม่บอดถ้าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่มีจักขุประสาทะ ไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมแต่เมื่อกระทบแล้วปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถให้เห็นได้ในขณะนี้นี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่เผินแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งคือแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้แต่ถ้าเป็นการศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นปรากฏทางตาแล้วนะคะทางใจก็สามารถจะรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจะไม่มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับไม่สามารถที่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือว่าไปจำอะไรได้เลยนี่คือการที่จะค่อยๆฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่มีการที่จะจากโลกไหนๆในขณะนั้นแล้วก็ไปสู่อบายภูมิได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งขณะนี้นะคะเราเพียงรู้จักกันอีกไม่นานหรือจะกล่าวว่าจะเห็นกันอีกไม่นานซึ่งใครจะรู้ว่าจะนานแค่ไหนอาจจะสั้นมากไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนี่ก็แสดงเห็นว่านี่เป็นธรรมะจริงๆนะคะและโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมีมากหรือมีน้อยใครรับประกันได้ว่าจะมีการที่ได้ฟังอีกแล้วก็จะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังนะคะก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการกราบไหว้พระองค์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทําแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าขณะที่กราบไหว้พระองค์เนี่ยค่ะระลึกถึงพระคุณมากน้อยประการใดเพราะว่าบางคนนะคะแม้ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแต่เพียงได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอรหันต์หรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินคำนี้แต่ว่าเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายนะคะส่วนมากในโลกเนี่ยก็กราบไหว้บูชาก็กราบไหว้บูชาแต่ยังไม่รู้จักพระองค์จริงๆยังไม่ได้เห็นพระองค์ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเกิดมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมจริงๆไม่ใช่พระธรรมที่บุคคลบางคนกล่าวนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงความจริงของพระธรรมตรงกับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ไหมถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมนี้คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงแสดงความจริงนั้นเพื่ออุปการะแก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกในการสามารถพ้นจากอกุศลนะคะจนกระทั่งถึงความเป็นสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นพระอริยสาวกนี่ก็คือเมื่อตราบใดที่พระธรรมยังมีอยู่นะคะและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็เป็นผู้ที่เคารพอย่างสูงในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริง
1: ตอนนี้มีคำถามส่งมานะคะสงสัยว่ากำลังอยู่ในภาวะที่กำลังง่วงอยู่นะคะเขาขอคำแนะนำวิธีละความง่วงเหงาหานอนนะคะเรียนถาม
0: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะ การฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อตัวเราทั้งนั้นเลยเองนะคะ พอเราง่วงเราก็อยากไม่ง่วง ใช่ไหมคะหรือว่าง่วงเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่เราไม่มีใครอยากง่วงแต่ง่วงก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้การที่จะเข้าใจว่าง่วงไม่ใช่เราง่วงมีจริงๆขณะนี้ง่วงกำลังปรากฏความเป็นอนัตตา ถ้าสามารถจะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะดีกว่าทำยังไงถึงจะไม่ง่วงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ให้ง่วงแต่ไม่รู้ว่าง่วงเป็นอนัตตาใครก็ไปเปลี่ยนแปลงง่วงซึ่งเกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
1: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะคะการระลึกรู้สภาพธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะจิตเท่าที่ทำได้ขณะที่กำลังฝึกถ้าระลึกต่อด้วยคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราเขาชายหญิงจะถูกหรือไม่คะเช่นเมื่อเกิดอาการร้อนก็ระลึกว่าร้อนเป็นอนัตตา
0: ค่ะร้อนเป็นอนัตตาแล้วทำไมต้องพูดว่าร้อนเป็นอนัตตาพูดทำไมคะถ้าพูดร้อนเป็นอนัตตาหมายความว่าไงคะนึกถึงคำว่าร้อนนึกถึงคำว่าอนัตตาแต่รู้ลักษณะร้อนนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ต่างกับลักษณะอื่นและก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำร้อนให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเพียงแต่พูดว่าร้อนเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะร้อนมีลักษณะที่ปรากฏเมื่อไรเมื่อกระทบกายหรือว่าไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าถ้าเรามองเห็นไฟนะคะเพราะเคยกระทบจึงรู้ว่าร้อนแต่ขณะที่ไฟยังไม่กระทบลักษณะร้อนของไฟนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะปรากฏเมื่อไรนะคะก็รู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้สึกร้อนเพราะร้อนปรากฏเนี่ยต้องบอกว่าร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าหรือแม้ไม่ต้องพูดเลยนะคะร้อนก็กำลังปรากฏลักษณะที่ร้อนหรือว่าเย็นเนี่ยค่ะพอเย็นกระทบไม่ต้องพูดเลยนะคะลักษณะที่เย็นก็ปรากฏว่าต่างกับลักษณะที่ร้อนอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นต่างกับร้อนหรือว่าเย็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าเย็นเป็นอนัตตาพูดอย่างนั้นหมายความว่าขณะนั้นร้อนไม่ได้ปรากฏให้รู้ความร้อนเย็นไม่ได้ปรากฏให้รู้ลักษณะเย็นซึ่งถ้ารู้จริงๆนะคะเย็นนั้นเกิดและดับด้วยแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะคลายความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะชั่วคราวเพราะว่าขณะนี้ค่ะถ้าจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งปรากฏก็ยังมีเห็นก็ยังมีคิดนึกเสมือนว่าพร้อมกันแต่ความจริงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอายุที่สั้นที่สุดค่ะเพียงปรากฏและหมดไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เหมือนว่ามีทุกอย่างพร้อมกันก็แสดงถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งถึงสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับและเราก็บอกว่าไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยเรายังไม่รู้ในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วเราก็นั่งพูดว่าเป็นอนัตตานี่ก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจลักษณะของธรรมะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็จำได้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาพออะไรปรากฏก็เรียกเลยเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่ใช่ความเข้าใจในสภาพที่เป็นอนัตตาของธรรมะในขณะนั้น
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่โง่ และคุณยายคนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1658สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
3: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมกิเลสที่บากสร้างสังสารวัฏค่ะ
0: พูดคำว่ากิเลสต้องรู้จักกิเลสใช่ไหมคะกิเลสมีจริงๆไหมคะ
3: ก็มีทุกวันค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: บางครั้งก็เป็นเราค่ะบางครั้งก็เป็นธรรมะถ้าสติเกิดก็เป็นธรรมะ
0: นี่เป็นสิ่งที่คาดคะเนทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราใครจะยึดถือกิเลสว่าเป็นเราขณะนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะค่อยๆน้อมไปสู่การเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆแต่ถ้ายังมีความคิดว่าเป็นเราอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะฟังไม่พอพิจารณาไม่พอเข้าใจไม่พอนะคะจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่ากิเลสเป็นธรรมะได้แต่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเห็นไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยกิเลสก็เกิดไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นธรรมะอะไรฝ่ายไหนทั้งสิ้นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอะไรก็ตามแต่รูปธรรมนามธรรมต้องมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปละกิเลสโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะละกิเลสที่มีนะคะก็หลายอย่างความไม่รู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ความไม่รู้กับความรู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะมืดไม่เห็นสิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเป็นโลภะเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะคะเพราะว่าติดข้องอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นความขุ่นเคืองใจเป็นโทสะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเวลาที่กิเลสอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ปรากฏนะคะเราก็นึกว่าเราเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมะแต่ขณะที่กิเลสกำลังเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ
3: ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอกุศลทั้งหลายมืดไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้แต่เมื่อมีการฟังมีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยแต่นั่นก็ยังเป็นความคิดนึกนะคะจนกว่าปัญญาจะอบรมจนกระทั่งทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ว่าเป็นลักษณะแต่ละอย่างของธรรมะแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นไม่เลือกว่าเฉพาะจะไปรู้กิเลสแม้แต่เสียงแม้แต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะเสมอกันในสามัญญาลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดคือต้องดับไม่มีอะไรที่ยั่งยืน
4: เหมือนกับว่าถ้าเราทำกรรมอย่างเช่นว่าฆ่าสัตว์แล้วมีเจตนาฆ่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็คือกรรมนั้นก็จะให้ผลอาจจะทำให้เกิดในนรกได้อย่างนั้นถูกไหมคะ
0: นี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังพระธรรมนะคะพระเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงความจริงโดยละเอียดเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราคงจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีในชาตินี้แทนที่จะเป็นนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งเข้าใจยังไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาต่างกันโดยมีเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดมาต่างๆกันไปความจริงต้องมีเหตุนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราหรือใครแต่เป็นสภาพของจิตแม้แต่ในขณะที่เกิดเนี่ยค่ะก็เป็นจิตแต่ละจิตนะคะซึ่งต่างๆกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาต่างกันเนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆถึงเหตุที่ทำให้ต่างกันก็คือว่าแล้วแต่ว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุต้องต่างกัน เป็นมนุษย์ก็ยังเกิดมามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะได้เกิดความคิดต่างๆนะคะความเข้าใจภาษาอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต่างกันโดยเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ดีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีคะ
4: เป็นมนุษย์ดีกว่าสิคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะทุกคนให้ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วแต่เวลาที่เราทำกุศลครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยจิตต่างกันมากบางคนทำด้วยจิตที่ผ่องใสปราบปลื้มแล้วก็ยินดีแต่บางคนก็ทำไปเพียงแต่ว่าให้ไปหรือช่วยไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุต่างกันผลก็ต่างกันและอีกประการหนึ่งค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดมาต่างกันนะคะจิตที่ทำกิจเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าตายไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้กรรมใดที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลเพราะว่าการเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งแต่กรรมนั้นเนี่ยค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆในสังสารวัฏที่ได้สะสมมาด้วยเกิดเป็นมนุษย์ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามนุษย์ก็ต่างกันไปตั้งแต่รูปร่างค่ะหน้าตาผิวพรรณจนกระทั่งถึงจิตใจนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเกิดแล้วนะคะผลของกรรมไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดถ้าเกิดแล้วไม่ต้องรู้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคะขณะที่เกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเพราะว่าเป็นวิบากจิตขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วดับเลยค่ะทันทีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิสนธิจิตเพียงหนึ่งขณะในชาตินี้ตลอดชาติจะไม่มีปฏิสนธิจิตอีกเลยปฏิสนธิจิตใดเกิดขึ้นก็ทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอายุสั้นบ้างยาวบ้างต่างๆกันไปนะคะตามกำลังของกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องศึกษาความละเอียดถึงจิตทีละหนึ่งขณะเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งนั้นไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่าด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ละเอียดมากนะคะเช่นปฏิสนธิจิตเกิดและกระดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะว่าธาตุรู้หรือสภาพของจิตนี่ค่ะน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าทันทีที่จิตนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะหรือว่าจนถึงขณะนี้ไม่ได้ขาดจิตเลยสักขณะเดียวเพราะว่าทันทีที่จิตก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากขณะก่อนนะคะก็เหมือนจิตนั้นเลยเป็นประเภทเดียวกันเลยสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสะสมมาในจิตขณะนั้นสืบต่อๆกันไปอยู่ในครรภ์นะคะขณะแรกไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นได้เลยแต่กรรมก็ทำให้รูปเกิดพร้อมกับประเภทของจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ารูปที่เกิดพร้อมจิตขณะนั้นน่ะจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นช้างหรือว่าจะเป็นงูไม่มีการที่จะรู้ได้เลยแต่กรรมนั่นแหละที่เป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดเพราะกรรมนี่นะคะก็ทยอยกันเกิดดับสืบต่อตามประเภทของปัจจัยที่ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นเกิดเป็นงูจะเปลี่ยนให้เป็นไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสะสมมารูปนั้นก็จะต้องเกิดดับสืบต่อโดยกรรมนั้นที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากคำว่ากิเลสกรรมวิบากแต่เมื่อเกิดมาขณะแรกเราจะพูดถึงจิตเพียงขณะแรกขณะเดียวที่เกิดก่อนนะคะก็แสดงเห็นแล้วว่าเลือกไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นผลของกรรมชาตินี้ทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอนัตตาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะพิจารณาโดยสถานะใดก็เป็นอนัตตานะคะเมื่อจิตปฏิสนธิขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ดับแล้วเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดไม่ให้มีจิตเกิดต่อได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะว่าจิตเป็นอนันตระปัจจัย ช้คำภาษาบาลีนะคะซึ่งไม่ยากสำหรับคนไทยคนไทยชื่ออนันต์มีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: และปัจจัยก็มีใช่ไหมคะเราก็เคยได้ยินแต่ว่าปัจจัยที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นความหมายเดิมครบถ้วนนะคะเป็นแต่เพียงบางความหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนันตระปัจจัยอนันตระหมายความถึงอะไรคะคุณคำปันคะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าอนันตระก็คือไม่มีระหว่างขั้นนะครับมาจากคำสองคำคือณซึ่งเป็นบทปฏิเสธนะครับแล้วก็บวกอันตระณแปลว่าไม่หรือว่าแปลว่าไม่มีนะครับแล้วก็อันตระคือระหว่างเมื่อสำเร็จรูปแล้วจึงเป็นอนันตระคือไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็บวกกับปัจจัยนะครับจึงเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งก็หมายถึงความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนั่นเองครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยคือทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้นี่คืออนัตตาและก็ความเป็นธรรมะที่เราได้ยินคำว่าภวังค์ภวังค์เนี่ยหมายความว่าดำรงภพชาติมาจากคำว่าภพหรือภวะนะคะกับอังคะหมายความว่าให้การเกิดเป็นบุคคลนั้นดำรงอยู่จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จะไม่ทำภวังคกิจแต่ทำจุติกิจทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคืออารมณะหรืออารมณ์จะมีจิตรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนจิตใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอารมณ์อะไรเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะแม้ขณะนี้จิตก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นและเมื่อกี้นี้จิตมีอารมณ์อะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจุติจริงๆนี่นะคะมีอารมณ์อะไรแล้วแต่กรรมหนึ่งจะทำให้อารมณ์นั้นปรากฏและจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องใสเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เพราะการสะสมมานะคะที่กรรมนั้นจะให้ผลถ้าเป็นกุศลกรรมให้ผลค่ะกุศลจิตเกิดก่อนจุติก่อนตายถ้าอกุศลกรรมให้ผลนะคะอกุศลจิตเกิดก่อนตายทำให้จิตที่เกิดต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายของชาติก่อนซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในโลกนี้เลยเพราะเหตุว่าอารมณ์ในโลกนี้ปรากฏเมื่อมีตาเห็นมีหูได้ยินจึงรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกนี้เกิดที่นี่ดับที่นี่นะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับที่จะรู้สิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งจมูกอย่างหนึ่งลิ้นอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งแม้แต่จิตเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะว่าถ้ากรรมทำให้เกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยตลอดไปเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมคะทำอกุศลกรรมมาตั้งเยอะแยะไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นก็เป็นไปไม่ได้หรือว่ากุศลกรรมที่ทำมาเนี่ยจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ดีได้รับเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมระหว่างที่ยังไม่ตายก็คือว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนรู้ได้ถ้ามีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเลือกได้ไหมคะให้เป็นเสียงเพลงก็ไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟังได้กลิ่นที่แย่มากเลยนะคะไม่หอมเหม็นแล้วก็ลิ้มรสที่ไม่กลมกล่อมที่เราใช้คำว่าไม่อร่อยนะคะกายกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ถ้าเป็นผลของกุศลไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลเมื่อไหร่ขณะนั้นเลือกไม่ได้เลยค่ะกระทบแล้วความรู้สึกทุกข์กายเกิดขึ้นคันบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยค่ะก็คือการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลส คือความยินดีโลภะติดข้องไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏถ้าพอใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดติดข้องพอใจในสิ่งนั้นซึ่งทำให้ต้องแสวงหาต้องขวนขวายจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาหรืออกุศลอีกประเภทหนึ่งก็คือโทสะนะคะได้เห็นแล้วก็โกรธไม่ชอบจนถึงกับสามารถประทุษร้ายเบียดเบียนได้ทั้งหมดมาจากโมหะการไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราหรือไม่มีใครเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดแม้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุถ้านามธาตุก็คือธาตุรู้เห็นคิดจำสุขทุกข์พวกนี้นะคะแต่รูปธาตุไม่รู้อะไรเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่คิดไม่นึกเพียงแต่ลักษณะของรูปธาตุนั้นบางรูปก็แข็งเกิดเป็นแข็งบางรูปก็เกิดเป็นกลิ่นบางรูปก็แล้วแต่จะปรากฏนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมานะคะรับผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังรับผลของกรรมโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นไปตามกรรมนะคะแต่ว่ามีกิเลสเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่ใช่ผลของกรรมผลของกรรมคือเพียงเห็นหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันบางคนกุศลจิตเกิดบางคนอกุศลจิตเกิดทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นนะคะสงสารบางคนเห็นแล้วรังเกียจต่างกันแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นแล้วชอบสิ่งนี้นะคะสีชมพูอีกคนหนึ่งไม่ชอบเลยสีนี้ก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นหลังจากที่วิบากทำให้เห็นแล้วดับไปนะคะกิเลสก็เกิดสืบต่อทันทีทั้งที่รูปนั้นยังไม่ดับแม้ว่ารูปนั้นจะมีอายุที่สั้นมากเพียงเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งที่เกิดก็ดับนะคะที่เป็นสภาวะรูปจริงๆเนี่ยน้อยมากสั้นมากเร็วมากเพราะขณะนี้แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบตากิเลสเกิดมาจากความไม่รู้ทำให้รักหรือชังในสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบหูนะคะกิเลสที่มีมามากสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่มีกำลังทำให้อกุศลเกิดได้ทันทีระงับไม่ได้เลยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเป็นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะฮะไกลค่อยๆเข้ามาใกล้ป้องกันได้แต่ศัตรูภายในไม่มีทางที่จะป้องกันเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าอกุศลความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นก็จะไม่คิดที่จะละหรือว่าที่จะไม่เป็นทาสหรือทำตามศัตรูนั้นๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับผู้ที่หวังดีเหมือนเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่เพื่อนเลยโลภะเนี่ยค่ะทำให้เราอยากได้อะไรหรือเปล่าติดข้องอะไรหรือเปล่าแสวงหาอะไรหรือเปล่าได้มาแล้วชื่นชมพอใจเป็นสุขหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะคะก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นศัตรู3ศัตรูนะคะที่เป็นต้นเหตุที่จะให้ศัตรูอื่นๆเกิดติดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นกล้าพอที่จะชนะศัตรูนี่มั้ยคะหรือยอมแพ้ดีกว่าแล้วแต่ศัตรูจะพาไปไหน
4: ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็ไม่จบอะสิฮะ
0: ค่ะ
4: ไม่ได้
0: ค่ะ
4: เราต้องฟังไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: ค่ะ
4: และเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเกิดมาเพียงเพื่อรับผลของกรรมแล้วก็ทำกรรมใหม่กรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแบบไม่รู้แล้วก็ไปเกิดก็ไม่จบ
0: สิ้นไม่จบสิ้น
4: ม
0: ัน
4: ก็เลยต้องหาทางจบ
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: และไม่จบเนี่ยเลือกได้ไหมคะชาตินี้เป็นคนนี้นะคะมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยชาติก่อนหมดไปแล้วโดยไม่รู้เหมือนกับขณะนี้ค่ะกำลังใกล้ที่จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าซึ่งพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยชาตินี้ทำกรรมอะไรมาแล้วบ้างแต่กรรมทุกกรรมนี่นะคะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือจิตประเภทที่เป็นวิบากผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตซึ่งมีจริงขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ไม่อิสระ พราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสะสมมาที่จะชอบรสหวานพอมีรสหวานจะไม่ให้ชอบได้ไหมเกิดแล้วนะคะไม่เป็นอิสระคือต้องเป็นไปตามการสะสมคนที่ขี้โกรธมีไหมคะ
4: ม
0: ี
4: ค่ะ
0: คนที่โลภมากมีไหมคะ
4: ก็มีทุกอย่างค่ะ
0: มีทุกอย่างเลยยังไม่ได้หมดไปเลยตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือกิเลสไม่สงสัยในกิเลสแล้วใช่ไหมคะถ้ามีมากเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมเวลาที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพียงอยู่ในใจเนี่ยใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะ
4: แต่เรารู้
0: ค่ะเกิดแล้วโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะไม่ปรากฏทางกายทางวาจาเวลาโกรธนะคะขุ่นใจนิดหนึ่งคนอื่นรู้ไหมคะ
4: ถ้าไม่แสดงออกก็ไม่รู้
0: ค่ะไม่มีทางเลยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีมากๆคำพูดเป็นยังไงคะ
4: ถ้ามากกว่านั้นก็จะพูดไม่ดีด่าหรือว่าหรือตีหรือ
0: บัญชาบัญชาได้ไหมคะ
4: ไม่ได้หรอก
0: ค่ะไม่ได้เลยค่ะ
4: เหมือนจะได้แต
0: ่ใครอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายใครไหมตัวเองก็เหนื่อยนะคะ
4: ไม่มี
0: แย่แล้วใช่ไหมคะต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อปัจจัยถึงขนาดที่จะยับยั้งไม่ได้การกระทำนั้นก็เป็นไปตามสภาพของจิต
4: เ
0: พราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลซึ่งเป็นกิเลสสามารถที่จะกระทำทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะทั้งกายทั้งวาจาและใจด้วยใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตทั้งที่สิ่งนั้นก็หมดไปแล้วก็ยังไม่ลืมใครเป็นทุกข
4: ์ก็เราค่ะ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: แต่หนูก็บังคับไม่ให้โกรธ
0: เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ให้บังคับใครให้บังคับไม่มีใครบอกให้บังคับอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จะไปบังคับได้ยังไง
4: แต่ว่ามันโกรธไม่ดีนี่ฮะถ้าโกรธก็สะสมไปเรื่อยๆ
0: ค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีจริงๆนะคะถึงจะไม่โกรธแต่ขณะใดที่โกรธให้ทราบว่านะคะมีธรรมะชนิดหนึ่งคือฉันทะเจตสิกเป็นสภาพที่พอใจที่จะโกรธฉันทะในอกุศลก็มี
4: หมายความว่าเราสะสม
0: ฉันทะในกุศลก็มีแน่นอนค่ะเจตสิกมี52ประเภทฉันทะเป็น1ประเภทใน52
4: แต่เราต้องสะสมมาเราถึงจะเป็นอย่างนั้น
0: ทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยไม่มีเราเลยถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนี้ก็คือเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาแต่ละขณะเนี่ยค่ะของแต่ละดวงแต่ละประเภทเนี่ยแสนโกรธกับจึงทำให้เป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงก็คือไม่มีคนนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตที่ดีก็มีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยจึงกล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ดีเวลาที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดกับจิตก็กล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีแต่คือไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นจิตเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องจิตเข้าใจว่าเป็นจิตก็จะเห็นจิตตามความเป็นจริงนะคะจิตนั้นสะสมมากมากแค่ไหนที่จะเลวแค่ไหนหรือว่าที่จะดีแค่ไหนหรือว่าที่จะเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็คือเป็นสภาพของจิตที่สะสมมาฟังจนกว่าจะไม่มีเราค่ะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะก็เพียงความรอบรู้ขั้นปริยัติขั้นฟังซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้สามารถเกิดการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
4: เข้าใจขึ้นแล้วค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้น
4: แล้วก็ต้องรักษาก
0: ิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเมื่อมีวิบากยังไม่หมดกิเลสนะคะก็ต้องมีกิเลสอีกแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบาก
4: แต่ก็ขัดเกลาได้
0: ใครขัดเกลา
4: ค่ะปัญญา
0: ค่ะปัญญาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะละอกุศลได้นอกจากปัญญา
4: ก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อ
0: จนเข้าใจขึ้นค่ะจนเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญามีการสะสมของปัญญา
4: จะได้มีกำลังละกิเลสได
0: ้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เราค่ะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรม ติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่828
2: ข้อความในอังคุตตรนิกายนวกนิบาตมหาวรรคที่4วิหารสูตรที่1ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ9ประการคือปฐมฌาน1ทุติยฌาน1ตติยฌาน1จตุตถฌาน1เป็นรูปฌาน4กับอรูปฌานอีก4คืออากาสานัญจายตนะฌาน1วิญญาณัญจายตนะฌาน1อากิญจัญญายตนะฌาน1เนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน1และสัญญาเวทยิตะนิโรธะ1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดวกระภิกษุทั้งหลายอนุปุพพวิหาระ9ประการนี้แลเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับพอได้ยินแล้วก็อยากจะอยู่ไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับแต่ให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็จะอยู่ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาอย่างยิ่งจึงสามารถที่จะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ9ประการนี้นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการสะสมมาที่ต่างกันของแต่ละบุคคลตามความเป็นจริงนะคะขณะนี้ค่ะทุกท่านอยู่ในธรรมะข้อไหนขณะใดที่อกุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ได้มีธรรมะเครื่องอยู่9ประการนี้เลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ความสงบธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ9ประการนั้นสำหรับผู้ที่อบรมเจริญความสงบอย่างมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมตามลำดับตั้งแต่ความสงบที่มั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิประกอบด้วยองค์5คือวิตักกะวิจาระปีติสุขะเอกคตาเป็นปฐมฌานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะข้อใดท่านผู้ฟังก็อยากจะอยู่ทันทีเรียกว่าจะปฏิบัติเพื่อที่จะได้อยู่ทันทีแต่จะต้องเป็นปัญญาจริงๆนะคะที่จะต้องศึกษาแต่ละขณะตามความเป็นจริงว่าท่านมีคุณธรรมที่ได้อบรมมาที่จะมีธรรมะเครื่องอยู่9ประการนั้นตามลำดับหรือไม่ความสงบขั้นอัปปนาสมาธิเนี่ยค่ะไม่ควรที่จะคิดถึงว่าจะบรรลุได้โดยง่ายพระเหตุใดพระเหตุว่าชีวิตตามความเป็นจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งอกุศลเกิดมากหรือว่ากุศลเกิดมากนี่เป็นสิ่งที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงก่อนที่จะคิดถึงปฐมฌานอัปปนาสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วก็สงบขึ้นจนถึงทุติยฌานฌานที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับไปนะคะจะต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าในชีวิตประจำวันมีปัจจัยที่สะสมมาที่อกุศลเกิดมากกว่ากุศลมีท่านผู้ใดที่กุศลธรรมเกิดมากกว่าอกุศลธรรมบ้างไหมคะตามความเป็นจริงและเวลาที่กุศลธรรมเกิดมีท่านผู้ใดที่สังเกตเป็นปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นสงบในขณะที่ให้ทานสงบจากโลภะโทสะโมหะชั่วขณะเล็กน้อยในขณะที่วิรัตทุจริตก็เป็นความสงบเพราะเหตุว่าปราศจากโลภะโทสะโมหะชั่วขณะเล็กน้อยแต่ว่าในขณะนั้นนั้นนะคะมีใครที่สติเกิดระลึกและก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นความสงบซึ่งเป็นไปในทานบ้างเป็นไปในศีลบ้างเพราะฉะนั้นที่ท่านผู้ฟังใคร่ที่จะสงบมากๆนะคะโดยที่ไม่รู้ลักษณะของความสงบแต่ละขณะที่เป็นกุศลย่อมไม่มีปัจจัยที่จะให้ความสงบนั้นมั่นคงขึ้นแต่ผู้ที่จะอบรมเจริญความสงบจะต้องเป็นผู้ที่ระลึกได้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของความสงบที่เกิดและจิตจึงจะสงบขึ้นแม้ในขณะที่ให้ทานก็มีความสงบเพิ่มขึ้นในขณะที่วิรัตทุจริต พราะรู้ลักษณะของสงบเพราะสติเกิดจึงรู้ว่าขณะนั้นสงบแล้วจึงสงบขึ้น

เป็นสมาธินั้นเป็นความสงบนี่เป็นความต่างกันเพราะเหตุว่าผู้ที่จะสงบยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะจะเริ่มรู้องค์ของฌานคือลักษณะที่ตรึกถึงความสงบหรือว่าอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบและขณะนั้นนะคะก็จะมีองค์อื่นๆประกอบด้วยคือวิจาระการประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบซึ่งในขณะนั้นนะคะจะเกิดความสงบพร้อมด้วยปีติความปลาบปลื้มใจในสภาพของจิตที่สงบพร้อมด้วยสุขเวทนาและเอกัคคตาซึ่งเป็นความตั้งมั่นในอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบเพิ่มขึ้นจนกระทั่งความสงบนั้นปรากฏมีกำลังเป็นอุปจารสมาธิซึ่งผู้นั้นเองค่ะจะรู้ลักษณะของความสงบที่ค่อยๆสงบขึ้นประกอบพร้อมด้วยองค์ของฌานแต่ไม่ได้หมายความว่าในขณะนั้นจะไม่มีเจตสิกอื่นๆแต่ว่าเจตสิกอื่นๆจะไม่ปรากฏความเป็นองค์ของความสงบแต่ว่าความสงบที่จะเกิดขึ้นมั่นคงขึ้นนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์5คือวิตกะวิจาระปีติสุขะและเอกคตาและเวลาที่สงบมั่นคงขึ้นแล้วจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิที่เป็นฌานจิตนั้นจิตจะเป็นอัปปนาสมาธิคือปฐมฌานจิตที่ประกอบด้วยองค์5ที่มีกำลังเพียงชั่วขณะจิตเดียวแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏชัดแนบแน่นในอารมณ์จนกระทั่งเห็นความต่างกันว่าขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวนั้นก็ต่างกับขณะที่เป็นเพียงอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้ต่อการที่จะเป็นฌานจิตนี่เป็นความที่ต่างกันนะคะของอุปจารสมาธิความสงบขั้นที่ยังไม่ใช่ปฐมฌานกับขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวแต่เพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแนบแน่นสงบมั่นคงจริงๆจึงปรากฏลักษณะให้รู้ว่าต่างกับขณะที่เป็นเพียงอุปจารสมาธิเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเมื่อจิตดับไปแล้วนะคะจะมีปัจจเวกขณะคือการตรำพึงถึงหรือพิจารณาลักษณะของฌานจิตที่ประกอบด้วยองค์5และเห็นความต่างกันของวิตกกะและวิจาระและปีติและสุขะและเอกคตาซึ่งในขณะนี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความต่างกันเลยของวิตกกะเจตสิกและวิจาระเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตไม่ได้สงบจนกระทั่งมั่นคงมีกำลังถึงขั้นอัปปนาที่จะประกอบด้วยองค์5ที่ต่างกันที่ทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าลักษณะขององค์ฌานทั้ง5นั้นต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุถึงแม้เพียงปฐมฌานหรืออัปปนาสมาธิท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบรรลุที่ยากด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉดไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้จิตบรรลุถึงปฐมฌานแต่เป็นผู้ที่อบรมเจริญกุศลทุกประการทั้งขั้นทานขั้นศีลและขั้นความสงบของจิตซึ่งเป็นการอบรมเจริญสมถภาวนาในชีวิตประจำวันและแต่ว่าขณะใดกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปในพุทธานุสติหรือว่าธรรมานุสติหรืออารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดที่จิตสงบในขณะนั้นก็เป็นกุศลที่ควรเจริญแต่ว่าสติก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือสภาพนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะมิฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นฌานจิตขั้นสูงที่สุดเป็นอรูปฌานขั้นสูงก็ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉดมีท่านผู้ฟังสงสัยในข้อนี้ไหมคะปฐมฌานคืออัปปนาสมาธิที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ซึ่งในการบรรลุครั้งแรกจะเป็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวแต่ก็ประกอบด้วยองค์5ซึ่งมีกำลังทำให้รู้ชัดในความต่างกันขององค์ฌาน5องค์คือวิตก1วิจารณ์1ปีติ1สุข1เอกคตา1ข้อความในอังคุตรนิกายนวกะนิบาต

0: นุปุพพนิโรธสูตรข้อ235ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงลักษณะของฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานท่านผู้ฟังก็ย่อมจะเห็นความยากของการที่จะบรรลุความสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิที่เป็นฌานจิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอนุปุพพนิโรธะ9ประการนี้9ประการเป็นไฉนในวิหารสูตรพระผู้มีพระภาคทรงใช้พยัญชนะว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับได้แก่ปฐมฌานที่1ทุติยฌานที่2ตติยฌานที่3จนกระทั่งถึงอรูปฌานและสัญญาเวทยิตะนิโรธะตามลำดับแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในวิหารสูตรว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่ตามลำดับสำหรับผู้ที่สามารถจะบรรลุและอยู่ได้แต่สำหรับในอนุปุพพนิโรธสูตรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพนิโรธะคือความดับตามลำดับ9ประการเรื่องของการดับนะคะด้วยกำลังของความสงบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุพพนิโรธ9ประการนี้9ประการเป็นไฉนคืออามิตรสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไปจุดประสงค์ของการที่จะอบรมความสงบเนี่ยค่ะผู้นั้นต้องเห็นโทษของกิเลสอามิตรสัญญาก็คือความจำในรูปที่ปรากฏทางตาในเสียงที่ปรากฏทางหูในกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกในรสที่ปรากฏทางลิ้นในโผฏฐัพพะที่ปรากฏทางกายซึ่งทุกคนกำลังมีอามิตรสัญญาหรือกามสัญญาอยู่ในขณะนี้นะคะกำลังจำสิ่งที่เห็นทางตากำลังจำเสียงที่ได้ยินทางหูถึงแม้จะไม่เห็นแล้วถึงแม้จะไม่ได้ยินแล้วนะคะอามิตรสัญญาหรือว่ากามสัญญาก็ยังมีไม่ว่าจะนึกคิดเกิดขึ้นขณะใดไม่พ้นไปจากการนึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะเห็นโทษไหมคะว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่สามารถที่จะพ้นไปจากอามิตรสัญญาหรือกามสัญญาได้เลยแต่ถ้าไม่เห็นโทษก็จะไม่อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งสามารถที่จะดับอามิตรสัญญาหรือกามสัญญาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะอบรมเจริญความสงบต้องเข้าใจเรื่องความสงบจริงๆว่าทำไมจึงจะเจริญความสงบถ้าไม่เห็นโทษของแม้ความจำในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษถ้าไม่เห็นโทษอย่างนี้นะคะก็จะไม่อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งถึงปฐมฌานแต่เพราะเห็นโทษจึงเพียรที่จะเจริญกุศลอบรมความสงบที่จะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้โผฏฐัพพะในขณะที่จิตเป็นความสงบมั่นคงแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิเป็นปฐมฌานในขณะนั้นนะคะดับอามิตรสัญญาหรือกามสัญญาไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเช่นในขณะนี้ที่ไม่ใช่ปฐมฌานเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องดับสัญญาดับความจำเพราะเหตุว่าถ้ายังมีการระลึกถึงแม้ด้วยสัญญาที่จดจำในความสุขที่ได้รับขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นขณะนั้นก็เป็นโรคเป็นทุกข์เป็นอาพาธที่เบียดเบียนความสงบที่มั่นคงที่เป็นอัปปนาสมาธิที่เป็นปฐมฌานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการที่จะอบรมความสงบจริงๆจุดประสงค์ต้องไม่ให้มีแม้ความจำในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะซึ่งเป็นสิ่งที่ดับยากแต่ดับได้ถ้าบรรลุถึงปฐมฌานจริงๆสำหรับอนุปุพพนิโรธที่ดับประการต่อไปนะคะคือวิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานย่อมดับไปในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องของฌานจิตมากทีเดียว ซึ่งท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดอาจจะเข้าใจว่าสามารถที่จะบรรลุได้โดยง่ายแต่ถ้าศึกษาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่าแม้แต่เพียงการบรรลุฌานแต่ละขั้นนั้นก็ยากและเมื่อบรรลุปฐมฌานแล้วต้องเห็นโทษของวิตกและวิจารที่ว่าถึงแม้ว่ายังมีวิตกวิจารที่ตรึกถึงอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบเป็นปฐมฌานอยู่ก็ยังเป็นโทษเพราะเหตุว่าเมื่อตราบใดที่วิตกวิจารมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ยังใกล้เคียงต่อการที่จะวิตกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุถึงความสงบที่มั่นคงขึ้นเป็นทุติยฌานคือฌานจิตขั้นที่สองซึ่งถ้าท่านผู้ฟังอ่านพระไตรปิฎกนะคะจะพบข้อความนี้มากทีเดียวแม้แต่บางท่านที่คิดว่าท่านจะเจริญอานาปานสติเวลาที่ท่านจะเจริญวิปัสสนาเพราะเหตุว่ามีข้อความกล่าวไว้ให้ระลึกรู้ลักษณะของลมหายใจและต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างจนบางท่านเข้าใจว่าถ้าไม่บรรลุถึงฌานจิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้บางท่านเข้าใจว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญานั้นต้องเจริญความสงบให้บรรลุถึงฌานจิตเสียก่อนแต่ถ้าท่านผู้ฟังทราบความต่างกันของการอบรมเจริญความสงบกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆจะเห็นได้ว่าการที่จะบรรลุฌานจิตนั้นยากโดยที่ว่ามีผู้ที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่บรรลุฌานจิตนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุปฐมฌานจริงๆรู้ลักษณะของวิตกวิจารจริงๆเห็นโทษของวิตกวิจารจริงๆจึงจะอบรมความสงบมั่นคงขึ้นโดยระลึกถึงอารมณ์และสมาธิที่มั่นคงที่ปราศจากวิตกวิจารจนกระทั่งสามารถที่จะถึงอัปปนาสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยวิตกวิจารได้นี่คือการบรรลุถึงฌานจิตขั้นต่อไปซึ่งเป็นขั้นที่สองเป็นทุติยฌานในขณะนี้มีใครรู้ลักษณะที่ต่างกันของวิตกกับวิจารบ้างไหมคะ
1: สำหรับวิตกนะฮะก็คือวิตกกับเจตสิกนี้คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขณะที่เพียรประพฤติปฏิบัติแล้วสำหรับวิจารเจตสิกนั้นก็เป็นการที่เข้าคลึงในอารมณ์คือดิฉันจะใช้คำพูดยังไงคือว่าหมายความว่าตรวจสอบไตร่ตรองในอารมณ์ที่กำลังที่ปรากฏอยู่ขณะนั้น
0: ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการที่จะใช้คำแสดงลักษณะของสภาพธรรมะเป็นการยากสักแค่ไหนถ้าเป็นภาษาบาลีและเป็นผู้ที่มีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏย่อมสามารถที่จะรู้ในลักษณะซึ่งยากแก่การที่จะใช้คำอธิบายให้เข้าใจได้แม้แต่คำว่าวิตกในภาษาไทยนะคะพอได้ยินคำว่าวิตกทุกคนก็คิดว่าน่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะมีเรื่องที่เป็นห่วงทุกร้อนกังวลเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องทุกข์ต่างๆแต่นั่นไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำว่าวิตกกะเจตสิกเพราะเหตุว่าลักษณะของวิตกกะเจตสิกไม่ใช่ลักษณะที่ตรึกเป็นเรื่องทุกข์ร้อนอะไรเลยแต่เป็นสภาพธรรมะที่จรดในอารมณ์ที่ผัสสะกระทบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการที่จะใช้คำที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องอาศัยการพิจารณาและก็การฟังและการไตร่ตรองพอถึงวิจาระก็อีกนะคะเป็นสภาพของเจตสิกที่ไม่ใช่วิตกกะเจตสิกแต่เป็นวิจาระเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกับวิตกกะเจตสิกแต่ว่ามีกิจการงานและมีลักษณะต่างกันคือวิตกกะเป็นสภาพที่จดแต่วิจาระเป็นสภาพที่ตามประคองหรือว่ารู้ในอารมณ์ที่วิตกกะเจตสิกจดเพราะฉะนั้นในที่ใดมีวิตกะเจตสิกขณะนั้นก็มีวิจาระเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าทำกิจที่ต่างกันแต่ว่ายากที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะในลักษณะของวิตกะวิจาระซึ่งกำลังเกิดในขณะนี้แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงเหตุและผลและลักษณะของสภาพธรรมะ ให้รู้ว่าแม้ว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่สภาพธรรมะนั้นมี
1: คือความเข้าใจของคนที่เจริญสมถะภาวนานั้นก็มีความเข้าใจว่าหลังจากที่เจริญสมถะภาวนาจนเป็นที่ว่ามีความสงบจนถึงขั้นฌานจิตแล้วอย่างนี้นะฮะก็จะมีปัญญาเกิดต่อเข้าใจว่าอย่างนี้นี่เป็นความเข้าใจค่ะ
0: แต่ว่า
1: เมื่อก่อนนี้เรียนก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่ามีใครคะที่เจริญสมถะภาวนาจริง
1: ๆค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้นั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของความสงบของจิตในอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบได้ผู้นั้นไม่ใช่เจริญสมถะภาวนาแต่เป็นการเจริญสมาธิซึ่งเป็นมิจฉาสมาธิและเป็นอกุศล
1: ค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนอยู่จริงๆค่ะอาจารย์ฮะเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาเพราะอย่างนั้นหลังจากที่ท่านได้เจริญความสงบมาก็17ปีนะฮะอาจารย์คือว่าก็เพียรอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างนะฮะแล้วทีนี้ระยะหลังที่ท่านได้มาฟังอาจารย์ตั้ง8ปีที่แล้วมานี่นะฮะแล้วที่ฉันก็เลยลองค่ะลองประพฤติตามที่อาจารย์สอนคือว่ามีสติและลึกรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นความไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะที่ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะนี่เป็นความจริง
0: ขณะนั้นสงบไหมคะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
0: ครั้งที่829
1: คือความเข้าใจของคนที่เจริญสมถะภาวนานั้นก็มีความเข้าใจว่าหลังจากที่เจริญสมถะภาวนาจนเป็นที่ว่ามีความสงบจนถึงขั้นฌานจิตแล้วอย่างนี้นะฮะก็จะมีปัญญาเกิดต่อเข
0: ้
1: าใจว่าอย่างนี้นี่เป็นความเข้าใจค่ะ
0: แต่ว่า
1: เมื่อก่อนนี้เรียนก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่ามีใครคะที่เจริญสมถะภาวนาจริง
1: ๆค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้นั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของความสงบของจิตในอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบได้ผู้นั้นไม่ใช่เจริญสมถะภาวนาแต่เป็นการเจริญสมาธิซึ่งเป็นมิจฉาสมาธิและเป็นอกุศล
1: ค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนอยู่จริงๆค่ะอาจารย์ฮะเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาเพราะอย่างนั้นหลังจากที่ท่านได้เจริญความสงบมาก็17ปีนะฮะอาจารย์คือว่าก็เพียรอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างนะฮะแล้วทีนี้ระยะหลังที่ท่านได้มาฟังอาจารย์ตั้ง8ปีที่แล้วมานี่นะฮะแล้วท่านก็เลยลองค่ะลองประพฤติตามที่อาจารย์สอนคือว่ามีสติและลึกรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นความไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะนี่เป็นความจริง
0: ขณะนั้นสงบไหมคะ
1: เมื่อครั้งแรกๆก็ยังไม่สงบอาจารย์คะ
0: เวลาที่สติเกิดเนี่ยค่ะกำลังระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแม้ว่าเป็นสติปัฏฐานขณะนั้นสงบไหมคะ
1: สงบตั้งแต่ขั้นการฟังค่ะอาจารย์
0: สงบเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้แบบแม้ความสงบก็ต่างกันที่อารมณ์ความสงบของสติปัฏฐานก็เป็นความสงบใช้คำว่าสมถะได้แต่ไม่ใช่ความสงบที่มีอารมณ์ของสมถะภาวนา40 พราะฉะนั้นข้อสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าให้ท่านผู้ฟังไปเจริญจนกระทั่งถึงปฐมฌานทุติยฌานที่จะละวิตกวิจารตามความเป็นจริงไม่เกิดเลยนะคะเพียงแต่ขั้นที่ให้เข้าใจลักษณะของความสงบให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นการอบรมเจริญกุศลที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความสงบที่เป็นสติปัฏฐานหรือว่าความสงบในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดของสมถะเช่นธัมมานุสติหรือพุทธานุสติหรือสังขานุสติก็ตามในขณะนั้นก็เป็นการรู้ลักษณะของความสงบจริงๆในครั้งอดีตนะคะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีผู้ที่อบรมเจริญสมถะภาวนาจนกระทั่งได้บรรลุฌานจิตตั้งแต่รูปฌานขั้นปฐมฌานจนกระทั่งถึงอรูปฌานขั้นสูงที่สุดและต่อจากนั้นก็ถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธะคือสามารถที่จะดับจิตและเจตสิกในขณะที่เป็นนิโรธสมาบัติคือสัญญาเวทยิตะนิโรธะแต่ว่าก่อนจะถึงอย่างนั้นนะคะจะต้องดับเป็นขั้นขั้นตั้งแต่ขั้นต้นที่เป็นปฐมฌานดับกามสัญญาก่อนและก่อนที่จะถึงทุติยฌานฌานขั้นที่สองต่อไปต้องพิจารณาเห็นโทษของวิตกวิจารและเมื่อสามารถที่จะดับวิตกวิจารไม่เกิดจึงจะบรรลุถึงทุติยฌานที่สองซึ่งก็เป็นการยากลำบากมากต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆและไม่ใช่ว่าจะบรรลุโดยง่ายเพราะฉะนั้นในสมัยนี้กับในสมัยก่อนย่อมเป็นกาลสมัยที่ต่างกันขอกล่าวถึงท่านที่บรรลุถึงปฐมฌานจะต้องมีความชำนาญอย่างยิ่งอบรมอีกมากทีเดียวก่อนที่จะได้บรรลุถึงทุติยฌานว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีวสีคือความชำนาญแคล่วคล่อง5ประการ
3: ซึ่งข้อความในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวรรคญาณกถาข้อ225มีข้อความเรื่องวสี5คือคำว่าวสีความว่าวสี5ประการคื
0: ออาวัชนะวสี1สมาปัชชนาวสี1อธิฐานะวสี1วุฒานะวสี1ปัจเจเวคขณะวสี1เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะถึงโดยง่ายเลยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆสำหรับอาวัชนะวสีก็คือสมาปัตติลาภีบุคคลบุคคลซึ่งสามารถจะอบรมความสงบจนกระทั่งบรรลุถึงปฐมฌานจะต้องคำนึงถึงคือระลึกถึงลักษณะของอัปปนาสมาธิชั่วขณะจิตเดียวที่เกิดขึ้นได้จนกระทั่งมีความชำนาญไม่ว่าจะระลึกถึงลักษณะของอัปปนาสมาธิขณะใดณสถานที่ใดก็สามารถที่จะระลึกถึงคำหนึ่งถึงปฐมฌานนั้นได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการคำหนึ่งถึงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวัชนะวสีถ้าไม่เคยบรรลุถึงปฐมฌานเลยจะนึกถึงปฐมฌานเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่มีอามิตรสัญญาหรือกามสัญญาไม่ว่าขณะใดที่เกิดระลึกนะคะก็จะต้องเป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะบางทีท่านมีกิจธุระที่จะต้องนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นก็มีวิริยะความเพียรที่จะคิดแต่ก็คิดไปไม่พ้นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ผู้ที่มีความสงบมั่นคงถึงปฐมฌานแต่ถ้าบรรลุถึงปฐมฌานแล้วไม่ชำนาญ นะคะก็ย่อมระลึกช้าต้องเพียรมากที่จะระลึกถึงว่าขณะจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นองค์ของฌานทั้ง5มีกำลังสงบมั่นคงผ่องใสประกอบด้วยสุขประกอบด้วยปีติประกอบด้วยเอกคตาชัดเจนอย่างไรนี่เป็นเรื่องของการที่ว่าที่จะบรรลุถึงความสงบที่มั่นคงถึงทุติยฌานซึ่งเป็นฌานจิตที่2จิตก็จะต้องปักไปน้อมไปคำนึงถึงระลึกถึงลักษณะของความสงบที่ตนได้บรรลุแล้วจนกระทั่งชำนาญเป็นอาวัชนะวสี แต่เพียงการเป็นผู้ที่ชำนาญในการระลึกถึงลักษณะของอัปปนาสมาธิเท่านั้นก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงทุติยฌานได้สมาปัตติลาภีบุคคลนั้นเข้าปฐมฌานได้มีความชำนาญคล่องแคล่วมากสามารถที่จะเข้าปฐมฌานได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าเข้าปฐมฌานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสมาปัชนาวสีหมายความว่าอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าฌานเมื่อไหร่ขณะไหนที่ไหนก็ได้ก่อนที่จะได้บรรลุถึงทุติยฌานนอกจากนั้นนะคะก็จะต้องมีอธิษฐานวสีคือสมาปัตติลาภีบุคคลนั้นอธิษฐานปฐมฌานได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในอธิษฐานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอธิษฐานนวสีคืออธิษฐานด้วยความประสงค์ที่จะให้ฌานจิตเกิดมากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นไปอย่างนั้นได้ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญอย่างนั้นนอกจากนั้นต้องมีวสีคือความชำนาญประการที่4คือสมาปัตติลาภีบุคคลออกปฐมฌานได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการออกเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวุฒฐานวสีแม้แต่เวลาจะออกจากฌานก็ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญว่าจะอยู่นานเท่าไหร่และจะออกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะออกได้ทันทีโดยไม่เนิ่นช้านอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่สามารถที่จะพิจารณาปฐมฌานได้คือสมาปัตติลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานได้ณสถานที่และขณะตามที่ปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าพิจารณาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัจเจเวคขณะวสีถ้ามีความชำนาญแคล่วคล่องอย่างนี้จริงๆแล้วจึงสามารถที่จะดับวิตกวิจารบรรลุถึงทุติยฌานได้และก็จะเป็นการดับต่อไปอีกนะคะที่จะบรรลุถึงตติยฌานโดยการดับปีติเพราะเห็นว่าความสุขที่ประกอบด้วยความปลาบปลื้มใจแม้ว่าจะเป็นความปลาบปลื้มใจที่เอิบอาบซึมซาบไปทั่วร่างกายไม่ใช่ความปลาบปลื้มใจเพียงทำให้เกิดดีใจขึ้นเป็นขณะขณะหรือว่าทำให้ตัวลอยหรือทำให้มีอาการที่รู้สึกว่าเป็นปีติที่มีกำลังแต่แม้อย่างนั้นก็ยังเห็นโทษว่าถ้าปราศจากปีติเมื่อไหร่ความสงบที่ประกอบด้วยความสุขและเอกคตาย่อมดีกว่าขณะที่ฌานจิตนั้นประกอบด้วยปีติสุขและเอกคตาเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะดับปีติได้ตามปกตินะคะขณะใดที่เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นขณะนั้นจะปราศจากความปลาบปลื้มซึ่งเป็นปีติไม่ได้แต่ว่าผู้ที่จะบรรลุถึงตติยฌานได้ผู้นั้นต้องเห็นความต่างกันของปีติเจตสิกและสุขเวทนาแล้วเห็นโทษของปีติเจตสิกแล้วจึงดับปีติเจตสิกบรรลุถึงตติยฌานซึ่งไม่ประกอบด้วยปีติความปลาบปลื้มนี่ก็เป็นเรื่องของความสงบที่ยากที่จะบรรลุตามลำดับขั้นนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องเป็นการดับวิตกวิจารของผู้ที่เข้าทุติยฌานดับปีติของผู้ที่เข้าตติยฌานดับลมอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกของผู้ที่บรรลุถึงจตุตถฌานนี่เป็นการดับไปตามลำดับของรูปฌานต่อไปสำหรับผู้ที่จะบรรลุถึงอรูปฌานก็ต้องเห็นโทษของรูปสัญญาคือแม้สัญญาความจำในรูปนิมิตนั้นก็ยังเป็นโทษเพราะเหตุว่ายังใกล้ต่อการที่จะให้เกิดสัญญาในรูปอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานย่อมดับไปไม่มีการระลึกถึงรูปที่เป็นนิมิตของปัญจมฌานโดยปัญจกนัยเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงฌานไว้สองนัยยะนัยยะของฌานสี่และนัยยะของฌานห้าสำหรับนัยยะของฌานสี่นั้นสามารถที่จะดับวิตกวิจารทั้งสองในทุติยฌานแต่สำหรับปัญจมฌานนั้นดับตามลำดับคือทุติยฌานดับวิตก ตติยฌานดับวิจารณ์จตุตถฌานดับปิติและปัญจมฌานดับสุขเวทนาสำหรับอากาสานัญจายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานไม่มีรูปสัญญาเป็นอารมณ์เพราะน้อมระลึกถึงความว่างของอากาศเป็นอารมณ์ว่าไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นจิตก็ย่อมสงบกว่าการที่มีรูปนิมิตเป็นอารมณ์แต่ว่ารูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานย่อมดับไปและอากาสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมดับไปผู้ที่เห็นโทษของอากาสานัญจายตนะฌานแล้วก็จะบรรลุถึงอรูปฌานที่สองคือวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นย่อมดับอากาสานัญจายตนะสัญญาคือสัญญาที่จดจำในความไม่มีที่สุดของอากาศเห็นว่ายังหยาบอยู่เพราะฉะนั้นก็ดับอากาสานัญจายตนะสัญญาและระลึกถึงสภาพของวิญญาณซึ่งมีอากาสานัญจายตนะนั้นเป็นอารมณ์จึงบรรลุถึงอรูปฌานที่สองสำหรับอรูปฌานที่สามเห็นโทษของการที่ยังมีวิญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ว่ายังหยาบเพราะฉะนั้นก็ระลึกถึงสภาพที่ไม่มีอะไรเลยเมื่อดับวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็บรรลุถึงอากินจัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สามสำหรับอรูปฌานที่สูงที่สุดซึ่งเป็นอรูปฌานที่สี่นั้นนะคะดับอากินจัญญายตนะสัญญาแม้แต่ความจำในความไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นอารมณ์ของเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงได้บรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี่เป็นเรื่องความสงบที่ดับความสงบขั้นหยาบขั้นต้นออกไปตามลำดับแต่ว่าผู้ที่จะดับได้จริงๆที่จะเห็นว่าแม้อรูปฌานที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญานั้นก็ยังเป็นทุกข์ยังเป็นอาพาธเป็นดังโรคที่เบียดเบียนผู้ที่มีความสงบก็จะต้องสามารถที่จะดับจิตและเจตสิกไม่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้นั้นจะต้องบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลและก็จะต้องสามารถที่จะบรรลุถึงอรูปฌานที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะได้จึงจะสามารถดับนามธรรมคือจิตและเจตสิกในขณะที่เป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธะหรือนิโรธสมาบัติได้นี่แสดงให้เห็นถึงว่าความสงบย่อมมีเวลาที่ดับอกุศลธรรมหรือว่าสัญญาที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือแม้สัญญาในปฐมฌานฌานขั้นต้นทุติยฌานตติยฌานเป็นลำดับจนถึงการที่จะดับจิตเจตสิกไม่เกิดนั่นจึงจะเป็นสุขและที่ดับสนิทจริงๆก็คือไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะย่อมเห็นโทษแม้ของการเกิดไม่ว่าจะในภพไหนหรือชาติไหนเพราะเหตุว่าแม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเห็นโทษของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบได้เห็นว่านิพพานเท่านั้นที่เป็นความสงบที่แท้จริงจึงได้กล่าวถึงการอบรมเจริญความสงบขั้นสมถภาวนาว่าแม้ว่าจะบรรลุถึงฌานจิตก็ยังไม่ใช่ความสงบจนกว่าจะถึงการสามารถที่จะดับกิเลสและก็ดับสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนาบรรลุอัปปนาสมาธิเป็นฌานจิตโดยที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นพวกหนึ่งยังเป็นปุถุชนแม้ว่าจะได้บรรลุถึงอรูปฌานขั้นสูงหรือว่าสามารถกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้แต่สำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นส่วนมากนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยที่ไม่ได้บรรลุอัปปนาสมาธิไม่ถึงฌานจิตแต่ว่าถ้าท่านผู้นั้นมีการอบรมสะสมมาถึงแม้ว่าในขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิสติก็สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในขณะนั้นแล้วบรรลุความเป็นพระอริยสาวกประกอบพร้อมด้วยองค์ของปฐมฌาน หรือทุติยฌานหรือตติยฌานจตุตถฌานด้วยเหตุนี้จึงมีพระอริยสาวกที่บรรลุฌานจิตด้วยเป็นขั้นๆเป็นไนยะของโลกุตระจิต40คือพระโสดาบันบุคคลซึ่งบรรลุปฐมฌานก็มีพระโสดาบันบุคคลที่บรรลุทุติยฌานก็มีพระโสดาบันบุคคลที่บรรลุตติยฌานก็มีที่บรรลุจตุตถฌานก็มีที่บรรลุปัญจมฌานก็มีแต่ยังไม่ใช่พระสกทาคามีบุคคลเพราะเหตุว่าได้สะสมฌานจิตอย่างแคล่วคล่องเพราะฉะนั้นเวลาที่ฌานจิตขั้นหนึ่งขั้นใดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสติปัฏฐานที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมประกอบพร้อมได้องค์ของฌานขั้นนั้นๆตามความชำนาญที่เป็นปัจจัยให้เกิดฌานนั้นและสำหรับพระสกทาคามีก็โดยนัยยะเดียวกันคือพระสกทาคามีที่ได้บรรลุปฐมฌานก็มีทุติยฌานก็มีตติยฌานก็มีจตุตถฌานก็มีโดยที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะที่จะเห็นได้ว่าบางบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์โดยที่ไม่บรรลุแม้ปฐมฌานแต่อีกท่านหนึ่งนั้นเป็นพระโสดาบันที่ประกอบด้วยปฐมฌานก็มีบางท่านก็เป็นโสดาบันที่ประกอบด้วยทุติยฌานยังไม่บรรลุเป็นพระสกทาคามีแต่ว่าบางท่านก็เป็นพระสกทาคามีที่ประกอบด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานฌานหนึ่งฌานใดแล้วแต่ว่าในขณะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นประกอบด้วยองค์ของฌานที่เป็นปฐมฌานหรือฌานอื่นสำหรับพระอนาคามีก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะพระอรหันต์ก็โดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ได้บรรลุถึงฌานจิตและก็เป็นพระอริยะบุคคลด้วยท่านมีความชำนาญแคล่วคล่องมากในวสีคือในการนึกถึงในการเข้าในการอธิษฐานในการออกหรือว่าในการพิจารณาองค์ของฌานเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็บรรลุฌานจิตด้วยท่านมีความชำนาญที่สามารถจะเข้าพละสมาปัตติคำว่าสมาบัติไม่ได้หมายความถึงสมบัติของชาวโลกแต่เป็นสมบัติของความชำนาญอบรมทางใจที่สามารถที่จะให้จิตสงบมั่นคงถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วแต่ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรืออรูปฌานต่างๆสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนบรรลุฌานจิตได้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเวลาที่มีความสามารถที่จะให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิก็เข้าได้อย่างรวดเร็วตามความสามารถที่ท่านเป็นผู้ที่ถึงปฐมฌานหรือทุติยฌานหรือว่าอรูปฌานแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นปุถุชนซึ่งสามารถที่จะเข้าฌานสมาบัติได้เพราะฉะนั้นสมาบัติจึงมี3ประการคือฌานสมาบัติ1พละสมาบัติ1นิโรธสมาบัติ1ต้องเป็นเรื่องของความสงบที่มั่นคงถึงอัปปนาสมาธิจึงจะเป็นสมาปัตติหรือสมาบัติผู้ที่เข้าปฐมฌานได้แต่ไม่มีความชำนาญอาจจะเข้าได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยไม่สามารถที่จะนึกเข้าและออกได้ตามความปรารถนาจึงไม่ใช่สมาบัติแต่สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วก็เป็นปุถุชนย่อมสามารถที่จะเข้าฌานสมาบัติมีอัปปนาสมาธิเกิดได้ตามความประสงค์สำหรับพระอริยะบุคคลสามารถที่จะเข้าพละสมาบัติคือจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะขณะนั้นผลและจิตเกิดขึ้นพระโสดาบันที่ท่านได้ปฐมฌานไม่เสื่อมพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยค่ะเวลาที่ท่านบรรลุฌานสมาบัติแล้วไม่เสื่อม ไม่เหมือนกับปุถุชนเพราะเหตุว่าท่านดับกิเลสด้วยเป็นสมุทเฉทเพราะฉะนั้นพระโสดาบันที่ได้ปฐมฌานสามารถที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์ของปฐมฌานเป็นพละสมาปัตติขั้นปฐมฌานสำหรับพระโสดาบันที่ได้บรรลุถึงทุติยฌานสามารถที่จะเข้าพละสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ประกอบด้วยองค์ของทุติยฌาน
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: ณะของจิตลักษณะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีความหมายอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1กุมภาพันธ์2561
1: ถ้าศึกษาเรื่องจิตเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่จะนำไปสู่การละมันเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินคำว่าจิตรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเริ่มได้ยินได้ฟังกับการพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้กำลังมีต่างกันใช่ไหมฮะนั่นเริ่มได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดเลยว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะรู้ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปฟังเพื่อตัวเราแต่ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยปรากฏเลยอย่างจิตเนี่ยพูดกันไปคนนี้ใจดีจิตดีจิตมีเท่าไหร่แต่ลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ตัวจิตแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการที่ฟังและกว่าสภาพของจิตจะปรากฏโดยไม่สงสัยคำว่าไม่สงสัยเนี่ยต้องนานมากเลยเพราะว่าเคยไม่รู้ความจริงของจิตมานานเพราะฉะนั้นยังสงสัยเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยยังสงสัยว่าลักษณะของจิตแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นใหญ่เป็นประธานคำว่าใหญ่กับประธานเนี่ยมีความหมายแค่ไหนใช่ไหมคะเราคาดคะเนไม่ถูกถ้าลักษณะของจิตไม่ปรากฏว่าใหญ่ขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตขณะนั้นใหญ่จนกระทั่งไม่มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏเพราะว่าลักษณะของจิตกำลังปรากฏ
2: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ย่อมรู้ชัดว่าจิตมีราคะ
1: ค่ะนั่งไงตัวจิตก็ยังไม่รู้แล้วจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตมีราคะหรือเปล่าอย่างเห็นอย่างเงี้ยมีราคะหรือเปล่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะบอกได้ว่าชั่วขณะเห็นไม่มีราคะไม่มีทางรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าตัวจริงของธรรมะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นราคะก็มีเกิดแล้วติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้อาสวะกามาสวะเกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดแสดงจิตลักษณะไตรยะต่างๆตามความเป็นจริงให้รู้ว่านั่นคือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่หลากหลายถึงแม้จะมีสภาพธรรมะอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ลักษณะอาการของธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเกิดขณะนี้เราจะรู้ไหมว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และมีอกุศลเจตสิกเกิดด้วยหรือว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแต่อาการของจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตลักษณะใดทั้งสิ้นเราเลือกไม่ได้ว่าปัญญาจะรู้อะไรจิตไหนในภาวะความเป็นจิตแต่ให้รู้ว่าแม้จิตประเภทนั้นภาวะความเป็นจิตก็เป็นใหญ่ที่จะต้องเข้าใจในความเป็นจิตไม่งั้นเราจะไปจับจงหาจิตไหนฮะเพราะจิตเป็นใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ว่าเห็นไม่ว่าได้ยินไม่ว่าโกรธก็มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นที่จะรู้เฉพาะจิตล้วนๆเนี่ยจิตต้องหลากหลายแต่ในจิตหลากหลายเนี่ยลักษณะของจิตปรากฏให้แม่นยำให้ถ่องแท้เพื่อที่จะคลายความเป็นเราถ้าตราบใดยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตจิตเป็นยังไงจิตไหนล่ะจิตทั้งนั้นทุกขณะทุกขณะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาระดับไหนที่จะเข้าใจนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เข้าใจในความเป็นใหญ่เป็นประธานของสิ่งหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้อย่างเราไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นลักษณะของโกรธปรากฏไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยชื่อแต่ชื่อนั้นมาจากไหนมาจากจิตปรากฏหรือเปล่าถ้าจิตไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นเองแค่ให้รู้ว่าความรู้ต้องตรงต้องชัดไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นก็มีจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกเพียงแค่เห็นดับเนี่ยคิดดูจิตเกิดต่อไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ปรากฏเลยสัมปติชันนะสันติระนะมุทัพนะแม้แต่กามาสวะภวาสวะก็ไม่ได้ปรากฏแต่เกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้หลับไปเช้านี้ตื่นขึ้นมาสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้เ พราะฉะนั้นเราจะไปเจาะจงไม่ได้ถ้าเราเจาะจงความเป็นตัวตนที่ลึกไม่ปรากฏหรอกเราไปตลอดให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพราะว่ามีโลภะมีความติดข้องอยู่ด้วยทุกสิ่งเนี่ยอยู่ในความมืดสนิทนะก็มันยังไม่เปิดเผยจะไม่ว่าสนิทได้ยังไงจนกว่าพระธรรมเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยปรากฏให้เข้าใจเลยปรากฏก็ในลักษณะอื่นหมดเลยในลักษณะที่เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างเหมือนมายาที่ทำให้ไม่รู้ความจริงเหมือนคนที่หลับเวลานี้ก็เหมือนหลับถ้ายังไม่ตื่นขึ้นถ้ายังไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปก็ยังหลับก็หลับไปทุกชาติจนกว่ามีผู้ตื่นเราถึงจะเห็นความต่างกันของความรู้ความเข้าใจตัวธรรมะกับเรื่องราวของธรรมะใช่ไหมอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยคนฟังด้วยกันเนี่ยต่างกันคนหนึ่งไม่รู้เลยเดินเข้ามาก็ฟังไอ้ฟังแล้วก็งงพูดเรื่องอะไรก็มีใช่ไหมแต่คนที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจว่ากำลังพูดเรื่องนี้แต่คนที่ฟังแล้วสามารถที่จะเห็นประโยชน์จนกระทั่งว่าแม้คำที่ได้ยินเนี่ยก็ลึกแล้วก็สามารถที่จะถึงได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่ด้วยการฟังเล็กๆไปน้อยเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายมากแต่ให้ทราบว่านะคะทั้งหมดเนี่ยปัญญาหรือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะเริ่มเกิดเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วไตรตรองแล้วเข้าใจแต่ความเข้าใจระดับนี้เป็นความเข้าใจเพียงเรื่องของสิ่งที่มีแต่ตัวธรรมะก็ยังเวลานี้เกิดดับทั้งจิตเจตสิกรูปไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ก็สอดคล้องกับความจริงว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตรัสเรื่องจิตจิตก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องเจตสิกก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องรูปก็ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นรูปแต่ปรากฏโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: สนทนาธรรมที่เดอะวินเทจโฮเทลเขาใหญ่วันที่9มกราคมพุทธศักราช2561
4: อยากจะเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่าเป็นการยากมากที่จะไปโน้มน้าวหรือว่าให้เขามาฟังธรรมบ้างเนี่ยค่ะ
1: แล้วเป็นทุกข์ไหมคะเวลาเขาไม่มาฟังหรือเขาไม่สนใจคุณแสงมณีเป็นทุกข์ไหม
4: ไม่ทุกข์อะค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ายากสำหรับการที่จะไปโน้มน้าว
1: แล้วบ่นไหม
4: ไม่เลยค่ะ
1: แล้วบอกไหมว่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วประโยชน์อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นค่ะใครก็ตามนะคะที่เขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปฝืนด้วยประการทั้งปวงให้เขาเข้าใจเขาไม่สนใจกลับทำความเดือดร้อนใจให้เขาแล้วก็อาจจะเดือดร้อนใจไปบ่อยๆถ้าเราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะแค่ถามว่าสนใจจะฟังไหมถ้าสนใจก็มีอะไรที่จะให้ฟังให้อ่านแต่ถ้าไม่สนใจก็เอาไปให้เขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่อ่านแล้วเราก็มานั่งเสียดายว่าเราเอาไปให้แล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ต้องสำหรับคนที่เห็นคุณค่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังวันนี้นะคะไม่ใช่บังเอิญไม่มีการที่จะบังเอิญได้ฟังใช่ไหมคะแม้แต่คนกลางถนนในรถหรือที่ไหนก็ตามแต่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครและเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ใครลองทำให้ไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้แค่นี้เองทุกคำที่ได้ฟังเลยค่ะต้องมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ละคลายความเป็นเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราโน่นก็เป็นโน่นนี่ก็เป็นนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะกลายเป็นเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่เดือดร้อนเลยค่ะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะ สำหรับเรานะคะซึ่งมีโอกาสได้สะสมการได้เข้าใจธรรมะมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังและรู้ด้วยค่ะว่าฟังแค่นี้ไม่พอใครคิดว่าพอแล้วคะไม่พอแล้วจะฟังต่อไปอีกไหมเห็นไหมคะบังคับได้ไหมเพราะว่าบางคนตอนเด็กเนี่ยได้ฟังแต่ว่าพอโตขึ้นหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเอาหายไปอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อมานานแสนนานกว่าจะถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้และเดี๋ยวนี้ก็หมดไปอีกหมดไปอีกหมดไปอีกจนข้างหน้าก็แสนโกรธกับก็ยังคงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังคำนะคะที่สามารถจะทำให้เข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปสำนักไหนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อยมากสั้นมากสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นเนี่ยจะเป็นคนหลายคนนั่งอยู่เต็มห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันไปเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเสาเป็นอะไรจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าธาตุรู้มีถ้าธาตุรู้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครในห้องนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีกระดานมีไฟฟ้ามีอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมซึ่งใครเข้าไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยและขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะนะคะกว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยแสนนานประมาณไม่ได้เลยจนแม้แต่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะจึงจะเข้าใจว่าที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยากนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วที่มีแล้วเดี๋ยวนี้แสนสั้นค่ะหมดละมีใหม่อีกละได้ยินดับไปละเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้เห็นแล้วดับแล้วไม่รู้คิดเมื่อกี้นี้คิดแล้วดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้มานานนะคะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะคือทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อเลยใครจะไปสำนักปฏิบัติใครจะไม่ฟังธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนนี่ค่ะก็หลากหลายมากแม้แต่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่ไหนคิดอะไรกว่าจะมาได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอื่นไปละใช่ไหมคะนี่ก็คือความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะคำเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลนะคะตราบใดที่แม้ตั้ง20ปีแล้วไม่เห็นรู้อะไร50ปีก็ไม่รู้อะไรใครล่ะคะไม่รู้มัวแต่จิตคิดถึงความเป็นเราด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าจะสนทนาก็คือว่าบูชาคุณว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังเลยนะคะในสังสารวัฏจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถือยึดมั่นมานานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพคือแต่ละคำฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องกังวลค่ะใครจะได้ฟังไม่ได้ฟังยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเขาสนใจเราพร้อมเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลานี้ค่ะประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายที่ฟังธรรมะและไม่ฟังธรรมะฟังคนอื่นไม่ใช่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็มีมากก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะ พราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจที่เราจะไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะเหตุว่าขอให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรามีความหวังดีกับใครเนี่ยค่ะเราก็จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักธรรมะเลยแค่ได้ยินธรรมะก็ไปหาธรรมะทำไมไม่ฟังล่ะว่าคำนี้คืออะไรแต่ไปหาอะไรก็ไม่รู้พระเจ้าก็สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยไม่มีกิจอื่นที่จะต้องไปสนใจคำของคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าสนใจที่จะเข้าใจก็พุทธบริษัทร่วมแรงร่วมใจกันดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีเดียวเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีความอดทนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้สามารถได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยค่ะจะสั้นจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาก็คือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกคนก็เห็นอยู่ทุกวันนะคะไม่มีใครปฏิเสธเกิดแล้วต้องตายมีใครปฏิเสธไหมคะเกิดแล้วก่อนตายทำอะไรบ้างมีใครปฏิเสธบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมดแล้วก็หายไปหมดไปหมดไปโดยไม่รู้กับโอกาสที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะชาติไหนก็ไม่สำคัญนะคะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระ

0: บ้างคะหรือกำลังหลับเพราะอะไรคะตอนหลับฝันตื่นมาไม่มีสิ่งที่ฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลับมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีทุกอย่างพอตื่นไม่มีจะมีเหลือได้ยังไงคะทุกอย่างหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้พิจารณาไตรตรองนี่นะคะจากการได้รับฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือขอให้เข้าใจไม่ใช่เพียงจำและคิดว่าเนี่ยกำลังศึกษาธรรมะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ขันธ์เท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่นั่นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำที่พูดแต่ถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะจะเข้าใจแต่ละคำได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจต่างหากที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์คุณความดีทั้งหลายนะคะก็ทำไปไม่ให้โทษแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีได้โดยเหตุนี้นะคะก็เทียบกันได้ว่าแม้ว่าจะละชั่วทำความดียังไม่พอค่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์กำลังฟังเข้าใจเมื่อไหร่ชำระจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสมากมายในขณะนั้นเพราะฉะนั้นฟังและเข้าใจเท่าไหร่ก็ชำระจิตได้เท่านั้นไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นเลยนะคะตรงนั้นยังไม่รู้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ฟังแล้วไตร่ตรองความจริงกำลังปรากฏต้องตรงตามความเป็นจริงจึงจะถูกต้องและเข้าใจได
1: ้ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นจริงของความหลับหรือว่าความหลงความไม่รู้ครับกับการเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นที่จะรู้ว่าตนเองไม่รู้เนี่ยครับเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: เมื่อกี้นี้ค่ะใครพูด
1: ผมพูดครับท่านอาจารย
0: ์ผมตื่นหรือยังกำลังพูดแต่เป็นคุณวิชัยและตื่นตรงไหนหมดละเหมือนฝันไหมพอตื่นมาไม่มีอะไรแต่ยังมีคุณวิชัยนั่งอยู่ก็ฝันต่อไป
1: เหมือนกับชีวิตธรรมดาครับท่านอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าปกติธรรมะคือเดี๋ยวนี้อวิชชาโลภะพาไปไกลทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นปกติว่านี่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจได้ตัวตนมืดเข้าใจไม่ได
1: ้ท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวถึงว่าให้พิจารณาถึงว่าที่พูดอยู่เนี่ยใครพูดก็คือเป็นเราที่ยังพูดอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ว่าความเป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังมาคือไม่มีเราเลยสักขณะจิตเดียว
0: นี่ก็เพิ่มเติมจากการได้ฟังเห็นไหมคะค่อยเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่ได้ฟังคุณวิชัยจะไม่พูดอย่างนี
1: ้ใช่
0: เห็นไหมคะเพราะได้ฟังแค่นี้ค่ะแต่ละคำ
1: แม้แต่คิดว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่เคยแม้จะคิดว่าเป็นธรรมะเลย
0: ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดสนิทมืดสนิทเติมคำว่าสนิทนะไม่ว่าจะมีแสงสว่างแสงไฟใดๆกำจัดมืดสนิทด้วยความไม่รู้ไม่ได้ยังเป็นเรายังเป็นโลกยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคำนี้นะคะได้ยินได้ฟังมาแสนโกรธกลับอีกแสนโกรธกลับข้างหน้าความเข้าใจธรรมะเท่านั้นพระทุกอย่างมีจริงๆ
1: คำสนทนาที่กล่าวว่าแม้จะกล่าวถึงธรรมะที่มีขณะนี้อยู่ก็เหมือนกับการกล่าวสิ่งที่อยู่ในความมืดนะครับท่านอาจารย์ทั้งที่มีอยู่ครับเห็นก็มีได้ยินก็มี
0: ถูกต้องค่ะก็ลองคิดดูนะคะก่อนได้ฟังมืดไหม
1: แน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่
0: ฟังแล้วก็ยังเหมือนตอนไม่ได้ฟัง
1: แต่ที่ท่านอาจารย์สนทนาว่าเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นธรรมะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็ยอมรับว่าเป็นจริงอย่างนั้นครับท่าน
0: มืดนะคะหลับแสงสว่างและเสียงค่อยๆแว่วมาสว่างหรือยัง
1: ถ้าเพียงแว่วๆมาก็ยังมืดมืดยัง
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: จนกว่าสว่างคือเดี๋ยวนี้ปกติธรรมดาอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นคือกำลังของปัญญาที่ไม่ไปที่อื่นละใช่ไหมคะน้อมมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเกิดดับไม่มีใครไปทำปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาคนอื่นจะทำหน้าที่ของปัญญาได้ยังไง
1: แสดงว่าคำของพระสัมมา

0: ของเจ้าที่แสดงจักขุวิญญาณเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี
1: ้คือแค่สองคำจักขุวิญญาณภาษาบาลีนะคะจักขุแปลว่าตาวิญญาณแปลว่าธาตุรู้ภาษาไทยก็ทั้งที่พูดว่าเห็นก็ยังไม่รู้เลย ใช่ไหมคะไปเรียนภาษาบาลีไปจำคำแปลว่าเห็นแต่เห็นก็เห็นน่ะเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เรายังไม่ตื่นแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มได้ยินเริ่มได้ฟังเมื่อมีเสียงแว่วมาแสงสว่างกว่าจะมาถึงได้มาแสนไกลค่ะ
0: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงกำลังของปัญญาแน่นอนถ้าเราศึกษาละเอียดเราก็รู้ว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับแม้ขั้นการที่กล่าวจนเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นแต่เป็นการเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจนมั่นคงครับหมายถึงว่าความเข้าใจจากเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มไตร่ตรองที่จะว่าเห็นเป็นจริงไหมรูปเป็นจริงหรือเปล่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำปัญญาคืออะไรภาษาไทยหรือเปล่าคะ
0: เป็นภาษาบาลีครับ
1: ภาษาไทยคือ
0: เป็นความเข้าใจครับ
1: ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะมีหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเป็นใครแล้วทรงแสดงคำว่าปัญญาความเข้าใจถูกต้องมีสิ่งที่ถูกเข้าใจเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นนะคะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่รู้เลยข้ามไปหมดเลยทุกขณะเพราะเกิดดับเร็วมากไม่รู้ว่าจริงเนี่ยสั้นแค่ไหนยังบอกว่าเห็นจริงไหมบอกว่าจริงได้ยินจริงไหมจริงคิดจริงไหมจริงอยู่ไหนล่ะหมดละเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการเกิดสั้นแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงได้รู้ว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้มีถ้าไม่มีจะมีการพูดคำเหล่านี้ได้อย่างไรและผู้ที่ตรัสคำนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระปัญญากว่าจะตรัสรู้เมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่คะ
0: อีก4อสงไขยแสนกับครับ
1: กับนานเท่าไหร
0: ่นานมากครับอาจารย
1: ์แล้วอสงไขยนานเท่าไหร
0: ่ก็นับไม่ได้ก็นาน
1: กว่านั้นแล้วก็4อสงไขยและอย่างแสนกับ
0: แสนกับอีกครับ
1: แล้วเราฟังวันไหนชาติไหนใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยว่าเราไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ความจริงว่าถ้ารู้ก็คือยังไม่มีอะไรจะไปเข้าใจได้ยังไงแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนั่นแหละไม่รู้
0: แม้ชนในครั้งนู้นที่ได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้พยากรสุเมธาดาบทชนเหล่านั้นก็ลื่นเริงดีใจครับท่านอาจารย์ว่าถ้าพลาดจากศาสนานี้ก็ยังมีบุคคลนี้แหละที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ากาลเวลาเนี่ยนานแค่ไหนเหตุใดจึงแบบยังเกิดปิติสมณะที่จะได้ยิน
1: เพราะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะนานกว่านั้นเขาก็ทนได้เพราะเหตุว่าถ้าเขาไม่ได้ตรัสรู้ความจริงอริยสัจในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็อีกข้างหน้าแต่ว่าไม่พ้นไปจากการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเป็นความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้เข้าใจตามจนรู้ตามได้จึงสามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้
0: แสดงว่าท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าการที่จะคลายจากอกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: ท่านยังรอไว้4อสงไขยแสนกับแล้วเราทำอะไรคะ7วัน10วันไปไหนก็ไม่รู้ก่อนไปก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็ไม่รู้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ต้องคิดอะไรสนใจอะไรนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่กำลังพูดนี่ก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาก็เป็นธาตุที่จะต้องหมุนไปตามการสะสมนะคะว่าจะไปถึงไหน แต่บอกได้ว่าไม่สิ้นสุดต้องเป็นอย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก่อนจะตายก็สารพัดอย่างที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้คาดหวังก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดคิดดูตอนไม่มีก็น่าจะดีนะคะกลับมาผูกพันแล้วก็พลัดพรากจากไปหมดเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
2: ถ้าอาจารย์คะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะต้องฟังธรรมะเลย
1: ค่ะแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคิดอย่างนั้นค่ะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นสะสมมาคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ใครค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคิดก็เป็นธรรมะพูดตามคิดก็เป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ประสบทำให้คิดต่างๆไปก็เป็นธรรมะทั้งหมดไปฝังใจว่าเป็นอัตตาเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เดือดร้อนความจริงไฟไหม้ไหม้แล้วกำลังไหม้ด้วยใครทำถ้าไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่าง
2: ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอยู่ในความมืดจริงๆเพราะว่าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้แล้วข้อสำคัญคือเขาคิดว่าดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ดีจริงแน่นอนเพราะยังมีกิเลสค่ะ
1: ค่ะห้ามความคิดของคนอื่นได้ไหม
2: ไม่ได้แน่นอนค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะความสำคัญนะคะก็อยู่ที่การฟังธรรม
1: สำหรับคนที่เห็นความสำคัญ
3: ถ้าเริ่มต้นด้วยธรรมะคืออะไรคะท่าน
1: ค่ะก็ต้องฟังให้ชัดเจนมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
1: นั่นแหละคือธรรมะ
3: แต่ถ้าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
1: คิดมีไหม
3: มีค่ะ
1: ไม่รู้มีไหม
3: มีค่ะ
1: จำมีไหม
3: มีค่ะ
1: เห็นแล้วสิ่งที่เห็นดับไปแล้วก็ยังจำและคิดว่าเป็นตัวตน
3: อันนี้คือคำตอบของคนที่ฟังธรรมมาแล้ว
1: คิดสิคะเรากำลังสนทนาธรรมสมมุติว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาสนทนาธรรมเพื่อจะได้เข้าใจแต่ละคำ
3: เมื่อท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยก็ต้องคิด
1: ถูกต้อง
3: เพราะว่าจะตอบทันทีแบบที่ฟังธรรม
1: และต้องเป็นความคิดของผู้ที่จะตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยกันคิดและไปช่วยกันตอบใช่ไหมคะคนถามต้องการเข้าใจให้คนถามนั่นแหละคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเราจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดถูกหรือผิดแค่ไหนนั่นคือหนทางที่จะทำให้ได้สนทนากันต่อไปไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยตอบเพียงเพื่อให้เขาตอบถูกไม่มีประโยชน
3: ์ท่านอาจารย์คะคือตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันก็มีตัวตน
1: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู
3: ้ความดีกับความไม่ดีเนี่ยคือแยกออกอะค่ะว่าสิ่งนี้ดีกับสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงตายอะค
1: ่ะเกิดใหม
3: ่บอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะคิดสิไม่รู้อะไม่รู้ก็เป็นไม่รู้จนกว่าจะรู้คนไม่รู้ก็เอ๊ะเกิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกิดมั้งอีกคนว่าเออคงจะเกิดนะก็ได้ความไม่รู้ก็ไม่รู้ไป
3: จิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ต้องมีจิตดวงใหม่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออ
1: ะไร
3: เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นเช่นนั้น
1: นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจรู้จักจิตดีหรือยังคะ
3: รู้จักบ้าง
1: ว่า
3: จิตมีจริง
1: เป็นยังไงคะที่มีจริง
3: ก็จิตเห็น
1: ฮะเดี๋ยวนี้หมายความว่ารู้แล้วนะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิต
3: ค่ะ
1: เปลี่ยนไม่ได้นะ
3: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าเห็นเป็นจิตจิตอะไรเห็น
3: จิตเห็น
1: จิตเห็นเห็นอะไร
3: เห็นสิ่งที่ถูกเห็น
1: ค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวนี
3: ้ก็สิ่งที่ปรากฏทางตาสี
1: แน่นอนไปฟังคำนี้มาจากไหน
3: ฟังมาจากธรรมะ
1: เห็นไหมคะถ้าไม่ฟังธรรมะจะมาตอบกันได้หรืออย่างนี้นี่เราเริ่มจากการไม่รู้ต่างหากว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้ตายแล้วจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไปคิดมาจนกระทั่งต้องได้ฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกไหมไม่ใช่รับไปเฉยๆค่ะแต่ต้องฟังไตร่ตรองว่าจริงไหมเพราะอะไรให้มั่นคงเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด
3: ทีนี้คำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะถ้าจะอธิบายให้มีความมั่นคงในเหตุปัจจัยนั้นนะคะ
1: ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไหม
3: ไม่มีตาก็ต้องไม่เห็นเพราะมีคนตาบอดจริงๆ
1: มั่นคงหรือยังว่าตาเป็นปัจจัยเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแน่นอน
3: อย่างนั้นก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
1: สำคัญที่สุดคือเข้าใจชำระจิตต้องปัญญาที่เข้าใจต่างหากชำระไม่ใช่เราไปนั่งชำระจิต7วัน8วันที่นั่นที่นี่จิตเศร้าหมองนะคะมากด้วยกิเลสหนาแน่นไม่มีที่บรรจุได้แสนโกรธจักรวาลและจะให้ค่อยๆหมดสิ้นจนดับไม่เหลือเลยได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจ
3: ท่านอาจารย์คะชำระจิตอีกสักครั้งได้ไหมคะ
1: ค่ะจิตสะอาดไหม
3: ไม่สะอาด
1: แล้วจะล้างไหม
3: ก็ถ้าสิ่งที่สกปรกก็ควรจะล้าง
1: มีอะไรจะล้างจิตบ้าง
3: ความดีช่วยไหมคะ
1: จิตสกปรกเพราะอะไร
3: เพราะความไม่ดี
1: ไม่ดีเกิดจากอะไร
3: เกิดจากกิเลส
1: กิเลสอะไร
3: กิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะอันนี้ฟังธรรมมาแล้ว
1: โลภะเกิดจากอะไร
3: โลภะนี่ก็เกิดจากกิเลสอีก
1: กิเลสอะไร
3: ที่สะสมมาก
1: ิเลสอะไรทำให้เกิดโลภะ
3: อวิชชา
1: ความไม่รู้ก็มาอยู่ที่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เท่านั้นที่จะละความไม่รู้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วข้ามไปเลยนะคะไตรตรองนี่ค่ะกำลังค่อยๆสะสมทุกคำที่เราจะได้ยินต่อไปโพชฌงค์อายตนะธาตุอะไรทั้งหมดเพื่อชำระจิตไม่มีอะไรชำระได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้ว่าเข้าใจค่ะและความเข้าใจต้องมั่นคงขึ้นว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครรู
3: ้ก็ต้องปัญญาค่ะที่จะรู้
1: ตัวเองไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นบอกให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน
3: แต่ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะมาเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ตั้งแต่ถามแรก
1: ค่ะ
3: ก็ตอบไม่ได
1: ้แน่นอนค่ะเพราะไม่รู้ไงจะรู้เองได้เลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: สิ่งนี้คือความสำคัญที่จะต้องฟังธรรมะ
1: สำหรับคนที่รู
4: ้ท่านอาจารย์คะอยากขอเพิ่มความชัดเจนเรื่องของการชำระจิตเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คือถึงแม้จะเป็นอกุศลจิตเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราก็ไปทำอะไรกับอกุศลที่ดับแล้วไม่ได้แต่การชำระจิตเนี่ยจะหมายถึงเราสะสมกุศลเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะกิเลสเกิดแล้วดับแล้วอยู่ไหน
4: สะสมสืบต่อ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นชำระจิตที่ไหน
4: ก็ต้องชำระจิตในขณะปัจจุบันใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์กิเลสอยู่ที่ไหน
4: กิเลสเนี่ยสะสมนอนเนื่องเป็นอนุสัย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะมีกิเลสไหม
4: มีค่ะ
1: ค่ะแล้วจะค่อยๆน้อยลงได้ยังไง
4: ถ้าอาจารย์คะอย่างกุศลแต่ละขณะนี้ก็เหมือนกับเราก็ยังไปทำอะไรอกุศลที่มันสะสมนอนเนื่องมาไม่ได
1: ้เว้นชั่วทำดีพอไหม
4: ยังค่ะ
1: ต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์
4: ถ้าอาจารย์คะหนูกำลังจะไปถึงว่าปัญญาในระดับไหนคะถึงจะเริ่มต้นชำระจิตค่ะ
1: เข้าใจเดี๋ยวนี้ชำระจิตได้ยัง
4: ก็เหมือนกับดีขึ้นนิดหน่อย
1: ค่ะแล้วดีขึ้นนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
4: เดี๋ยวอกุศลก็เกิดอีก
1: ค่ะแล้วก็ดีขึ้นอีกนิดหน่อยชำระจิตได้ยัง
4: ก็เหมือนกับขณะที่กุศลเกิดขึ้น
1: เพราะฉะนั้นดีขึ้นอีกชำระจิตอีกได้ยัง
4: เป็นไปทีละน้อยอย่างนี้แหละค่ะท่าน
1: แน่นอนที่สุดทีละหนึ่งขณะจิต
4: ค่ะก็หมายถึงว่าคือต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นกุศลธรรมดาเนี่ยชำระจิตไหมคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
4: ก็ไม่ต้องค่ะท่านอาจารย์คะก็มาถึงกุศลที่เป็นไปกับปัญญาแม้ความเข้าใจในขั้นการฟังที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็เหมือนกับค่อยๆชำระจิตจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยอย่าง
1: นั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะชำระได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ค่ะ
1: ฟังและชำระทีเดียวได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ค่ะเราต้องฟังต่อไปจนเข้าใจเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์คะอย่างนี้ก็หมายถึงการที่ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องของการชำระจิตเนี่ยก็เหมือนกับการขัดเกลาก็ในยะเดียวกันใช่ไหมคะ จะขัดกัน
1: เอาอะไรขัด
4: ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูก
1: เวลาขัดนั้นชำระหรือเปล่า
4: ค่ะ
5: เรียนท่านอาจารย์ก็จะสงสัยมากว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วเป็นธรรมดากับฟังธรรมะเข้าใจแล้วขัดเกลากิเลสมันเหมือนกับไม่มีความต่าง
1: อะไรขัดเกลากิเลส
5: ก็ทราบว่าความรู้ความเข้าใจปัญญา
1: ขัดเกลากิเลสอะไร
5: ความไม่รู้ค่ะ
1: ความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามแต่รู้หรือไม่รู
5: ้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู
1: ้ก็ไม่ได้ขัดเกลา
5: เพราะฉะนั้นความหมายก็หมายถึงว่าก็มีชีวิตธรรมดานี่แหละแต่รู้หรือไม่รู
1: ้ปัญญากับอวิชชาต่างกันนะคะคิดธรรมดาความเป็นไปที่ต้องคิดถูกต้องไหมคะธรรมะคือคิดเพราะฉะนั้นธรรมดาคือความเป็นไปที่ต้องคิดห้ามไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเข้าใจธรรมะความเป็นไปของธรรมะธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดาจะเข้าใจหรือในเมื่อธรรมะทุกธรรมะต้องเป็นไปตามธรรมะหิวเป็นหิวดีใจเป็นดีใจเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดแล้วรู้ไหมล่ะว่านั่นแหละเป็นธรรมะใครจะไปห้ามไปการธรรมะแต่ไม่รู้กับธรรมะเกิดแล้วรู้ไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดนี่คือปัญญาจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็หลอกๆคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วคิดว่ารู้แต่ไม่รู้รู้ก็คือเดี๋ยวนี้ไงนี่แหละรู้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันไหมมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วหมดถ้าไม่รู้อย่างนี้จะปล่อยวางละคลายไหมแม้แต่ละคลายก็ไม่ละมีเรากำกับไปตลอดเวลาจะต้องไปละอย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นนั่นคือเราไม่ได้ละความเป็นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะและเมื่อมีความเข้าใจว่าธรรมะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่มีทางเลยค่ะที่จะต้องไปสงสัยว่าต้องที่นั่นที่นี่ต้องไปรับประทานอาหารไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็เกิดแล้วเห็นแล้วลิ้มรสแล้วจบแล้วหมดแล้วถูกไหมนี่คือการเข้าใจธรรมะจริงๆถ้ายังไม่จริงคือยังไม่เป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นปกติ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นก็จะคล้ายๆว่าคนที่มาฟังอย่างเงี้ยไม่เห็นจะขัดเกลากิเลสเลยแต่ถ้าที่เขาไปทำกันเนี่ยเขาขัดเกลากิเลสนะ
1: เพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรต้องสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์เขาไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรถ้าเห็นประโยชน์ความจริงอะไรสนทนากันทุกประเด็นทุกข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ให้หลงผิดสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมามรรคมิจฉามรรคพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราไม่มีคำของเราต่างหากไปจากพระไตรปิฎกคำทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเห็นความต่างด้วยก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยคนที่ไม่ฟังเราจะไปทำอะไรเขาได้ส่วนคนที่เห็นประโยชน์เราก็เห็นประโยชน์ของคนที่จะได้เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่สำคัญใครจะรักจะชังใครจะโกรธจะว่ายังไงก็ตามแต่ก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะแต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่เราจะยอมเสียไปเหรอจะต้องไปสำคัญอะไรกับคำของคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงถ้าเข้าใจความจริงสนทนาได้ตามพระไตรปิฎกตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่ใช่คำของเราเลยสักคำธรรมะคือเดี๋ยวนี้ปัญญารู้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าปัญญารู้ธรรมะปัญญารู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารู้อะไรก็ต้องรู้จากการฟังสิ่งที่มีจริง
2: ๆกับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นความตรงถ้าดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าขัดเกลา
1: เดี๋ยวก่อนค่ะแล้วคิดเองใช่ไหมล่ะพระเจ้าห้ามใครหรือเปล่าท่านอนาถบิณฑิกะวิสาขามิคารมานดาพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่บรรพชิตพระพุทธเจ้าห้ามใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช้คำว่าห้ามส่งแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่พระเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่เราห้ามไม่ให้คนนั้นไปที่นั้นที่นี้ไม่ใช่เลยค่ะกล่าวความจริงของธรรมะให้เข้าใจ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้เวลาจะตามความติดข้องโลภะไปนะคะเหมือนกับเป็นแก้ตัว ขอยกตัวอย่างตัวเองว่าเขาก็จัดกับข้าวให้ทานก็ดีแล้วอะแต่ว่าพอดีรู้จักร้านที่ตัวเองชอบและอร่อยเงี้ยก็แล้วเดินใกล้ๆก็ไปเนี่ยความติดข้องเนี่ยนะก็มีกำลังไปกิน
1: ค่ะแล้วมีคุณอรวรรณไหมเห็นไหมคะ อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เราต้องไปเปลี่ยนว่าเราต้องไม่กินแต่ปัญญาสามารถจะรู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรากว่าจะเกลี้ยงหมดนะฮะทุกอย่างในชีวิตในสังสารวัฏที่สะสมผ่านมานั่นคือการดับกิเลสดับจริงๆเกิดอีกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะคุณอรวรรณจะไปทานอาหารที่อร่อยเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่คุณอรวรรณสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมะคำนี้คำเดียวชัดเจนแค่ไหนสังสารวัฏยังจะต้องเป็นไปอีกยาวไกลมากจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีพระราชินีพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามแต่จะเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจทุกข์ยากป่วยไข้ปัญญาเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น
5: ถ้าจังก็จะมีประเด็นจริงว่าเอาแล้วรู้อะไรแล้วมันขัดเกลายังไงก็อยากทำอะไรก็ทำ
1: จิตคิดดับหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
1: คิดเพราะอะไร
5: เพราะมีตัวตนว่าเราน่าจะดีแต่
1: เพราะได้ยินได้ฟังมาได้ยินได้ฟังมาแค่ไหนก็คิดได้แค่นั้นคิดเกินกว่านั้นได้ไหมว่าแท้ที่จริงไม่ว่าที่ใดสภาพธรรมะปรากฏระดับกว่าจะละคลายนะคะกว่าจะค่อยๆห่างไปจนกระทั่งปัญญาค่อยๆเข้ามาใกล้แต่ละขณะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านนี้มันก็เป็นตัวอย่างว่ามันเหมือนกับไม่เห็นจะขัดเกลาอะไร
1: เขาไม่รู้จักปัญญา
4: ท่านอาจารย์คะอย่างกรณีของพี่อรวรรณเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามีแม้กระทั่งเข้าใจถูกว่าเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ว่าจะไปรับประทานที่ไหนเนี่ยนะคะรับประทานอาหารที่นี่แต่ความรู้สึกอยากจะไปกินที่อื่นก็เป็นอกุศลแต่ไปด้วยตามกำลังของโลภะก็เป็นอกุศลแต่ประโยชน์นี่นะคะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะรับประทานที่ตรงไหนก็มีสภาพธรรมะให้พิจารณา
1: เราพูดทำไมว่าจิตเป็นธาตุรู้พูดทำไม
4: พูดเพื่อเข้าใจ
1: แล้วเข้าใจเปล่าตอนนั้นเห็นไหมแล้วจะไปเอากิเลสออกกันได้ง่ายๆสำนักปฏิบัติ10วัน20วันได้ยังไงแค่นี้ก็ไม่เห็นบังไว้หมดหนาแน่นเท่าไหร่ท่วมท้นจักรวาลกว่าปัญญาจะค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจนหมดจริงๆสังสารวัฏเกิดอีกไม่ได้เลยคิดดูจากเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่ดับหมด
4: ค่ะท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าคฤหัสถ์เราก็ใช้ชีวิตตามปกติของคฤหัสถ์
1: ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ไม่มีกฎเกณฑ์ธรรมะไงคะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยไปจนทั่วไม่ได้กลับมารู้ธรรมะทั้งนั้น
5: กราบเรียนท่านอาจารย์คะเรื่องนี้ค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองบ่อยมากแต่รู้ว่าเป็นตัวเราที่สับสนถ้าปัญญาเขาไม่สับสนอย่างเช่นเรื่องสมควรทำเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปหลั่นล้าแต่ควรจะฟังธรรมะก็อะไรมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลย
1: เพราะฉะนั้นเห็นกำลังของปัญญาไหมว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจึงสามารถจะละได้นี่ยังเป็นคุณอรวรรณสับสนอลเวงใช่ไหมคะแม้ลักษณะนั้นปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราทุกสถานการณ์เว้นไม่ได้แม้นิดเดียวไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ยังอยู่ยังเหลืออยู่อนุสัยสะสมมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องวัดเครื่องบอกว่าปัญญารู้แค่ไหนแม้อย่างนั้นกำลังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้คุณอรวรรณจะรู้เลยว่าปัญญาไม่ได้รู้ไม่ใช่ระดับของปัญญาที่จะดับกิเลสเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้เลือกอะไรเลยปัญญารู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเราถึงได้พูดกันตั้งแต่ต้นมีเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกละล้าละลังอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่เกิดแล้วไม่รู้ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นความยังคงเป็นเรามากมายมหาศาลอย่าได้หาวิธีอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ไปบอกว่าจงเพียรเงี้ยเพียรเป็นยังไงแล้วเพียรคืออะไรแล้วเพียรอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วไปจงเพียรก็ต้องไม่รู้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะไม่รู
3: ้ท่านอาจารย์คะเวลาเสพคุณเนี่ยเข้าใจว่า เป็นอกุศลจิตหรือกุศลจิตที่เกิดสืบต่อเจ็ดขณะแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงเรื่องการคบอีกบุคคลหนึ่งอะค่ะ
1: ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่สามารถจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ที่จริงมีคนหรือเปล่า
3: ไม่มี
1: อยู่คนเดียวหรือเปล่า
3: อยู่คนเดียว
1: คนเดียวทีละหนึ่งไม่มีใครหรือเปล่า
3: ก็คือจิต
1: คือจิตเจตสิกเกิดดับ
3: ค่ะ
1: มีอารมณ์ไหมคะ
3: มี
1: อารมณ์คืออะไร
3: อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู
1: ้เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
3: เป็นอย่างนี้แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นอารมณ์มีหลายอารมณ์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งนะคะเสียงทางไหน
3: เสียงทางหู
1: ค่ะได้ยินเสียงแล้วคิดหรือเปล่า
3: คิด
1: คิดไตรตรองหรือเปล่า
3: ก็คิดเลยอะฮะ
1: นั่นแหละไตรตรองบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือแค่คิดตามจบเสียงเป็นเสียงจบนั่นคือคิดแต่ว่าคิดไตรตรองหรือเปล่าว่าเสียงคืออะไรเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์หรืออารัมภนะก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักคำว่าอารมณ์นะคะหมายความว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
3: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเสียงกระทบหูได้ยินคำที่คุ้นหูจนรู้ว่าหมายความว่าอะไรเสพหรือเปล่า
3: เสพ
1: เห็นไหมคะต้องเข้าใจแม้แต่วาระเดียวเพราะคุณใช่ไหมคะเรากำลังเสพเรื่องอะไรเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าเราเป็นคนชาติไหนพูดภาษาอะไรถ้าใครพูดภาษาญี่ปุ่นนี่เราได้ยินจำแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่จิตเกิดสืบต่อคิดจนรู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงนั้นน่ะหมายถึงอะไรเสพมาตลอดใช่ไหมคะค่อยๆคุ้นเพราะฉะนั้นเราคุ้นกับอะไรมากคุ้นกับคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคุ้นเคยคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการคบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนผ่านไม่ใช่เขามาทำอะไรให้เขาทำอะไรเขาก็ทำไปแต่เสียงของเขาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราคบความเห็นผิดหรือเปล่า
4: ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าเราไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ถูกนะคะแล้วก็มีการคล้อยตามความเห็นของเขานั่นก็เราก็คบกับความเห็นผิดแล้วหรือว่ามีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความเข้าใจก็คล้อยตามความเห็นถูก
1: นั่งอยู่ด้วยกันไม่พูดกันเลยคบหรือเปล่า
4: ก็ไม่ได้คบค่ะ
1: ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมานั่ง
4: ค่ะเพราะฉะนั้นการคบในที่นี้หมายถึงว่ามีความเห็นที่เป็นไปในฝ่ายเดียวกัน
1: คุ้นเคยกับสิ่งนั้น
0: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงด้วยเหตุ2ประการด้วยกันก็คือเสียงอื่นเสียงที่เกิดจากความเห็นที่ผิดที่จะกล่าวคำที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอีกประการนั้นคืออโยนิโสมนสิการะก็คือการใส่ใจโดยไม่แยบคายแสดงว่าเสียงแม้เราจะมีโอกาสได้ฟังคำหลากหลายนี่ครับแต่ว่าการไตร่ตรองการพิจารณาว่านี่ถูกหรือว่านี่ผิดเนี่ยครับก็ต้องมาเกิดจากการสะสมของแต่ละบุคคลด้วย
1: จากทีละคำ
0: ว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
1: สะสมก็คือจากทีละคำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเขาพูดเราก็ไม่ฟังคนที่เข้าใจผิดไปสำนักปฏิบัติเขาไม่ฟังฟังแล้วไม่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเสียงมีเสียงถูกด้วยแต่สะสมมาผิด
0: ถ้าเป็นเสียงยิ่งเสียงผิดแล้วก็สะสมมาที่จะคอยตามข้อก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าสะสมมาผิดแต่ว่าแม้คำถูกต้องเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจ
1: แต่ถ้าสะสมมาถูกได้ยินคำถูกก็
0: สนใจ
6: จากคำถามของพี่อรวรรณนะคะก็เลยมีความสงสัยว่าคนที่ฟังธรรมะมานานๆนะคะมีความสามารถไหมที่จะหักห้ามใจที่จะไม่ไปคือไม่อยากไปค่ะ
1: ไม่รู้จักธรรมะค่ะ
6: หมายถึงยังไงคะ
1: เขาไม่รู้ว่าไม่มีเขาแต่มีธรรมะเท่านั้น
6: แสดงว่าไม่ใช่มีความสามารถที่จะหักห้ามใจที่ไม่อยากไป
1: ความสามารถคืออะไร
6: ทำได้ค่ะคือไม่ไปได
1: ้ทำคืออะไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความไม่รู้นะคะนำไปสู่ความไม่รู้ตลอดต้องเริ่มต้นจากการรู้จริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปได้มีคนอ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าจงเพียรเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไงใช่ไหมคะข้ามไปเลยนั่นคืออย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงเมื่อกี้นี้อโยนิโสมนสิการะไม่ไตรตรองไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญในความถูกต้องความถูกต้องต้องรู้ค่ะจงเพียรต้องรู้ว่าเพียรคืออะไรไม่รู้ว่าเพียรคืออะไรไปจงเพียรได้ยังไง
6: ถ้าฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีพี่อรวรรณมีคนชวนว่าไปทานอาหารอร่อยนะอร่อยกว่าที่นี่อะไรเงี้ย
1: แล้วใครล่ะคะคิดธรรมะต้องตั้งต้นค่ะตั้งต้นอย่างมั่นคงจริงๆทีละคำไม
6: ่
1: อย่างงั้นตัวตนจะมาแทรกตลอดเลย
6: ตอบไม่ถูกแต่คิดว่าเป็นจ
1: น
6: นิสัย
1: ไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก่อนเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะ
6: ยังเข้าใจว่าเพราะมีอุปนิสัยที่จะสะสมมาว่า
1: อุปนิสัยคืออะไรทุกคำต้องย้อนไปสู่คืออะไร
6: คือธรรมะที่สะสมมา
1: ธรรมะคืออะไร
6: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะ
1: ค่ะคืออะไรสิ่งที่มีจริง
6: ก็โลภะโทสะโมหะ
1: เป็นอะไรมีจริงยังไงจริงเนี่ยจริงแหละแต่เป็นอะไร
6: เป็นเจตสิก
1: เจตสิกคืออะไร
6: คือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตค่ะ
1: ค่ะแต่ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่จิต
1: ยังไง
6: จิตเป็นเฉพาะเป็นประธานเป็นใหญ่ที่รู้เท่านั้นเองค่ะ
1: จิตเป็นอะไรนะคะ
6: จิตเป็นประธานเป็นใหญ่รู้ในทุกเรื่องค่ะ
1: เช่นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นจิต
6: ได้ยินค่ะ
1: ค่ะจิตได้ยินรู้อะไร
6: รู้เสียง
1: ค่ะจิตได้ยินคิดได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เป็นคุณอรวรรณคิดหรือจิตคิด
6: จิตคิด
1: ค่ะดับไหม
6: ดับ
1: มีคุณอรวรรณไหม
6: ไม่มี
1: มีจิตเกิดสืบต่อไหม
6: มีค่ะ
1: แล้วแต่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะจะไปหรือไม่ไปนั่นแหละสืบต่อละ
6: ถ้าฉันคิดว่ามีความสามารถที่จะไม่อยากไป
1: ความสามารถไปอีกละถ้าความสามารถใครสามารถอะไรสามารถต้องชัดเจนค่ะ
6: ปัญญาสามารถ
1: มีปัญญารู้อะไรปัญญาต้องรู้ความจริงต้องเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่ชื่อปัญญาจะชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าใจทุกคำชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นจะสับสนทันทีที่คิดเองและไม่รู้เพียงแค่จำเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเข้าใจ
7: ดิฉันสงสัยว่าตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมฮะแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบความประพฤติหรืออะไรพวกนี้ไม่ทราบมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับจิตเจตสิกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะเราจะเข้าใจพฤติกรรมในแต่ละชาติหรือว่าจะรู้ความจริงของแต่ละชาติว่าคืออะไร
7: รู้ความจริงของแต่ละชาติ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจริง
7: เห็น
1: ค่ะเห็นจริงนะคะถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
7: ไม่มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นชาติคืออะไร
7: ชาติคือชาติเกิด
1: เกิดต้องเกิดใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยธรรมะเกิดทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏเกิดระดับก็ไม่รู้แต่ปรากฏอยู่เรื่อยๆเหมือนไม่ดับแต่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีสักอย่างใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่มีก็คือว่าค่อยๆพิจารณาว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรถ้าเราไม่ตั้งต้นว่าคืออะไรก็ยังคงเป็นพฤติกรรมเราใจอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรความจริงของสื่อที่มีจริงๆนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นการตั้งต้นต้องตั้งต้นอย่างมั่นคงใครก็ไปทำให้มีไม่ได้เพราะปัจจัยทำให้เกิดขึ้นมีปัจจัยแข็งไม่เป็นแข็งได้ไหมใครลงห้ามสิไม่ได้เกิดแล้วเป็นแข็ง ม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นหวานก็ไม่ได้เกิดเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนี่คือสัจจะธรรมะความจริงของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่สิ่งที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีลักษณะหลากหลายมีปัจจัยก็เกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องก็มีปัจจัยทั้งนั้นทุกอย่างถ้าอะไรเกิดต้องมีปัจจัยเข้าใจอย่างนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเริ่มรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะที่เกิดก็หลากหลายมากประมาณไม่ได้เพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏหาที่ไหนไม่เจออีกเลยดับจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดต่อก็ได้เช่นจิตธาตุรู้เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นสภาพที่ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากเกิดจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงตายแค่นี้ไม่พอละค่ะที่จะเข้าใจธรรมะต้องมากกว่านี้อีกว่าธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานหนึ่งนอกจากนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายเกิดพร้อมกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นจึงมีคำว่าสหชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งปัจจัยและปัจจยุบันปัจจยุบันคือธรรมะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นกันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เตือนเท่านั้นเองให้รู้ว่าไม่ใช่เราโดยวิธีไหนก็คือให้คิดถึงธรรมะแง่มุมต่างๆเพราะฉะนั้นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรเกิดขึ้น
5: อาศัยปัจจัย
1: ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้น
5: กรรม
1: กรรมคืออะไร
5: กรรมคือการกระทำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำเป็นอะไร
5: เป็นเจตนา
1: และเจตนาเป็นอะไร
5: ความจงใจ
1: ความจงใจเป็นอะไรถ้าเราไม่กลับมาที่จิตเจตสิกรูปไม่มีทางเข้าใจธรรมะไปอื่นหมดเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมเข้ามาว่าเราทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กลับมาที่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหมดต้องชัดเจนว่าเป็นอะไรคือปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นปัจจัยคือธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งสนับสนุน
5: เจตสิก
1: เจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดได้ไหม
5: ไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดจากปัจจัยภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจัยยุปปันธรรมอุปปันนะเกิดจากปัจจัยเป็นปัจจัยยุปปันธรรมจิตเป็นปัจจัย อะไรเป็นปัจจยุบัน
5: เจตสิก
1: ค่ะเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุบัน
5: จิต
1: ต้องเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
5: เกิดพร้อมกัน
1: ค่ะภาษาบาลีก็สหชาตะปัจจัยไม่มีจิตมีเจตสิกได้ไหม
5: ไม่ได้ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีเจตสิกมีจิตได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแม้จิตคำเดียวนะคะต้องรู้ยิ่งกว่านี้จิตเกิดขึ้นหลากหลายมากโดยนัยยะของการเกิดคือชาติมีสี่เกิดเป็นกุศลหนึ่งเกิดเป็นอกุศลหนึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดนะคะวิบากคือผลของจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งและก็ผลของกุศลอกุศลอีกหนึ่งนะคะสามชาตินะฮะกุศลหนึ่งชาติอกุศลหนึ่งชาติวิบากหนึ่งชาติและจิตที่เกิดโดยไม่ใช่ผลของกรรมและไม่ใช่กรรมอีกหนึ่งเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะเริ่มต้นจะพูดถึงโดยชาติหรือจะพูดถึงโดยกิจหรือจะพูดถึงโดยอารมณ์หรือจะพูดถึงโดยอะไรเนี่ยต้องเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเราก็แค่จำใช่ไหมคะแต่ทำไมทรงแสดงละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแค่นี้ก็ยังเป็นเราที่ฟังที่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจเท่านั้นค่ะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจถ้าผิดก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากอย่างคำถามเรื่องภวังคจิตใช่ไหมคะโดยอะไรไม่ใช่โดยชาติภวังคะเป็นกิจที่จิตจะต้องเกิดขึ้นนะคะทำจิตหนึ่งจิตใดไม่มีจิตที่เกิดลอยๆไม่ทำอะไรเลย แต่ต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรจะได้รู้ว่าจิตนี่หลากหลายไม่ใช่เรากิจทั้งหมดมีกี่กิจ
7: 14กิจ
1: ค่ะเห็นไหมพอพูดถึง14กิจนี่เราจำได้แต่พอพูดถึงภวังค์เนี่ยเราไม่นึกถึงว่าเป็นกิจเท่านั้นพูดถึงจิตที่ทำกิจนั้นแล้วเราก็ไปพูดถึงอกุศลกุศลซึ่งเป็นชาติไม่ใช่เป็นกิจเราไม่ได้ถามว่าจิตชาติอะไรทำกิจนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงให้เข้าใจละเอียดขึ้นว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจจิตโดยประการต่างๆโดยชาติโดยอารมณ์โดยกิจตอนนี้ยังสงสัยเรื่องภวังค์ไหมคะ
7: โดยสรุปแล้วก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตกับเจตสิกก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆ
1: แต่เฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งนะคะจิตหนึ่งทำได้หนึ่งกิจค่
7: ะ
1: จิตทำสองกิจไม่ได้
7: ก็คือไม่ได้เกิดมาจากเหตุอื่นๆที่ทำให้แต่ละคนเป็น
1: ทั้งหมดที่เป็นโลกนี่ก็คือจิตเจตสิกรูป
7: เจตสิกรูปอย่างเดียว
1: เท่านั้น
7: ค่ะ
1: ไม่ว่าอะไรก็ต้องคือจิตหรือเจตสิกหรือรูปเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านี
7: ้การอบรมทางโลกอะไรก็ไม่มีผลกับแต่ละคนแต่ละคน
1: ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรท่านรู้อะไร
8: ท่านอาจารย์บอกว่าตามเหตุและปัจจัยคำว่าตามเหตุและปัจจัยภาษาธรรมะเนี่ยค่ะมันละเอียดแค่ไหนอะคะ
1: พระเจ้าต้องฟังตามลำดับเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่า
8: ตอนนี้ก็มีค่ะ
1: ค่ะมี
8: ค่ะ
1: สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่เกิดไม่มี
8: ใช่ค่ะ
1: อะไรก็ตามเกิดเองตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นมีสิ่งที่มีใครจะห้ามไม่ให้มีไม่ได้ค่ะเย็นอย่างเงี้ยร้อนเงี้ยแข็งเงี้ยเป็นสิ่งที่มีใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: ห้ามไม่ให้มีได้ไหม
8: ไม่ได้ค่ะ
1: แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มี
8: คำนี้ก็คือตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะให้เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีหมายความว่าต้องเกิดเกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมเกิดไม่ได้อย่างได้ยินอย่างเงี้ยไม่มีหูไม่มีเสียงจะมีได้ยินไหม
8: ทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใช้คำว่าสังขารธรรมะธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมีธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ธรรมะที่เกิดเท่านั้นเป็นสังขารธรรมเกิดแล้วต้องดับขยายอีกเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะพอใจติดข้องเพราะแค่เกิดมามีแล้วไม่มีทันทีเลยแต่ไม่รู
8: ้
1: กว่าคำนี้ค่ะจะเข้าไปอยู่ในใจจนกระทั่งประจักษ์ถึงภัยอันใหญ่หลวงที่ว่าเกิดทำไมเกิดระดับไม่มีอีกแล้วจากไม่มีเลยก็มีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหายไปเลยแต่เพราะไม่รู้ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยสนิทมากจนเหมือนสิ่งเก่าไม่ได้ดับไปเลย
8: ใช่ค่ะ
1: ค่ะนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเพื่อจะรู้สิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้โดยแสดงคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรา
8: จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่เราทำขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะไม่มีเห็นแล้วเกิดเห็นแล้วเห็นดับไปไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นเราได้ยังไง
8: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแค่สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
8: เพียงแค่เป็นสิ่งที่มีจริง
1: ที่เกิดขึ้น
8: แล้วก็ดับไป
1: นั่นคือสังขารธรรมอาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้น
8: เพียงแต่ว่ามันรวดเร็วมาก
1: ค่ะลวงเหมือนกับมายากลใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
1: เพราะความเร็วเพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้เลยว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยเขาเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะจิต
8: เราต้องท่องไหมคะว่า
1: เดี๋ยวก่อนท่องเพื่ออะไร
8: ค่ะแต่อาจารย์บอกให้เข้าใจ
1: ถูกต้องเข้าใจไม่ใช่ท่องเข้าใจคือฟังได้ยินไตร่ตรองรู้เรื่องไม่ใช่ท่อง
8: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตท่องหรือเปล่าคะ
8: ไม่ค่ะ
1: จิตจำหรือเปล่า
8: จำค่ะ
1: ไม่ใช่เห็นไหมคะเราจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคิดเองหมด
8: ใช
1: ่ได้ยินมาคำหนึ่งก็คิดต่ออีกอย่างเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่มีวันที่จะถูกต้องต้องฟังทุกคำรู้ว่าไม่พอค่ะแค่ได้ยินคำว่าจิตยังไม่พอต้องฟังต่อไปอีกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วแต่เสียงปรากฏเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังได้ยินเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่ปรากฏหมดละเวลาได้ยินไม่มีเสียงจะมีไม่ได้เร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปิดบังความจริงไว้ในสังสารวัฏและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็จะหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทิฏฐิมาละใช่ไหมคะยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเราเป็นเขา
8: เพราะฉะนั้น
1: จากไม่รู้ใช่ไหมคะก็มีความเป็นเกิดขึ้นและยึดถือความเป็นว่าเป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะกิเลสอกุศลเจตสิกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประเภทกว้างขวางมากประเภทที่มีแต่ไม่รู้เพราะไม่เกิดขึ้นให้รู้แต่มีกำลังหลับสนิทพระอรหันต์หลับสนิทโจรหลับสนิทเหมือนกันไหม
8: ไม่เหมือนค่ะ
1: พระโสดาบันหลับสนิทกับพระอรหันต์หลับสนิทเหมือนกันไหม
8: ก็ไม่เหมือน
1: ก็ไม่เหมือนเพราะอกุศลที่ละเอียดยังไม่ได้ดับยังติดตามนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่เกิดปรากฏค่ะเราไม่รู้เลยว่าเรามีกิเลสมากมายแค่ไหนที่ทำมาแล้วในสังสารวัฏเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ยังมีกิเลสที่เกิดแต่ไม่รู้นะคะยังเห็นอย่างเงี้ยดับละแค่จิตเกิดต่ออีก3ขณะสิ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏเนิ่นนานออกมาเลยเป็นอกุศลคือไม่
8: ร
1: ู
8: ้
1: เห็นเนี่ยไม่มีใครรู้ดับแล้วก็ไม่รู้มีจิตเกิดสืบต่อก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีแน่ๆกำลังมีด้วยแต่ธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงเท่านั้นเองกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเท่านั้นเองเสียงจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นจะเป็นเสียงไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเยอะแยะมากหลายอย่างประมวลเรียกว่ารูปธรรมพอเราใช้คำว่ารูปธรรมก็หมายความว่ามีไม่ใช่ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดรู้เกิดรู้นะคะไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่มีเกิดขึ้นรู้และก็หลากหลายมากแต่ที่รู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังปรากฏกำลังเห็นพอเสียงปรากฏรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแค่รู้นั่นคือจิตแต่จิตก็ต้องมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้แม้จิตเห็นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่กระทบกับสิ่งที่กำลังเห็นเวลาได้ยินสภาพธรรมะนั้นกระทบกับเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยกระทบตาจะให้จิตได้ยินเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นธรรมะเท่านั้นจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือสภาพรู้ซึ่งประมวลไว้มากมายว่าสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวมถึงนิพพานด้วย พราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดเพราะมีเจตสิกปรุงแต่งจิตได้ยินต้องมีเจตสิกที่กระทบกับเสียงจิตได้กลิ่นต้องมีเจตสิกที่กระทบกลิ่นขณะนี้อาจจะมีบางคนคิดเรื่องอื่นจิตกำลังกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นจิตเป็นสภาพรู้อย่างเดียวค่ะและแต่เจตสิกซึ่งจะต้องมีเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทุกขณะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะถึงปัญญาอีกมากมายมหาศาลกว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตรตรองแต่สภาพนั้นกำลังเกิดดับจริงๆสามารถที่ปัญญาจะรู้ได้มิฉะนั้นคำพูดทุกคำจะมีประโยชน์อะไรแค่พูดรู้ไม่ได้แต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ขณะที่เพียงเริ่มฟังไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้
8: ถ้าไม่ฟังเราจะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่า
1: ผ่านไปแล้วในสังสารวัฏนับไม่ถ้วนอยู่ในความมืดสนิท
8: ถึงฟังแล้วเราก็ลืมอะค่ะ
1: ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า
8: ฟังแล้วเข้าใจตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วจริงๆลืมไหม
8: เข้าใจจริงๆแล้วไม่ลืม
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าเข้าใจยังไม่พอ
8: ต้องฟังค่ะ
1: จนเข้าใจจริงๆไม่ลืม
8: เพราะแค่จิตเจตสิกแล้วก็รูปใช่ไหมคะทุกคนเกิดมาจะต้องมีสามอย่างนี
1: ้
8: ติดตัวมาตลอด
1: ไม่มีตัวเห็นไหมคะกว่าจะถึงไม่มีตัวมีแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกและรูปไม่เกิดไม่ได้เพราะมีเหตุที่ได้ทำให้เกิดก็ต้องเกิดเกิดดีชั่วยังไงก็ต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้ว
8: แสดงว่ารูปนี่มันต้องเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้ก็เกิดดับค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้นะคะมีคนอยู่ในห้องนี้ถึงเวลาก็ไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีสักคนในห้องไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็กลับมามีอีกแต่ความจริงนะคะจะอยู่ตรงไหนเพียงแค่มีแล้วดับแต่มีปัจจัยให้รูปเกิดอีกทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยทั้งนั้นค่
8: ะ
1: ต่อกันมาเนี่ยไม่มีอะไรดับไปแสดงว่าปัจจัยมากมาย
8: ทุกอย่างผ่านไปแล้วไม่
1: กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวจึงไม่มีคน
8: ก็น่าใจหายนะคะอาจารย
1: ์ค่ะอกุศลใจหายแต่ปัญญาเบิกบานได้รู้ความจริงซึ่งไม่สามารถจะคิดเองได้
8: ใช่ค่ะ
1: เป็นความจริงถึงที่สุดที่จะนำไปสู่ความจริงยิ่งกว่านี
8: ้ใจมันพองเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่อาจารย์บอก
1: เพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ความจริงไม่เป็นทุกข์ไม่ใจหายไม่เสียดายไม่ติดข้องเพราะไม่มีถ้าอวิชชาความไม่รู้ก็มีอ่ะมีเราอ่ะแล้วมีเพื่อนเยอะแยะมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั้นไม่ถูกต้อง
8: มันก็ละยาก
1: ถูกปกปิดไว้ไม่ได้ใครละค่ะใครไม่มีความเห็นถูกมีความเห็นถูกเท่านั้นที่ละถ้ายังไม่เห็นถูกก็ไม่มีทางที่จะละความเห็นผิด
8: ฟังเพื่อละ
1: ถูกต้องค่ะหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อละเพื่อไม่มีทุกข์ถ้าละแล้วจะมีทุกข์ได้ยังไงถามว่าตั้งแต่เกิดคุณวิธีเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าต้องไม่เหมือนคำว่าธรรมะที่คนที่ไม่เคยได้ฟังเนี่ยคิดกัน
9: เข้าใจครับ
1: แล้วก็เคยเข้าใจคำว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไร
9: ไม่เข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นเหมือนมืดยังไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะแม้คำเดียวว่าธรรมะก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังคะ
9: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจครับ
1: ค่ะธรรมะคืออะไร
9: ธรรมะก็คือของที่มีจริงอ่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วมีจริง
1: ๆค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะคะเห็นไหมคะจะรู้จักธรรมะไม่ใช่คิดเองค่ะทุกคนที่คิดเองจะพลาดไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยประมาทแม้คำว่าธรรมะคำเดียวอันตรายอย่าลืมนะคะอ่านพบข้อความในพระไตรปิฎก แล้วไม่เคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดเองหมดเพราะฉะนั้นเหมือนขยะที่แทรกเข้ามาที่จะต้องเอาออกไปจึงสามารถที่จะเห็นความจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

0: ข้าใจแล้วตอบสีสันวัณณะที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
0: เห็นไหมคะแล้วจะไปฟังอะไรต่อทีละคำจนเข้าใจบริบูรณ์ในคำนั้นและจะรู้ได้ว่าบริบูรณ์ระดับไหนระดับฟังรู้เรื่องหรือว่าระดับถึงกับประจักษ์แจ้งในความเป็นธาตุนั้นๆธรรมะกับธาตุเหมือนกันไหมคะ
1: ก็อย่างเดียวกันเนี่ย
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะธาตุก็เป็นธรรมะ
0: ทำไมธาตุเป็นธรรมะ
1: เพราะธาตุมีจริง
0: ๆธรรมะหนึ่งก็เป็นธาตุหนึ่งแต่ทำไมธรรมะเป็นธาต
1: ุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราพระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะแสดงความรู้ของพระองค์แล้วไม่ให้ใครเข้าใจแต่ว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระมหากรุณาจนกว่าเขาจะเข้าใจทรงแสดงถึง 45 พรรษาทำไมธรรมะเป็นธาต
1: ุครับผมไม่ทราบ
0: เพราะว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะนั้นๆที่เกิดเป็นหนึ่งให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเป็นเสียงได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะหวานเป็นแข็งได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นหวานเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: นี่ค่ะก็คือท่านจะเข้าใจธรรมะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องมาจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายแล้วรวมกันทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิความเห็นที่คล้อยตามในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีรูปร่างต่างๆเพราะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะรู้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัวคุณวิธีมีธรรมะไหม
1: มีครับ
0: ธรรมะที่ตัวเป็นคุณวิธีหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคือการเริ่มต้นที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังถูกต้องไหมคะ
1: ครับถูกต้องครับ
0: สภาพธรรมะเกิดโดยไม่มีปัจจัยอาศัยกันและการปรุงแต่งได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่มีใครบันดาลได้เลยสักคนนะคะที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกับว่าดอกกุหลาบเป็นหนึ่งแต่ความจริงมีอะไรบ้างคะที่ดอกกุหลาบ
1: สี
0: ค่ะ
1: เป็นกลิ่น
0: เป็นหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กลิ่นเป็นหนึ่งอะไรอีกคะ
1: อ่อน
0: เป็นหนึ่ง
1: แข็ง
0: เป็นหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: ไม่เที่ยงไม่มีตัวตน
0: ค่ะและปัจจัยที่ทำให้เกิดดับสิ่งนั้นก็ต้องดับใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงดับจะได้ยินต่อไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นคุณวิธีได้ยินหรือเปล่าคะ
1: ผมไม่ใช่
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นจิต
0: จิตคืออะไร
1: จิตก็คือธาตุรู
0: ้ธาตุรู้เป็นอะไร
1: ท่านรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มจะบริบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจคำต่อๆไปได้เลยเพราะฉะนั้นมีคุณวิธีหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: มีอะไรคะ
1: เออมี
0: อีกทีซ้ำไปซ้ำมาจนบริบูรณ์ไม่มีคุณวิธีแต่มีอะไร
1: มีธรรมะ
0: ถูกต้องนี่ถ้าคิดเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าตามคำแต่ต้องคิดนะคะมีธาตุไหมคะ
1: ครับมีครับ
0: ค่ะธาตุกับธรรมะต่างกันตรงไหน
1: นั่นก็ไม่ต่าง
0: เนี่ยถูกต้องเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอถามมาอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งให้เข้าใจ

0: ขาพูดธรรมะหรือเปล่าถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้นะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นธาตุแต่ละหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงพูดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
1: ไม่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังสามารถที่จะรู้เลยค่ะกำลังฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คิดเองคุณวิธีเคยได้ยินคำที่คนคิดเองแล้วพูดไหมคะว่าพูดธรรมะ
1: อาจจะเคยแต่ไม่ทราบนะ
0: ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเขาไม่ได้พูดธรรมะคุณวิธีทราบไหมว่าไม่ได้ฟังธรรมะ
1: ทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉันเคยฟังคนที่ไม่ได้พูดธรรมะแต่บอกว่าธรรมะหรือเปล่า
1: เคยครับ
0: เคยก็ต้องเคยไม่เห็นเป็นไรเป็นความจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่พูดความจริงคนจะเข้าใจความจริงไหมคนก็ยังคิดว่าความไม่จริงนั่นแหละเป็นความจริงถ้าไม่พูดสิ่งที่ถูกคนจะรู้ไหมว่าอะไรผิด
1: ไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รู้ว่าถูกคือถูกผิดคือผิดเขาก็ยังคงคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วดีไหมที่จะให้เขาเข้าใจผิดไปตลอด
1: ไม่ดีครับ
0: เป็นคนที่หวังดีหรือเปล่า
1: ไม่หวังดี
0: ค่ะถ้าหวังดีอาจหารที่จะพูดคำจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเป็นจริงทุกขณะเพราะเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำจริงดีไหม
1: ดีครับ
0: เป็นประโยชน์ไหม
1: เป็นครับ
0: คนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหวังดีที่สุดนะคะที่ไม่หวั่นไหวขอให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะในชาตินั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในชาติต่อๆไปด้วยอีกนานในสังสารวัฏเหมือนที่ผ่านมาแสนนานนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยได้แต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยตายไปก็หมดจบไปแค่เมื่อวานเนี่ยค่ะในห้องนี้มีคนที่นั่งเต็มอย่างนี้ไปไหนไปไหนกันมาค่ะหรือไม่มีเลยมีแต่ขณะที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนคนเดิมใช่ไหมคะแต่ความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เร็วกว่านั้นอีกไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตสภาพรู้เกิดขึ้นกำลังเห็นกำลังได้ยินออกไปข้างนอกก็เห็นอยู่ข้างในก็เห็นออกไปข้างนอกก็ได้ยินอยู่ข้างในก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ละหนึ่งขณะไม่เหมือนกันข้างนอกกับข้างในเสียงคนละอย่างสิ่งที่ปรากฏคนละอย่างเห็นคนละอย่างคิดคนละอย่างดับหมดจนถึงขณะนี้ก็กำลังเกิดดับเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
1: พอเริ่มครับ
0: ค่ะฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพื่อละความไม่รู้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยอยู่ในความมืดจริงๆต่อไปนี้ก็ค่อยๆมีแสงสว่างแต่จะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะเข้าใจจึงสว่างไม่เข้าใจต้องมืด
2: ผมเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าธรรมะอะไรเงี้ยครับมาฟังของท่านอาจารย์แล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่ทำให้เราลึกซึ้งมากกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ
0: ก่อนฟังธรรมะมีเห็นฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นเห็นตัวเห็นเนี่ยก่อนฟังกับตัวเห็นหลังจากที่ฟังแล้วเหมือนกันไหมหรือต่างกัน
2: เห็นก็เห็นครับ
0: เห็นยังคงเป็นเห็นตลอดไปเห็นเป็นอื่นไม่ได
2: ้
0: ต่างกันไหมกับก่อนฟังกับหลังฟังแล้วเพราะเห็นไม่ต่างเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไปตลอดจะตั้งแต่เกิดมา
2: แต่ต่างตรงที่เป็นเราครับ
0: ต่างกันตรงที่ความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าต่างตรงที่ความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจเห็นก่อนฟังเห็นเป็นเราเห็นแต่ฟังแล้วเห็นมีจริงไม่ใช่เรา
2: เห็นเป็นเห็นครับ
0: แต่คำที่ฟังแล้วคิดแล้วว่าเข้าใจก็ยังคงจะมีความลึกซึ้งต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะศรัทธาโน่นศรัทธานี่แต่ว่าศรัทธาจริงๆคืออะไรคิดเองไม่ได้ค่ะต้องอาศัยพระปัญญาที่ตรัสรู้ ธรรมะอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งว่าปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสเพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะอกุศลเจตสิกกับกุศลเจตสิกจะเกิดพร้อมกันไม่ได้จะพยายามปรองดองกันสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลถูกคือถูกผิดคือผิดเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะคะถ้ายังคงคิดว่าผิดเป็นถูกก็แก้ไม่ได้แต่ผิดต้องผิดแล้วก็ถูกก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่เป็นอกุศลเพราะว่าขณะนั้นผ่องใสจากโลภะจากโทสะจากโมหะและจิตที่ผ่องใสเนี่ยแค่ไหนกว่าจะได้พวงมาลัยสักพวงหนึ่งแล้วก็ยังกระติกน้ำอีกใช่ไหมคะแล้วก็ยังเดินทางมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเทศไทยค่ะแต่เป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะซึ่งขณะนั้นต้องไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เห็นกับตัวไม่คิดว่าลำบากใช่ไหมคะแต่ก็ขณะนั้นสามารถที่จะจิตผ่องใสปราศจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ว่าเราเข้าใจธรรมะเพียงเรื่องราวของธรรมะชื่อของธรรมะนะคะแล้วก็คิดเองเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ศรัทธาหรือเปล่านั่นศรัทธาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นคนตรงศรัทธาต้องขณะที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะจำไว้เป็นหลักเลยแต่ปัญญาเรายังไม่ถึงว่าขณะไหนไม่มีโลภะโทสะโมหะอาจจะไม่มีโทสะแต่มีโลภะอาจจะไม่มีโลภะโทสะแต่มีโมหะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแต่ละคำนี้ต้องละเอียดนะคะต้องไม่มีทั้งโลภะโทสะและโมหะจึงเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยอยู่ที่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อรู้แล้วนะคะความไม่รู้ก็น้อยลงเพราะรู้ขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังนะคะว่าจะรู้ธรรมะว่าเราจะเป็นพระอริยบุคคลนั่นคือหนทางผิดเพราะปัญญาไม่หวังปัญญารู้ว่าหวังไม่ได้จะหวังอะไรล่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีสักขณะเดียวซึ่งเกิดตามที่เราหวังเราคิดได้นะคะว่าเราจะกลับสุรินทร์อาจจะไปแวะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเซนก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมดามาจากคำว่าธรรมะกับตาตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยและปัจจัยในละเอียดมากค่ะและไม่ใช่ปัจจัยเพียงแค่ขณะนั้นไม่ใช่เพียงแค่วันนั้นสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกับกว่าจะถึงวันนี้แต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอีกยาวไกลนะคะการฟังวันนี้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจความละเอียดแล้วก็ค่อยๆถึงความไม่ใช่เราตามลำดับขั้นของปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งขั้นสูงขึ้นนะคะซึ่งยังไม่ได้พูดถึงสติแต่ชาวบ้านก็พูดกันหมดเลยจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยค่ะแต่ละคำศรัทธาก็ไม่ประมาทสติก็ไม่ประมาทแต่ละคำเป็นการแสดงความจริงของสิ่งที่มีที่ลึกซึ้งและเพียงครั้งเดียวเกิดแล้วดับแล้วรู้ยากแค่ไหนอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่คำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อเป็นปัญญาถึงระดับไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะรับประทานร้านนี้ดีหรือร้านนั้นดีนั่นคือคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่เห็นไม่มีอะไรจะละความเป็นเราเพราะยังไม่รู้เราคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องละความเป็นตัวตนตัวตนอยู่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นแหละละได้อย่างว่าเห็นไม่ใช่เราไม่มีทางเลยค่ะแค่คิดแค่เข้าใจยังอีกไกลด้วยความไม่หวังนี่ยากที่สุดคือถ้าเป็นตัวตนนะคะไปสำนักปฏิบัติไปนั่ง10วันไปเดิน3ชั่วโมงไม่มีทางเลยค่ะเพราะเราต่างหากที่ทำไม่มีการเข้าใจว่าละความเป็นตัวตนจากเห็นที่กำลังเห็นได้ยินที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีความเคารพสูงสุดนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งต้องฟังและพิจารณาไตรตรองด้วยการละความเป็นเราไม่ใช่ฟังเพื่อเราจะได้ไปเดินสัก10นาทีจะได้นั่นได้นี่นั่นก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้น คุณเทพไทยมีอะไรจะถามหรือว่ามีแต่เกรงใจและไม่รู้ว่าเกรงใจคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำนะคะเราจะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดเพราะสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะรวมกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งเหมือนเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอาหารอร่อยรสอร่อยยังมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เพียงรสอร่อยที่ปรากฏแสดงว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่ฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้สภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลพระเจ้าต้องละเอียดจริงๆค่ะเราไม่ได้ดีใจที่เรารับประทานอาหารอร่อยแต่ดีใจที่จะได้พบคนที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากไม่สามารถที่จะบอกใจใครของใครได้แม้แต่คนนั้นก็ต้องปัญญาเท่านั้นเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะทำบุญและดีใจมาแล้วเร็วมากค่ะคุ้นเคยเพื่อนสนิทไม่ยอมจากไปง่ายเพราะเคยเป็นทาสของเขาทุกประการให้ทำอะไรทำอยากได้อะไรหามาได้ทุกอย่างรับใช้ด้วยเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งอาจารย์เพียงแค่คิดอาจารย์ดับละศิษย์ตามเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะให้ทำอะไรจะใส่น้ำตาลจะใส่เกลือเล็กน้อยสุดที่จะประมาณได้ค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสมากมายมหาศาลไม่ต้องไปคิดที่จะเป็นตัวตนที่จะไปละแต่รู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นทั้งหมดธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลนอกจากปัญญาไม่มีอะไรละกิเลสได้เพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแต่ปัญญาตามลำพังก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยโสภณะสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆละความเป็นเราโดยเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเรา
3: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่12มกราคมพุทธศักราช2561
0: ก็เป็นบุญของทุกท่านนะคะที่ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
4: ทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าเห็นได้ยินเห็นไหมคะท่านอาจารย
0: ์พูดตามไปอีกนานนะคะแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ต้องรู้ว่าความจริงก็คือเดี๋ยวนี
4: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่าเริ่มรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ว่าอีกนานมากกว่าจะเดี๋ยวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังต่อไปนะคะแล้วรู้ว่าขณะอื่นไม่ใช่ธรรมะ
4: ทุกขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่ค่ะยังไม่แจ้งค่ะแต่เริ่มเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะเป็นธรรมะตรงตามที่ได้พูดทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะฟังไปเป็นปกติธรรมะเป็นปกติกำลังปรากฏเป็นปกติแต่ว่าความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ
4: เสียงปรากฏก็รู้แจ้งเสียง
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนั้นเสียงเกิด
4: เสียงเกิดก็ไม่ใช่เรา
0: และเสียงเป็นเสียงขณะนั้นสภาพรู้ไม่ใช่เสียงไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้น
4: เสียง
0: ไม่ใช่ไปท่องนะคะ
4: ไม่ใช่ท่องค่ะแต่เสียงเกิดเสียงเกิดก็จิตรู้แจ้งเสียง
0: ค่ะไม่ใช่จิตรู้แจ้งเสียงท่องแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เรา
4: ธาตุรู้เกิด
0: ต้องค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้น
4: ธาตุรู้
0: แต่ไม่ใช่เรา
4: ตอนที่เสียงดังแล้วก็จิตรู้แจ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่มีคำว่าไม่ใช่หรือค่ะฟังธรรมะทุกคนฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ฟังอีกไตรตรองอีกแต่ละคำเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะเช่น
4: ขณะนี้ก็เห็น
0: ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็น
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ตรงที่เห็น
4: เห็น
0: ค่ะ
4: เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เราเห็น
0: เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วดับไป
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ อาศัยเพียงแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจต้องชัดเจนไม่ใช่แค่จำและพูดตามแต่ก็ยังเข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความรู้ของพระองค์มากมายมหาศาลแค่ไหนในแต่ละคำแม้แต่ในเสียงแม้แต่ในได้ยินแม้แต่คิดแม้แต่จำหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปรุงแต่งขณะต่อไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละอันและปัญญาเทียบกันได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมง่ายๆรวดเร็วคิดว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องละค่ะเป็นเรื่องเข้าใจเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องของปัญญามีสิ่งที่มีเป็นปกติตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติเห็นก็เห็นอย่างนี้จำก็จำอย่างนี้คิดก็คิดอย่างนี้สุขก็สุขอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยสักชาติแต่ไม่รู้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะเหตุว่าการฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วก็เข้าใจ
5: ท่านอาจครับทีนี้ประเด็นที่ทำให้คนชอบไปท่องกันนะท่านอาจารย์อย่างเด็กๆ เนี่ยให้สอนเรื่องท่องสุดคูณอย่างเงี้ยท่านอาจารย
0: ์เราก็ท่องสุดคูณไม่ใช่เข้าใจธรรมะ
5: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอกแต่ให้ท่องไปก่อน
0: จะใช้แบบเดียวกันได้ไหม
5: ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าได้กัน
0: ก็เขาละคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะคนนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร
5: ในพระไตรปิฎก
0: ได้ยินว่าโลกมีสองโลกนะคะโลกหนึ่งคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกโลกหนึ่งเคารพในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคำไม่ใช่คำของคนอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ฟังและพูดตามเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกแต่เราสามารถที่จะช่วยให้คนได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องเห็นประโยชน์หรือว่าเขาสะสมมาที่จะไม่สนใจเขาก็คิดว่าเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งโน้นนะคะยุคนี้ก็มี3ถ้าปรองดองก็คือว่าสามารถที่จะช่วยกันรักษาดำรงพระศาสนาแต่ด้วยการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเข้าใจคำของพระองค์ก็จึงจะเป็นการที่ดำรงรักษาพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทำลายพระศาสนาพวกที่ศึกษาก็ศึกษาไปพวกทำลายก็ทำลายไปเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าห้ามใครจะได้หรือห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้ไหม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการสะสมจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งหลายคนค่ะบวชแล้วก็สึกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยได้แต่เขาฟังธรรมะได้ค่อยๆเข้าใจได้เป็นผู้ที่ตรงก็แล้วแต่แต่ละหนึ่งคนแต่ขอให้เราที่ได้เข้าใจธรรมะจากการศึกษาเนี่ยได้พูดความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาได้ไตร่ตรองไม่ใช่ว่าเรามุ่งหวังที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะพวกเดรัจฉีมากมายมีเดรัจฉีไหนบ้างที่มาเฝ้ามาฟังธรรมมีแต่มาว่ากล่าวมาติเตียนพระองค์ด้วยความไม่รู
6: ้เมื่อเรามีความไม่มั่นคงในความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะสับสนว่าแล้วรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเมื่อโกรธเกิดขึ้นเรารู้หรอคะ
0: เข้าใจผิดคิดว่าพระธรรมให้ทำเวลาโกรธแล้วต้องทำยังไงจะให้มีสติได้จะให้ทำยังไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหมายความว่าเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเหตุว่าจากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เกิดมีละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไ เริ่มจากไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยทั้งวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปกติมานานแสนนานจนกระทั่งได้ยินได้ฟังคำนะคะที่เริ่มเข้าใจถูกใช้คำว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดขึ้นให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่จะไปบอกใครตั้งต้นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเขาจะรู้ได้ยังไงมันมีมานานแล้วเชื่อมานานแล้วจำมานานแล้วว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เขาไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ต้องมากทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นความเข้าใจของเขาที่จะรู้ว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็ทำเลยให้มีสติก็ให้มีสติโกรธแล้วก็อย่าไปอย่างอื่นนะให้รู้ว่าขณะนั้นนั่นไม่ใช่ค่ะนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นนะคะจะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ทำให้เกิดปัญญาของคนที่ได้ฟังแต่คำของเจ้าให้ไตรตรองค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปบอกว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วจะมั่นคงให้ฟังบ่อยๆแล้วจะมั่นคงให้ถามบ่อยๆแล้วจะมั่นคงไม่ใช่แต่กำลังฟังเนี่ยฟังด้วยความเคารพแค่จริงไหมพูดถึงเรื่องเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงจริงหรือเปล่าไม่ใช่พอได้ฟังก็รู้เลยเห็นไม่ใช่เรามาเลยเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องฟังจนละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าความเป็นเราเนี่ยมากมายมหาศาลนานแสนนานมาแล้วและจะออกไปหมดไม่เหลือเลยเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถจะทำให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังคำซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาเลยในชีวิตแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยเข้าใจขึ้นจนสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งพระเชิงการประจักษ์แจ้งไม่ใช่ขั้นฟังแต่จะนำไปสู่การประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยจริงเกิดระดับแน่ๆถ้ายังไม่ถึงระดับนี้นะคะก็เป็นเราที่ฟังเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีแล้วเกิดขึ้นเนี่ยที่ฟังมาแล้วทั้งหมดรู้เลยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแค่คำนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ผ่านหูจนกว่าจะถึงขณะที่สภาพธรรมะปรากฏพิสูจน์แล้วใช่ไหมสิ่งนี้เกิดโดยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยก็จะตรงตามที่ได้ฟังว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงจากการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่อย่างนั้นจะพูดได้ยังไงก็แค่คิดก็แค่ไตร่ตรองคนฟังก็คิดตามไตร่ตรองตามรู้ตามได้แค่นั้นแต่นี้นำไปสู่การที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าระงับกิเลสอย่างที่ชาวบ้านสอนให้ไปทำอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ชื่ออ้างชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครรู้พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่ว่าเราไปรู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่คำนั้นมาจากที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าอนุพุทธสาวกคือผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้ไม่มีกฎไม่มีหลักเกณฑ์ว่าพอโกรธขึ้นแล้วให้ทำอย่างนั้นให้สติมาหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยค่ะนั่นไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่เป็นตัวตนทั้งหมดแล้วจะเอาตัวตนไปละตัวตนได้ยังไงให้ทราบว่าเป็นเรื่องละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่หมักหมมสะสมมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยว่าสังสารวัฏก่อนนี้เท่าไหร่แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเท่าไหร่และดับเหตุที่จะให้เกิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคง
5: ครับท่านอาจารย์ครับอะไรคือเครื่องกั้นแล้วก็กั้นตอนไหนกั้นอย่างไร
0: ค่ะเราอยู่ไหน
5: เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ทุกอย่างหมดเลย ไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
5: อย่างหมดเลยไม่เหลือเลยสักนิดที่ไม่ใช่เรา
0: ค่ะจำก็เรา คิดก็เราอยากก็เรามีอะไรเหลือที่ไม่ใช่เรารู้อย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะรู้ความจริงว่านี่แหละยากเท่าไหร่กว่าทรงแสดงขันห้าอุปาทานไม่เว้นอะไรสักอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความติดข้องทั้งหมดโดยไม่รู้ด้วยและนานแสนนานมาแล้วด้วยไม่ใช่แค่วันสองวัน
5: เป็นอุปาทานขันหมด
0: แค่ฟังคำนี้เห็นไหมคะปัญญาของความเข้าใจระดับไหนสลดหรือเปล่าหรือยังหรือแค่จำไม่ใช่คำอื่นเลยค่ะคำเดียวนี่แหละเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
7: ไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลยจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1 มีนาคม2561
0: ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้แต่จิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่เข้าใจมีความเห็นผิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงขณะนี้มีจิตและก็มีมาตั้งแต่เกิดตลอดไม่เคยขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าเป็นจิตไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาบ้างเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหูบ้างและขณะนี้ก็กำลังคิดนึกแต่ก็ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่านั่นคือธาตุรู้ซึ่งต้องรู้และกำลังรู้ด้วยในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การชำระจิตให้บริสุทธิ์จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งความเข้าใจถูกภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะในสิ่งที่กำลังมีเพียงเท่านี้ค่ะผู้ที่ได้สะสมมามากก็รู้ว่ายากและลึกซึ้งเพราะสิ่งที่กำลังมีคือเดี๋ยวนี้และจะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อไม่ขาดสายเลยนะคะจนปรากฏว่าไม่มีอะไรดับไปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏซึ่งเหมือนไม่ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่ายินดีน่าพอใจแม้แต่ขณะที่เกิดไม่เห็นโลกนี้เลยโลกนี้ไม่ปรากฏแต่พอมีการรู้สึกตัวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วใช่ไหมคะทันทีนั่นก็คือภาวะความเป็นเราจะไม่เป็นได้ยังไงในเมื่อไม่รู้และถ้ารู้เริ่มรู้เมื่อไหร่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะมีความเป็นเราโดยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเป็นเราเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่เข้าใจว่าจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้ที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานในแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าต่อเมื่อใดมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเราหรือเป็นของเรายากเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานเช่นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนกำลังมีคือเห็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเห็นหมดแล้วดับแล้วเห็นอีกไม่รู้อีกแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานสืบต่อเป็นนิมิตตะทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดสืบต่อกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินนี่รู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้แล้วดับแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจึงเป็นการฟังด้วยการไตร่ตรองและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าถึงอย่างไรทุกคนก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่นาน อาจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏกับเริ่มได้ยินได้ฟังคำที่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าแม้จะจากโลกนี้ไปอะไรไปไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็ดับเพราะฉะนั้นจากขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะก็เป็นขณะต่อไปของชาติหน้าแล้วก็ไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังคำซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่เป็นคำที่จริงกล่าวกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีต้องค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีจิตแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและก็เห็นก็ดับแล้วได้ยินก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความจริงใจนะคะสำคัญที่สุดของแต่ละคนได้ฟังอย่างนี้แล้วจะชำระจิตไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะชำระจิตคือเหมือนเดิมคือไม่ฟังธรรมะอย่างนั้นหรือว่าจะชำระจิตได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหรือว่าทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่สิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดความติดข้องมีมากไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวนี้และทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความติดข้องมากอย่างนี้นะคะชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องเป็นด้วยความจริงใจรู้ว่าการชำระจิตไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเริ่มจากมีการได้ยินได้ฟังว่าธรรมะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีจริงๆแต่เมื่อเกิดขึ้นหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับและยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้แค่นี้ค่ะนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดีช่วยคนช่วยประเทศชาติช่วยอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าตลอดชีวิตดูเหมือนมีความสำคัญมากกับสิ่งนั้นแต่พอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่จะสำคัญเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตหลงคิดว่าสำคัญและก็ทำสิ่งที่เข้าใจว่ามีประโยชน์แต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามยังไม่รู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะค่อยเข้าคิดว่าแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะดีจะชั่วจะร้ายจะดีจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ละชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่สามารถรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าคำของพระองค์จะดำรงต่อไปก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกถ้าผู้ใดก็ตามนะคะไม่เข้าใจธรรมะพูดไม่จริงคำไม่จริงไม่ตรงตามความเป็นจริงคำนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างอื่นจะสำคัญหรือในเมื่อแท้ที่จริงก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้โลกเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงที่จะให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นไปได้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแต่ก็ยากที่จะเกิดถ้าไม่มีความตั้งใจอธิษฐานะที่มั่นคงที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าการเข้าใจความจริงของธรรมะนี่แหละจะช่วยโลกหรือว่าจะช่วยทุกคนได้จากการที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็เป็นอกุศลต่าง

พระพุทธคุณพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญาที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่มีในขณะนี้จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์2561

คุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้เหมือนอย่างสุเมธะดาบทหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธะดาบทที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าทีตังกรเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครพูดไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้จะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉันฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากแล้วจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่เกิดแล้วก่อนนั้นอีกในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะได้ยินไม่ได้เลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับนับท้วนไหมว่าเฉพาะวันนี้เท่าไหร่ละมากมายจนเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าแยกออกไปทีละหนึ่งขณะแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างลองคิดค่ะเห็นแต่สิ่งที่จิตรู้หมดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไหมว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีจริงไม่มีเราจริงๆแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะติดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่
พราะฉะนั้นในบางแห่งจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงไม่ใช่ว่าแหมรู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะติดพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยแต่ชีวิตประจำวันนี่แหละพระไตรปิฎกจงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำๆหรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดโดยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้าได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากับนี้เป็นพัทรกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเนื้อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลยก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจและไปกราบนมัสการจะต่างกับการที่เรายังไม่ได้เข้าใจพอใช่ไหมคะการที่จะระลึกถึงพระคุณก็น้อย
นี่เราลึกถึงพระคุณที่ถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญฟังเพื่อเข้าใจค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ร่าเริงที่ว่าเข้าใจแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะจะไปเอาอะไรมากๆนั่นคือโลภะเอามาด้วยความเป็นเราก็ผิดมีแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะและกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1037ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559
2: โกรธมีจริงๆต้องมาพยายามหาไหมคะเนี่ยนามธรรมหรือรูปธรรม
3: ไม่ต้องหา
2: ไม่ต้องหานะคะเพราะฉะนั้นแทนที่ไปนึกถึงคำว่านามรูปหรือว่านามธรรมกับรูปธรรมลักษณะนั้นต่างหากที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างความขุ่นใจเกิดขึ้นเนี่ยสั้นเปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วแต่ก็เป็นลักษณะหนึ่งซึ่งต่างกับความสนุกสนานเบิกบานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เอาชื่อไปใส่ก็มีลักษณะของธรรมะที่หลากหลายปรากฏแต่ว่าความหลากหลายปรากฏเนี่ยนะคะปัญญาก็จะค่อยๆรู้ความต่างเพราะต่างอยู่แล้วไม่ใช่คำพูดนั้นทำให้ต่างว่ารูปธรรมเป็นอย่างนี้นามธรรมเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของธรรมะนั้นเองต่างหากที่ต่างเช่นเห็นกับคิดก็ต่างกันแล้วแข็งกับเสียงและเสียงกับได้ยินเห็นไหมคะถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยเราจะคิดไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยที่ฟังเนี่ยถ้าเราไม่คิดเลยเราจะคิดไหมว่าเสียงนะแต่ได้ยินไม่ได้ปรากฏถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้รู้อะไรเลยเสียงที่กำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยรสที่รับประทานก็ไม่รู้อะไรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจความต่างของธาตุรู้กับสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้
3: ท่านอาจารย์ครับจากพระพุทธพจน์ที่แสดงความจริงของลักษณะสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีคำที่จะอธิบายเพื่อให้เข้าใจในธรรมะที่มีจริงตรงนั้น
2: แต่พอพูดว่ารูปธรรมเอารูปไหน
3: เสียง
2: เลือกเองหรือว่าขณะนั้นพอเสียงปรากฏเนี่ยเราต้องบอกไหมว่ารูปธรรมขณะที่เสียงปรากฏจะไม่มีการคิดว่ารูปธรรมแต่เสียงมีแน่ๆนี่เป็นเหตุที่นะคะไม่ต้องใช้คำอะไรเลยสภาพธรรมะก็หลากหลายต่างกันแต่การที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นสภาพรู้และสภาพธรรมะใดไม่ใช่สภาพรู้ถ้าเราไม่คิดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีธาตุที่กำลังคิดนึกเห็นจำพวกนี้ไม่คิดถึงเลยเพราะกำลังมีสีสันวรรณะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยต่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะพอเห็นดอกกุหลาบก็เรียกได้เลยว่าดอกกุหลาบจำไหมถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่านี่ดอกอะไรแต่ลักษณะที่จำก็ไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติหลากหลายมากแต่ว่าถ้าไม่มีคำที่จะแสดงให้เข้าใจความหลากหลายก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่จะรู้จริงๆนะคะไม่ใช่คำต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆต่างหากที่ทำให้รู้ได้ว่าต่างกัน
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นระดับของปัญญาที่สามารถจะรู้ในลักษณะของเสียงซึ่งต่างกับคิดคำว่าเสียงครับแต่ว่าขณะนั้นปัญญาก็ต้องรู้อีกว่าขณะที่คิดคำว่าเสียงก็ไม่ใช่ขณะที่รู้เสียงขณะนั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาอย่าลืมนะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกเริ่มจากการไตร่ตรองการฟังและการเข้าใจขึ้นไม่ใช่เป็นการจำก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยแค่ไหนอีกไกลไหมกว่าจะถึงลักษณะของเห็นที่ไม่ใช่เราอีกไกลไหมในขณะนี้มีได้ยินสภาพรู้เสียง
3: ก็ยังอีกไกลมากท่าน
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับความจำในคำในชื่อในเรื่องที่สะสมความจำไว้นะฮะเช่นจำว่าคำว่าเสียงก็ดีหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็สัทธะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความจำว่าอย่างเนี้ยเป็นคำว่ารูปธรรมอะไรเงี้ยเพราะสะสมความจำอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ความคิดเนี่ยแล่นไปแทนที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเช่นเสียงที่กำลังปรากฏเนี่ยก็วิ่งแล่นไปที่ว่าอันเนี้ยเป็นเสียงนะเป็นสัทธะนะเป็นธรรมะนะเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เหมือนกับความจำที่จำในคำในเรื่องเนี่ย เหมือนจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการใส่ใจในตัวธรรมะจริงๆ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเห็นเนี่ยรู้ยากไหมเพราะอะไรเห็นไหมคะถ้าไตรตรองก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลและตรงขึ้นทำไมเห็นขณะนี้ทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยเกิดเห็นแล้วก็เห็นกำลังเห็นทำไมรู้ยาก
4: อันนี้น่าสะกิดใจมากเลยว่าเห็นมาตลอดชีวิตในแต่ละภพชาตินะแต่ทำไมยากเหลือเกินที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์ผมก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเพราะสะสมความไม่รู้ในลักษณะสภาพธรรมะนี่มามากแล้วก็มีความสนใจไปในเรื่องอื่นไม่ได้มีพื้นฐานการสะสมการที่จะใส่ใจในสภาพของเห็นโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนะครับ
2: ถ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างคนในครั้งพุทธกาลนะคะเหมือนเปิดของที่ปิดแปลว่าปิดแน่นแค่ไหนแค่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถูกปิดไว้แน่นแค่ไหนด้วยอวิชชานะคะไม่รู้จริงๆไม่รู้มานานแสนนานเพียงแต่กำลังเห็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถูกปิดแน่นมากนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องและด้วยอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นกิเลสที่ทับถมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเปิดของที่ปิดของไหนล่ะเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละคิดนี่แหละจำนี่แหละทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดค่ะถูกปกปิดไว้แน่นมากด้วยอวิชชาและความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปที่อื่นนะคะแล้วก็คิดเรื่องอื่นแต่ฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกปิดไว้แน่นมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะต้องหมดความสงสัยหมดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราด้วยปัญญาที่เริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วละคลายความเป็นเราที่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าฟังธรรมะแล้วเป็นเราก็คือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการได้ยินคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องเข้าใจมั่นคงมากแค่ไหนที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งหมายความถึงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้สิ่งนั้นต้องเกิดแล้วดับเป็นของธรรมดาแน่นอนคำนี้ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำนี้แหละค่ะที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆมั่นคงจนถึงเมื่อไรก็ตามแต่ท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะความไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้จนหมดไม่สงสัยเลยก็ต้องรู้ในสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีความสงสัยเลยจนกระทั่งละการยึดถือว่าเป็นเราเปิดบ้างยังคะหรือยังคงปิดแน่นมากแน่นจริงๆค่ะถ้าคิดถึงในสังสารวัฏที่ยาวนานมามากนะคะจะแน่นสักแค่ไหนและไม่ใช่แค่เห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมด

0: ความจริงให้รู้ในลักษณะของเห็นให้ง่ายๆเลยแต่ทีนี้อันนั้นก็คือความยากของการที่ปฏิปติจะเกิดก็คือสติปัญญาจะเกิดขึ้นเปิดให้รู้ความจริงนะอาจารย์แต่ว่าเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยยาวนานคนส่วนใหญ่ก็อยู่มาด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่คิดไม่สนใจที่จะรู้ด้วยไม่คิดไม่สนใจที่จะฟังในสิ่งที่จะเป็นปัจจัยให้ได้ปัญญาเนี่ยจะได้เปิดเผยลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านี้ที่ถูกปิดไว้ด้วยอวิชชาด้วยวิชาจริงๆเนี่ยแสนจะยากจริงๆนะครับ
1: ก็เป็นการสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ค่ะพูดถึงกิเลสนะคะกิเลสก็หมายถึงเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเพราะว่าเวลาที่จิตเกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีอกุศลหรือว่ากิเลสที่เป็นหัวหน้านี่นะคะก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเกิดกุ้มลมจิตนั้นก็เศร้าหมองเป็นอกุศลถ้าอาจารย์คะอย่างที่ท่านอธิบายโยคะหรือว่ากิเลสที่ประกอบไว้รอบด้านเนี่ยคะท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่อวิชชาอย่างเดียวโลภะก็ประกอบรอบด้านด้วยทิฏฐิก็ประกอบรอบด้านด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะถูกครอบไว้ด้วยอกุศลเนี่ยนะคะหลายๆอย่าง
1: ก็เป็นบุญนะคะที่มีโอกาสได้ฟัง
0: ผมก็มีความคิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่านึกอนุโมทนาผู้ที่เรียกว่าพวกเราที่มาฟังพระธรรมและเห็นประโยชน์ของการที่จะฟังในสิ่งที่เป็นจริงนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ด้วยความไม่รู้นะครับและแค่ที่จะสนใจที่จะรู้ก็ยังไม่สนใจจะไปบังคับก็ไม่ได้จะไปเกื้อกูลจะไปอะไรถ้าเขาไม่เป็นความสนใจเขาเองก็ไม่มีทางเลยนะที่จะเริ่มที่จะเห็นว่าอะไรควรที่จะศึกษาอะไรควรที่จะสนใจนะครับก็คือเกิดความอนุโมทนาที่มาศึกษาสนทนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งหาได้ยากจริงๆนะ
2: นิมนต์พระคุณเจ้าค่ะ
3: จรัญพรโยมอาจารย์ครับเป็นประโยชน์มากครับพอดีวันนี้เดินทางมาจะคิดว่าจะถามเรื่องการหุ้มห่อของอวิชชาลักษณะของความไม่รู้คือโมหะคือไม่เข้าใจว่าจะไม่รู้ได้ยังไงคือกำลังเห็นใครก็รู้ใครก็เห็นใช่ไหมครับ
1: เพราะเป็นอริยสัจธรรม
3: ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยในขณะที่ฟังรู้สึกเข้าใจสับสนในประธรรมแต่ละคำแต่ละคำนะแต่เว็บเดียวก็หมดไปแล้วคือเหมือนเดิม
1: แสนโกรธกับฟังมานานเท่าไหร่ใช่ค่ะรวมๆแล้ว
3: ก็น้อยเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะก็เป็นของธรรมดาที่จะต้องมีการที่มีเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
3: ประโยชน์ตรงไหนครับที่จะให้เราได้ศึกษาตรงเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสจริงๆครับ
1: ประโยชน์คือความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์มหาศาลเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงอย่างที่ผู้ที่ได้เข้าใจความจริงแล้วได้เข้าใจ
3: คือตรงนี้นะครับคือมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะไม่ว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจที่ให้มันชัดเจนมันคงที่จะสามารถทายทอดแนะนำให้เพื่อนเขาเข้าใจได้อะไรอ่ะคือแนะนำไปพูดไปก็ส่วนมากจะตอบไม่ได้ครับ
1: ก็อยู่คนเดียวจ้ะค่ะจนกว่าแม้คนเดียวก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
3: เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่คันการฟัง
1: ไม่พอจ้ะค่ะจนกว่าจะรู้จริงๆ
3: ไอ้คำว่าไม่พอเนี่ยก็เลยทำให้คนไม่พอใจที่จะพอเข้าใจในสิ่งนั้นครับ
1: ก็อวิชชาและโลภะไม่พ้นสองอย่างนี้เลยใช่ค่ะ
3: แล้วจะเข้าใจได้อย่างไรว่าอวิชชาที่กำลังเจ้าห่มห่อเรื่องรัดหักรานสิ่งที่กำลังปรากฏที่ไม่ใช่เราเนี
1: ่ยเดี๋ยวนี้เห็นไม่รู้ใช่ค่ะ
3: ครับ
1: แต่เพราะว่าทันทีที่เห็นดับไปอีกสามขณะจิตก็ไม่รู้แล้วอกุศลเกิดแล้วติดข้องแล้วเห็นผิดแล
3: ้วแล้วในขณะที่เห็นเพียงเห็นเนี่ยไอ้ตัวเพียงเนี่ยคือเป็นตัวของสติสัมปชัญญะที่เข้าใจใช่ไหมครับ
1: ไม่มีใครเลยใช่ไหม
3: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้มี

0: หรือเปล่าคิดถึงแต่เรื่องสติสัมปชัญญะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีจะมีได้อย่างไรไม่ใช่ไม่มีหนทาง
1: จะมีต่อเมื่อเข้าใจ
0: ถูกต้องจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีสติปัฏฐานแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสมะที่กำลังปรากฏเข้าใจแค่ไหน
1: แล้วจะขอถามอีกจะมีต่อเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจเมื่อไรครับ
0: เดี๋ยวนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้นะครับ
0: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจก็ต้องเป็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจจนกว่าจะเดี๋ยวนี้เข้าใจ
1: ที่จำเป็นต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นสัจธรรมใช่ไหมครับ
0: มีจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะ
1: มีจริงครับแต่เนื่องจากปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็เลยรู้แต่เรื่องราวว่ามีจริงอะไรจริง
0: ๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นไตรตรองแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจแต่ละคำโดยไม่ประมาทโลภะอยากได้มากเลย
1: ครับเพราะว่าก็คล้ายๆกับคำถามของจดหมายที่เขาเขียนมานะครับคือเมื่อก่อนจะคิดในลักษณะอย่างนั้นคือจะระวังตัวจะทำอะไรเพื่อจะกดดันเพื่อจะไม่ให้หาวิธีทางเพื่อจะไม่ให้กิเลสอกุศลมันเกิดตามทวารต่างๆก็เลยหาวิธีทางเพื่อจะป้องกันถ้าเราปล่อยตัวตนไปประมาทเพลินในสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเปิดโอกาสเปิดช่องเปิดประตูให้กิเลสอกุศลที่สะสมมาในอดีตชาติต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นคล้ายกับในลักษณะนี้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาแสบขบสับบุรุษมาฟังสัจธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะกุศลธรรมต่างๆอุปนิสัยดีๆต่างๆที่เคยสะสมมาเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับขอให้อาจารย์กรุณา
0: คิดที่จะละโลภะใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ครับเพื่อ
0: ถ้าฉันกำลังคิดนั่นคือโลภะคิดที่จะละโลภะไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะที่คิดหาทางที่จะละโลภะกำลังคิดนั่นเป็นโลภะที่คิด
1: ก็มีคำถามว่าก็คิดในทางที่ดีครับ
0: เข้าใจไม่ใช่โลภะจ้ะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่คิดหาทางที่ไม่ใช่ความเข้าใจขณะนั้นน่ะโลภะคิดที่จะละโลภะหาทางละโลภะซึ่งไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าโลภะคิดไม่ใช่เข้าใจ
1: ครับซึ่งเข้าใจผิดตรงนี้แหละเมื่อก่อนทั้งที่เพื่อนญาติโยมหลายที่เคยรู้จักมาบอกเขาว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นโลภะคือเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นโลภะเขาก็แค่คิดว่ามันเป็นฉันทะที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางที่เป็นกุศล
0: เมื่อไหร่ที่ไม่มีปัญญาเมื่อนั้นก็โลภะจ้ะค่ะ
1: ครับเทนที่จะไปอย่างนั้นโดยมาเข้าใจสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้เดียวเนี่ยคืออย่างไรจารย์พร
0: เป็นคนที่ตรงต่อทุกคำที่เป็นพระพุทธพจน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์มีมากแต่ถ้าไม่รอบรู้แต่ละคำก็ไม่สามารถจะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ได
1: ้คือจะว่าเขาไม่รอบรู้ได้ยังไงเขาเรียนธรรมะพูดอะไรก็รู้เรื่องไปหมดครับ
0: แล้วรู้ไม่ใช่ค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: คือไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้
1: ถ้ารู้เนี่ยอย่างเช่นจิตเห็นมี
0: แล้วรู้อะไรในขณะที่จิตเห็น
1: รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้น
1: ตรงนี้ละเอียดมากเข้าใจยากครับ
0: เข้าใจยากจ้ะค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอวิชชาและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีสติมีหลายระดับขั้นสติสัมปชัญญะขั้นสมถะหรือว่าสติสัมปชัญญะขั้นสติปัฏฐานต่างกันแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงก็เป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องเป็นความต้องการพระคุณเจ้าจะละอะไรจ๊ะคะเพื่อจะละความไม่รู้และความเห็นผิดและความติดข้องด้วยความเข้าใจพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ไปเรียกชื่อหรือว่าไปติดที่คำจ๊ะคะแข็งเป็นอะไรจ๊ะคะ
1: แข็งเป็นแข็งครับ
0: ด้านไหนสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจ๊ะคะ
1: แล้วที่จะเข้าใจสภาพธรรมะ ทั้งหลายเหล่านั้นคือมันยาก
0: โลภะมากเหลือเกินใช่ค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยโลภะหรือความต้องการแต่ว่าค่อยๆเข้าใจแต่ละคำพอไหมจ๊ะคะเข้าใจขึ้นจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนถ้าไม่ใช่ปัญญาจะไม่เห็นโลภะจ๊ะคะ
1: ครับ
0: ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นโลภะถ้ายังไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเลยว่าตลอดเวลาเนี่ยทั้งอวิชชาและโลภะไม่ว่าอะไรจะพักจะเพียรยังไงก็คือทั้งอวิชชาและโลภะ
1: แม้แต่ในขณะฟังตัวตนก็เลยเป็นโลภะ
0: เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่โลภะเป็นอนัตตาแล้วจะไปติดข้องได้ยังไงเจ้าค่ะต้องมั่นคงในความเป็นธรรมะเจ้าค่ะ
1: ต้องมั่นคงอาถานละเลงที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นใช่ไหมครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังสัจจะคำจริงครับเราฟังต่อไปก่อนที่จะตาย
2: ปราบท่านอาจารย์ครับความติดข้องความเห็นผิดและความไม่รู้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอกุศลธรรมตัวสำคัญที่ทำให้ยังเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยอยู่ครับท่านอาจารย์
0: ค่ะปฏิจจสมุปบาททางเกิดไม่ใช่ทางดับถ้าเป็นทางดับก็ต้องตรงกันข้าม
2: อย่างเช่นเมื่อวานสนทนาพระสูตรที่เกี่ยวกับโยคะเนี่ยครับท่านก็แสดงว่าสภาพที่ติดข้องสภาพที่เห็นผิดแล้วก็สภาพที่ไม่รู้เนี่ยฮะเป็นโยคะเครื่องประกอบไว้นะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ได้อธิบายว่าโลภะทิฏฐิอวิชชาความไม่รู้เนี่ยประกอบไว้ยังไงตอนนี้ครับท่านอาจารย์
0: ก็เดี๋ยวนี้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ไปอย่างนี้แหละทำไมไปเคี่ยวเข็นอะไรกับคำฮะเพียงให้รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ก็เป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ยากว่ามาประกอบหรือท่านจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอาสวะโยคะโอคะอะไรเนี่ยก็เห็นได้ยากนะท่านอาจารย์แม้ท่านจะทรงพระมหากรุณาแสดงไว้
0: จะเชี่ยวชาญในภาษาในถ้อยคำหรือว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
2: ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าลักษณะสภาพธรรมะเหล่านี้ที่เขามีลักษณะเป็นเช่นนี้จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: เป็นหมดเลยในพระไตรปิฎกไม่ใช่แค่นี้ค่ะ
2: ทุกอย่างก็เป็นในขณะนี้จริงๆซึ่งยากครับท่านอาจารย์ที่จะไปเห็นแม้ในสักนัยยะหนึ่งเช่นนัยยะที่มาประกอบไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่ามาประกอบหรือว่าประชิดตัวอะไรเลย
0: ค่ะแล้วอกุศลอย่างโลภะเนี่ยเป็นยาพิษหรือเปล่าคะ
2: เป็นครับ
0: แล้วทำไมไม่สงสัยเป็นได้ยังไงยาพิษไปสงสัยตอนประกอบไว้อย่างนั้นอย่างนี
2: ้ครับก็หลายนัยยะครับ
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะก็เหมือนกับเป็นจำคำเนี่ยนะคะคำพูดคำอธิบายแต่จริงๆในขณะที่สภาพธรรมะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็การที่ปัญญาเนี่ยนะคะจะอ่านสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องยากเพราะว่าความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะยังไม่มั่นคงพอไงคะท่านอาจารย
0: ์คิดว่ายากแค่ไหนคะ
3: ก็ถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือยากนะคะ
0: ค่ะยากกว่าที่คิดมาก
2: ท่านอาจารย์พูดให้ยิ่งเห็นความห่างไกลนะฮะว่าแค่ความคิดเนี่ยยังคิดถึงความยากของความที่จะรู้แต่ถ้ากล่าวว่าเป็นความคิดที่คิดถึงความยากของการที่จะรู้ความจริงซึ่งจริงๆแล้วยากกว่าที่คิด
0: แน่นอนที่สุดค่ะการคิดว่ายากสักเท่าไหร่ความจริงยากกว่าที่คิดรู้ว่ายากกับรู้ว่าง่ายอย่างไหนถูกต้อง
2: รู้ว่ายากครับ
0: ค่ะรู้ว่ายากถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ว่ายากนั่นแหละละโลภะเพราะยาก
2: แล้วละโลภะอย่างไรฮะ
0: ก็ยากไงคะจะทำอะไรได้กับยากไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดหรือต้องการ
2: เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าธรรมะง่ายๆเนี่ยขณะนั้นก็เขาก็มีโลภะ
3: ประมาท
0: เขาคิดว่าง่ายเพราะเขาคิดว่าจะถึงได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขามีความติดข้องต้องการที่จะถึงหรือเปล่าในเมื่อเขาคิดว่าง่าย
2: เพราะฉะนั้นในขณะที่มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็น ความแสนยากที่จะรู้และประจักษ์ความจริงได
0: ้ค่ะนี่เป็นคำพูดที่จะทำให้ละโลภะเพราะรู้ว่ายากกว่าที่คิดมากไม่ต้องไปติดข้องอยากหรอกค่ะเสียเวลาไม่มีทางสำเร็จได้ความต้องการ
2: พอท่านอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับผมก็วิ่งไปหาคำทันทีแล้วก็เตือนตัวเองว่านี่เอาอีกแล้วผมก็คิดว่านี่ต้องใช้คำว่าจีระกาละภาวนาขึ้นมาแต่จริงก็ไม่ต้องใช้คำนั้นหรอกแต่ก็เป็นการที่ต้องอบรมใช้เวลาที่จะต้องกว่าจะรู้กว่าจะฟังกว่าจะเข้าใจก็ต้องนานไม่ต้องไปวิ่งถึงคำว่าจีระกาละ
0: คุณอนกก็เคยได้ยินคำว่าจีระกาละภาวนามาแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ความเข้าใจขณะนั้นกับความเข้าใจขึ้นต้องต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วคำว่าจิระกาละภาวนาเนี่ยก็ต้องมีความหมายมากกว่าตอนต้น
2: ครับก็เป็นความอัศจรรย์ของการสะสมที่ในคำคำเดียวกันหรือว่าในช่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ต่างกันเพิ่มขึ้น
3: กลับเปลี่ยนท่าใจค่ะท่าใจคะความต่างระหว่างโลภะคิดว่าจะละโลภะกับความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเขาก็จะละเองเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับถ้าผู้ศึกษาเนี่ยไม่สามารถรู้ความต่างตรงนี้ก็สามารถหลงทางได้ว่ามีโลภะเนี่ยที่จะไปรู้ธรรมะโดยที่ปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดเนี่ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าในตรงนี้นี่ยังไงนะคะ
0: ค่ะโลภะรู้ธรรมะได้ไหม
3: ก็รู้แบบติดข้องแต่ไม่ใช่รู้ความจริงว่าเขาเป็นยังไง
0: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1038ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
0: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความต่างก็คือตรงนี้ใช่ไหมว่าคืออย่างเห็นเนี่ยถ้าเรียนอาสวะอะไรก็จะรู้ว่ายังไม่ทันรู้เป็นอะไรเลยก็สามารถเกิดติดข้องถ้าสีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยโลภะก็เกิดรู้ได้ละ
0: เรียนแล้วนะคะแล้วจะรู้อาสวะเดี๋ยวนี้ไหม
3: ไม่สามารถค่ะแต่เข้าใจ
0: ปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกขณะนั้นละอาสวะหรือเปล่า
3: ถ้าปัญญาเกิดก็สามารถละได้
0: ไม่เพราะฉะนั้นไปทำอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นยากกว่าที่คิดไหม
3: มากเลยค่ะท่านอาจารย์กราบขอบคุณและกราบขอบคุณ
5: ท่านอาจารย์คะคือท่านอาจารย์ก็ใช้คำว่ายากกว่าที่คิดเนี่ยก็เหมือนกับให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็เลิกหวังใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็ยากกว่าที่คิดน่ะจะหวังกันได้ยังไง
5: คะเพราะว่าถ้ายังหวังอยู่ว่าจะรู้ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้เพราะว่าเป็นโลภะค่ะเชิญคุณมนทาค่ะ
6: คือวันนี้ที่ได้ฟังเนี่ยท่านอาจารย์เขาบอกว่ายากยากกว่าที่คิดไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไตร่ตรองพิจารณาธรรมะเนี่ยว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะก็พูดได้อย่างเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราถึงจะค่อยๆ คลายคำว่ายากลงไปได้อะค่ะ
0: ค่อยๆ คลายนะคะก็ยากกว่าที่คิดฟังแล้วเหมือนคลาย
6: เหมือนคลาย
0: ฟังคำว่าเห็นไม่ใช่เรามานานแล้วกี่ปีได้ยินกี่ครั้งและเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นคลายแค่ไหนจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏเปิดของที่ปิดแสดงว่าแน่นขนาดไหนคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยหงายของที่คว่ำจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเดี๋ยวนี้ตลอดเวลาไม่ขาดเลยไม่มีใครรู้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ทั้งนั้นทั้งคนทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะหลับจะตื่นเราทั้งนั้นแต่ว่าความจริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่ปรากฏเนี่ยเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เลย
7: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนการที่ยึดถือแล้วก็สะสมความเป็นเราเนี่ยก็มากมากกว่ามากกว่าการที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะซ้ำไปครับอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ตัวเลยว่ายึดว่าเป็นเราแล้ว
0: ค่ะอดทนบารมีใช่ไหมคะไม่มีทางเลยที่ใครจะรู้สภาพธรรมะได้โดยขาดบารมี
7: ก็ต้องอดทน
0: บารมีหนึ่งพอไหมคะไม่พอต้องทั้งหมดเลยที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าอกุศลทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้แต่ขณะใดที่กุศลเกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดนะคะพร้อมทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นก็เป็นบารมี
2: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อวานมีผู้มาสนทนาครับก็อยากจะเกื้อกูลให้เขาเข้าใจว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นความเข้าใจที่เริ่มต้นแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรเขาก็บอกว่าอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วตลอดก็เลยไม่เป็นอันว่าจะได้สนทนาอะไรกันทั้งสิ้น
0: ถ้าถามเขาว่าและอะไรที่ไม่รู้
2: เขาคงจะตอบว่าเขารู้หมดแล้ว
0: ก็ถามเขาได้เขารู้อะไร
2: ก็เลยนึกถึงเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ายากกว่าที่คิดเนี่ยคือให้รู้ความจริงว่าการที่จะรู้หรือจะเปิดสิ่งที่ปิดเอาไว้เนี่ยด้วยความรู้แจ้งจริงเลยยาก
0: ไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนอกจากปัญญาอย่างเดียวและปัญญาก็เกิดไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและต้องเป็นผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยฟังแล้วไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองนั่นคือพุทธประสงค์ของการทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงไม่ต้องจำกัดเรื่องนะคะเพราะเหตุว่าทุกเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะคิดว่านั่นคงไม่ใช่ธรรมะนี่คงไม่ใช่ธรรมะนะคะแต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะทุกเรื่องอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็เรื่องของความเป็นผู้ว่าง่ายลองแสดงความคิดเห็นสิคะจะว่าง่ายยังไงใครเขาบอกให้เราทำเราก็ทำว่าง่ายหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยต้องพิจารณามีเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วเพียงฟังเผินนะคะแค่คำว่าเป็นผู้ว่าง่ายก็จะเชื่อง่ายไม่ว่าใครบอกให้ทำอะไรก็ทำนั่นไม่ถูกต้องแต่เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงแล้วก็ตรงต่อเหตุผลแล้วก็ตรงต่อประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะจบเรื่องของการเป็นผู้ว่าง่ายก็ได้กล่าวว่าขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นว่าง่ายลืมหรือยังคะเพิ่งเมื่อวานนี้เองค่ะกลับบ้านว่าง่ายหรือเปล่าค่ะขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นว่าง่ายอ่อนโยนต่อความเป็นจริงต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะทำได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราจะคิดถึงหรือว่าชีวิตในวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรแค่ว่าง่ายคนอื่นทำให้เราไม่ได้เลยเพราะเป็นกุศล กุศลเกิดยากกว่าอกุศลมากนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยค่ะก็มีสิ่งซึ่งปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยากที่จะรู้ได้นะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายสักแค่ไหนแม้ว่าได้ฟังพระธรรมอาจจะในชาติก่อนมาแล้วหลายชาติหรือว่าในชาตินี้ก็ยังได้ฟังอีกแต่แม้กระนั้นความเป็นผู้ตรงเป็นธรรมะหรือเปล่าขณะที่กำลังเห็นขณะที่กำลังได้ยินบางคนปิดประตูเลยค่ะแค่นี้รู้แล้วจะเอาอย่างอื่นเหมือนกับว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรู้ละว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่รู้ความหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะของที่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยขณะใดที่ไม่รู้เพราะความไม่รู้มีจริงๆปิดบังไม่เห็นว่าแท้ที่จริงสิ่งนี้เพียงปรากฏถูกไหมคะแต่รู้ไหมว่าขณะนี้แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏและจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีสภาพรู้หรือไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหรือเสียงก็เหมือนกันนะคะขณะนี้เสียงปรากฏแต่เสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นต่างเสียงก็ต่างจิตจะเกิดขึ้นได้ยินหรือเปล่าเสียงมีปัจจัยเกิดขึ้นเสียงก็ดับแล้วแต่ว่าจิตจะเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็แสดงถึงความเป็นธรรมะแต่ละเอียดและลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะไม่รู้ความจริงว่ารู้ไม่ได้แน่ด้วยความอยากด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงต้องเป็นการเข้าใจขึ้นซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ที่ตรงและสภาพธรรมะก็ปรากฏทั้งวันให้พิสูจน์ว่าความเข้าใจที่เกิดจากการฟังมากหรือน้อยกี่ปีมาแล้วหรือกี่ชาติมาแล้วก็ตามมีความที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือยังถ้าไม่มีนะคะจะทำอะไรดีคะจะทำหรือว่าฟังเพราะรู้ว่าหนทางเดียวที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะด้วยการฟังแล้วไม่คิดเองฟังคำเดียวนะคะคิดเองเยอะมากและประโยชน์อะไรการคิดเองก็กั้นไม่ให้ได้ฟังคำอื่นต่อไปว่าคำอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้ในเรื่องการเป็นผู้ว่าง่ายนะคะก็แสนยากไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเลย
8: ท่านอาจารย์คะคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อง่ายค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าว่าง่ายในที่นี้หมายถึงต้องเป็นกุศลด้วยเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงแต่เวลาที่ใครแนะนำอะไรเนี่ยเชื่อกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญญาเพราะเหตุว่าเชื่อโดยไม่ได้ไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิด
8: ทั้งที่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแสดงความจริงซึ่งท่านอาจารย์ก็เคยเข้าใจว่าถ้าเราจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งนั้นต้องเป็นเรื่องจริงแต่คนก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนะท่านอาจารย์โดยเฉพาะความจริงที่มีในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการที่จะหาที่พึ่งแล้วก็หาที่เป็นความสุขของตนเองนะท่านอาจารย์โดยไม่นึกว่าการที่จะละความติดข้องความไม่รู้เนี่ยไม่ได้สนใจเลย
0: เพราะอะไรคะ
8: เพราะมีความไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะความไม่รู้ชัดเจนมากนะคะถ้าได้ยินคำนี้แค่คำว่าเพราะไม่รู้ไตร่ตรองลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะรู้จึงจะละความไม่รู้ได้แล้วก็รู้บ้างไหมถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีทางรู้ได้เลยใครจะคิดยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี
8: ้แล้วถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะเมื่อไม่มีเราแต่รู้ความรู้นั่นก็จะได้ทำงานทำกิจของความรู้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าความจริงไม่มีเรามีแต่ไม่รู้กับรู้
8: ถ้ามีเราเนี่ยท่านอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมไม่มีเราแล้วเป็นเราเนี่ยเป็นอกุศลธรรมอย่างไรคะ
0: แล้วเราอยู่ไหนถ้ามีเรา
8: ส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเราค่ะท่าน
0: อะไรล่ะครับอยู่ตรงนี้
8: เ ขาก็ยึดหมดเลยค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นเรา
0: และศีรษะมีอะไรให้รู้ว่าเป็นศีรษะ
8: ทั้งที่ไม่ได้ปรากฏ
0: เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วนะคะทั้งหมดก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ฟังพระธรรมจะเริ่มรู้ว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกทั้งสิ่งนั้นมีกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
8: ไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะท่านอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงค่ะท่านอาจารย
0: ์พระไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยอยากคิดเองอยากเป็นตัวเองอยากเข้าใจเองอยากหาเองอยากถามเองทั้งหมดค่ะไม่ได้ฟังธรรมะที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะคำถามคำตอบในพระไตรปิฎกมีมากแล้วเป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดด้วยไม่ใช่เรื่องของใครเลย
8: แล้วถ้าฟังพระธรรมมีความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ก็จะไม่สงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะว่าผู้ใดล่ะที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี
0: ้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรหรือเปล่าคะน่าคิดใช่ไหมคะตอนนี้ไม่รู้อะไรรู้ไหมคะว่าไม่รู้อะไรถ้าไม่รู้จะฟังให้รู้ไหมว่าไม่รู้อะไรหรือไม่เอาอยากจะคิดเองว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ว่าง่ายไหมคะยากเพราะไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล
8: ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อวานว่าเมื่อใดที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะเมื่อนั้นว่าง่ายดูแล้วยากค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีความไม่รู้มากแล้วก็เป็นไปกับอกุศลค่ะ
0: ยากมากที่จะว่าง่ายเพราะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศล
8: เราจะเห็นได้ว่าคนที่ว่ายากเนี่ยนะคะมักจะเป็นคนที่ไม่อดทนค่ะท่านอาจารย์พอใครพร่ำสอนก็เถียงไม่เชื่อก็เห็นได้ว่าความที่ว่ายากเนี่ยนะคะเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าว่าง่ายเป็นกุศลธรรมที่มีความเห็นถูกค
0: ่
8: ะ
0: เห็นเกิดแล้วก็ดับเห็นมีจริงๆนะคะกำลังเห็นไม่ใช่เราว่าง่ายหรือว่ายาก
8: ยากค่ะท่านอาจารย์เพราะดูแล้วก็ไม่ดับเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นผู้ที่ว่าง่ายต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากจะว่าง่ายก็กลายเป็นคนว่าง่ายไปได้นะคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลหลายกุศลก็เกิดยากแต่ให้รู้ว่าแม้อย่างนั้นก็ยังเกิดได้แต่ไม่พอ
8: เพราะฉะนั้นเป็นผู้ว่าง่ายนี่ต้องมีปัญญาค่ะท่านอาจารย์พระสูตรเมื่อวานนี้คงจำได้นะคะธรรมะ6ประการที่เป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้น1ใน6ข้อนั้นคือเป็นผู้ว่าง่ายค่ะ
0: แต่ละคำผ่านไม่ได้เลยนะคะเคารพในพระศาสดาแค่นี้ค่ะแค่ไหนที่จะรู้ว่าเคารพหรือเปล่าพระศาสดาเป็นใครถ้าไม่ฟังธรรมะเคารพหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่พิจารณาไตรตรองว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังพระมหากรุณาเนี่ยมีใครคะที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ความจริงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้บ้างและก็คนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เห็นคุณค่าเลย
8: ดูเหมือนเคารพภายนอกท่านอาจารย์กราบไหว้อันนี้ก็ยังไม่เคารพพระศาสดาเลยท่านอาจารย์
0: กราบอะไรไหว้อะไร
8: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ค่ะ
0: แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกับศาสดาทั้งหลายมีศาสดามากแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของแต่ละศาสดาจะรู้ไหมว่าแต่ละศาสดานั้นสอนอะไรก็ไหว้ไปหมดเพราะเขาเป็นศาสดานี่ก็ศาสดานั่นก็ศาสดาโน่นก็ศาสดาเพราะไม่รู้ความเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นก็พอได้ยินคำว่าศาสดาก็ไหว้หมดว่าง่ายหรือเปล่าคะ
8: ถ้าเป็นไปกับกุศลธรรมว่ายากค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้ว่าง่ายเลย
0: ถ้าไม่ใช่กุศลไม่ว่าง่ายเลยเพราะกำลังไหว้ไปหมดและจะเรียกว่ายังไงคะเชื่อไปหมด นั่นคือว่ายาก
8: ว่ายอย่างเดียวแต่ไม่ฟัง
0: ต้องมีเหตุผลจึงว่ายแต่ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะว่ายหมดก็ว่ายากแล้วบอกว่าว่ายสิ่งที่ควรว่ายแต่ว่ายหมดเพราะฉะนั้นว่ายากหรือว่าง่ายควรว่ายสิ่งที่สมควรแต่ว่ายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าควรว่ายสิ่งที่สมควรฟังแล้วว่ายากเพราะว่ายไปหมดแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะไตรตรองนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งชีวิตทุกขณะถ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าจมอยู่ในความมืดสนิทหรือในห้วงน้ำลึกทุกขณะที่เป็นอกุศล
8: ท่านอาจารย์ค่ะผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในพระธรรมที่ทรงแสดงอันนั้นก็เป็นการเคารพพระศาสดา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆไม่คิดเองไม่ต่อเติมไม่แต่ง
8: ถึงแม้นว่าฟังแต่คิดต่อ
0: เป็นใครที่จะคิดต่อถ้าคิดเองเราเป็นใครสามารถที่จะคิดเองได้หรือแต่ว่าคิดตามที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของเราเพราะฉะนั้นแค่ขณะใดเป็นกุศลขณะนั้นว่าง่ายวันนี้มีกุศลเกิดบ้างไหมคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมลืมไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใครจะไปบังคับใครจะไปพยายามจำแต่รู้ว่าเพราะความไม่รู้มีมานานมากและก็อกุศลทั้งหลายที่เกิดจากความไม่รู้ก็มากมายเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นไปเป็นสังขารขันธ์เป็นสังขารธรรมไม่มีใครไปฝืนไปบังคับธาตุทั้งหลายหรือธรรมะทั้งหลายได้เลยค่ะแต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ละคำนะคะถ้าไม่ลืมก็จะเป็นปัจจัยให้เก็บเล็กผสมน้อยกุศลไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ใช่เราแต่เพราะได้เข้าใจแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคะว่าง่ายทุกกรณีต้องเป็นกุศล
8: ว่าง่ายไม่ใช่เชื่อง่ายนะคะถ้าเชื่อง่ายเป็นอกุศลแน่นอนเพราะว่าเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงหรือเปล่าทั้งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริง
9: ครับท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านนะคะคือหนูมีความสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันนะคะอยากทราบว่าไม่ใช่เราทำใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยคือข้องใจในความคิดอะค่ะ
0: ลืมคำว่าธรรมะหรือยังคะ
9: ก็ยังสงสัยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีก็เหมือนเราทำเรื่องเกิดขึ้นนะคะ
0: นั่นคือความคิดของเราก่อนฟังธรรมะแต่เวลาฟังธรรมะต้องไม่ลืมว่าฟังธรรมะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่ได้สาระอะไรเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะ
9: มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
9: มีค่ะ
0: และเราอยู่ไหน
9: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่ากว่าจะมั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราสุขเป็นเราหรือเปล่าทุกข์เป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆไหมจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมแต่เรื่องต่างๆเหล่านั้นใครไปทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครสักคนที่สามารถจะเป็นตัวตนนะคะที่จะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องไม่ลืมชาติก่อนเป็นใครเคยฟังมาแล้วมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เกิดมาเปลี่ยนละจากชาติก่อนมาเป็นคนนี้จะเป็นคนนี้อีกไม่นานเหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ว่ามีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นตามเหตุที่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องตายแน่ใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
0: แล้วเกิดไหม
9: เกิดค่ะ
0: แน่ใจ
9: ค่ะ
0: ตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีหลากหลายมากแล้วไม่ใช่เราถ้าไม่รู้และยังคงเป็นเราก็ยังต้องสงสัยเอ๊ะเรามีแล้วเกิดมามีแล้วก็ตายไปแล้วเราจะเกิดอีกหรือเปล่าแต่เมื่อมีความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่หยุดยั้ง ตราบใดที่เหตุนั้นยังมีนะคะผลคือการเกิดก็ยังต้องมีอยู่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือให้รู้ความจริงว่าทุกข์ทั้งหลายในโลกไม่สามารถที่จะหมดสิ้นไปได้ด้วยความไม่รู
9: ้ค่ะก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราคือธรรมะใช่ไหมคะ
0: ฟังให้เข้าใจจริงๆว่าที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยเห็นไม่เกิดได้ยินไม่เกิดคิดไม่เกิดจะมีเราเห็นจะมีเราได้ยินจะมีเราคิดไหมแต่ใครไปห้ามเห็นไม่ให้เกิดได้เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วคิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อมีคิดแล้วไม่รู้ก็เป็นเราคิดไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตานะคะไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏโลกก็ไม่มีเลยอะไรอะไรก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีหกโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันไปนะคะเป็นหกอย่างซึ่งในหกอย่างแต่ละหนึ่งก็หลากหลายอีกมากรวมเรียกว่าคนรวมเรียกว่าสัตว์รวมเรียกว่าอะไรโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆทั้งหมดนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยค่ะลองคิดจะทำอะไรให้เกิดขึ้นสักอย่างสิคะ
9: ค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะอาจารย
0: ์คิดนั่นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นก่อนคิดไม่ได้คิดเลยว่าจะคิดอย่างนี้แต่คิดก็เกิดคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่านะคะไม่มีใครไปหยุดยั้งธาตุหรือธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลวงให้เห็นการเกิดดับสืบต่อเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทางตาเป็นเสียงต่างๆมีความหมายต่างๆเพราะจำสภาพที่จำก็เกิดที่ไรก็จำไปจำไปจำไปจะจำอะไรก็แล้วแต่ทางตาจำสิ่งที่ปรากฏทางหูก็จำเสียงทางจมูกก็จำกลิ่นทางใจก็จำหมดเลยทุกสิ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอยู่ที่ไหนถ้าเพียงธาตุรู้คือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ให้จิตเกิดไม่ได้ค่ะเพราะเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดเมื่อดับปัจจัยไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดนะคะอะไรอะไรก็เกิดไม่ได
9: ้ค่ะอาจารย์หนูได้ยินมาคำหนึ่งนะคะคือได้ยินมานานพอสมควรเหมือนกันที่ว่าพอใจตามมียินดีตามได้นะคะอาจารย์แต่ก็ยังไม่มั่นคงอยู่ดีค่ะอาจารย์เพราะว่ายังมีความติดข้องเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทุกคนเนี่ยต้องการความสุขในชีวิตไม่ได้ห้ามเลยแต่ถ้ามากเกินไปทำทุจริตเป็นโทษไหม
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่845ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2556
1: ในการได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งก็จะได้ยินคำที่ไพเราะเวลาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเติมกุศลทุกวันซึ่งบางท่านอาจจะคิดนะครับว่าท่านอาจารย์เอาข้อความเหล่านี้มาจากไหนนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเราเป็นคนไทยนะครับก็พูดกันสนทนากันด้วยภาษาของคนไทยซึ่งเมื่อเทียบเคียงหรือว่ากลับไปที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตรงกันหมดเลยนะครับเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่ความดีจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ควรที่จะดูหมิ่นบุญว่าเพียงเล็กน้อยตราบใดก็ตามที่ผู้มีปัญญาเห็นคุณของกุศลสะสมความดีไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็จะเป็นผู้เต็มบริบูรณ์ด้วยคุณความดีครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาแม้คำว่าเติมกุศลทุกวันนี้ก็มีอรรถะที่ลึกซึ้งทีเดียวครับท่านอาจารย์ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็คือกุศลเกิดทุกวันถ้าไม่มีกุศลก็จะเติมอะไรในจิตก็ไม่ได้นอกจากอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเติมก็คือว่ามีกุศลไม่ขาดกุศลแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่ละเลย
1: ครับก็ได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอนะครับว่าขณะนี้ก็เติมกุศลเพิ่มกุศลด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจและเวลาที่ไม่ได้ฟังพระธรรมมีโอกาสที่จะเติมกุศลบ้างไหมเวลาเจอใครพบหน้าใครมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเขาหรือไม่มีคนอื่นเขาทำงานสามารถที่จะพอช่วยได้เราช่วยเขาหรือไม่แม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็เป็นประโยชน์เป็นการสะสมความดีเป็นการละซึ่งความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นทุกโอกาสก็สามารถที่จะเป็นโอกาสของกุศลได้ทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นจะเห็นคุณของกุศลมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณอรวรรณก็มีประเด็นคำถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับก็ขอเชิญคุณอรวรรณครับ
3: ท่านสักจะขอเรียนประเด็นที่สงสัยก็คือว่าสืบเนื่องจากที่อาจารย์รบเนี่ยนำเรื่องคำว่าชีวิตคืออะไรมาสนทนาก็ได้ฟังแล้วท่านอาจารย์ก็จะตอบว่าชีวิตเนี่ยคือสภาพรู้ทีนี้ก็จะสงสัยว่าคือศึกษามาก็เหมือนกับว่าความมีชีวิตเนี่ยก็หมายถึงชีวิตติญญาเจสิกที่เกิดกับจิตและเจสิกเนี่ยก็ทำให้จิตแล้วเจสิกอื่นแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยดำรงความเป็นชีวิตชั่วที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับแล้วก็ดับไปก็หมดทีนี้ชีวิตตินซีเนี่ยก็จะเป็นชีวิตตรูปด้วยก็หมายถึงว่ารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็เป็นรูปที่มีชีวิตเพราะว่ามีชีวิตติญญารูปที่ทำให้รูปเนี้ยเป็นรูปที่มีชีวิตก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตามความเข้าใจไม่ทราบว่าผิดหรือถูกว่าชีวิตก็หมายถึงทั้งนามและรูปแต่รูปเนี่ยจะต้องเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นจึงจะเป็นรูปที่มีชีวิต
2: ค่ะคุณอรวรรณคงไปชายทะเลนะคะแล้วก็อาจจะเห็นสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าที่กรุงเทพที่ไหนก็ได้นะคะอย่างไส้เดือนอย่างเงี้ยค่ะนอนนิ่งๆรู้ไหมว่าเป็นหรือตาย
3: ไม่ทราบ
2: เห็นไหมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ค่ะเราได้ยินแต่ชื่อชีวิตนามชีวิตรูปชีวิตนามก็คือมีธาตุรู้ซึ่งอุปการะให้สิ่งที่เกิดพร้อมกันเนี่ยดำรงอยู่เพราะฉะนั้นสภาพนั้นไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่สภาพที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็จะศึกษาสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ว่าละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องว่าเป็นเราซึ่งแน่นหนามั่นคงเหนียวแน่นมานานแสนนานแม้แต่เพียงฟังเริ่มเข้าใจนิดหน่อยนะคะก็ลืมก็กลับไปเป็นเราอีกแล้วก็กลับไปเป็นชื่อกลับไปเป็นเรื่องราวอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือการศึกษาไม่ว่าได้ยินคำอะไรนะคะเข้าใจคำนั้นจริงๆชัดเจนจนกระทั่งไม่สงสัยในคำนั้นในขณะที่ได้ฟังแต่จะรู้ชีวิตรูปชีวิตนามรู้ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะว่ากำลังพูดถึงอะไรถ้าพูดถึงธาตุรู้นะคะมีสองอย่าง คือใช้คำว่าจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งที่ใช้คำว่าจิตเพราะเหตุว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสีมีหลายสีนะคะตั้งแต่สีชมพูอ่อนจนถึงแดงเข้มใครรู้เพราะเห็นเพราะจักขุวิญญาณหรือจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งนั้นสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพียงแค่อารมณ์นั้นสิ่งนั้นปรากฏเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถที่จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรชั่วขณะที่แสนสั้นที่เกิดและดับแต่ก่อนดับก็ทำกิจเห็นคือเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงที่ปรากฏทางหูหรือกลิ่นหรือรสต่างๆที่บอกว่าต่างๆก็เพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏอย่างเสียงเบาก็มีใช่ไหมคะเสียงคนก็มีที่เราใช้คำว่าคนเสียงนกก็มีเสียงดนตรีก็มีทำไมรู้ถึงความหลากหลายนั้นถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ลักษณะหลากหลายที่ต่างกันที่ปรากฏทีละหนึ่งด้วยไม่ใช่พร้อมกันเมื่อเสียงนี้ดับเสียงอื่นเกิดขึ้นต่อไปสืบต่อนะคะก็เห็นว่าไม่เหมือนเสียงเก่าและเป็นแต่ละเสียงเพราะฉะนั้นก็จำไปเพราะฉะนั้นจิตก็คือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏที่จะรู้ว่าเป็นโลกนี้ยืนอยู่ตรงนี้ที่นี่มีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าหรือตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ก็เพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ดับเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับตลอดนะคะแต่ถ้ามีเฉพาะสิ่งที่เป็นธาตุรู้ความรู้สึกใดๆก็ไม่มีความจำใดๆก็ไม่มีความพอใจใดๆก็ไม่มีถ้ามีแต่เฉพาะธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะซึ่งจะเห็นความละเอียดของพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆว่าแม้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยค่ะก็จะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ก็มีลักษณะต่างๆกันไปเช่นความจำมีความจำไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดพร้อมจิตจิตเห็นสิ่งใดสภาพที่จำก็จำสิ่งที่ปรากฏกับจิตนั้นเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันด้วยแต่ถึงอย่างนั้นจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกก็ไม่ใช่จิตนี่คือเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะทรงแสดงความจริงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าลักษณะของธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครดีกว่าที่เราจะไปจำใช่ไหมคะไปจำเรื่องเอาไว้หรือว่าไปนั่งนึกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งที่ความจริงก็คือปรากฏแล้วแล้วก็เห็นแล้วด้วยจริงๆขณะนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงเข้าใจให้ถูกต้องตามที่ได้ฟังอีกระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะพูดถึงนะคะต้องเข้าใจสิ่งที่กล่าวถึงจริงๆเช่นชีวิตติณฑริยะเจตสิกเป็นนามธาตุชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตเกิดพร้อมจิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันแล้วก็ทำกิจรักษาดำรงให้สภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยมีชีวิตนะคะแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้อย่างแข็งรู้อะไรได้หรือเปล่าแล้วก็แข็งเนี่ยก็มีทั้งแข็งที่เกิดจากกรรมแข็งที่เกิดจากจิตแข็งที่เกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนนะคะแล้วแข็งที่เกิดจากอาหารไม่ใช่อยู่ดีๆแข็งเกิดได้แต่ทรงแสดงสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะที่เกิดว่าต้องอาศัยปัจจัยเฉพาะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งไม่ใช่เรานี่คือพระประสงค์ที่ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกซึ่งไม่รู้ความจริงนะคะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับแต่รวดเร็วและรวมกันสืบต่อกันอย่างพอเห็นแล้วก็ได้ยินเนี่ยคนละขณะแล้วเกิดแล้วดับแล้วแล้วคิดก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่เมื่อไม่รู้ก็รวมเป็นเราคนหนึ่งเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดซึ่งไม่ใช่ความจริงนะคะความจริงก็คือทุกอย่างมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีเพราะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าชีวิตติณฑริยะเจตสิก ต้องหมายความถึงธาตุรู้เป็นนามธาตุซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะและจิตทุกขณะที่เกิดได้ค่ะก็มีเจตสิกอื่นๆนอกจากชีวิตตินริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ชีวิตตินริยะนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่ดำรงรักษาสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันแม้เล็กน้อยและสั้นที่สุดให้ดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตชั่วขณะที่เกิดแล้วก็ยังไม่ดับถ้าใครจะรู้ชีวิตตินริยะเจตสิกแต่มีแน่ค่ะส่วนชีวิตรูปถ้าได้ยินคำว่ารูปนะคะหมายความถึงสิ่งซึ่งมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะเกิดเมื่อไรที่ไหนเวลาไหนขณะไหนก็รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่ารูปก็ยังหลากหลายต่างกันตาเนี่ยค่ะมีแน่ใช่ไหมคะใครทำให้ตาเกิดได้รับประทานอาหารมากๆให้ตาเกิดได้ไหมคะ
4: ไม่ได
2: ้ค่ะให้รูปพอดิบพอดีมีความเย็นความร้อนพอที่จะไปทำให้จักขุประสาทเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: จิตอยากมีตาเหลือเกินนะคะแต่ขณะนั้นตาไม่มี

0: าศัยอุตุที่พอดีสม่ำเสมอทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในสิ่งที่เป็นมหาภูตรูปคือรูปใหญ่ที่เป็นประธานธาตุดินน้ำไฟลมจะต้องมีกลิ่นและจะต้องมีสิ่งที่กระทบตาได้แล้วก็ต้องมีรสและในมหาภูตรูปนั้นนะคะยังต้องมีโอชารูปเกิดร่วมด้วยโอชารูปเป็นรูปที่เมื่อบริโภคเข้าไปภายในร่างกายก็จะทำให้เกิดรูปอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดเพราะอาหารเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะอาหารรูปที่เกิดจากกรรมจะป่วยไหมแต่ว่าอาหารเป็นพิษได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอาหารก็สามารถที่จะทำให้รูปเกิดขึ้นแข็งแรงหรือว่าป่วยไข้เป็นโรคภัยต่างๆได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะประโยชน์คือไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าชีวิตนามหรือชีวิตรูปคำว่านามหมายความถึงธาตุรู้คำว่ารูปหมายความว่าสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่รูปก็ยังต่างกันคือเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะอุตุเป็นปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยทุกคนขณะนี้นะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุมีรูปที่เกิดจากอาหารแต่ละกลุ่มเล็กที่สุดไม่สับสนกันด้วยรูปใดเกิดเพราะกรรมรูปนั้นเกิดทุกอนุขณะของจิตห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อนุหมายความว่าย่อยเล็กนะคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยก็ยังมีความต่างคือขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นขณะที่ดับก็เป็นขณะที่ไม่ใช่ขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่แล้วใครจะรู้ว่ากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตแต่ว่ารูปอื่นนะคะก็จะรู้ว่าเกิดเมื่อไรอย่างไรตามเหตุตามปัจจัยนี่คือเพื่อรู้ว่าไม่มีเราและไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงความจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะซึ่งเป็นวาจาสัจจพระเจ้าก็ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราสักอย่างในสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: อาจารย์ครับหมายความว่าที่อาจารย์กล่าวเนี่ยก็หมายว่าที่บอกว่าไม่มีเราแล้วเป็นธรรมะเนี่ยในรายละเอียดที่ศึกษาคือว่าเป็นธรรมะอย่างไรก็ศึกษา
0: แต่ละหนึ่งค่ะ
1: กราบขอบพระคุณ
0: ตอนนี้ไม่สงสัยในชีวิตรูปชีวิตนามนะคะค่ะ
2: ซึ่งกระสืบเนื่องจากการสนทนาธรรมเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีท่านผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่งนะครับก็สนทนากับท่านอาจารย์ซึ่งก็เป็นคำถามที่บางท่านก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยนะครับท่านก็ถามว่าก่อนที่ท่านจะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็เหมือนได้รับปากได้ตกลงว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยท่านมาทราบภายหลังว่าไม่ได้ถูกต้องตามคำสอนเนี่ยแต่เหมือนได้สัญญาไปแล้วตกลงไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะทำตามสัญญาดีไหมเอ๊ะหรือจะผิดสัจจะหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าได้สนทนาและเข้าใจในความจริงจริงที่เป็นสัจจะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับผมก็อยากจะเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับคำที่เราไปสัญญากับคนเขาไว้ว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยมารู้ว่าภายหลังว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตรงตามคำสอนจริงๆเนี่ยครับจะเป็นการผิดสัจจะหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ชีวิตประจำวันนะคะคือเรื่องของคำพูดมีตั้งแต่ทั่วๆไปแล้วแต่ว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคงไม่ลืมว่าแต่ละคำต้องมาจากจิตที่คิดเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและเราก็ทราบว่าก่อนที่จะได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราพูดแต่คำที่เราไม่รู้จักเท่านั้นไม่ว่าจะพูดคำว่าโลกหรือว่าชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็พูดไปตามความหลงและความจำสืบเนื่องมานานแสนนานที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นคำพูดจึงมีคำพูดทั่วๆไปนะคะแม้แต่คำจริงที่กล่าวนะคะเราก็บอกเพื่อนฝูงได้ว่าวันนั้นไปที่ไหนรับประทานอะไรจริงใช่ไหมคะก็พูดความจริงแต่ว่าจิตบางจิต

0: แม้ว่าเป็นอกุศลก็มีความลึกล้ำแทนที่จะพูดตรงกลายเป็นเรื่องอื่นสอดแทรกเข้ามานี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพของจิตใจเนี่ยค่ะยากที่จะรู้ได้จริงๆแต่จะรู้ได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมว่าคำพูดต่างกันอย่างไรเช่นคำพูดทั่วๆไปว่าเมื่อวานนี้ไปธุระก็จริงใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ไปธุระแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้ไปธุระเห็นไหมคะคำพูดนั้นก็ไม่จริงก็มาจากใจเพราะฉะนั้นคำพูดจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุว่าถ้าทุกคนนั่งนิ่งๆไม่พูดเลยใครจะรู้คะว่าใจคิดอย่างไรหรือแม้แต่พูดแล้วยังต้องรู้อีกว่าขณะนั้นนะคะคนพูดเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกคำพูดนั้นจึงพูดในลักษณะนั้นได้โดยตัวเองอาจจะคิดว่าเข้าใจถูกต้องแต่ความจริงไม่ถูกต้องเช่นบางคนพูดถึงสติปัฏฐานแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะพูดถึงวิปัสสนาแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่ก็พูดแล้วยังทำด้วยตามความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นคำพูดนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ทั้งหมดต้องทราบว่ามาจากจิตจิตสำคัญที่สุดค่ะที่จะทำให้มีการกระทำและคำพูดต่างๆแต่วาจาสัจจะหรือสัจวาจาที่เป็นพระพุทธพจน์เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสจะมีคำที่ไม่จริงได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์ทุกคำเนี่ยเป็นคำจริงด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างเช่นบอกว่าต้นไม้จริงใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงของต้นไม้คืออะไรนั่นก็คือทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกคำที่แสดงถึงความจริงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงนั่นเป็นวาจาสัจจะคำจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะทุกคนก็พูดและทุกคนก็ทำด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องในความเป็นเราด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเขาเคยบ่นมีใครไหมคะไม่เคยตั้งแต่เด็กค่ะไม่ใช่ณวันนี้หรือหลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะแต่ก็คงเคยเดือดร้อนใจต้องการที่จะให้ความเดือดร้อนความทุกข์นั้นหายไปก็เลยบ่นอะไรก็แล้วแต่ตามความคิดความเชื่อถือโดยที่ไม่รู้เหตุผลเลยค่ะว่าสามารถจะเป็นจริงอย่างนั้นได้หรือไม่และถ้าสิ่งนั้นเป็นจริงตามที่ขอหรือว่าหวังนะคะไม่ใช่เพราะการบ่นแต่ว่าเป็นเพราะเหตุที่ได้กระทำมาแล้วซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เพราะความไม่รู้ก็คิดว่าอาศัยการบ่นเพราะฉะนั้นจนณบัดนี้นะคะหลายท่านซึ่งก่อนจะได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ได้กล่าวอาจจะเป็นคำสัญญาหรืออะไรก็ได้กับเพื่อนฝูงมิตรสหายนะคะแต่ก็พอศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ก็ยังเดือดร้อนใจในคำที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะทั้งหมดที่ถูกต้องที่สุดก็คือวาจาสัจจะพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นที่เคยผ่านมาเป็นอกุศลแล้วจะปล่อยให้เป็นอกุศลเพราะสัญญาหรือคำพูดที่ได้กล่าวแล้วหรือว่าเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่เป็นอกุศลแม้เป็นคำพูดที่ได้กล่าวแล้วนะคะแต่ก็ควรทำในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะว่าเป็นหนทางที่จะไม่ทำความเดือดร้อนหรือความทุกข์ใดๆมาให้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งต้องพิจารณานะคะไม่ใช่ว่าเมื่อได้พูดไปแล้วต้องทำหรือบางคนก็บอกว่าเพื่อทดแทนบุญคุณก็จะให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่อย่าลืมนะคะบุญคุณคุณของสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นจะทดแทนต้องด้วยการทำความดีตอบแทนคุณความดีไม่ใช่ว่าไปทำความชั่วเพื่อตอบแทนว่าเขาเคยทำความช่วยเหลือมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณแต่นั้นไม่ใช่บุญคุณนะคะและโดยเฉพาะการกระทำชั่วไม่ใช่เป็นการตอบแทนบุญคุณของใครถ้าคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของใครคือความดีที่คนอื่นได้ทำต่อตนก็ต้องทำความดีเท่านั้นเป็นการตอบแทนก็คงจะทำให้สบายใจขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงใยค่ะเพราะว่าควรห่วงใยว่าถ้าไปทำความชั่วนี่สิต้องได้รับผลแน่ๆ
1: ค เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความจริงนะฮะความเข้าใจเนี่ยจะทำให้สบายเพราะว่าจะไม่ไปกังวลกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดใช่ไหมฮะ
0: ค่ะฟังดูแม้ว่าจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ทำความกังวลใจให้เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องคือเมื่อถูกต้องแล้วเป็นฝ่ายดีจะเป็นฝ่ายชั่วไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้คำว่าคุณธรรมแต่คนก็ไม่เข้าใจคุณธรรมมีตั้งเยอะแยะคุณธรรมอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วร้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำง่ายๆความถูกต้องก็คือความดีซึ่งอีกภาษาหนึ่งก็คือคุณธรรมนั่นเอง
1: กราบท่านอาจารย์ครับการที่จะเป็นผู้ที่มีสัจจะเนี่ยก็คือเป็นสภาพของจิตที่ประกอบด้วยความตรงและความจริงใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: คำว่าสัจจะเป็นบารมีด้วยเห็นไหมคะแม้แต่สัจจะก็เป็นบารมีเพราะสัจจะเป็นความจริงถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงต่อความจริงก็จะได้ไม่เข้าใจผิดจากความเป็นจริงไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นผู้ฟังทุกคนนะคะที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริง
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่846ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2556
0: การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นผู้ฟังทุกคนนะคะที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริง
1: ในพระพุทธพจน์แล้วก็ในอรรถกถาเนี่ยท่านก็กล่าวถึงสัจจะเนี่ยไว้มากเลยนะครับแล้วสัจจะเนี่ยก็มีความหมายอรรถเนี่ยหลากหลายนัยยะมากเลยในโอกาสนี้ก็ค่อยๆสนทนาไปเพื่อความเข้าใจนะครับซึ่งในบางครั้งก็จะยกพระพุทธพจน์สั้นๆหรือว่าข้อความในอรรถกถานะครับที่จะได้เข้าใจในเรื่องสัจจะเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสัจจะความจริงนะครับก็มี2นะครับก็คือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ก็มีข้อความสั้นๆครับท่านอาจารย์ครับอันนี้เป็นข้อความในหลายที่นะฮะมีอยู่ในทั่วไปในพระไตรปิฎกแต่นี้ผมนำมาจากสังยุตตนิกายนิทานวรรคเนี่ยนะครับมีข้อความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเมื่อจะตรัสเรื่องใดๆได้ตรัสสัจจะ2คือสมมุติสัจจะ1ปรมัตถสัจจะ1ใครๆย่อมไม่ได้สัจจะที่3เพราะไม่มีการกล่าวถึงสิ่งที่รู้ชื่อสมมุติสัจจะเพราะเหตุที่เป็นโลกสมมุติส่วนการกล่าวถึงประโยชน์อย่างยิ่งอันเป็นลักษณะจริงของธรรมะทั้งหลายชื่อปรมัตถสัจจะกราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าต้องมีความสำคัญมากที่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสเนี่ยก็จะตรัสความจริง2 อย่างก็คือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะ
0: ค่ะและสำหรับคนอื่นนะคะกล่าวความจริงกี่อย่างสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริง2 อย่างคือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะนะคะและสำหรับคนอื่นล่ะกล่าวสัจจะอะไรนี่เป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาพระธรรมนะคะคือเข้าใจไม่ใช่เข้าใจสภาพธรรมะอื่นค่ะแต่เข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดกับตนเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นจริงหมดเลยนะคะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็จริงและทั้งสองอย่างก็ดับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วเพราะเร็วมากนะคะดูเสมือนว่ายังไม่ได้ดับเลยจึงทำให้เกิดการเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรจากรูปร่างสันฐานของนิมิตของสิ่งที่ปรากฏแต่ต้องไม่ลืมนะคะฟังอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อเริ่มเข้าใจความจริง จะเข้าใจได้มากน้อยไม่สำคัญเลยค่ะบังคับบัญชาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ได้ยินแล้วก็ได้เข้าใจและกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งเป็นสัญญาความจำที่มั่นคงว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แม้ขณะก่อนเมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็คือกำลังไม่มีเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อฟังอย่างนี้ไม่ต้องฟังอย่างอื่นมากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าพิจารณาว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งก็ค่อยๆ คลายการติดข้องพระรู้ความจริงว่าเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยไหวไหมคะทนไหวไหมที่จะรอคอยที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นวาจาสัจจะไม่เปลี่ยนค่ะไม่มีความจริงที่สามใช่ไหมคะ
1: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ที่กระผมได้อ่านข้อความในนิทานวรรคที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเมื่อจะตรัสก็ตรัสสัจจะสองนี่นะครับแต่ว่าไม่มีสัจจะที่สามแต่ในข้อความที่แสดงถึงสัจจะโดยตรงนะครับมีข้อความสั้นๆครับท่านอาจารย์ว่าสัจจะมีอย่างเดียวไม่มีอย่างที่สองครับท่านอาจารย์จะหมายถึงอย่างไรครับ
0: คงไม่ลืมนะคะผ่านมา 2,500 ปีคนฟังสมัยนั้นไม่สงสัยแต่ว่าคนฟังเดี๋ยวนี้ค่ะเรียกว่าคนอ่านพระธรรมเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะก็สงสัยแล้วก็เป็นเรื่องคิดมากมายด้วยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นสัมมุติสัจจะหรือว่านี่เป็นปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำว่าปรมัตถะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแม้ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นก็มีขณะใดก็ตามนะคะที่มีลักษณะนั้นปรากฏโดยยังไม่มีชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นขณะนั้นลักษณะนั้นมีจริงเป็นจริงอย่างนั้นอย่างเสียงไม่ต้องเรียกว่าเสียงเสียงพัดลมมีไหมเสียงฟ้าร้องมีไหมเสียงน้ำไหลมีไหมไม่ต้องเรียกว่าน้ำไหลไม่ต้องเรียกว่าพัดลมนะคะเฉพาะเสียงมีแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นปรมัตถสัจจะอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเรียกภาษาไหนก็ไม่ต้องใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ต้องใช้สักคำเดียวนะคะแต่แข็งก็ปรากฏเมื่อมีการกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงโดยยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นปรมัตถะแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากธรรมะที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากต่างกันวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงวันนี้นะคะไม่พูดสักคำก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องสนทนากันเลยสักคำแต่ก็มีสิ่งซึ่งเดี๋ยวปรากฏทางตาเดี๋ยวปรากฏทางหูเดี๋ยวก็เป็นการคิดนึกต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องอาศัยคำใดๆเลยแต่สภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของปรมัตถสัจจะแล้วนะคะก็จะเข้าใจว่านอกจากนี้เป็นสัมมุติสัจจะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเราไม่ใช้คำว่าเสียงในภาษาไทยเราใช้คำว่าสัทธะในภาษามัคคีภาษาบาลีก็ได้หรือจะใช้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะแต่เปลี่ยนลักษณะของเสียงไม่ได้แต่จำเป็นต้องมีคำสมมุติให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงความจริงสองอย่างคือปรมัตถสัจจะสิ่งที่มีจริงยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เป็นปรมัตถสัจจะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่มีจริงนั้นหลากหลายมากในการที่จะให้รู้ว่ามุ่งหมายถึงสภาพธรรมะใดจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องใช้เสียงบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมีเสียงก็รู้อย่างคนโกรธเนี่ยเราไม่ต้องบอกเขาว่าคำว่าโกรธหรืออะไรเลยนะคะแต่กิริยาอาการท่าทางซึ่งผิดปกติจากธรรมดาเนี่ยก็ทำให้คนนั้นสามารถที่จะรู้ความต่างแต่ยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยไม่ต้องว่าโทสะไม่ว่าต้องโกรธไม่ว่าเสียใจใดๆไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำว่าปรมัตถสัจจะก่อนและต่อจากนั้นก็คือเป็นสมมุติสัจจะทั้งหมดนี่คือสองและสำหรับหนึ่งคืออะไรคะ
1: สัจจะเนี่ยมีอย่างเดียวไม่มีอย่างที่สองคือความจริงเนี่ยมีหนึ่งไม่มีสองนี่คืออย่างไรครับ
0: ความจริงเปลี่ยนเป็นเท็จได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหม
1: เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีหนึ่งนี่
1: เพราะนั้นความจริงมีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนความจริงไปตามลัทธิความเชื่อเช่นทำอย่างนี้บาปนะฮะแต่อีกความเห็นหนึ่งอีกคำสอนหนึ่งว่าทำอย่างนี้ไม่บาปเพราะฉะนั้นไม่สามารถเปลี่ยนสภาพธรรมะได้อย่างอกุศลเจตนาที่ฆ่าเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอกุศลเจตนาที่ฆ่านั้นนะฮะให้เป็นความดีได้ไม่ว่าจะฆ่าแล้วคิดว่าจะไปเส้นสวงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองเพราะนั่นคือสัจจะที่เป็นปรมัตถสัจจะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะขณะนี้ค่ะเราได้ยินสองคำแล้วนะคะปรมัตถสัจจะกับสมมุติสัจจะได้ยินแล้วไม่มีความสงสัยในสองคำนี้นะคะเดี๋ยวนี้มีปรมัตถสัจจะไหมคะตอบว่ามีนะคะรู้ปรมัตถสัจจะหรือเปล่ามีและมีแน่เลยใช่ไหมคะอะไรที่มีจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครไปสร้างไปทำแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยให้รู้ทางตาว่ามีนะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยมีนี่คือปรมัตถสัจจะเวลาเสียงปรากฏนะคะก็คือเสียงก็มีจริงๆไม่มีใครต้องไปเรียกอะไรเสียงก็จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีปรมัตถสัจจะไหมคะมีแน่นอนนะคะรู้ปรมัตถสัจจะไหมต้องรู้ว่ามีธาตุรู้สภาพรู้มิฉะนั้นแล้วสิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเลยแม้ว่ามีต้นไม้ในป่าก็มีดอกบัวในคลองก็มีแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพรู้ที่ไปเห็นไปกระทบสัมผัสไปได้กลิ่นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุรู้มีนะคะจึงสามารถที่จะมีสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดเลยเพราะว่าธาตุรู้นั่นเองค่ะซึ่งเกิดขึ้นรู้ทางตาคือเห็นบ้างทางหูได้ยินเสียงบ้างปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ลืมว่าเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะธาตุรู้ก็มีเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีปรมัตถธรรมและมีธาตุรู้ปรมัตถธรรมสภาพที่ปรากฏเป็นปรมัตถธรรมจึงปรากฏว่ามีจริงๆแล้วเข้าใจปรมัตถธรรมหรือเปล่าเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะมีแน่นอนค่ะถ้าไม่มีปรมัตถ์อะไรอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรถ้าไม่มีปรมัตถธรรมแต่เมื่อมีปรมัตถธรรมก็สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สามารถที่จะได้ยินสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินได้ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะปรมัตถธรรมมีจริงธาตุรู้ก็มีจริงแล้วก็เข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงหรือยังตอบได้ค่ะตามความเป็นจริงนี่คือสัจจะความจริงไม่ได้เปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสัจจะเป็นบารมีเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้นั่นคือผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยพอพูดถึงสติปัฏฐานเดี๋ยวนี้สติเกิดรู้นี่ว่านี่แข็งอย่างนี้ค่ะเข้าใจหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ไม่มีสัจจะ
0: ไม่ตรงต่อความจริง
1: ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญานะคะบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นบริวารของปัญญาที่จะเป็นคำจริงคนจริงทำจริงรู้จริงได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญารู้ว่าอะไรจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ตามความเป็นจริงนะคะมีปรมัตถธรรมแน่นอนแต่เพราะไม่รู้จริงฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องราวเพราะว่าถ้าไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดเรื่องราวก็ไม่มีค่ะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ต่อเมื่อคิดเพียงแค่ได้ยินเนี่ยจะไม่มีเรื่องราวใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้ว่าปรมัตถธรรมมีจริงนะคะแล้วก็สัมมุติสัจจะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุเคราะห์ก็มีจริงแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังว่าสะสมความเข้าใจอย่างละเอียดอย่างตรงและจริง ในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยถูกต้องแค่ไหนตามความเป็นจริงคือไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับแต่รู้ว่าเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญาอบรมแล้วเท่านั้นถ้าปัญญายังไม่อบรมนะคะไม่มีทางเลยได้แต่ฟังได้แต่จำได้แต่เริ่มค่อยๆคิดว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเสียงเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเพียงชั่วคราวนี่คือความยังไม่ได้อบรมปัญญาพอที่จะรู้จริงๆในลักษณะของธรรมะไม่ใช่เพียงแต่คิดนะคะแต่ว่าลักษณะนั้นมีให้เข้าใจถูกสิ่งที่ปรากฏทางตามีนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ความคิดว่ามีคนกำลังนั่งทั้งที่มีเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสัจจะจริงๆที่เป็นปรมัตถสัจจะก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเพียงสามารถกระทบตาแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะเกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆสภาพจำก็จำไม่มั่นคงเลยนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ละเอียดอย่างยิ่งคนนี้ไม่ใช่คนนั้นทางตาเสียงนี้ไม่ใช่เสียงนั้นทางหูสารพัดกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นนี้ด้วยความหลากหลายของสภาพธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นจากการฟังค่อยๆรู้ว่านี่คือความจริงขั้นปริยัติรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังหมายความว่าฟังด้วยความเข้าใจขึ้นค่ะไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจึงมีความเป็นเรานะคะจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเข้าใจว่านั่นเป็นหนทางลัดบ้างหนทางที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้บ้างนั่นคือผิดเพราะเหตุว่าไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงแต่เป็นผู้ตรงที่รู้ว่าขณะนี้ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และก็กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆให้เห็นได้ความเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยมีแค่ไหนจะปล่อยจะละจะวางเนี่ยไม่ใช่ใครไปทำนะคะแต่ความรู้ต่างหากที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นจากทางตามาถึงทางหูนะคะเร็วแสนเร็วไม่ปรากฏว่าทางตาดับไปเลยก็มีเสียงแล้วก็มีคิดเรื่องราวต่างๆซึ่งถ้าปัญญาค่อยๆอบรมนะคะค่อยๆเข้าใจความจริงในขั้นปริยัติก่อนเนี่ยก็จะนำไปสู่ไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ขณะที่มีการรู้ลักษณะและก็เริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะของลักษณะที่ปรากฏทั้งที่ก่อนนี้ก็ปรากฏยังแข็งเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังธรรมะแข็งก็ไม่เปลี่ยนแต่พอฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าแข็งเป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสไม่ใช่ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วด้วยมีปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วด้วยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยแต่ปัญญายังไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับแต่เมื่อสัจธรรมเป็นสิ่งที่ใครเปลี่ยนไม่ได้นะคะความจริงต้องเป็นความจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเริ่มฟังเข้าใจค่อยๆอบรมนะคะเข้าใจธรรมะทีละหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งจริงนะคะแต่ความไม่รู้และการติดข้องนะคะก็เชื่อมโยงทันทีอย่างขณะนี้เห็นเป็นเห็นดับแล้วเนี่ยมีได้ยินก็มีเห็นกับได้ยินต่อกันแล้วก็มีคิดนึกต่อกันอย่างเร็วมากแต่จากการที่เป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติเนี่ยนะคะก็จะทำให้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติเนี่ยค่ะปรากฏกับสติสัมปชัญญะถ้าเราจะเรียกความต่างคือว่าขณะนั้นนะคะมีการรู้ลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะคือพอปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยจะยั่งยืนนานไม่ได้แต่จะเกิดบ่อยๆขึ้นได้โดยไม่ต้องหวังนะคะหวังเมื่อไหร่ก็ลืมว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะฟังเรื่องสัจจะ1หรือว่าสัจจะ2หรือว่าสัจจะ4นะคะถ้ามีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่1ไปถึง4ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องความจริงของสิ่งที่มีที่ปรากฏในชีวิตประจำวันพระฉันเป็นผู้ตรงนะคะ ปรมัตถธรรมทั้งวันไม่มีก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีการรู้ปรมัตถธรรมซึ่งไม่ใช่เราค่ะแต่ก็ยังมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่เพียงรู้คือเห็นหรือได้ยินแต่เข้าใจถูกเห็นถูกความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะคะจึงจะเป็นภาวนาการอบรมเจริญปัญญามิฉะนั้นปัญญาก็เจริญไม่ได
3: ้ก็เป็นการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมจะได้เข้าใจนะคะลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นอย่างพระสูตรคราวที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของโลภะบ้างนะคะแล้วการที่จะเข้าใจลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างในธรรมสังคณีนะคะท่านก็ได้อธิบายลักษณะของโลภะเนี่ยนะคะเอาไว้หลากหลายมากเลยก็จะขอนำมาสนทนานะคะเพื่อความเข้าใจก็ในนิเทศแห่งโลภะนะคะท่านก็ได้อธิบายลักษณะของโลภะไว้เยอะนะคะไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าราคะนะคะหรือว่าความยินดีแล้วก็จริงๆจะยกขึ้นมาสนทนาสักไม่กี่ข้อนะคะที่อยากจะเข้าใจนะคะหรือว่าลักษณะของความเพลิดเพลินนะคะใช้คำว่านันทิราคะตัณหาเกิดขึ้นครั้งเดียวในอารมณ์หนึ่งชื่อว่านันทิความเพลิดเพลินเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆท่านตัดเรียกนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินถ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์จะกรุณาขยายความตรงนี้เพิ่มเติมสักหน่อยไหมคะ
0: ค่ะก็น่าแปลกนะคะมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมค่ะแต่ละคำโดยละเอียดแม้แต่คำว่าโลภะเนี่ยเราก็เคยได้ยินแล้วก็เคยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าโลภะเกิดเมื่อไหร่โลภะมีลักษณะอย่างไรจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ได้ค่ะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์จริงๆของการฟังพระธรรมไม่ว่าจะนานแสนนานมาแล้วนะคะฟังมากหรือฟังน้อยก็คือว่าขอให้เข้าใจว่าคำนั้นนะคะกำลังมีขณะนี้หรือเปล่าและหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเช่นคำว่าโลภะที่เราได้ยินบ่อยๆแต่ก่อนนี้เราก็อาจจะคิดว่าต้องเป็นความโลภมากๆนะคะเราถึงจะใช้คำนี้เช่นบอกว่าคนนั้นโลภเฉพาะบางเหตุการณ์ซึ่งรู้สึกว่าขณะนั้นน่ะเขาโลภจริงๆเขาติดข้องจริงๆนะคะแต่ความจริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจะมากหรือจะน้อยลักษณะนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นความติดข้องเนี่ยค่ะติดข้องแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือติดข้องมากๆจนกระทั่งปรากฏให้เห็นจนกระทั่งถึงการทำทุจริตนะคะลักษณะของโลภะไม่ว่าจะมากจะน้อยก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นไฟค่ะมากหรือน้อยก็ร้อนเพราะฉะนั้นโลภะก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคิดถึงแต่สภาพธรรมะที่ปรากฏชัดโดยที่ไม่รู้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีโลภะบ้างหรือเปล่ามีความติดข้องบ้างหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นค่ะไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้ยากจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้ามีความรู้จริงๆทั้งหมดดับเหตุของการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรเวลาที่พูดถึงเรื่องอริยสัจจะซึ่งทุกคนคล่องมากเลยนะคะทุกข์เพราะสมุทัยสมุทัยคือโลภะถ้าไม่มีความติดข้องจะมีความทุกข์ไหมเราก็เผลินมากเลยคือพอทุกข์เกิดนะคะกว่าจะไปนึกว่านี่นะเพราะเราติดข้องในสิ่งนี้จึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นแม้อย่างนี้ก็ยังไม่คิดเพราะฉะนั้นความละเอียดของชีวิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็ยากแสนยากที่จะรู้ความจริงจนกว่าจะฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องไปคิดที่จะละกิเลสซึ่งมีมากนะคะแล้วก็สะสมมาแสนนานอย่างรวดเร็วว่าภายในชาตินี้หรืออีกไม่กี่ชาติเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะนี้ค่ะกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วเราเข้าใจแค่ไหนเช่นคำว่าโลภะ ความติดข้องความยินดีความเพลิดเพลินเกือบไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นปกติในชีวิตประจำวันแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะพูดถึงโลภะมีโลภะหรือเปล่าอาจจะตอบกว้างๆ ว่ามีใช่ไหมคะเมื่อไรคะก็บอกไม่ได้อีกจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดว่าขณะเห็นนี้แหละทุกคนกำลังเห็นนะคะรู้ความจริงของเห็นหรือเปล่า
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดและดับปัญญาประเสริฐสุดเพราะจะสะสมอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริงจึงจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะได้จริงๆจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์2561

ไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจทานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะไปหาวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตะมยะปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตรตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่ห์เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกโลภะเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานไปเกิดในรูปภพรูปภพยังใกล้ชิดต่อรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปภพแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉันเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแม้เสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกติรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดว่าเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้ยังไงก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อ่ะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงคะทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคง

0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2560
1: ท่านอาจารย์ครับจุดประสงค์หลักของการฟังพระธรรมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นคืออย่างไรครับ
2: ค่ะก็ฟังเพื่อเข้าใจ
1: ครับในประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตนเองก็จะทำให้ระลึกถึงบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธนั้นจะขาดการฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะครับ
2: ค่ะที่จริงต้องฟังก่อนถึงจะเป็นชาวพุทธนะคะไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธก่อนแล้วฟังธรรมะเพราะเหตุว่าชาวพุทธหมายความถึงผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณจึงฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังมีนะคะตั้งแต่เกิดจนตายทุกแห่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเราจะได้ฟังคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ไหนและได้ยินอะไรนะคะตามโรงเรียนหรือที่ต่างๆที่มีการแสดงปาฐกถาหรือเรื่องราวต่างๆก็เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นมาเคยฟังญาติพี่น้องพูดไหมคะเพื่อเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็มีชีวิตอยู่ทุกวันทั้งวันนะคะก็ได้ยินได้ฟังแต่คำซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีตั้งแต่เกิดจนตายถ้าคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าง่ายคงไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนั้นที่จะตรัสรู้ความจริงแต่ต้องยากลึกซึ้งแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู
3: ้ขออนุญาตเรียนถามค่ะคำจริงจากคำกล่าวของผู้รู้เนี่ยค่ะคืออะไรคะ
2: ต้องมีสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะแล้วก็พูดคำนั้นตรงกับความจริงของสิ่งนั้นจึงเป็นคำจริงเวลาที่โกรธมีจริงๆค่ะความจริงก็คือว่าโกรธมีลักษณะที่เป็นโกรธไม่เป็นอย่างอื่นจริงไหมไม่ได้บอกว่าโกรธเป็นอย่างอื่นนะคะแต่โกรธเป็นโกรธจริงไหม
3: หนูไม่รู้ว่าโกรธเป็นโกรธที่จริงอะเป็นยังไงอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
2: ไม่เคยโกรธเลยค่ะ
3: โกรธค่ะ
2: ค่ะตรงนั้นแหละค่ะคือโกรธเป็นโกรธกว่าจะฟังจนกระทั่งมั่นคงว่าโกรธเป็นโกรธไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะโกรธเป็นโกรธแค่คำเดียวก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: อ๋อเพราะทุกวันนี้ถ้าโกรธก็กลายเป็นหนูโกรธอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เป็นตามที่ท่านอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยอะค่ะ
2: ต้องตามความเป็นจริงก็คือว่าโกรธเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นโกรธคำจริง
3: การที่เราจะเป็นเราอยู่อย่างเงี้ยที่จะฟังคำจริงได้เนี่ยคงต้องใช้เวลาเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนการที่เราจำว่าเป็นเราตัวเราของเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นเฉพาะสิ่งนั้นไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราได้ก็ต้องเป็นการเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ต้องอาศัยคำมากมายเพียงแค่นี้ค่ะไม่มีทางที่จะทำให้ละการยึดถือสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำไม่ใช่เราเพราะหมดแล้วค่ะเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลย
4: พระอาจารย์ครับในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะตามความเป็นจริงก็จะแสดงถึงอกุศลธรรมว่าเป็นธรรมะที่เศร้าหมองเป็นธรรมะที่เปรียบเหมือนของที่เน่าหรือว่ามีกลิ่นที่เหม็นเนี่ยครับแต่ว่าแม้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นอกุศลที่กำลังโกรธหรือกำลังติดข้องตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนะครับ
2: ค่ะคิดเองที่จะให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้แน่นอน
2: ต้องอาศัยคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงให้ค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้น
4: ซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยอกุศลเนี่ยจะเป็นกุศลไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อมองเป็นจริงอย่างนั้นอยู่แล้วครับ
2: อกุศลอะไรล่ะคะก็ต้องรู้อีกอกุศลเฉยๆก็ไม่ได้ต้องทีละหนึ่งอกุศลทั้งหมดเศร้าหมองหมายความว่าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดคำว่าเศร้าหมองที่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกโศกเศร้าแต่หมายความว่าเป็นลักษณะที่เป็นมลทินไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอกุศลอะไรก็ต้องทีละหนึ่งที่จะเห็นความเป็นสิ่งที่เน่า
4: ครับอย่างเช่นพระวิหารตรัสถึงมลทินยิ่งกว่ามลทินทั้งหลายก็คือความไม่รู้ครับ
2: เพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงยึดถือสิ่งที่ปรากฏเมื่อเกิดว่าเป็นเราลองสิ่งนั้นไม่เกิดสิมีเราไหม
4: ก็ไม่ได้ถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราถ้าไม่มี
2: เพราะไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นก็เข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเราก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดหลากหลายมากนะคะบางอย่างก็ยึดถือว่าเป็นของเราหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้บางอย่างก็ยึดถือว่าเราไม่ยึดถือโต๊ะว่าเราใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้ยึดถือตัว
2: เราแต่เห็นเดี๋ยวนี้ใครเห็น
4: เราเห็น
2: เราเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเราเห็นไหม
4: ไม่มีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เชื่อแต่ธรรมะต้องพิจารณาไตร่ตรองนะคะกว่าจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นมลทินของอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะอยู่คุ้นเคยกับอกุศลมานานจนกระทั่งไม่รู้สึกเลยนะคะว่าอยู่ในท่ามกลางของเน่าๆนะคะชินมากเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังขณะที่ฟังนะคะเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราฟังหรือยัง
4: แม้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราที่ฟัง
2: ต่อเมื่อได้ฟังมานานสะสมมานานนะคะจะเห็นจะได้ยินก็รู้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆและเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าเห็นไม่เกิดได้ยินไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่เกิดมามีชั่วคราวแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ไม่เหลืออ
4: ย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเมื่อมีสิ่งนั้นจึงยึดถือครับ อย่างเช่นขณะที่หลับสนิทเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอตื่นขึ้นมาก็มีเรามีวัตถุสิ่งของทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ถ้าไม่เกิดจะมีหลับไหม
4: ก็ไม่มีคร
2: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะมีเกิดสิคะจึงมีหลับถ้าไม่เกิดใครจะหลับคะ
4: ไม่มี
2: แต่เพราะมีเกิดจึงมีหลับ
4: แต่ก็เหมือนกับว่าความยึดถือเนี่ยก็มาพร้อมกับตื่นเลยครับอาจารย์ทั้งหมดเลยครับ
2: ความไม่รู้นี่ไม่รู้นานมากเลยค่ะไม่มีทางจะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าธาตุที่มีจริงชนิดหนึ่งคือธาตุไม่รู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นๆได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุสิ่งซึ่งคงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังนะคะฟังแล้วคิดไตร่ตรองเข้าใจแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ฟังเป็นฟังแล้วก็คิดแล้วก็เข้าใจก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นธาตุที่จะละความไม่รู้ก็คือวิชานะคะหรือปัญญาซึ่งตรงกันข้ามกับอวิชชาหรือโมหะ
4: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าแม้ขณะที่ฟังขณะนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยหมายความว่าต้องมีความเข้าใจในแต่ละอย่างอย่างเช่นได้ยินเสียงหรือว่าการคิดถึงคำ

0: เข้าใจแล้วสะสมจนกระทั่งมั่นคงกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่เช่นนั้นเพียงแค่ฟังว่าได้ยินเกิดระดับไม่ใช่เราเท่านั้นไม่พอต้องฟังพระธรรม45พรรษาที่ทรงแสดงนะคะเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่ไม่ได้สะสมมาที่จะสามารถเข้าใจคำที่ได้ฟังแล้วก็สามารถรู้ประจักษ์แจ้งความจริงตรงที่ได้ฟังเพราะเหตุว่ายังไม่ได้อบรมมาพอ
1: การเป็นผู้ยังมีปกติที่หลงลืมสตินะครับอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นไหมก็มีปัจจัยให้มีการที่จะคิดถึงแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ตามปกติในชีวิตประจำวันยากครับที่จะมาคิดพิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะเราคิดเองนะคะหลงลืมสติยังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรพระอาจารย์เขาว่าเราก็ว่าตามเขาบอกว่ามีสติเราก็ว่ามีสติเขาว่าหลงลืมสติเราก็ว่าหลงลืมสติข้ามถนนให้มีสติเราก็พลอยมีสติไปกับเขาด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคำที่ได้ฟังถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆมีภาวะความเป็นสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ก็ไม่คงทนนะคะไม่ยั่งยืนเพียงแค่เกิดมามีแล้วก็หามีไม่แล้วก็ไม่กลับมันมีอีกได้เลยสิ่งใดก็ตามที่ดับไปแล้วนะคะจะไปแสวงหาทั่วจักรวาลไหนก็ไม่สามารถที่จะหาได้เพราะดับคือดับไม่กลับมาอีกเลย
1: การเข้าใจธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่เพียงฟังคำแล้วมาคิดแล้วก็สามารถกล่าวตามที่พระองค์แสดงได้ว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้เป็นไปในกุศลหรือว่าคุณความดีโดยประการต่างๆขณะนี้ยังไม่เข้าใจสติแล้วครับท่านอาจารย์
0: ค่ะก็มีแต่ชื่อมีแต่คำแล้วก็พูดไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องละเอียดเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งต้องรอบคอบเพราะว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างความโกรธนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับไปอีกเลยถ้าจะเกิดโกรธอีกก็ไม่ใช่โกรธเก่าซึ่งไปสะสมเก็บไว้ที่ไหนตรงไหนแล้วก็กลับออกมาเกิดใหม่ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแต่ละคำเนี่ยให้เข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่รีบร้อนพอใครพูดว่าสติเราก็อยากมีสติอย่างนั้นก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเพราะเป็นเราที่ไม่รู้แล้วก็อยาก
1: แต่ว่าพระธรรมเทศนาทุกๆคำที่เป็นคำจริงเนี่ยเพื่อส่องให้เข้าใจลักษณะของสติ
0: ค่ะอา
1: จารย์
0: เพราะฉะนั้นควรศึกษาธรรมะทีละคำอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะแค่ธรรมะคำเดียวหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงก็ไม่ต้องกล่าวถึงไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีจริงนะคะมากมายรวมเรียกว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่นี่ห้องนี้ก็มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจถูกต้องซึ่งเกิดดับไม่กลับไปอีกเลย
1: ท่านอาจารย์ครับนั้นความติดข้องพอใจเนี่ยก็คือติดข้องเป็นไปในทุกทวารทุกสิ่งที่ปรากฏดังนั้นการที่จะละความยึดถือในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องเป็นไปทุกทวารทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทวารคืออะไร
1: ทวารหมายถึงทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนใหม่อย่างนี้ค่ะเขาคงจะสงสัยนะคะทวารเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยพอจะรู้ว่าทวารก็หมายความว่าประตูแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเห็นใช่ไหมคะพระเส้นธรรมะเนี่ยค่ะที่จะให้รู้จริงๆเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องอาศัยความละเอียดนะคะเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงทวารมีจริงไหมทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะคนที่ฟังธรรมะต้องฟังแล้วคิดว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั้นน่ะคืออะไรแล้วก็ต้องแต่ละหนึ่งด้วย
1: ถ้าทวารในที่หมายถึงทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นด้วยอารมณ์จะมีอยู่6ทวารครับท่านอาจารย์
0: หมายความว่าจิตเป็นธาตุรู
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ได้มั้ย
1: ไม่รู้ไม่ได้ครับ
0: ไม่รู้ไม่ได้นะคะและต้องอาศัยทวารหรือจึงรู
1: ้คือจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยทวารก็มีไม่อาศัยทวารก็มี

0: พราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะพูดถึงทวารเราไม่ได้พูดถึงประตูทางเข้าทางออกของบ้านช่องตึกรามนะคะแต่พูดถึงทางที่จิตเกิดขึ้นรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตเกิดเมื่อไหร่รู้ค่ะเป็นธาตุรู้ใครห้ามไม่ให้จิตรู้ไม่ได้ใครบอกว่าอย่ารู้นะก็ไม่ได้เพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นกำลังศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตรงกับภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังในภาษาไทยถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจคำในภาษาอื่นได้โดยเฉพาะในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามคธีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธเขาอยู่ที่นั่นนะคะและเขาก็พูดภาษานั้นเพราะฉะนั้นจะให้เขาเข้าใจก็ต้องใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้สำหรับเราก็เหมือนกันนะคะต้องตั้งต้นด้วยการเข้าใจถูกต้องว่าถ้าจิตไม่มีธาตุรู้ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะต่างกับธาตุที่มีแต่ไม่รู้เช่นแข็งมีสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรกลิ่นก็มีแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นแข็งก็ไม่ปรากฏกลิ่นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เกิดแล้วรู้ไม่ให้รู้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องเกิดจึงรู้เป็นธาตุรู้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นในห้องนี้แต่เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยเพราะมีธาตุรู้เกิดแล้วก็รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏแค่นี้ค่ะดูง่ายๆดูธรรมดานะคะแต่ลึกซึ้งที่ว่าเข้าใจต้องเข้าใจให้ตรงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นที่โต๊ะมีอะไรก็เป็นอย่างนี้ข้างนอกห้องมีอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีขาวจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมนั้นเพียงแค่รู้แต่ว่าไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะแค่เห็นอย่างนี้ค่ะลองบอกว่าแค่เห็นนึกออกสิคะว่าเร็วแค่ไหนเพราะเวลานี้เห็นคนเห็นดอกไม้เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้มากมายแต่แค่เห็นน้อยแค่ไหนคะแค่เห็นแค่เห็นต้องยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะแค่เห็นถ้าเรายกอะไรให้ใครดูนะคะเร็วๆแล้วก็เอาออกไปแค่เห็นเขาบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรแต่ถ้านานก็สามารถที่จะบอกได้นะคะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนี่ค่ะสั้นมากเร็วมากปรากฏสั้นหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้หมดไปเลยนะคะยังมีสภาพธรรมะอื่นนี่ค่ะอาศัยปัจจัยเกิดสืบต่อแต่ไม่ใช่อันเก่าเลยค่ะใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นจากเกิดขณะแรกเป็นเด็กเล็กๆจนกระทั่งโตจนกระทั่งถึงณวันนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะเกิดสืบต่อตลอดเวลาไม่ขาดไปเลยจึงไม่ปรากฏว่าเราหายไปไหนจากโลกนี้มีแต่เราตลอดเวลาเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความเป็นธาตุรู้ก่อนนะคะว่าที่เป็นเราเนี่ยความจริงก็คือว่ามีธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้จึงเป็นธรรมะซึ่งธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ว่าจิตขณะใดก็ตามมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตเป็นธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นถ้าทางตาเราก็ใช้คำว่าเห็นขณะนี้นะคะตาไม่ใช่เห็นไม่มีตาก็ไม่เห็นนี่แค่นี้ค่ะต่างกันละว่าตาไม่เห็นแต่ว่าเห็นกำลังเห็นเพราะต้องมีตาถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแต่ตาไม่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังเห็น พียงถูกเห็นพระชนนี้ก็คือแค่เห็นหนึ่งยังไม่รู้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องมีการแสวงหามีความยึดมั่นมีความเป็นเราซึ่งเมื่อมีความเป็นเราแล้วนะคะแสวงหาทุกอย่างเพื่อเราเพราะรักเราที่สุดค่ะดีไหมคะเดือดร้อนทุกวันแสวงหาทุกวันก็ไม่รู
1: ้ครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าการที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยต้องจากที่เคยเป็นเราในทั้งวันจนสามารถเข้าใจในแต่ละหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าแม้เห็นเนี่ยก็ต้องมีตาและต้องมีสิ่งที่กำลังถูกรู้คือสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยการเห็นจึงเกิดขึ้นการที่จะมีความเข้าใจอย่างนี้จึงค่อยๆที่จะเห็นความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะค่อยๆเข้าใจค่ะอย่างอีกไกลค่ะเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะทำให้ไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในขั้นการฟังเข้าใจจริงในขั้นการฟังหมายความว่าจากการฟังเนี่ยไม่มีการที่จะเปลี่ยนเป็นคิดอย่างอื่นจะบอกว่าจิตไม่มีธาตุรู้ไม่มียอมรับไหมในเมื่อขณะนี้กำลังเห็นทางตาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้นั่นคืออะไรสีสันต่างๆก็ปรากฏว่ามีจริงๆเสียงมีจริงเพราะได้ยินจะบอกว่าเสียงไม่มีได้ยินไม่มีได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำจริงก็คือคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่านะคะยากไหมที่จะเห็นว่าไม่มีเราดีกว่ามีเราหรือว่ามีเราดีกว่าค่ะต้องเป็นคนตรงมากค่ะการศึกษาพระธรรมนะคะความจริงก็คือความจริงเข้าใจขั้นฟังรอบรู้มั่นคงขั้นฟังภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัติเบื้องต้นของการที่ปัญญาจะเจริญจากการที่มีความเห็นถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ต้นจะรู้ความจริงได้ยังไงจะไปทางถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งของการฟังก็คือว่าฟังเพื่อความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีมั่นคง
2: ท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำใบโฆษณานะฮะเป็นการเรียรายทำบุญของวัดข้อความก็มีอย่างนี้ครับขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับพระภิกษุที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสสิ่งเหล่านี้ที่ทางวัดแต่ละวัดได้ทำไปแล้วเนี่ยตามพระธรรมและพระวินัยอย่างไรครับ
0: ค่ะพูดอะไรก็พูดไปคนฟังเข้าใจหรือเปล่าคะคนฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำที่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้อะไรเลยคิดกันเองต่างๆนานาได้ยินคำอะไรก็เชื่อก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อง่ายๆนะคะโดยที่ว่าต้องศึกษาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละคำเช่นข้อความที่กล่าวถึงนะคะเป็นการเรียรายของพระภิกษุ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะต้องรู้ว่าพระภิกษุคือใครไม่ใช่ว่ายังไม่รู้ว่าภิกษุคือใครก็ตามไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ยินคำอะไรไม่รู้ก็คือไม่รู้ต้องผิดแน่เวลาไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้และศึกษาให้เข้าใจเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นประโยชน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าไม่รู้ว่าภิกษุคือใครเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อความนั้นน่ะคืออะไรถูกหรือผิดเพื่ออะไรมีใครไม่รู้จักภิกษุบ้างคะคำตอบจะเป็นความจริงไหมถ้าเปลี่ยนคำถามว่ามีใครรู้จักภิกษุบ้างเห็นไหมคะถ้าถามคำแรกว่ามีใครไม่รู้จักภิกษุคนที่อยู่เมืองไทยเห็นผู้ที่ครองผ้าเราใช้คำว่าผ้ากาสาวพัสนะคะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงผ้าย้อมฝาดเป็นผ้าที่คนไม่ต้องการ จรไม่ลักไม่ขโมยไม่ใช่ผ้าสวยงามอะไรนั่นเหมาะกับผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์ซึ่งติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะจึงสามารถที่จะครองผ้ากาสาวพัสได้แสดงเพศของการสละการละความติดข้องนะคะแต่ต้องตามพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าไม่ใช่นักบวชในศาสนาอื่นแต่เป็นผู้ที่มีจะใช้คำว่าสวมใส่หรือครองหรือแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามแบบที่ได้ทรงบัญญัติไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้มีผ้าจีวรอย่างไรมีอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะเราเห็นใครเราไม่รู้จักเลยแต่เราคิดว่าเป็นพระภิกษุมีใครรู้จักภิกษุบ้างและมีใครไม่รู้จักภิกษุบ้างแค่นี้ค่ะไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรก็ตามพูดตามแต่ว่าต้องคิดภิกษุคือใครทำไมไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นภิกษุเรียรัยไม่ได้ค่ะข้อหนึ่งละแค่รู้จักว่าภิกษุเรียรัยไม่ได้เพราะว่าภิกษุนะคะคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่ทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเพศใดก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้ใครก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ฟังคำแล้วมีความเข้าใจคำนั้นเป็นประโยชน์มีค่าเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยด้วยเหตุนี้นะคะคนที่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะเห็นโทษภัยของสังสารวัฏของกิเลสเป็นภิกขุหรือเปล่าเห็นไหมคะมีหลายความหมายไม่ใช่เพียงแต่ว่าผู้ที่เราเห็นแต่งตัวแล้วเราก็ไม่ศึกษาไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็บอกว่านั่นคือพระภิกษุไม่ใช่แต่ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฟังธรรมะเห็นประโยชน์ก็เป็นภิกขุแต่ไม่ได้บวชตามพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้สละเพศคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องมีการศึกษาเข้าใจก่อนว่าการเป็นภิกษุนั้นเพื่ออะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยบวชทำไมแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะมีชีวิตเพื่อเข้าใจธรรมะสามารถที่จะสละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะซึ่งล้วนแล้วแต่ติดข้องตลอดทั้งวันทางตาเนี่ยค่ะตื่นมาแล้วก็ติดข้องแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นติดข้องมากๆเลยใช่ไหมคะทางกายทางใจก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินพวกนี้ค่ะโดยที่ว่ายับยั้งไม่ได้เพราะจะคิดถึงสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่ได้และเห็นโทษของการที่จะมีชีวิตเพียงเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะพอนะคะจึงสามารถที่จะสละชีวิตของคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นว่าชีวิตน้อยไม่มีใครอยู่ได้นานแล้วก็ชีวิตที่เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนนะคะก็สามารถที่จะศึกษาพระธรรมแล้วก็รู้ว่าพระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะว่าพระธรรมวินัยสำหรับขัดเกลากิเลสค่ะไม่ใช่สำหรับเบียดเบียนคนให้เดือดร้อนแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติตามแล้วเบาสบายเพราะขัดเกลากิเลสจึงสามารถที่จะเป็นพระภิกษุได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องรู้จริงๆค่ะว่าภิกษุคือใครเห็นภิกษุหรือเปล่ารู้จักภิกษุไหมหรือว่าไม่รู้จักก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะซึ่งต้องตรงเพราะฉะนั้นพระภิกษุจะเรียรายไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าการเรียรายไม่มีที่พระผู้มีพระภาคบัญญัติให้ภิกษุทำได้เพราะฉะนั้นให้ทราบไว้ค่ะภิกษุเรียรัยไม่ได้ผู้ที่เรียรัยไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยพระใช้พฤติกรรมต่างๆถ้ามีความเข้าใจพระธรรมวินัยแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นภิกษุใครไม่ใช่ภิกษุ
3: กราบท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรค่ะคือก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ว่าคำว่าแม่ชีอะค่ะซึ่งก็มีอยู่กันทั่วไปทุกวันนี้ไม่ทราบว่าแม่ชีเนี่ยมีในพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่อะค่ะ
0: ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะนะคะว่าเพื่ออะไรมิฉะนั้นไม่ตรงทางศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องรู้อัธยาศัยของตัวเองตามความเป็นจริงว่าศึกษาเพื่ออะไรทุกคนเนี่ยค่ะที่ต้องการเข้าใจพระธรรมอยากฟังพระธรรมนะคะก็มาศึกษาพระธรรมแต่ใจเนี่ยตรงหรือเปล่ากับการฟังเพราะว่าฟังเพื่ออะไรทั้งหมดต้องเพื่อการละความไม่รู้ขัดเกลากิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นการละการขัดเกลาเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นการประกาศเปิดเผยเพราะฉะนั้นสำหรับพุทธบริษัทมีสี่นะคะภิกษุภิกษุณีในครั้งโน้นนะคะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้อัธยาศัยว่ายังเป็นเพศที่ครองเรือนสะสมมาที่ไม่พร้อมไม่พอที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างเพศบรรพชิตได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บวชนะคะแต่ก็ศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสจนบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงบวชเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยค่ะเป็นเพศของพระอรหันต์ถ้าคิดอย่างนี้นะคะเข้าใจอย่างนี้ตรงกับอัธยาศัยไหมกล้าไหมที่จะคิดว่าเพศที่สูงอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหรือว่าบวชไปก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่ยังมีเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าเมื่อใครก็ตามนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นเพศคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ต้องสละอาคารบ้านเรือนเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีคุณธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ก็รู้อัธยาศัยตามความเป็นจริงไม่หลอกลวงและก็ไม่หวังการที่ใครจะต้องมาชื่นชมยกย่องให้ลาภสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงผู้ที่ศึกษาพระธรรมและจะได้สาระจากพระธรรมคือผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อละคลายความเป็นเราละคลายความติดข้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นแต่ถ้าปัญญาไม่มีนะคะน้อยไม่พอก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้ตามลำดับขั้นแม้แต่จะทำลายกิเลสเนี่ยค่ะก็ต้องมีการละคลายก่อนซึ่งใครจะรู้คะไม่ได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นปกติไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยว่าใครมีปัญญาระดับไหนเพราะว่ากายวาจาก็ยังเป็นปกติตามกำลังของกิเลสแม้ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยครบถ้วนใครรู้ว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะเป็นเรื่องของการที่เห็นคุณประโยชน์ของการที่ว่าเป็นผู้ตรงที่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงเพื่อละคลายกิเลสเพราะฉะนั้นจะมาห่วงเพศอะไรสำหรับในครั้งอดีตก็มีภิกษุนะคะมากเพราะท่านมีอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่กิเลสก็ไม่ได้ดับไปด้วยเหตุนี้จึงมีการประพฤติผิดต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่าสิ่งนั้นไม่ควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบรรพชิตเนี่ยค่ะจะต้องสำนึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงทั้งที่อยู่อาศัยทั้งเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าสละคือสละถ้ายังไม่สละแต่ครองผ้าหรือมีเสื้อผ้าหรือมีเครื่องหมายที่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มุ่งต่อการที่จะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาละคลายกิเลสแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ลวงเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมวินัยเลยสำหรับพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุณียุคนี้ไม่มีนะคะใครอยากให้มีบ้างเห็นไหมคะตัวอยากมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องขัดเกลาเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องขัดเกลาก็รู้ว่าเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้สตรีบวชในครั้งนั้นเพราะในครั้งนั้นมีผู้ที่สะสมปัญญาสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีภิกษุณีอรหันต์เป็นเอตทัคคะในทางต่างๆแต่หมายความว่าคฤหัสถ์เองนะคะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่บวชก็มีแล้วก็เป็นเอตทัคคะผู้ที่ เรืองปราดในทางต่างๆก็มีมากในขณะที่ผู้ที่บวชเป็นภิกษุแต่อัธยาศัยไม่ได้สะสมมาพอก็ยังไม่ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลาการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่เริ่มศึกษาจึงจะได้สาระด้วยเหตุนี้ตรงคือการขัดเกลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะยังไม่ได้เข้าใจว่าทุกคำที่เราพูดเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเช่นคำว่าศีลศีละคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นมีลักษณะหลากหลายต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นจิตก็มีอาการปรากฏนะคะตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยด้วยเหตุนี้ขณะใดที่เป็นอกุศลความเป็นไปของจิตก็เป็นไปในอกุศลแม้คิดแม้พูดแม้ทำด้วยเหตุนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลละศีลไม่ต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมคะและขณะใดก็ตามค่ะที่กุศลจิตเกิดมีความประพฤติเป็นไปที่เป็นกุศลขณะนั้นนะคะก็เป็นกุศลศีลมีใครรู้บ้างว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลไม่ใช่ด้วยเครื่องแบบที่จะมานับข้อแต่ต้องเป็นด้วยความตรงและความจริงใจจึงจะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะหลากหลายมากเป็นเรื่องขัดเกลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ขัดเกลาเนี่ยค่ะคนอื่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยแม้แต่เพียงการเสียสละถ้าไม่เสียสละเป็นกุศลไม่ได้เพราะเป็นความเห็นแก่ตัวการเสียสละมีมากนะคะทั้งภายในบ้านมีพี่น้องหลายๆคนมีคนที่ช่วยทำงานในบ้านจนกระทั่งถึงเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติใครเสียสละให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างไม่ว่าในทางใดแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศว่าเขาเสียสละแต่เขาทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเป็นกุศลจริงๆเนี่ยเป็นการสละอกุศลไม่ใช่เป็นการที่จะให้คนอื่นรู้ว่ามีศีลกี่ข้อเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องมีเครื่องแต่งกายหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจกุศลของใครก็ตามซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพราะว่ากุศลต้องเป็นเรื่องละเป็นเรื่องสละเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะในยุคนี้ไม่มีภิกษุณีแต่ก็ยังมีผู้ที่อยากจะเป็นภิกษุณีและจะขัดเกลาอะไรคะด้วยความอยากที่จริงแล้วนะคะใครจะเปลี่ยนแปลงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนนะคะถ้ามีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าทุกคำของพระองค์เป็นเรื่องของปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่เป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นผู้ที่ได้อุปสมบทเพื่อที่จะได้อบรมขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในอดีตก็มีภิกษุกับภิกษุณีซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีนะคะมากกว่าของภิกษุเพื่อที่จะให้ภิกษุณีเนี่ยค่อยๆหมดไปตามกาลเวลาซึ่งในยุคนั้นเพราะมีผู้ที่จะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงประทานอนุญาตให้บวชแต่ในยุคต่อๆมาเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่กาลสมัยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาที่ให้ผู้หญิงที่ได้อบรมขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้บวชในครั้งนั้นไปต่อมาก็ค่อยๆลดน้อยลงตามกาลสมัยเพราะฉะนั้นต้องตระหนักว่านะคะจะมีเกินกว่านี้ไม่ได้คือมีภิกษุในยุคนี้แล้วก็มีอุบาสกมีอุบาสิกาสำหรับผู้ที่ใคร่ในการที่จะรักษาศีลก็ไม่จำเป็นอย่างที่กล่าวนะคะจะรักษามากน้อยเท่าไหร่ได้ที่บ้านที่ไหนก็ได้เพราะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในการที่จะรักษาศีลแต่ละคนรู้เองค่ะไม่ใช่ว่าคนอื่นต้องมานั่งคอยมองคอยเฝ้าคอยบอกใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ากุศลศีลก็คือขณะใดก็ตามที่จิตเป็นกุศลแม้ขณะที่ฟังธรรมขณะนี้ก็เป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการที่จะนับว่าเท่าไหร่จ จะขัดเกลาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราเห็นเทียบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรและสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ขณะนั้นกุศลจิตก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ต้องมีการประกาศไม่ต้องมีการบอกใครเลยทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงแม่ชีก็คืออุบาสิกาผู้จะรักษาศีล8บางท่านก็อาจจะรักษาเกินกว่านั้นก็ได้นะคะโดยการที่ให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่รักษาศีล8แต่จริงๆแล้วนะคะการรักษาศีล8โดยคนอื่นไม่ต้องรู้อย่างวิสาขาวิคารมานดาก็รักษาศีล8แต่ก็ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวหรืออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการอวดหรือบอกหรือกล่าวหรือว่าทำให้คนอื่นได้ต้องเลื่อมใสได้ต้องเข้าใจไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำอย่างพระเพราะเหตุว่าเป็นอุบาสิกาธรรมดาก็คือว่าไม่ใช่ภิกษุณีเพราะมีสองเพศนะคะบรรพชิตกับคฤหัสถ์
4: ขอความกรุณาอธิบายอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลส
5: ฟังดูคล้องจองดีนะฮะแต่ว่าก็เพียงแต่มีความอยากรู
6: ้
5: เรื่องราวของธรรมะเพราะอาจจะดูว่าน่าสนใจดีแล้วก็ก็ดีนะรู้ธรรมะไว้อีกสักอย่างหนึ่งเพราะว่าก็รู้หลายเรื่องแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นความอยากรู้เพียงเรื่องธรรมะจึงไม่ได้เป็นความที่เข้าใจธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความติดข้องอยู่นะฮะก็จึงบอกว่าแต่ไม่อยากที่จะละกิเลสเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดด้วยความอยากแล้วก็ยังไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมจริงๆก็มีประเด็นกราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาธรรมะทีละคำที่จะเป็นขั้นแรกของการที่จะเริ่มรู้เพื่อที่จะรอบรู้ต่อไปนะครับท่านอาจารย์สายเ
0: ริ่มจากประโยคที่ว่าอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสทีละคำ ใช่ไหมคะเพราะศึกษาธรรมะถ้าจะเข้าใจจริงๆก็ต้องทีละคำอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสแล้วรู้ธรรมะหรือยังเห็นไหมคะอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสชัดเจนยังไม่รู้ธรรมะแต่แค่อยากรู้ธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ธรรมะเลยถ้ารู้นะคะอยากก็เป็นธรรมะอยากรู้ก็เป็นธรรมะตัวธรรมะก็มีจริงๆที่อยากรู้ทั้งที่กำลังอยู่เผชิญหน้าอยากรู้ธรรมะเลยค่ะถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะทั้งหมดอยากรู้ธรรมะไหนเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมะก็เข้าใจว่าอยากรู้ธรรมะแต่ในเมื่อขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะอยากรู้ธรรมะไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมะเพียงแต่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรก็อยากรู้ธรรมะจริงนะคะเพราะไม่รู้จึงอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสถ้าเข้าใจธรรมะนะคะไม่อยากก็มีจริงๆเป็นธรรมะกิเลสก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดเนี่ยค่ะมีจริงอยากรู้ธรรมะก็มีจริงแต่ไม่อยากละกิเลสก็จริงเพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นเพียงคำพูดว่าอยากรู้ธรรมะแค่ไหนคะฟังวันเดียวหรือว่าอยากรู้ธรรมะยังไม่ได้รู้ก็ฟังต่อไปอีกที่จะได้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแค่คำพูดว่าอยากรู้ธรรมะเนี่ยทีละคำอยากรู้ธรรมะแต่ไม่ฟังธรรมะมีไหมคะมีอยากรู้ธรรมะขอฟังหน่อย พอรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงก็ไม่ฟังอีกละก็มีใช่ไหมคะนั่นหรือคะคืออยากรู้ธรรมะเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ธรรมะคำเดียวถ้าไม่เคยเป็นผู้ที่สะสมการได้ยินได้ฟังมาในอดีตนานจะ กี่ชาติก็ตามแต่นะคะถึงมีเสียงธรรมะก็ไม่ฟังไม่ต้องอยากรู้ธรรมะหรอกเพราะว่าจะรู้ธรรมะโดยไม่ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องวัดของการที่มีความสนใจที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเห็นประโยชน์และฟังธรรมะแค่ไหนและรู้ด้วยว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เรา จะไปฝืนอัธยาศัยของใครให้คนที่เขาไม่สนใจธรรมะให้เขาจะเข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์ธรรมะก็ไม่ได้เลยสักคนเดียวนะคะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะหนึ่งเท่านั้นด้วยซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะต้องรู้ค่ะว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งนะคะและเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ายากที่จะรู้ได้แต่ประโยชน์มหาศาลเปรียบกับสิ่งใดไม่ได้เลยจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ให้ไปละกิเลสนะคะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้บ้างค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์มีไหมแค่นั้นยังละกิเลสไม่ได้เลยและถ้าสามารถที่จะรู้จนละกิเลสได้ไม่ใช่เราละค่ะแต่ความรู้นั้นต่างหากที่ละกิเลสได้ก็ย่อมเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าฟังเผินๆนะคะก็เหมือนกับว่าจะทำยังไงดีอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสถ้าไม่อยากละกิเลสก็ต้องไม่รู้ธรรมะ
5: เพราะไม่รู้อาจารย์ก็เลยอยากรู
0: ้ค่ะอยากรู้ไปทำไมเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงคนสรรเสริญลาภยศอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคนที่อยากรู้ธรรมะก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าเพราะอะไรความจริงก็คือว่าขณะที่อยากรู้ก็เป็นธรรมะไม่อยากละกิเลสก็เป็นธรรมะและเมื่อมีธรรมะแล้วคือสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปเป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังอยากรู้ก็เกิดแล้วก็ดับเพราะฉันรู้ธรรมะไม่ใช่รู้ตอนอื่นนะคะรู้ในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นและความอยากก็ดับไปไม่อยากละกิเลสก็เกิดขึ้นไม่อยากที่จะละกิเลสแล้วก็ดับไปเพราะฉันทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือผู้ที่รู้ธรรมะ
6: ครับท่านอาจารย์ที่เคารพก็พอเราทำอะไรก็เป็นตัวตนอยู่นั่นนะความคลายนี่มันก็ยากแสนสาหัสนะว่าจะคลายยังไงถึงจะปัญญาจะเพิ่มขึ้นจะคลายความเป็นตัวตนได้สักนิดหน่อยก็ยังแสนยากค่ะขอบพระคุณนะ
0: ค่ะโอกาสดีก็คือว่าต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะเราก็คิดถึงเรื่องอื่นลืมแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะมานานนะคะแต่การสะสมการที่จะหลงลืมแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นจำเรื่องอื่นมีมากกว่าก็เป็นโอกาสแต่ละโอกาสที่ดีที่สุดที่มีโอกาสได้ซ้ำนะคะได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเพราะเหตุว่าเป็นหนทางเดียวค่ะที่จะทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรวัยไหนก็ตามแต่นะคะแต่อาศัยการไตร่ตรองและการเป็นผู้มีเหตุผลที่จะต้องค่อยๆคิดนะคะเพราะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครคิดแน่นอนว่าไม่มีเราใครจะคิดก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าไม่มีเราแต่ว่าถ้ามีเราก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือความติดข้องนำมาซึ่งสังสารวัฏไม่จบสิ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดระดับโดยขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นทางที่เราจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจแก่นแท้นะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นฟังนะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหมคะ
7: ไม่มี
0: ไม่มีแน่ใจนะคะค่ะบังคับให้เกิดทำให้เกิดได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ไม่ได้นี่คือการที่เราจะต้องมีความมั่นคงจริงๆนะคะว่าความจริงก็คือความจริงว่าไม่มีถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่โกรธทำยังไงไงโกรธก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่กำลังมีขณะนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าเราอยากจะให้มีหรือไม่มีเพราะความจริงก็คือว่าแม้แต่ความคิดว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเราก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะไม่ว่าจะฟังเรื่องเหตุปัจจัยหรือว่าจะฟังเรื่องเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดให้ทราบว่ามีเมื่อเกิดขึ้นและก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเลยนะคะว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าเก เกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยแต่เกิดขึ้นเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินแต่ไม่มีใครคิดเลยค่ะพอเห็นเกิดก็เราเห็นพอได้ยินเกิดก็เราได้ยินถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นความจริงนะคะขณะนี้ก็คือว่ามีสิ่งที่เกิดแล้วดับแต่การดับไปของสิ่งที่เกิดได้ไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีหนาแน่นมากนะเยอะแยะหมดเลยเลยไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดอะไรกำลังดับแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏนี่แหละเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่มั่นคงขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้ต้องฟังละเอียดขึ้นอีกมากนะคะแล้วก็รู้กำลังของกิเลสว่าไม่สามารถที่จะละการเป็นเราได้เลยเพราะว่าแม้ว่าจะมีความรอบรู้มีความเข้าใจนะคะในสิ่งที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงก็เป็นเพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาขั้นต่อไปซึ่งถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะสติปัญญาระดับนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้รู้จักโลภะหรือเปล่าคะ
7: ไม่รู้จัก
0: ค่ะสภาพธรรมะที่ติดข้องพอใจชอบดอกไม้ไหมคะ
7: ชอบค่ะ
0: นั่นแหละค่ะไม่ใช่เราเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถามก็ไปคิดถึงอย่างอื่นไม่คิดถึงดอกไม้แต่พอถามถึงดอกไม้ถามว่าชอบไหมก็ชอบเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ถ้าเราไม่พูดถึงก็ไม่รู้ค่ะมีคิดเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงก็ไม่รู้มีจำเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีทุกอย่างซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงเอ่ยถึงก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างชอบเนี่ยมีเป็นเหตุให้แสวงหาเพราะความติดข้องเป็นเหตุนะคะที่จะทำให้โลกเนี่ยหมุนไปหรือสืบต่อไปไม่หยุดยั้งเลยเพราะเหตุว่ามีความต้องการเป็นเหตุเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลภะเหตุหรือเหตุเหตุที่เป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปต่อไปเรื่อยๆหนึ่งเหตุแล้วใช่ไหมคะและโลภะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีที่เราชอบนี่นะคะดับแล้วแต่ว่ามีเกิดใหม่สืบต่อปรากฏเหมือนไม่ดับไปเลยก็เลยมีความชอบที่มั่นคงในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีแต่มีเมื่อเกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นเป็นเหตุนะคะได้แก่โลภะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นเหตุหนึ่งโลภะก็เป็นเหตุหนึ่งเพราะไม่รู้และติดข้องถ้าอยากได้และไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่พอใจหรือว่าสิ่งที่มีแล้วสูญเสียไปก็เสียใจเพราะฉะนั้นโทสะก็เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการประทุษร้ายเบียดเบียนในสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะซึ่งต้องฟังธรรมะทีละคำถ้าฟังหลายๆคำนี่เยอะเลยใช่ไหมคะยังไม่ชัดเจนแล้วก็สงสัยไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าความลึกซึ้งของธรรมะยากแค่ไหนเพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ถ้าสิ่งที่ง่ายเราก็รู้ใช่ไหมคะว่านี่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่สิ่งที่ยากแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะฟังธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่เข้าใจแค่ไหนก็ต่อเมื่อฟังแล้วค่อยๆรู้ว่าไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นจะเข้าใจขึ้นก็ต่อเมื่อได้ฟังและไตร่ตรองมากขึ้นแต่ไม่ลืมคำแรกนะคะสิ่งที่มีจริงมีเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีเราหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถ้าไม่เห็นจะเป็นเราเห็นได้ไหมไม่ได้ค่ะตอนนี้มีเราไหมคะ
7: มีค
0: ่
7: ะ
0: อะไรบ้างคะเป็นเราเห็นไหมคะคำตอบไม่ใช่เพียงแต่ให้ตอบแล้วได้คะแนนแต่ต้องเป็นความชัดเจนว่าเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มีเราไหม
7: มีค่ะ
0: มีอะไรเป็นเราเดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีเราอะไรแล้วคะที่เป็นเราเดี๋ยวนี้เด็กผู้ใหญ่เหมือนกันหมดใช่ไหมคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยถ้าเป็นครั้งแรกวันแรกค่ะก็จะรู้ได้เหมือนกับงงอะค่ะ ทำไมพูดถึงสิ่งที่มีแต่เราไม่รู้อย่างเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเราไหมตอบว่ามีแน่ๆเลยและอะไรเป็นเราหาได้ไหมคะถ้าหาไม่ได้ไม่ผ่านเพียงแค่รู้ว่ามีแต่ไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นเราธรรมะเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะลึกซึ้งตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยและก็การที่เข้าใจชัดเจนแม้แต่ทีละคำทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะทำให้มั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะคือคำอื่นๆต่อไปเจอไหมคะเราอยู่ไหน
7: เราอยู่บ้านตา
0: เห็นไหมคะปิดบังแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นบ้านแล้วก็เราบ้านเป็นเราหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบ้านไม่ใช่เราเราอยู่บ้านเพราะฉะนั้นหาตัวเราให้เจอก็เราอยู่บ้าน
7: เรานั่งอยู
0: ่ฮะเรานั่งอยู่เริ่มมาถึงตรงที่ใกล้แล้วนะคะที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเราตรงไหนนี่คือรุ่นต่อไปนะคะถ้าสามารถจะมีความเข้าใจได้ก็จะทำให้คนอื่นในข้างหน้าเนี่ยได้เข้าใจขึ้นอีก
7: เราฟังอยู
0: ่ค่ะเราฟังอยู่เริ่มละเอียดขึ้นมาแล้วนะคะฟังเนี่ยเกิดหรือเปล่าเกิดและเดี๋ยวนี้ฟังดับหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฟังหรือเปล่า
7: ฟัง
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะฟังเมื่อได้ยินแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะบอกว่าฟังอยู่ได้ไหมคะ
7: ไม
0: ่เนี่ยค่ะต้องเป็นคนตรงอย่างมากค่ะถึงจะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังหรือเปล่า
7: ฟังค่ะ
0: ถ้าไม่ได้ยินไม่ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังตอนที่ได้ยินแต่พอไม่ได้ยินแล้วยังฟังอยู่ต่อไปหรือเปล่าคะ
7: ไม่
0: เนี่ยค่ะคือแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังเมื่อกี้นี้นะคะและเดี๋ยวนี้ไม่ฟังและว่าเมื่อกี้นี้เราฟังได้ยังไงไม่มีเราละตอนฟังเป็นเราแต่พอไม่มีฟังเราอยู่ไหนเพราะไม่ได้ฟังแล้วนะคะตอนได้ยินเป็นเราได้ยินแต่พอไม่ได้ยินเราอยู่ไหน
7: เราไม่ได้ยิน
0: เราไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ไม่ได้ยินเราอยู่ไหนนี่คือให้คนที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฟังนะคะแต่รู้ตรงสภาพนั้นๆด้วยถ้ามีความสามารถเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยตามลำดับขั้นถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ตรงได้ยินที่จะเข้าใจว่าได้ยินไม่ใช่เราเนี่ยแค่ฟังเผลอๆแต่ได้ยินไม่ใช่เราต้องรู้ตรงได้ยินว่าได้ยินไม่ใช่เราเพราะได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะคริสเตียนจะไม่มีเราได้เนี่ยก็ต้องต่อเมื่อมีการฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกคำเดิมค่ะแต่เพราะว่าเราฟังแล้วเราลืมเราเคยฟังเรื่องอื่นในสังสารวัฏมามากเราก็จำเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นพอจากโลกนี้ไปแล้วสะสมที่จะคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องความชอบเรื่องความพอใจแม้จำไม่ได้นะคะแต่ก็สะสมความที่คุ้นเคยกับความชอบไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งเป็นนิสัยไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนเราก็มีการเห็นแล้วชอบไหมคะ
7: เห็นอะไรอะคะ
0: อ้าวเห็นอะไร
7: ดอกไม้อะ
0: ดอกไม้ชอบดอกไม้ไหมคะ
7: ชอบ
0: ชอบนะคะแล้วก็เห็นแล้วไม่ชอบมีไหมหาเจอไหมคะถูกต้องเพราะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่ชอบเห็นแล้วชอบทันทีก็ไม่รู้จนกว่านะคะเห็นแล้วไม่ชอบก็ต่อเมื่อมีสิ่งนั้นซึ่งปรากฏว่าไม่เป็นที่พอใจเห็นงูชอบไหมคะ
7: ไม่ชอบค่ะ
0: ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่มีงูก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่ชอบมีแต่สิ่งที่มองไปแล้วก็ติดข้องเพราะยังไม่มีสิ่งซึ่งเคยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นเป็นเราหรือเปล่า
7: เห็นค
0: ่ะเห็นกำลังเห็นเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้กำลังหาเราไงคะว่าเราอยู่ไหนเมื่อกี้พอบอกว่าเรานั่งอยู่ที่นี่อะไรตรงนี้แล้วเป็นเราก็บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเป็นเราเวลาไม่ได้ยินเราอยู่ไหน
7: อยู่ที่เดิม
0: ค่ะอยู่ที่เดิมแล้วที่เดิมตรงนั้นน่ะมีอะไร
7: มีคน
0: ค่ะแล้วที่ว่าเป็นคนเนี่ยทำไมว่าเป็นคนเพราะอะไรว่าเป็นคน
7: นั่งอยู่
0: ค่ะนั่งอยู่อะไรมีอะไรกำลังนั่งเดี๋ยวนี้ค่ะต้องหาเจอจึงจะรู้จักธรรมะ เห็นไหมคะไม่ใช่ไปหาธรรมะที่อื่นเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตรงนี้แหละตรงที่กำลังอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปอยู่ในตำราแต่อยู่ตรงนี้ฟังเท่าไหร่ก็ธรรมะอยู่ตรงนี้จะเข้าใจธรรมะก็ตรงนี้จะรู้แจ้งธรรมะก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏมีจริงๆนั่นแหละเขาใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างหมดไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง
7: มีเก้าอี้
0: ค่ะมีเก้าอี้ถ้าเราไม่พูดว่าเก้าอี้เรานั่งบนอะไรอ่ะ
7: สิ่งของ
0: ค่ะถ้าไม่พูดว่าสิ่งของเรานั่งบนอะไรอ่ะ
7: นั่งบนที่เราคิดว่ามันคืออะไร
0: ค่ะถูกต้องนะคะนั่นเราคิดแต่มันต้องมีสิ่งที่เราคิดตัวจริงแท้ๆที่มันปรากฏเนี่ยมันคืออะไรที่เราคิดว่าเป็นเก้าอี
7: ้มันมีสี่ขาเหรอ
0: ค่ะถ้าไม่พูดว่าขาได้ไหมมันมีจริงๆเนี่ยแต่ไม่เรียกว่าขาได้ไหม
7: ไม่แน่ใจค่ะ
0: ค่ะมีจริงใช่ไหมคะที่กำลังกระทบสัมผัสที่กำลังจับมีจริงๆเป็นขาหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
0: แล้วเป็นอะไร
7: มีอะไรที่เรารู้สึกก็
0: ค่ะอะไรที่เรารู้สึกเป็นยังไงคะ
7: แข็งแข็ง
0: แข็งนั่นแหละค่ะเจอตัวจริงของธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยถูกหลอกด้วยชื่อด้วยสิ่งที่มันรวมกันแล้วก็เกิดดับปรากฏการสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเป็นเก้าอี้สี่ขาแต่ความจริงตอนนี้นั่งอยู่บนอะไรเนี่ยค่ะเราคิดว่าเรานั่งอยู่บนแต่ความจริงมีการกระทบใช่ไหมคะนั่งอยู่บนอะไรล่ะคะ
7: นั่งอยู่บนเก้าอี้เหรอ
0: ยังเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นแข็ง
7: นั่งอยู่บนของแข็งแข็ง
0: ค่ะนั่งอยู่บนของแข็งแข็งใช่ไหมคะพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่านี่คือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะเรียกอะไรภาษาอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแท้ๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้นะคะคือต้องมีแข็งเมื่อกระทบสัมผัสเท่านั้นเองเราอยู่ไหน
7: เราอยู่ในห้อง
0: ขณะที่กำลังกระทบสัมผัสเราอยู่ไหนเมื่อกี้นี้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะอยู่ในห้องละแล้วก็มาบนเก้าอี้ละเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงมีแข็งไหม
7: มีค่ะ
0: อ้าวเสียงเป็นแข็งเหรอคะ
7: ก็ไม่ใช่
0: ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยต้องละเอียดมากมากถ้าเราไม่ฟังธรรมะจริงๆเราจะไม่พบธรรมะเลยอยู่ในตำราแล้วเราก็เรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าถ้าเข้าใจอย่างนั้นเรียนไม่เจอธรรมะเพราะธรรมะต้องคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจถูกต้องและเรายึดถือมั่นคงว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆก็คือว่ามีแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะนั้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่อย่างนั้นนะคะละความติดข้องไม่ได้ไม่มีวันหนึ่งวันใดที่สามารถจะละได้เลยละความเป็นตัวตนไม่ได้แต่ถ้ารู้จริงตั้งแต่ต้นนะคะค่อยๆเข้าใจไปวันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าไม่มีเรามีอะไรจะถามไหมคะ
7: ทำไมคนต้องบอกว่าอยากตายคะเขาต้องตายอยู่ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะที่เขาเจ็บมากๆจนเขาทนไม่ไหวเลยเนี่ยกับการที่เขารู้ว่าถ้าตายแล้วไม่เจ็บเขาจะเลือกอย่างไหน
7: ตายแล้วไม่เจ็บ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากตายเพราะเขาคิดว่าตายแล้วเขาไม่เจ็บเขาจะพ้นจากความเจ็บแต่ถ้าเขาสบายดีเขาไม่อยากตายพรุ่งนี้เราก็ไปเที่ยวกันละสนุกสนานกันละใครจะอยากตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความทุกข์มากๆเขาอยากตายแต่เขาไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกหนีไม่พ้นเพราะเขาอยากเกิดพอเป็นเขาค่ะที่จะรู้จักว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่คำนี้นะคะถ้าจำไว้ไม่ลืมจะเป็นประโยชน์ต่อไปอีกมากเลยเพราะว่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่ถ้าไม่รู้จริงๆว่าคำนี้คืออะไรนะคะก็คิดเองแล้วก็ไม่ถูกด้วยแต่ต่อไปนี้ให้จำไว้ว่าคำที่ถูกต้องที่มั่นคงที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนั้นมีจริงๆเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้เยอะแยะไปหมดก็เรียกซะว่าส ิ่งที่มีจริงหรือภาษาบาลีใช้อีกคำหนึ่งว่าธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงที่บ้านเนี่ยมีธรรมะไหมคะ
7: ไม่แน่ใจค่ะ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ว่าอะไรมีไม่ต้องเรียกว่าธรรมะสิ่งนั้นก็มีหิวมีจริงไหมคะ
7: มี
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็น
0: เพราะสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกก็เป็นธรรมะอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่เรียกเพื่อให้รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรเพราะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีคำว่าธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมคะ
7: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีอะไรไหม
7: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่บ้านนี้ค่ะมีธรรมะไหม
7: มี
0: ทุกอย่างที่มีจริงไม่ต้องเรียกว่าธรรมะก็เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีว่าสิ่งนั้นมีก็ต้องมีเห็นมีไหมคะ
7: มีค่ะ
0: จริงไหม
7: จริงค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหม
7: ใช่ค
0: ่ะได้ยินมีจริงไหม
7: มีค่ะจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหม
7: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นก็เป็นหนึ่งธรรมะได้ยินก็เป็นหนึ่งธรรมะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
7: เป็น
0: เพราะลืมว่าเห็นเป็นธรรมะถ้ากล่าวว่าเห็นเป็นธรรมะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นธรรมะคือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงๆหมดแล้วค่ะเวลานอนหลับก็ไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ชั่วคราวทุกอย่างที่มีจริงชั่วคราวชั่วคราวหมายความแค่ไหนคะชั่วขณะที่ปรากฏเห็นไหมคะว่าความรวดเร็วความเล็กน้อยความไม่รู้ความติดข้องหนาแน่นแค่ไหนไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีเนี่ยชั่วขณะที่ปรากฏมีแข็งไหมคะเดี๋ยวนี
7: ้มีค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: เวลาพูดมีแข็งไหม
7: ไม
0: ่เวลาเห็นมีแข็งไหมเพราะฉะนั้นเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏสั้นมากเลยที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะความไม่รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีนี่นะคะเพราะเกิดขึ้นและดับไปทันทีค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะทันทีได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจขึ้นไม่ลืมนะคะบ้านนี้มีธรรมะไหม
7: มีค่ะ
0: เยอะไหม
7: เยอะค่ะ
0: เยอะแค่ไหน
7: เยอะเท่าที่มี
0: ค่ะเยอะเท่าที่มีนะคะตื่นขึ้นมาก็เป็นธรรมะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเยอะแค่ไหนคิดดูตื่นขึ้นมาก็เป็นธรรมะละหลับก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะทุกวันก็เป็นธรรมะที่โรงเรียนก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเยอะไหม
7: เยอะ
0: ประมาณนับได้ไหม
7: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจได้ไหมคะ
7: ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะต้องไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเราอยู่ไหน
7: เราก็อยู่ในห้อง
0: เราก็อยู่ในห้องนะคะแต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีเราไหม
7: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดมากแล้วบ่อยๆแล้วซ้ำๆแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงนี่เพียงแต่เริ่มได้ยินได้ฟังธรรมะยากไหม
7: ยากค่ะ
0: ใครรู้ธรรมะคะ
7: คนที่ฟัง
0: ค่ะฟังจากใคร
7: จากคนที่รู้จัก
0: นั่นสิคะใครล่ะคนนั้นน
7: ่
0: ะ
7: ไม่รู้ค่ะ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
7: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ฟังธรรมะรู้จักไหม
7: ไม่ค
0: ่
7: ะ
0: ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อฟังว่าพระเจ้าตรัสรู้อย่างนี้รู้ความจริงอย่างนี้สอนอย่างนี้นานก็จริงนะคะแต่ก็มีคนที่ได้ฟังสืบต่อกันมาแต่เวลาฟังเนี่ยต้องพิจารณาไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่เชื่อยังมีเราใช่ไหมคะ
7: มีค่ะ
0: จนกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรานี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังไงคะฟังบ่อยๆฟังคำเดิมซ้ำไปซ้ำมา จนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงความจริงคืออะไรคะ
7: ความจริงก็คือความจริง
0: ค่ะความจริงคือความจริงไม่ใช่เราเห็นจริงเห็นไม่ใช่เราได้ยินจริงได้ยินไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิด

0: องค์ทำให้เกิดความไม่ชอบความไม่พอใจความโกรธก็อยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้ความละเอียดในตรงนี้เพื่อชัดเจนขึ้นนะคะ
1: ค่ะสภาพที่ติดข้องมีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเกิดกับจิตเมื่อไหร่จิตนั้นมีมนทินเพราะความไม่รู้จึงติดข้องพอใจในสิ่งที่เพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปเพราะไม่รู้ที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีอีกต่อไปเนี่ยฉลาดไหมไม่มีจริงๆนะคะแต่เพราะยังไม่ประจักษ์ว่าไม่มีจริงๆก็ยังคงมีความติดข้องไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหม
0: ความไม่รู้คืออวิชชาเป็นเหตุค่ะ
1: หนึ่งเหตุแล้วที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นอกุศลแน่นอนเพราะไม่รู้และเหตุคืออวิชชาเนี่ยทำให้เกิดเหตุอะไรบ้าง
0: ก็ทำให้เกิดโลภะเหตุ
1: ค่ะทำให้เกิดโลภะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักเหตุที่เป็นโลภะละว่าเพราะไม่รู้หนึ่งเหตุทำให้เกิดความติดข้องอีกหนึ่งเหตุซึ่งต้องแยกเจตสิกสองเจตสิกนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: อวิชชาเป็นโมหะไม่ใช่โลภะไม่ใช่ติดข้องอวิชชาไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่เราแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าอะไรนั่นคืออวิชชา
0: ความไม่รู้ความไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเหตุ
1: เป็นสิ่งที่มีจริงก่อน
0: มีจริงก่อนนะคะมีจริง
1: เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความติดข้อง
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งเหตุ
0: ที่ว่าเป็นเหตุคือพูดว่าเป็นรากฐานที่มั่นคง
1: ค่ะ
0: ที่ทำให้เกิดความติดข้อง
1: ค่ะ
0: ก็ในเมื่อความไม่รู้ก็เกิดพร้อมๆกับความชอบความติดข้อง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาจะเป็นรากฐานนี่คือหมายความว่าเขาเกิดพร้อมกันด้วยใช่ไหม
1: อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
0: อ๋อค่ะ
1: สองเหตุแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเป็นไปตามมูลรากของความติดข้องซึ่งเป็นเหตุตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาไม่พ้นจากอวิชชาและโลภะโมหะเหตุกับโลภะเหตุ
0: ค่ะ
1: เพราะมีความติดข้องอย่างมากในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเวลามีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราชอบก็เกิดความไม่ชอบเพราะอวิชชาเป็นเหตุและเพราะโลภะเป็นเหตุถ้าเราไม่มีโลภะไม่มีความติดข้องไม่มีการที่จะถูกกระทบกระเทือนที่จะให้เกิดความหวั่นไหวไม่พอใจเนี่ยไม่มีเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเพราะมีโลภะและอวิชชาเพราะฉะนั้นสามเหตุเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีการกระทำทางกายทางวาจาซึ่งเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลละเหตุไม่ใช่เราค่ะแล้วแต่ว่าใครสะสมมามากมาน้อยประการใดก็เป็นไปตามการสะสมในขณะนั้น
0: การสะสมนี่ก็คือเป็นรากที่หยั่งลึกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะมีเรา
0: อันนั้นก็คือเป็น
1: หนึ่งไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้สองยึดมั่น
0: ยึดมั่น
1: พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเรายังไงยังไงก็เป็นเราล่ะติดข้องเลย
0: ค่ะ
1: ลึกแค่ไหน
0: ท่านอาจารย์ครับมีสภาพอีกอย่างนึงที่ลึกมากๆแต่ทำไมจึงไม่เป็นเหตุคือความเห็นผิดนะคะที่เรียกว่าเป็นตอในวัฏฏะเนี่ยแสดงว่าเขาต้องฝังลงไปอย่างลึกมากแต่เขาไม่เป็นเหตุนะคะ
1: เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอวิชชาและโลภะจะมีความเห็นผิดได้ไหม
0: ก็ไม่ได้เพราะว่ามีความเห็นผิดเพราะมีความไม่รู้แล้วก็มีความติดข้อง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ย
0: ค่ะ
1: งูนกพวกนี้มีความเห็นผิดไหม
0: ถ้าพูดในระดับที่ยังนอนเนื่องอยู่ก็มี
1: ค่ะแต่ชีวิตประจำวันมีความเห็นผิดไหม
0: คิดว่าเขาไม่มีความเห็นอะไร
1: แต่มีเหตุละคืออวิชชากับโลภะ
0: คืออวิชชากับโทสะ
1: ค่ะชีวิตก็ดำเนินไปด้วยสิ่งสามสิ่งนี้นะคะคือสามเจตสิกเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเป็นไป
0: ในทางที่ไม่ดี
1: ในทางที่ไม่ดี
0: ค่ะ
1: คงต้องฟังไปก่อนนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นต้องไม่ลืมคำว่าธรรมะต่อไปนี้เพื่อนฝูงไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะคืออะไรแต่พอได้ยินคำว่าธรรมะใช่ไหมคะก็รู้เลยว่าสิ่งที่มีจริงเพราะรู้แน่

0: ฟังแล้วแล้วก็มั่นคงด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครจะเรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงและเราจะเรียกอะไรดีก็ต้องใช้คำที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจกันได้ว่าพอพูดถึงธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างความดีเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ความชั่วเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: หิว
1: เป็น
0: สนุก
1: เป็นค่ะ
0: ทุกอย่างเห็นไหมคะไม่เว้นเลยมีเราไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนี่เริ่มละจนกว่าจะมั่นคงค่ะไม่มีเพราะเป็นโกรธเดี๋ยวก็หายโกรธละเอาเห็นเดี๋ยวเห็นก็หมดไปละเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีปัจจัยเพียงเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำของใครก็ไม่จริงเท่ากับคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสุญญตาว่างเปล่าจากการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่มั่นคงตรงกับคำว่าอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างที่เกิดต้องหมดมีความสุขในชั่วคราวสั้นมากจะให้สุขเหมือนเดิมได้ไหม
1: ได้
0: ได้ยังไงก็หมดแล้วอะทำยังไงก็ไม่เหมือนเก่า
1: ไม่ได้
0: ค่ะอาจจะคล้ายอาจจะมากอาจจะน้อยกว่ากันแต่ไม่ใช่อันเก่าหากสิ่งที่เก่าไม่ได้เลยค่ะดับคือหมดไม่เหลือเลยเหมือนไฟพอดับแล้วก็ดับเลยไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ชั่วคราวจริงๆและจะเป็นประโยชน์อะไรกับการที่จากไม่มีก็มีแค่นิดเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่เหลือเลยกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้ตราบใดที่ไม่รู้ก็ยังเป็นต่อไป
2: สมมติว่าเรารู้ว่าอันนี้เป็นธรรมะแล้วเราเจอกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเขาก็จะเอาอารมณ์ของเขามาใส่เราหลายๆคนแล้วเราต้องรับฟังอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีเราไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะไม่มี
2: ไม่มีเรา
0: แล้วมีเขาไหม
2: ไม่มี
0: ก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดแต่เป็นธาตุนะท่านใช้คำว่าธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะของสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งหมดเห็นนกก็เห็นคนก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นคนในนรกก็เห็นแต่เห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างบอกได้ไหมคะว่าใครเห็นนกเห็นหรือคนเห็นก็บอกไม่ได้แต่รูปเป็นรูปค่ะรูปไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นต้องเป็นสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเขาเนี่ยอะไรเป็นเขาเหมือนกับว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอะไรเป็นเรา
2: อารมณ์
0: ค่ะนี่เราพูดอารมณ์ภาษาไทยนะคะแต่คนไทยเนี่ยใช้คำในภาษาบาลีเนี่ยผิดเพราะไม่เข้าใจวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
2: อารมณ์ดีค่ะ
0: เพราะอะไร
2: เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเราได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีแต่ฟังไม่ใช่เราและจิตหรือสภาพรู้ที่ได้ยินเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าธรรมะเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรมีแข็งจริงแข็งเป็นธรรมะจริงแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งจริงแต่แข็งไม่รู้เสียงมีจริงๆนะคะต้องเกิดจริงมีเป็นเสียงเท่านั้นไม่รู้อะไรแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นนะคะมนุษย์เทวดาพรหมอะไรจักรวาลอะไรก็ตามสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปธรรมถ้าเราไม่เรียกเราก็แยกสภาพนั้นไม่ออกจากสภาพธรรมะอื่นที่เราจะประมวลออกมาว่าทั้งหมดเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมคือสภาพไม่รู้เนี่ยอย่างหนึ่งแน่ๆใช่ไหมคะ แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้หรือธรรมะความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแม้ว่าจะมีทุกอย่างแต่ไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างค่ะมีเสียงเพลงเพราะๆนะคะเสียงนกร้องเสียงอะไรในป่าแต่ไม่มีได้ยินเราจะรู้ไหมว่าเสียงมีค่ะกลิ่นก็หอมแต่ว่าถ้าไม่ได้กลิ่นจะรู้ไหมว่ากลิ่นหอมนั้นมีเพราะฉะนั้นต้องมีธาตุรู้ค่ะซึ่งเป็นธรรมะคือสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆกำลังรู้ค
2: ่
0: ะเราใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะนะคะหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ถ้ารวมเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยประเภทหนึ่งเสียงกลิ่นพวกนี้เป็นธาตุมีจริงเป็นธรรมะไม่สามารถรู้อะไรได้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมธรรมะอะไรก็ตามที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมหมดเลยแข็งก็ไม่รู้อะไรเย็นก็ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้แข็งแข็งก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุได้ยินเสียงเสียงก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุคิดนึกก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคิดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เป็นธาตุรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้นะคะทรงบัญญัติใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะก็ต่างกันเป็นประเภทคือรูปธรรมอย่างหนึ่งกับนามธรรมอีกอย่างหนึ่งรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยโลกไม่ปรากฏแน่ถ้าไม่มีนามธรรมคือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นโลกจึงปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างจึงปรากฏว่ามีในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างเลยไม่สว่างไม่มืดไม่แข็งไม่อ่อนไม่มีกลิ่นเกิดรู้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นตัวธาตุรู้จริงๆเนี่ยมืดไหม
2: มืด
0: มืดสนิทเลยเกิดขึ้นแล้วรู้ในความมืดนี่คือธาตุรู้เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังได้ยินเสียงนะคะเสียงก็ไม่สว่างได้ยินก็ไม่สว่างเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่าธาตุรู้มืดสนิทนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้รู้ซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยมีเพียงรูปประเภทเดียวหรือธรรมะอย่างเดียวที่สว่างคือสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แล้วก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆนี่ค่ะคือโลกคือเราตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงนะคะละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดและลึกซึ้งซึ่งใครก็ประมาณไม่ได้ว่าพระปัญญาตรัสรู้นี่ค่ะมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าที่ทรงแสดงให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยแค่ใบไม้สองสามใบในกำมือของพระองค์เท่านั้นเองแต่เราก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังเพราะได้สะสมมานะคะถึงเวลาที่จะได้ยินก็ได้ยินถึงเวลาที่จะสนใจก็สนใจถึงเวลาที่เห็นประโยชน์รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยหมดแล้วทั้งนั้นเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้วมีแต่จะไปแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจเองได้คิดเองก็ไม่ออกถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไตร่ตรองเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะค่อยๆ คิดจนกระทั่งมั่นคงแต่ความมั่นคงเนี่ยไม่มากเพราะเหตุว่าได้ฟังไม่กี่ครั้งถึงได้ฟังบ่อยๆนะคะเราก็จะรู้ได้เองว่าความมั่นคงหมายความว่าอะไรหมายความว่าทันทีที่พูดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่นี้ยังเลยใช่ไหมคะมีเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแค่หลับตาก็ไม่มีใครสักคนแต่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นก่อนแล้วจำได้สีสันวรรณะหลากหลายเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้มีการจำว่าเป็นคิ้วเป็นตาเป็นคนเป็นเก้าอี้เป็นอะไรทั้งหมดทันทีเลยแสดงว่าจิตธาตุรู้นะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เนี่ย เกิดดับเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์คืออะไรนะคะจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดขึ้นรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกจิตรู้ได้ไหมคะ
3: มีได้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เดี๋ยวนั้นขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้โดยเหตุนี้นะคะเราบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีจิตเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอารมณ์ของจิตดีได้ยินเสียงดีๆนะคะแปลว่าอารมณ์ของจิตได้ยินดีเพราะฉะนั้นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายวันนั้นเป็นที่น่าเพลิดเพลินยินดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเราก็พูดภาษาไทยเลยบอกวันนี้อารมณ์ดีสรุปไปเลยแต่ไม่รู้ว่าดีเพราะอะไรดีเพราะเห็นสิ่งที่น่าพอใจลองเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิคะอารมณ์ดีไหมเราก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ความจริงอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ต้องแยกอย่างนั้นค่ะให้ละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะจิตเป็นสภาพรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมเพราะคำว่าอารมณ์หมายเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะจิตเป็นสภาพรู
2: ้จิตเป็นตัวรู้
0: ค่ะมีธรรมะอย่างหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นแล้วรู้ถ้าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นภูเขาเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรากฏไม่รู้แต่เพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่รูปธรรมมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับให้ไม่มีก็ไม่ได้สิ่งที่มีมีเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้บังคับไม่ให้รู้ก็ไม่ได้ลืมตาแล้วจะไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะก็คือเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดแล้วต้องรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยชอบพูดสั้นๆตัดสั้นๆก็เป็นอารมณ
2: ์แล้วเวลาคนที่บอกว่าเขาต้องจิตนิ่งๆ
0: เขาไม่รู้จักจิตค่ะไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นคนเรานะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพหมายความว่ารู้ว่าธรรมะลึกซึ้งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยปัญญาสี่อสงไขยแสนกับจึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่แล้วก็ไม่กลับอีกเลยคำนี้เป็นคำจริงตลอดแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้และจะรู้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ามีการเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะต้องจากโลกนี้ไปวันไหนก็ไม่รู
2: ้
0: เร็วหรือช้าก็ไม่รู้แล้วก็มีแต่ความไม่รู้ทั้งชีวิตและความติดข้องและจากไปเนี่ยไปเป็นอะไรก็ไม่รู
2: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตั้งแต่นี้นะคะเราก็มีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกเป็นสาวกคือผู้ฟังและก็สามารถที่จะเข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะอย่างบอกว่าจิตนิ่งเนี่ยไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะเข้าใจอะไรได้แล้วลองอธิบายสิจิตนิ่งคืออะไรตอบได้ไหมจิตคืออะไรตอบได้ไหมก็คือความไม่รู
2: ้
0: เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่รู้และพูดคำที่ไม่รู้จักแม้เราเองนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็พูดคำที่ไม่รู้จักค่ะอย่างเห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นนะคะโดยต้องอาศัยปัจจัยคือสิ่งที่สนับสนุนนะคะเกื้อกูลอุปการะอุปถัมภ์ให้เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นก็เกิดไม่ได้หลายอย่างเช่นถ้าไม่มีตาไม่มีการที่จะเห็นได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็เกิดเห็นไม่ได้และเวลานี้ค่ะอะไรกระทบตาเห็นไหมคะ
2: เห็นค่ะ
0: สิ่งนั้นแหละกระทบตาและสิ่งนั้นอยู่ไหน
2: ก็อยู่รอบตัวเราเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าแม้แต่สิ่งที่กระทบตาก็อยู่ที่สิ่งที่แข็งอะ ปรากฏกระทบหลายหลายครั้งจนกระทั่งสีสันเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานทำให้เกิดรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไรเห็นเก้าอี้เราก็รู้ว่าเป็นเก้าอี้เห็นโต๊ะเราก็รู้ว่าเป็นโต๊ะแต่ต้องมีการเกิดนะคะการเห็นเนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยกว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานคือสีแต่ละสีใช่ไหมคะซึ่งต่างกันโดยส่วนสัตว์ของแข็งในขณะนั้นนะคะที่เป็นที่ตั้ง mm-hmm. แข็งกระทบตาไม่ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่มีตรงแข็งต่างหากที่กระทบตาทำให้เห็นและจำรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะนะคะรูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นนิมิตให้รู้ได้โดยอาการของนิมิตนั้นคือปัญญัติว่านี่เป็นอะไรแม้ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะ
2: mm-hmm.
0: งูก็รู้ว่าอาหารของงูอยู่ตรงไหนใบไม้ต้นหญ้าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะนะคะแต่ว่าเราก็บัญญัติรู้ได้โดยอาการนั้นว่านี่คนนั่นงูนั่นนกนี่โต๊ะนี่เก้าอี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะรู้ได้โดยอาการนั้นแต่ความจริงก็คือว่าเสมอกันหมดนกเห็นงูเห็นเราเห็นบนฟ้าเห็นในน้ำอะไรต่างๆนะคะเปลี่ยนเห็นไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของธรรมะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างนะคะใช้คำว่าเป็นธาตุภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็ออกเสียงว่าธาตุแต่สะกดว่าทอทงสระอาต่อเต่าสระอุที่เราได้ยินกันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะแต่ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่อ่อนหรือแข็งก็ใช้คำว่าธาตุดินเพราะว่าเปลี่ยนอ่อนหรือแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้ธาตุไฟไม่ใช่อ่อนแข็งค่ะแต่เย็นหรือร้อนก็เป็นอีกรูปหนึ่งอีกธรรมะหนึ่งพระเชนทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวง45พรรษาเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะพระเชนรู้จักอารมณ์แล้วนะคะสิ่งที่จิตรู้ต้องชัดเจนทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะจิตรู้อะไรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีปัจจัยเกิดด้วยถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้อะไรอะไรก็เกิดไม่ได้เกิดเองล้วนล้วนโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างเราเห็นดอกไม้เนี่ยเราไม่รู้หรอกต้องมีแข็งต้องมีอ่อนมีธาตุดินแล้วก็ต้องมีธาตุไฟมีธาตุดินเป็นที่รองรับมีธาตุไฟทำให้อบอุ่นสามารถที่จะให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ได้มีธาตุลมซึ่งทำให้เคลื่อนไหวได้ที่เราลุกเขินเดินนั่งได้เนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่าที่รูปนี้มีธาตุลมซึ่งเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีธาตุน้ำซึ่งซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไม่ให้แตกกระจายหรือว่าต้องอยู่ร่วมกันทั้งสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะเป็นที่อาศัยเกิดแล้วต้องมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีโอชาคือรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดได้เมื่อกลืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นดอกไม้นี่ก็มีโอชากินเข้าไปก็ทำให้รูปเกิดได้แข็งๆอย่างนี้ฮะก็มีโอชามดปลวกกินได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งทรงแสดงไว้จากการที่บำเพ็ญพระบารมีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยปัญญาไม่ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะอุปมาเหมือนเราอยู่เป็นเศษดินและพระองค์อยู่เหนือฟ้าขึ้นไปเท่าไหร่พระฉันมีความเคารพด้วยการฟังนะคะด้วยการไตร่ตรองพิจารณาไม่คิดเองเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วนะคะคิดเองหมดเลยแค่ฟังคำสองคำคิดเองนะคะเอาขยะมาแทรกหมดเพราะความคิดของตัวเองคิดดูสิคะคิดได้ยังไงในเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำและเราเอาความคิดของเราไปใส่กว่าจะเอาขยะนั้นออกและฟังจริงๆเข้าใจจริงๆรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการที่ฟังคือฟังแต่ไม่ใช่พอฟังแล้วก็คิดต่อแต่งเติมด้วยความคิดของตัวเองพอจะเข้าใจนะคะธรรมะ
2: เข
0: ้
2: าใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะธรรมะเนี่ยมีคำขยายปรมัตถธรรมถ้าเป็นภาษาบาลีนะคะมาจากคำว่าปรมะภาษาไทยเราใช้คำว่าบรมคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ปอแต่ใช้บอเ พราะฉะนั้นปรมะเราก็พูดสั้นๆว่าบรมปรมะกับอัตถะกับธรรมะธรรมะไม่ใช่กล่าวลอยๆแต่ธรรมะทุกธรรมะมีอัตถะคือความเป็นหรือลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสามคำรวมกันนะคะก็เป็นปรมัตถธรรมธรรมะทุกอย่างค่ะเป็นปรมัตถธรรมเพราะเหตุว่าใครเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำปรมัตถธรรมก็คือว่าความหมายเดียวกันแต่เพิ่มความลึกซึ้งและให้เข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าเขาจะเรียนจะฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระพิธรรมไม่ศึกษาปรมัตถธรรมเพราะเขาไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนะคะเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะคำเดียวกันเลยค่ะธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมถ้าบอกว่าจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนพระอภิธรรมผิดไหมเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งอภิก็คือว่าธรรมะลึกซึ้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลึกซึ้งจะเรียนไห
2: ม
0: ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่ถ้าไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำทางไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นได้แต่ถ้าฟังเผินๆคิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่ารู้แล้วนะคะแล้วไปฟังของคนอื่นตำราอื่นก็คือว่าไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เพราะคิดว่าคำอื่นถูกจึงฟังแต่ความจริงถ้าฟังแล้วก็รู้ว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่มีจริงซึ่งทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความลึกซึ้งอย่างยิ่งอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะมีเราไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: แล้วมีอะไร
2: มีธรรมะค่ะ
0: มีธรรมะอะไร
2: อะไรที่มันเป็นจริงอะค่ะ
0: ค่ะรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราได้ยินคำว่ารูปธรรมนะคะธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้สภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธอะไรชอบเราก็รู้ว่าชอบอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นธาตุรู้เสียใจดีใจก็เป็นสภาพรู้ทั้งนั้นเจ็บก็รู้รู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดจะดีจะชอบใจไม่ชอบใจอะไรทั้งหมดนะคะเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรเป็นรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและก็เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมหาเราไม่เจอจึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องความยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราแต่ตายแล้วไหนเรา
2: ไม่มี
0: ก่อนเกิดเราอยู่ไหน
2: มี
0: ค่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ธรรมะมีเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะนานแสนนานมาแล้วจิตก็เป็นจิตเห็นก็เป็นเห็นไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะคะกับเห็นแต่ละหนึ่งขณะก็ไม่ใช่เห็นอันเก่าใหม่ตลอดเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีก
2: เข้าใจแล้วค่ะปกติจะมีคนพูดเรื่องธรรมะแต่ว่าพอถามว่าธรรมะคืออะไรไม่มีใครเคยตอบเราได้เลย
0: เพราะฉะนั้นโลกเป็นอะไรคะ
2: โลกเราเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะแต่ทำไมใช้คำว่าโลกเห็นไหมคะทุกคำนี่ต้องเข้าใจโลกะหมายความถึงธรรมะที่เกิดและดับทุกอย่างที่เราเรียกว่าเป็นโลกนี่เกิดทั้งนั้นเลยถ้าไม่เกิดไม่มีโลกแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกไหนก็คือต้องเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ้นโลกมีแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏเลยเพราะปรากฏกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วจนสามารถรู้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นคือนิพพาน ธรรมะที่ไม่มีกิเลสที่ดับกิเลสไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็มีแต่โลกทุกอย่างปรากฏเพราะเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมนะคะธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีสี่นะคะคือจิตเจตสิกเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้และก็รูปไม่ใช่สภาพรู้เมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงธาตุรู้นะคะแต่เราไม่ได้พูดถึงความต่างกันว่าธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏ เป็นจิตแต่สภาพธรรมะอื่นทั้งวันนะคะอาการลักษณะต่างๆเช่นโกรธเสียใจดีใจสนุกหรือเพลิดเพลินต่างๆเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งอาศัยจิตเกิดขึ้นและจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันและในภพภูมิที่มีรูปร่างกายนะคะจิตต้องเกิดที่รูปจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกมาก45พรรษากี่คำถ้ายิ่งเข้าใจนะคะไม่มีอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตก็มีแต่สิ่งที่หมดไปหมดไปจนถึงจากไปไม่เหลือเลยแต่ความรู้ความเข้าใจนี่ค่ะจะติดตามสะสมไปทำให้พอเราฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจขึ้นจึงมีผู้ที่สามารถพอฟังก็รู้ได้เลยเป็นพระโสดาบันก็ได
2: ้แล้วถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆเราก็ควรจะปฏิบัติได้ถูกไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเข้าใจจริงๆเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: แล้วเราควรจะปฏิบัติเป็นเราหรือเปล่า
2: เราควรจะปฏิบัติเป็นเราหรือเปล่า
0: ค่ะเข้าใจจริงๆนะเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เข้าใจมีจริงไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
2: นามธรรม
0: เป็นจิตหรือเจตสิกเป็นเจตสิกค่ะ
2: เจตสิกแปลว่าอะไรคะ
0: ท
2: ุ
0: กอย่างหมดเลยความเข้าใจความไม่เข้าใจอะไรอะไรที่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินพวกนี้ละเป็นเจตสิกหมด
2: เจตสิกกับ
0: จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์เท่านั้นนอกจากนั้นเป็นเจตสิกหมดเลยจำก็เป็นเจตสิก
2: เจตสิก
0: รู้สึกก็เป็นเจตสิกโกรธก็เป็นเจตสิกนอกจากชีวิตประจำวันที่เราสามารถจะรู้ได้นะคะคือขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตรู้แจ้งในสิ่งนั้นเขียวหรือแดงหรือดำหรือขาวสั้นหรือยาว
2: เจตสิก
0: พวกนั้นเป็นจิตเป็นรู้แจ้งและประกอบด้วยเจตสิกที่จำทันทีเลยที่จิตเห็นเจตสิกจำเพราะฉะนั้นจำไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิก
2: เจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นง่ายมากนะคะคือว่าถ้าจะแยกว่าคร่าวๆที่จะสามารถรู้ได้คือถ้าขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ความรู้สึกขณะที่คิดเป็นเจตสิกความจำในขณะที่คิดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกไม่ได้แยกจากกันเลยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะมีอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสังขารธรรมหมายความเพราะมีการปรุงแต่งโดยสภาพธรรมะนั้นสังขารที่เราเคยได้ยินคำว่าสังขารนะคะค่ะกับธรรมะรวมกันก็เป็นสังขารธรรมภาษาบาลีต้องออกเสียงตัวสุดท้ายด้วย
2: ค่ะ
0: คนไทยก็ตัดหมดอย่างทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกสุขะคนไทยก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะต้องออกเสียงตัวท้ายด้วย
2: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เวลานี้มีแต่ธรรมะใช่ไหมคะ
2: ค่ะมีแต่ธรรมะค่ะ
0: ถ้าเริ่มเข้าใจก็คือว่าไม่มีอะไรแต่หลงจำหลงยึดถือมั่นคงว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะมั่นคงที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราจะต้องมั่นคงถึงที่จะทำให้ความจำที่เคยจำว่าเป็นเราในแสนโกรธกับในสังสารวัฏเนี่ยสามารถที่จะดับไม่เกิดอีกเลยเพราะกำลังของปัญญาเตชะธรรมะเตชะที่สามารถที่จะทำให้ความเห็นผิดนั้นหมดไปได้แต่ถ้าไม่มีอาวุธไม่มีธรรมะไม่มีเดชไม่มีอะไรที่จะเผาความไม่รู้ความไม่รู้ก็ยังมีอยู่ต่อไปเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยทำความเข้าใจค่ะเพราะว่าศัพท์จะยากนิดนึง
0: เมื่อกี้พูดว่าทำความเข้าใจเนี่ย
2: จิตกับเจตสิก
0: เจตสิกนั่นแหละทำ
2: พร้อมต้องมาคู่กัน
0: เพราะฉันไม่มีเราไงคะไม่ใช่ทำความเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้จิตเจตสิกเกิดดับตลอดเวลาท
2: ั้
0: งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งจำไม่เปิดเผยเลยมีแต่สิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นที่ปรากฏว่าเป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อสีต่างๆบนสิ่งนั้นสิ่งนี้บนเก้าอี้บนโต๊ะอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ความจริงจิตเจตสิกทั้งหมดค่ะ
2: เพราะไม่มีเรา
0: ไม่มีแน่นอน
2: สองอย่างนี้คู่กันเลยทำให้เราเนี่ย
0: ยึดถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นความยึดถือนะคะเรายึดมั่นว่าเป็นเราเนี่ยหรือของเราเนี่ยในทุกอย่างที่เราไม่รู
2: ้
0: อย่างรูปตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยไม่รู้อะไรนะคะกระทบสัมผัสก็แค่แข็งแข็งก็เป็นแข็งแต่ขณะที่รู้แข็งรู้แข็งเป็นจิตและเจตสิกแต่ว่าแข็งไม่รู้อะไรเลย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายตอนเกิดก็เป็นจิตเจตสิกรูปตอนตายจิตเจตสิกขณะสุดท้ายเกิดแล้วสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เราจึงใช้คำว่าถึงแก่กรร
2: ม
0: ที่สิ้นสุดความเป็นคนนี้วันหนึ่งต้องถึงแน่เป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วกลับมาเป็นคนนี้อีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการกลับมาเลยถ้ามีความเข้าใจประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ไตร่ตรองได้เข้าใจนะคะก็คือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตสมบัติเอาไปไม่ได้เลยค่ะร่างกายทั้งหมดก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างแต่ดีชั่วสะสมอยู่ในจิตความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นผิดและความไม่รู้ทุกอย่างจิตสะสมหมดเลยทำให้แต่ละคนนะคะที่เกิดมาเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันแม้แต่สุนัขยังต่างกันเลยแมวก็ต่างกันเพราะจิตสะสมสืบต่อไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรภพชาติไหนการสะสมนั้นก็มีอยู่ในจิต
2: จิตสะสมหมายความว่ายังไง
0: หมายความว่านะคะเราค่อยๆเรียนเรื่องจิตว่าเราได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมมี4จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่จำเจิมพวกนี้เป็นเจตสิกหมดนะคะเพราะฉะนั้นมีจิตมีเจตสิกและมีรูปเพราะฉะนั้นเราตั้งต้นที่จะเริ่มรู้ว่าจิตคืออะไรจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้นะคะแล้วก็สะสมสันตานะหมายความว่าความดีความชั่วที่เกิดแล้วดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่โดยฐานะที่เกิดความเป็นสิ่งนั้นก็สะสมอยู่ในจิตอย่างความโกรธนะคะเมื่อวานนี้เราเคยโกรธใครคิดถึงโกรธอีกได้ไหม
2: โกรธอีกได้ค่ะ
0: ค่ะโกรธอีกได้สะสมมาจากเมื่อวานนี
2: ้เข้าใจแล้ว
0: ถ้าหมดเมื่อวานนี้ไม่สะสมวันนี้ไม่โกรธแล้วค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นดีสักนิดหนึ่งชั่วสักหน่อยหนึ่งนะคะก็สะสมอยู่ในจิตไม่สูญหายไปเลยแต่ว่าเราเกิดตายเกิดตายมานานเท่าไหร่แล้วในสังสารวัฏนับประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งคนเนี่ยสะสมอะไรมาในจิตของแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้คนแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะแม้แต่รูปร่างกายไม่ซ้ำกันเลยเพราะเหตุที่จะให้เกิดรูปต่างกันโดยกรรมเป็นปัจจัยสุนัขมีทั้งน่ารักมีทั้งไม่น่ารักขนาดนั้นคิดดูนะคนทุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่ละหนึ่งละเอียดมากแต่ต้องมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่สั่งสมหรือสะสมสันตานะสันตานะคือสืบต่อมาไม่ขาดสายความดีความชั่วแต่ละหนึ่งนะคะถ้าเราฟังเข้าใจพรุ่งนี้ฟังอีกเราเข้าใจมากกว่านี้อีกถ้าวันนี้เราทำดีใช่ไหมคะความดีที่เราทำนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เราทำดีถ้าเราทำไม่ดีก
2: ็ไปเรื่อยๆ
0: เป็นเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแต่ละหนึ่งคนสะสมมาหลากหลายมากเลยค่ะไม่ปรากฏเลยจนกว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเมื่อนั่นแหละรู้ได้เลยสะสมมาที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคนที่จะทำขนมเก่งเนี่ยทำครั้งแรกเก่งไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แต่ทำต่อไปต่อไปก็เก่งไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสะสมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
2: มีจิตแล้วก็มีเจตสิกค่ะคู่กัน
0: ค่ะแล้วก็ขณะนี้ที่กำลังจำเป็นอะไรคะมีไหม
2: เจตสิกค่ะ
0: ค่ะเจตสิกที่จำนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิก คนไทยเอามาใช้ต้องทำสัญญากันจะได้ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่เจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะเลยค่ะจำสิ่งที่จิตรู้พอเห็นอีกก็จำได้จำได้รู้ว่าเป็นอะไรเป็นใครเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะทำหน้าที่ของตนของตนมีลักษณะของตนของตนจะเป็นอื่นไม่ได้เลยอย่างสภาพที่จำเนี่ยเกิดแล้วจำอย่างเดียวแล้วก็ดับอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกนะคะความรู้สึกเป็นสุขก็มีทางกายสบายดีวันนี้อากาศไม่ร้อนความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกายก็โรคภัยไข้เจ็บปวดเมื่อยคันความรู้สึกทางกายแต่มีสุขและทุกข์นะคะทางใจแม้กายก็ไม่ทุกข์แต่ใจทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยประมวลแล้วก็เป็น5อย่างคือสุขกาย1ทุกข์กาย1นะคะสุขใจ1ทุกข์ใจ1และสภาพธรรมะความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราเข้าใจภาษาไทยพอได้ยินภาษาบาลีพอจะรู้เขาใช่ไหมคะได้ยินเขาว่าอะทุกขมสุขเนี่ยเราก็รู้ละต้องหมายความถึงความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข
2: ์
0: ทั้งวันไม่ใช่เราเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปแล้วตำราไหนวิชาไหนคนไหนจะสามารถทำให้เราเข้าใจอย่างนี้ได้มีไหมคะ
2: ไม่มี
0: นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมีในคำสอนของพระองค์ที่ประมวลไว้เป็นพระไตรปิฎกทุกคำถามมีคำตอบค่ะมีเราไหมคะ
2: ไม่มี
0: มีเขาไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: มีของเราไหมคะ
2: ไม่มี
0: มีของเขาไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: นี่คือประโยชน์ที่สูงที่สุดถ้าเราเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ยามใดนะคะแต่ปัญญาสามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์เพราะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีความติดข้องเสียอย่างไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เลยและความติดข้องจะไม่มีก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจถูกเท่านั้นถ้ายังคงไม่รู้ก็ยังคงติดข้องต่อไปยังเป็นเราต่อไปยังเป็นของเรายังเป็นเขาแต่ถ้าคิดถึงความจริงแม้ประโยคสั้นๆนะคะวันนี้ที่จะสะสมมั่นคงลึกอยู่ในจิตเหมือนกับกิเลสซึ่งลึกอยู่ในจิตนี่นะคะก็คือว่าไม่มีค่ะมีเมื่อเกิดแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะเหลืออะไรถ้าอย่างนี้แล้วจะติดข้องในอะไรและความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่มีเพราะดับขณะนั้นคือไม่มีและไม่เหลือเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยจะมีสองอย่างนะฟังได้ความเข้าใจว่าเอาเราออกเนี่ยไม่มีใครทำได้กับเอาเราออกเอาเราออกเลยทันทีพอได้ยินคำว่าเอาเราออกเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยรู้ว่าเอาไม่ได้เลยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเอาเราออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้มีตัวตนไปเอาเราออกเดี๋ยวนั้นทันทีชับเลยเพราะฉะนั้นจึงมีการฟังเข้าใจขั้นฟัง
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจากขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่ง
4: ใช่ครับ
0: เพราะเอาเราออกเนี่ยไม่ใช่เอาเราออกไปทันทีได้นะคะแต่ต้องทีละหนึ่งโดยอะไรด้วยโดยความไม่ใช่เราแล้วสิ่งนั้นคืออะไรทุกอย่างเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังเผลอๆเนี่ยเขาถึงได้เอาเราออกกันหมดเลยเร็วมากแต่ความจริงไม่ใช่เลยฟังเพื่อเข้าใจว่าเอาเราออกได้ยินคำอย่างเนี้ยไม่ใช่ให้ทำให้ออกเดี๋ยวนั้นที่กำลังฟังไม่ใช่เช่นได้ยินเนี้ยก็ไม่ใช่เอาเราออกไปเลยแต่ต้องหมายความว่าเอาเราออกเนี้ยไม่ใช่เราเอาเราออกแต่ต้องเป็นปัญญาระดับไหนด้วยขั้นฟังนี้ไม่มีทางที่จะเอาเราออกได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนนั้นเองเนี้ยจะเป็นผู้ที่รู้ว่าค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถึงหรือยังเห็นไหมคะว่าถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าอย่างในขณะที่มีความยินดีพอใจในสิ่งใดเช่นรับประทานหอยทอดอร่อยนี่ดีไหมก็ต้องบอกว่าดีคือตอนนั้นก็มีความเป็นเราด้วยความติดข้องนะท่านอาจารย
0: ์ครับยังไงยังไงก็ดีกว่าไม่อร่อย
5: พราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่พอใจติดข้องในความอร่อยของอาหารขณะนั้นก็ดีก็ต้องบอกว่าดีรูป
0: ไม่ใช่ความพอใจดีเห็นไหมคะไม่ใช่ความพอใจดีแต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏมีสองอย่างนะคะน่าพอใจอย่างหนึ่งไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้ต้องการสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยค่ะแสวงหาทุกวันตั้งแต่เช้าล้วนแสวงหาสิ่งที่พอใจทั้งนั้นเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีแต่ความจริงสิ่งที่น่าพอใจก็ต้องดีกว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วอะไรไม่ดีความพอใจและความติดข้องต่างหากที่ไม่ดี
5: ทีนี้นะครับท่านอาจารย์ปัญญาขนาดไหนท่านอาจารย์ถึงจะชัดจริงๆว่าไม่มีเราอะดีจริง
0: ๆถ้าคิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ก็ยังพอใจอยู่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละค่ะเกิดด้วยดับด้วย
5: เพราะนั้นถ้าปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะไม่มีความชัดเจนของความเข้าใจว่าไม่มีเราถึงจะดีเพราะว่าพ้นจากความติดในสิ่งที่เพียงเกิดและดับ
0: สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เกิดแล้วก็ดับใครรู้ไม่รู้ขณะที่เกิดไม่รู้ขณะที่ดับเห็นแต่ว่ามีอยู
5: ่ไม่รู้ในขณะที่เกิดในขณะที่ดับแล้วก็ยังหลงว่านิมิตของสิ่งที่เกิดดับนั้นน่ะยั่งยืนมีด้วยก็เลยพอใจนะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องพิจารณาจนกระทั่งเรามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่อย่างนั้นเราก็ข้ามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆแม้แต่คำที่ได้ฟังว่าเข้าใจว่าสิ่งนี้มีโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่มีนี่แหละเกิดและดับแต่ถ้าเราค่อยๆฟังค่อยๆ คิดนะคะไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงใช่ไหมแสดงว่าเราไม่รู้การเกิดทั้งที่สิ่งนั้นเกิดและเสียงก็หายไปก็ไม่รู้การดับเหมือนกับว่ามีเสียงเป็นปกติแล้วก็ดับไปหายไปแต่ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจนะคะเป็นแต่เรารู้เหมือนอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะมีอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีเสียงแล้วมีเสียงฉันใดไม่มีดอกไม้แล้วเกิดมีแล้วกระดับก็ฉันนั้นแต่ว่าต่างกันคือทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งแต่ละทางก็ปรากฏเป็นแต่ละอย่างแต่ต้องเหมือนกันค่ะคือว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถ้าเสียงไม่เกิดก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ที่ปรากฏทางตาเห็นไหมคะไม่ได้หมายความถึงดอกไม้ละถ้าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีให้เห็นและขณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้แค่ฟังนะฮะก็เริ่มจะมีความเข้าใจขึ้นเปรียบเทียบได้ไหมคะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีความเข้าใจพอที่ไม่เคยได้ยินคำอย่างนี้มาก่อนเลยแต่พอมีการได้ยินคำอย่างเนี้ยก็คือว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงไหมก่อนถูกต้องไหมไม่ใช่บอกให้เชื่อแต่ต้องค่อยๆพิจารณาว่าทำไมคนถึงได้ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญมาที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏทุกขณะเพราะว่ารวมกันกี่ขณะแล้วเนี่ยนั่งอยู่ที่เนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้จริงๆนะคะว่าต้องอาศัยพระธรรมคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแต่ละคำที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะพูดถึงสิ่งที่มีซึ่งไม่ปรากฏกับผู้ที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญานะคะมีความไม่รู้คืออวิชชาก็ไม่สามารถจะรู้ได้อวิชชามีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องไม่รู้อวิชชาไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาคือวิชชาจะเกิดมีได้ยังไงถ้าไม่มีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเห็นคุณเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปิดเผยสิ่งซึ่งชาวโลกไม่มีวันจะรู้เลยว่าขณะนี้ทุกอย่างเกิดดับไม่ใช่เฉพาะดอกไม้นะคะแต่ละหนึ่งคนหมดเลยตั้งแต่เส้นผมไปจนกระทั่งถึงทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดยิบเพราะว่าสิ่งที่รวมกันเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยออกเป็นแต่ละหนึ่งอย่างรูปธรรมเนี่ยนะคะ ที่เราเห็นเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรก็ตามรวมกันตั้งมากกว่าจะปรากฏนิมิตสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าเกิดเร็วเท่าไหร่มากเท่าไหร่รวมกันเท่าไหร่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเท่าไหร่ปกปิดความจริงเท่าไหร่ที่ไม่ให้สัตว์โลกสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาจริงๆนะคะบารมีหนึ่งก็คือปัญญาคือการที่จะสามารถเข้าใจสิ่งที่มีนะคะแต่เข้าใจเองไม่ได้แน่เพราะไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจได้เพียงคำที่ได้ยินว่าถ้าได้ยินแล้วเข้าใจแล้วเป็นจริงอย่างนั้นแล้วต้องรู้ได้ช้าหรือเร็วก็ตามแต่ไม่ใช่เราไปพยายามหรือเราไปขวนขวายนะคะแต่ต้องปัญญาความเข้าใจเนี่ยค่อยๆรู้และค่อยๆละคลายสภาพที่ปิดบังไว้เนี่ยก็ค่อยๆจะหมดไปทีละเล็กทีน้อยจนกว่าจะเปิดเผยความจริงที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะ
4: ที่หนูฟังความเข้าใจนะท่านอาจารย์นิมิตลวงทุกๆอย่างเพราะว่าเราติดในนิมิตสะสมในนิมิตตลอดสภาพความเป็นจริงมันเปิดเผยแต่ว่าความที่เราติดอยู่ในนิมิต
0: ความจริงเปิดเผยเลยเนี่ยค่ะ
4: สภาพธรรมอ่ะท่านอาจารย
0: ์เปิดเผยยัง
4: ยังค่ะถูกปิดตลอดนะ
0: คะ
4: ความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ก็เข้าใจตรงที่กี้ที่ท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆอย่างนี้หลงทางไปแล้วแต่ว่าจะหลงไปทางไหนปกปิดความจริงก็รู้อยู่แล้วว่าโลกเนี่ยมี6โลกทางตา1นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะเนี้ยเกิดดับปกติไม่ต้องมีใครไปทำไม่ใช่มีใครไปอยากให้หายไม่ใช่ใครคิดว่าฟังแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วหมดละเห็นเมื่อกี้นี้หมดละนั่นคือความคิดที่เริ่มฝังใจที่จะผิดไม่ได้รู้เลยขณะนั้นนะคะเพียงแค่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงทางตาให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่มาเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมายังไงถึงเป็นปกติอย่างนี้ไม่ได้ผิดปกติเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นเท่าที่เราได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะเราก็ทราบว่าหลังจากที่เห็นแล้วคิดโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะคิดอย่างไรเนี่ยโดยไม่รู้ตัวมีแต่ว่าคิดตามสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความคิดเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมถ้าสะสมความลวงความอยากแทนที่จะคิดเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะความลวงความอยากก็คิดว่านี่มันหายไปจริงๆนะเนี่ยพอได้ยินปุ๊บมันหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็เริ่มลวงจนกระทั่งมันปรากฏความลวงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะที่ต้องอาศัยการที่ได้ฟังและไตร่ตรองมั่นคงจริงๆว่าต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นปกติเดี๋ยวนี้รู้หรือไม่รู้ก็ต้องตามความเป็นจริงว่ากว่าจะรู้ไม่ใช่ไปนั่งคิดตามและหายตามอย่างนั้น
2: ท่านอาจารย์คะไม่มีเราด้วยปัญญากราบเรียนถามท่านอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีเราไหมคะ
2: มีค่ะ
0: และมีธรรมะไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วธรรมะเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะพระฉันมีเราหรือมีธรรมะ
2: มีเราด้วยแล้วก็มีธรรมะด้วย
0: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเราไหม
2: ก็ไม่มีเรา
0: ค่ะพระฉันปัญญาอยู่ตรงนี้ไงค่ะที่เข้าใจถูกต้องเริ่มทีละเล็กทีละน้อยค่ะอย่าคิดว่ามันจะหมดไปเลยเพียงแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจให้รู้สึกเสมอนะคะว่าเริ่มทุกครั้งเพราะว่าเข้าใจนิดหนึ่งอกุศลปิดบังอีกเท่าไหร่ในวันหนึ่งใช่ไหมคะก่อนที่เราจะได้ฟังก็เป็นอกุศลซะมากมายฟังแล้วแค่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยที่ฟังแล้วก็คืออกุศลมาแล้วเยอะแยะกับที่ฟังอยู่แล้วกลับไปบ้านแล้วทั้งวันกว่าจะได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นประมาทไปได้เลยว่าตั้งต้นตั้งต้นอีกตั้งต้นอีกตั้งต้นอีกเพราะเหตุว่าถูกปกปิดไว้อีกถูกปกปิดไว้อีกตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคิดหวังเลยนะคะว่าเราจะรู้มากแค่ไหนเมื่อไหร่เพราะนั่นคือเราและโลภะก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมที่จะพลัดพรากจากไปเลยอยู่ตลอดเวลาจนกว่าฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่คุณสุกัญญาถามเข้าใจตรงนี้หมดละตั้งต้นใหม่อีกใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะประจักษ์ภาวะที่ไม่ใช่เราโดยทันทีแต่เราสะสมมาแล้วที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่ง อย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหมดที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะถ้าปัญญาของเรามีน้อยมากนะคะฟังแล้วก็ธรรมดาเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยความจริงที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะคะที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏสืบต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแค่เริ่มนะคะฟังบ่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะคิดขั้นคิดนะคะว่าขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่เราจำสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลากว่าจะจางหายไปว่าไม่ใช่แค่จำนะความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าจำมีหลายอย่างใช่ไหมคะจำถูกจำผิดวิปลาสสัญญาวิปลาสจำผิดคือจำว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงเหลือเกินนี่ดอกกุหลาบยังไงยังไงเห็นที่ไรก็เป็นดอกกุหลาบไม่ปรากฏว่าแค่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นลองเทียบน้ำหนักถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสิ่งที่เพียงแค่ปรากฏโลภะติดข้องด้วยความไม่รู้ไปติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปละทันทีว่าพอกระทบแล้วไม่ใช่เราแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆว่ากว่าจะค่อยๆสะสางหรือค่อยๆลบล้างความที่เคยยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะจะต้องเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือขั้นปริยัติฟังมากี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติเทียบดูนะคะชาติหนึ่งก็คือว่าเป็นคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราตายวันนี้เราฟังมาเท่าไหร่พอไหมก็ยังไม่พออีกเกิดใหม่ก็ฟังอีกแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจริงๆนะคะไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องขณะนี้ดับแล้วไม่ต้องไปคิดว่าขณะนี้เรารู้นิดเดียวขณะนั้นคือความเข้าใจเพียงเล็กน้อยผสมกับความคิดแต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้ได้ลองคิดดูการฟังแต่ละคำแต่ละคำจริงๆค่ะทีละคำทีละคำค่อยๆสะสมไปนะคะเราคิดว่ามีปริมาณมากแล้วเพราะว่าเราสะสมมาหลายชาติกว่าจะถึงปฏิปฏิคือรู้เฉพาะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะตลอดหนทางนี้ที่จะละความเป็นอัตตาก็ด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นเราเมื่อไหร่นั่นก็คือผิดนั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่ายังมีเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ที่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยแม้สติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกจะเท่ากับการฟังครั้งแรกไหมน้อยขนาดนั้นไหมน้อยขนาดนั้นเลยเพราะว่าเปลี่ยนภาวะจากการแค่ฟังเข้าใจมาสู่ภาวะที่ถึงเฉพาะแต่ความเข้าใจเนี่ยที่สะสมมาว่ามากกับความเข้าใจที่เกิดพร้อมสติเนี่ยน้อยไหมเห็นไหมคะเทียบกันดูและอีกนานเท่าไหร่กว่าการที่สติสัมปชัญญะเนี่ยจะเกิดบ่อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าจะหมดความเป็นเราได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมบารมีทั้งหมดแม้แต่ขันติอดทนไหมคะที่กำลังฟังไตร่ตรองกว่าจะเข้าใจเนี่ยอดทนไหมเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีใช่ไหมคะต้องอดทนไตร่ตรองที่จะมั่นคงว่าไม่ใช่ทันทีไม่ใช่ทันทีแค่ฟังแล้วมาประกอบกันนี่มันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่นคือคิดใช่ไหมคะการประจักษ์แจ้งกับคิดนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเกิดใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าความน้อยเนี่ยมันแค่ไหนแต่มันเปลี่ยนระดับจากขั้นปริยัติที่ฟังเข้าใจเนี่ยมาถึงตัวธรรมะแต่ตัวธรรมะเนี่ยอาศัยความเข้าใจที่ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเห็นไหมคะนี่คือการเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะมาอย่างที่เราฟังเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะคนละระดับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเนี่ยรู้แม้แต่ขณะนั้นนะคะต้องการไหมมาแล้วเราใช่ไหมยังอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นตรงตามที่ทรงแสดงว่าขันห้าไม่แคล้วไปเลยเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่มีขันหนึ่งขันใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเราอยู่ที่สิ่งอื่นถ้ารูปขันปรากฏ เราอยู่ที่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ถ้าสัญญาขันธ์ปรากฏเราอยู่ที่รูปขันธ์เวทนาขันธ์

0: แทรกเข้ามาโดยวิธีต่างๆซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วรู้ไม่ได้
1: ท่านอาจารย์คะความเหนียวแน่นของเรากับการยึดถือของความเป็นเราเนี่ย
0: ไม่สามารถจะประมาณได้ในสังสารวัฏในแสนโกฏกับไม่ใช่ก่อนที่จะฟังธรรมะเท่านั้นแล้วเราจะคิดว่าพอฟังแล้วเราเข้าใจลองคิดถึงที่ไม่รู้มาสิคะนานเท่าไหร่และหมดจริงๆนะฮะจริงๆคือทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เหลือเลยไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ค่ะและไม่สามารถที่จะไปเลือกด้วยทวารไหนทางไหนรูปไหนเพราะว่าแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วกลับมาเกิดให้รู้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดความเข้าใจความเป็นอนัตตาเท่านั้นที่จะถอนความเป็นอัตตาได
1: ้แล้วความเป็นอนัตตาเนี่ยค
0: ่ะหมายความว่าอะไรคะ
1: หมายความว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเราหรือเปล่า
1: เห็นไม่ใช่เรา
0: คิดเป็นเราหรือเปล่า
1: คิดก็ไม่ใช่เรา
0: จำเป็นเราหรือเปล่า
1: จำก็ไม่ใช่
0: ชอบเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนี้ยังเป็นเราน
0: ั่นสิค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจขั้นปริยัติอาศัยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาคิดว่าอ๋อไม่ใช่เราหมดแล้วเป็นปฏิบัติแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ใช่เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งจากฟังก็มาเพิ่มเป็นการคิดพร้อมกับลักษณะที่ปรากฏ
1: ทีนี้ลักษณะที่ปรากฏกับความคิด
0: ค่ะ
1: ถึงลักษณะที่ปรากฏเนี่ย
0: ค่ะ
1: ท่านอาจารย
0: ์ก็เดี๋ยวนี้คิดสิคะไม่ใช่เราแข็งเนี่ยคิดสิกำลังกระทบแข็งเนี่ย
1: เป็นคิด
0: คิดหรือเปล่าล่ะ
1: คือแข็งมีจริงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วไง
1: ก็พอคิดมันก็คือสภาพคิดว่าเป็นแข็ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเรา
1: ทีนี้การเริ่มต้นของการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นสติสัมปชัญญะขณะไหนฟังขั้นปริยัติเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างของปริยัติกับปฏิบัติฟังแค่นี้ถึงหรือยัง
1: ฟังแค่นี้ก็คือขั้นเข้าใจ
0: อันนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้ไม่ใช่ปฏิบัติ
1: แต่ความเข้าใจก็เป็นปัญญา
0: เพื่อที่จะให้มีการถึงเฉพาะยังแข็งเนี่ยคุณสุกัญญารู้มานานแล้วแหละว่ามันแข็ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าแข็ง
1: ค่ะ
0: และต่างกับขณะที่ไม่ใช่เรายังไงเห็นไหมคะเอาอะไรมารู้ล่ะว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่เราถ้าไม่มีการฟังมานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะว่าไม่ใช่แค่กระทบแข็งเพราะว่ากระทบแข็งเป็นปกติแต่กระทบแข็งแล้วไม่รู้เนี่ยอาสวะอวิชชาสวะทิฏฐาสวะกามาสวะภวาสวะใช่ไหมคะไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะรู้ไม่ใช่ไปนั่งเรียกชื่อแต่ว่าแข็งเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะมีสติที่รู้ตรงนั้นเพราะว่าปกติเวลาเนี่ยถึงแข็งกระทบก็ไม่รู้เพราะว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ขณะไม่ผ่านที่มีการรู้ตรงนั้นต่างไหมนั่นคือเริ่มที่จะเป็นสติสัมปชัญญะแต่ต้องมีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจก่อนนะคะเขาได้ยินมาว่ารู้แข็งเขาก็รู้แข็งเขาบอกระลึกที่แข็งก็ระลึกที่แข็งแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่ปฏิปัตติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็มีคนหลายจำพวกมากที่ฟังพวกที่ฟังแล้วไม่เห็นประโยชน
1: ์
0: ของการเข้าใจธรรมะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทรงแสดงทรงบำเพ็ญมาเขาก็ไม่เห็นประโยชน์เลยแต่คนที่ฟังแล้วรู้เลยว่าไม่มีอะไรมีค่าในชีวิตในสังสารวัฏเพราะทุกชาติลืมหมดจะสุขจะทุกข์ปานใดก็ลืมหมดถ้าเราคิดว่าชาตินี้เรามีความสุขตรงเนี้ยมากเหลือเกินนะคะหมดแล้วนะคะกลับมาอีกได้ไหมไม่มีวันเหมือนเดิมสักอย่างเดียวแม้แต่สุขใหม่จะมากกว่าจะน้อยกว่าก็ไม่ใช่อันเก่าละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะซ้ำ

0: ได้เลยแล้วก็ทุกชาตินะคะก็เป็นอย่างเงี้ยสุขเท่าไหร่ทุกข์เท่าไหร่ดีใจเท่าไหร่เสียใจเท่าไหร่กังวลเท่าไหร่ร้องไห้เท่าไหร่ผ่านมาแล้วหมดแล้วก็ลืมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกชาติคือเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยพอถึงชาติหน้าก็จำชาตินี้ไม่ได้เลยแต่ขณะที่ยังไม่ถึงชาติหน้าชาตินี้สำคัญเหลือเกินจริงหรือความจริงไม่มีอะไรสำคัญเลยสักอย่างเพราะว่าหมดแล้วอะแล้วไปจะบังคับให้ไม่หมดก็ไม่ได้บังคับให้กลับมาอีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนะคะปัญญาของคนที่ฟังเนี่ยต่างกันหลายขั้นคนที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต่างกับคนที่ยังไม่รู้เลยว่านี่เป็นธรรมะที่เกิดดับยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเห็นประโยชน์ว่ารู้ดีไหมแค่คำถามคำเดียวสั้นๆรู้ดีไหมถ้าคนตอบว่าไม่ดีก็ไม่รู้ต่อไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ไม่รู้ต่อไป
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยที่ศึกษาธรรมะแล้วก็ฟังธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะเกิดอีกแต่ยังไงก็ต้องเกิดอะค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นอยากไม่เกิดทำไมล่ะทำไมอยากไม่เกิด
1: เพราะมีความรู้สึกว่ามีแต่ทุกข์
0: สุขไม่มีเลยเลยค่ะ
1: สุขก็มันก็หมด
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเกิดแต่ว่าเราต้องเกิดเพราะไม่ใช่เราธรรมะต่างหากล่ะที่ต้องเกิดแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจไว้จนกว่าจะมั่นคงเพราะฉะนั้นอยากไม่เกิดก็ไม่ใช่เราอยากไม่เกิดธรรมะต่างหากล่ะที่อยากไม่เกิดสนทนาธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจจึงมีการถามให้ไตร่ตรองจะได้รู้จริงๆว่าความจริงเป็นยังไงเวลานี้เมื่อยบ้างไหม
1: เมื่อยค่ะ
0: แล้วก็ฟังต่อไหม
1: ฟังค่ะ
0: ค่ะอดทนไหม
1: อดทนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอดทนแค่นี้อย่างน้อยนักพอได้ยินอย่างนี้คนไม่รู้รีบไปอดทนผิดอีกนั่นคือไม่อดทนเห็นไหมคะไม่รู้ตัวเลยว่าไม่อดทนที่ไปทำอย่างนั้นคิดว่าต้องไปอดทนทำก็ผิดเลยไม่อดทนที่จะเข้าใจ
1: แล้วฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ในขณะที่ความเข้าใจนั้นเกิดเนี่ยต้องอดทนด้วยเหรอคะ
0: ไม่มีใครต้องทำอะไรเลยสักอย่างเลยนะคะคุณสุกัญญาคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดละเอียดยิบหลากหลายไม่มีใครรู้เลยสักนิดเดียวจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าขณะนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปแต่ไม่เปิดเผยเลยกลายเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเราอดทนไม่อดทนความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วจะปรากฏได้ไหมนั่นคืออดทนไม่ใช่อดทนทำอย่างอื่นเลยค่ะอดทนที่จะเข้าใจแล้วสภาพธรรมะก็ปรากฏแก่ปัญญาที่สมควรที่จะประจักษ์แจ้งถ้าปัญญานั้นไม่ใช่ระดับนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู
2: ้ครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับในขณะที่รู้รูปขันธ์ความเป็นเราก็ไปอยู่ที่ขันธ์ที่เหลือกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ใครรู
2: ้ผู้ที่รู้ลักษณะของรูป
0: อะไรรู
2: ้ปัญญานะ
0: ค่ะรู้ขันไหน
2: ขันที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะรู้ว่าเป็นอะไร
2: รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะ
0: ขันไหนนะคะที่ปรากฏ
2: รูปขัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นรู้อะไร
2: รู้รูปขัน
0: แล้วก็จำล่ะรู้ไหม
2: ขณะนั้นไม่ได้รู้ที่จำ
0: เพราะฉะนั้นจำก็เป็นเรา
2: แม้ปัญญาจะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะหนึ่ง
0: ทีละหนึ่งสิคะ
2: ทีละหนึ่งส่วนที่เกินจากทีละหนึ่งนั้นก็ยังไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะ
2: ปรากฏให้รู
0: ้แน่นอนไม่อย่างนั้นจะทั่วได้ยังไงจะละได้ยังไงจะหมดได้ยังไงหมดคือหมดค่ะหมดคือไม่เหลือ
2: เพราะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวตัวนี้ก็คือขณะที่ปัญญารู้ก็ต้องรู้ทีละหนึ่งแล้วก็ที่ยังไม่ได้ปรากฏก็ยังไม่ได้คลายจากความรู้นั้น
0: เดี๋ยวนี้ใครรู้จำบ้าง
2: ไม่ได้ใส่ใจในลักษณะที่จำ
0: เห็นไหมคะกำลังจำทุกขณะใครรู้จำบ้างแล้วจะละว่าจำไม่ใช่เราได้ยังไง
2: ในขณะที่รู้ลักษณะ จำสภาพธรรมะอื่นก็ไม่ได้กำลังปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ากว่าจะรู้ทั่วถ้าไม่ทั่วก็ละไม่ได้
2: แสดงว่าความไม่รู้เนี่ยอยู่ในทุกๆขณะที่ไม่รู
0: ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าอุปาทานขันธ์ห้าหรือเปล่า
2: ก็คือการอธิบายอุปาทานขันธ์ห้า
0: แล้วถ้าละความไม่รู้ละความไม่รู้ในอุปาทานขันธ์ห้าหรือเปล่าหรือเหลือขันธ์หนึ่งขันธ์ใดไว้ก็ได
2: ้ทีละสภาพธรรมะทีละขันธ์จนกว่าที่จะรู้ทั่ว
0: แค่คิดเนี่ยรู้ไหมว่าจำไม่รู้เลยอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าจำทุกวันทุกอย่างเลยค่ะอยู่เนี่ยจำทุกขณะเลยก็ไม่รู้เป็นเราหมดทุกขณะจำแก้วจำดอกไม้จำอะไรก็จำทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราและไม่รู้ด้วยว่าจำเหมือนรู้เลยค่ะหาจำไม่เจอแม้แต่คิดก็ต้องจำถึงจะคิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นจำเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะ
2: เพราะฉะนั้นความเป็นเรานะครับก็อยู่ที่จิตที่ประกอบด้วยความไม่รู
0: ้ทุกอย่างที่ปรากฏ
2: อารมณ์ที่ปรากฏ
0: จนกว่าจะหมดคิดดูแล้วไงเห็นขณะนี้ละเลยว่าเป็นเราดับแล้วนี่ได้ยังไง
2: ก็คือคิดเกิดไปแล้วอีกประเด็นนี้ฮะที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเพราะนั้นเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเนี่ยแม้มีความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ความคิดที่ต่อเติมไปจากความรู้นั้นเนี่ยก็ทำให้คิดไปเองว่าเนี่ยเอาละสภาพธรรมะปรากฏเอาเกิดดับเลยอะไรเลยก็คิดกันไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความอดทนอยู่ที่ไหน
2: ที่ความไม่รีบร้อนที
0: ่ที่จะฟังจนกระทั่งรู้ชัดว่านั่นไม่ใช่ไม่อย่างนั้นก็ผิดอีกหนทางผิดมีมากค่ะเพราะสะสมความไม่รู้และความหลงผิดมามาก
2: แม้เป็นผู้ที่มีความสนใจในการจะศึกษาพระธรรมนี้ก็ตามแต่ความผิดเหล่านี้ก็ยังมีเป็นขั้น
0: ๆค่ะ
2: ละเอียดไปเรื่อย
0: เพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในการฟัง
2: เพราะฉะนั้นให้ถึงพร้อมเนี่ยชัดเจนที่สุด
0: ประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคิดเองไม่ได้แน่นอนค่ะฟังธรรมะคือฟังไตรตรองคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำคนอื่นไม่ใช่ความคิดของเราเองเข้ามาแทรกเป็นขยะหมดเลยถ้าไม่ออกไปก็ทับถมปิดบังไม่ให้เข้าใจคำที่ได้ฟัง
2: ถ้าจะขยะนี่ก็มีหลายชั้นแม้จะฟังแล้วเข้าใจบ้างมีความเข้าใจบ้างเนี่ยแต่ว่าขยะคือความเป็นตัวเป็นตนที่คิดแล้วก็ทึกทักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลวงได้แม้กระทั่งผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม
0: ถ้าไม่พูดว่าขยะก็ไม่อยากจะทิ้งใช่ไหม
2: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นขยะก็ไม่ทิ้งแล้วก็เอาความทึกทักเนี่ยมาเป็นปัญญามาเป็นการรู้นะครับเพราะนั้นความรู้นิดหน่อยก็ยังไม่อาจที่จะมั่นคงได้ครับถ้าจะถ้าประมาท
0: เพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการฟังทุกคำ
2: เพราะฉะนั้นอนุเคราะห์ว่าฟังธรรมะเข้าใจทีละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่จะยังความไม่ประมาทให้เพิ่มมากขึ้น
0: แล้วจะรู้ว่าเคารพในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหน
3: พัฒนาธรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2560เบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์ครับที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของความไม่รู้นะครับคืออย่างไรครับ
0: ทุกคนก็รู้กันมาเยอะที่จะกล่าวว่าไม่รู้ก็คงยากแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พอที่จะรับได้ใช่ไหมคะว่าใครรู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคะแต่เป็นความคิดของบุคคลนั่นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะต้องเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใคร ก่อนอื่นนะคะเราจะพูดถึงใครเราก็ต้องรู้ว่าผู้นั้นเป็นใครไม่ใช่คนธรรมดาอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแค่นี้ค่ะทุกคำต้องไตร่ตรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งถึงที่สุดเพราะฉะนั้นไม่รู้ใช่ไหมคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักคนหนึ่งคนใดได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าแค่เห็นหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรก็ไม่รู้แม้แต่ผู้คนที่ในพระนครสาวัตถีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์จะรู้จักได้ยังไงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีใครแต่งตั้งให้แต่พระปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะทำให้เป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงซึ่งยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งในโลกมนุษย์สากลจักรวาลทั้งเทวดาและพรหมพอรู้จักไหมคะว่านี่คือคนที่เรากำลังจะฟังคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นพระเชื่อก่อนฟังนะคะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเราเป็นใครเป็นผู้ที่รู้วิชาการมากมายจบปริญญาสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าบุคคลที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ต้องไม่ว่าใครทั้งโลกก็รู้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะคะถึง 45 พรรษาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งและก็มีค่าอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเพียงฟังเผินๆเข้าใจแต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องลึกซึ้งกว่าที่คิดมากเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องไตร่ตรองเพราะว่าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังคำนั้นจะเข้าใจคำนั้นจึงจะเป็นปัญญาของตนเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาของพระองค์แก่ใครได้หยิบยื่นให้ไม่ได้เลยนะคะแต่สามารถที่จะมีคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดต้องลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ประมาทเลยเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินบ่อยถ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ยินคำว่าธรรมะด้วยเพราะเหตุว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นได้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมีคำคือธรรมะที่คนอื่นได้ฟังจากพระโอษฐ์ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะคือคำที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่นี่ที่นั่นที่โน่นที่ไหนนะคะลึกซึ้งอย่างไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมะก่อนอื่นนะคะไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นหรือคนนี้นะคะที่ว่าเขารู้ธรรมะเขากล่าวธรรมะเขาพูดธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนคะแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ไหนแล้วคะจะฟังธรรมะจะหาธรรมะจะเข้าใจธรรมะจะรู้จักธรรมะแล้วธรรมะอยู่ไหนบางอย่างนะคะชินหูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้าตอบว่าธรรมะอยู่นี่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหาเจอไหมคะธรรมะอยู่ไหนธรรมะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะหลับจะตื่นเป็นธรรมะไม่ว่าจะคิดจะจำสนุกสนานรื่นเริงทุกข์ร้อนทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนะคะเราไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆกับทุกคนซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นมีจริงๆมีใครไม่เห็นบ้างไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเป็นธรรมะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่เห็นจะมีโลกไหมจะมีคิดนึกเรื่องโลกไหม เพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อใช้คำว่าธรรมะแล้วก็ต้องตรงกับคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครคิดบ้างว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะก็ไม่มีใครนึกถึงเลยว่านี่คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นและสิ่งที่คนไม่สามารถจะรู้ได้เลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้แต่ต้องมีสิ่งซึ่งอุปการะนะคะอุดหนุนอุปถัมภ์เกื้อกูลอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาเห็นไม่มีแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้แข็งอย่างเงี้ยค่ะกระทบตาไม่ได้เลยไม่มีใครเห็นแข็งแต่แข็งอยู่ตรงไหนมีสิ่งที่กระทบตาทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานที่จะจำได้ว่าเป็นอะไรเป็นดอกไม้หรือเป็นคนหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้พระเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาจิตธาตุรู้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเคยคิดเลยค่ะว่าขณะนี้นะคะทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดไม่หยุดเลยนะคะและมากมายด้วยมีปัจจัยที่จะให้เกิดหลายอย่างก็ปรากฏรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนกับเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าแยกย่อยออกไปนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดยิบที่ร่างกายหรือที่ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะแตกย่อยออกตัดแขนก็ได้ตัดขาก็ได้ที่ตัดเป็นประจำก็คือผมเล็บใช่ไหมคะแสดงว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบไม่ใช่แค่ตัดผมไม่ใช่แค่ตัดเล็บไม่ใช่แค่ตัดขาตัดแขนตัดได้หมดทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครด้วยเห็นเป็นเห็นนกก็เห็นแมวก็เห็นคนก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นนกเป็นแมวเป็นคนไม่ได้เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะเพราะว่ารวมกันทำให้หลงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนนานแสนนานในสังสารวัฏไม่มีใครเคยคิดว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันอย่างเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะความรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่รู้มานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่คำของคนอื่นเพื่ออะไรคะเพื่อให้ละคลายความหลงติดข้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีความติดข้องต้องการสิ่งนั้นไหมคะในเมื่อไม่มีไม่เกิดแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งที่รู้พอเห็นแล้วก็อยากเห็นไม่มีใครไม่อยากเห็นเลยใช่ไหมคะตื่นมาก็ลืมตาละไม่เห็นมีใครตื่นมาแล้วหลับตาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตื่นและลืมตาเพื่อเห็นแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นเห็นเกิดเพราะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาเห็นจึงเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยแตกย่อยออกละเอียดยิบนะคะสำหรับรูปร่างกายเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่รู้อะไรเช่นโต๊ะเก้าอี้พวกนี้ก็แตกย่อยได้หมดเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เราใช้คำว่าจิตเกิดก็ต้องอาศัยสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ด้วยกันแต่ต่างกันนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยก็เรียกย่อๆว่าเจตสิกก่อนฟังธรรมะก่อนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะแต่ได้ยินคำว่าชอบโกรธสำคัญตนดื้อ ขยันทุกอย่างนั้นนะคะมีจริงๆทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพที่ขยันนะคะที่ขี้เกียจหรือว่าที่โกรธที่รักต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเจตสิกธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่เป็นสภาพรู้เพราะเหตุว่าถามว่าชอบอะไรต้องมีสิ่งที่ปรากฏจึงชอบหมายความว่ารู้สิ่งนั้นแล้วชอบสิ่งนั้นหรือว่ารู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะของชีวิตพอที่จะรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากจนเราสามารถที่จะเรียกได้ว่านี่พวงมาลัยนั่นโต๊ะนั่นคนนี่เก้าอี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดโดยใครก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นโกรธเกิดขึ้นจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นความติดข้องพอใจรักใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดใครบังคับได้เดี๋ยวนี้เกิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทุกขณะที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้มาเลยในชีวิตถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพียงไม่กี่คำแต่ใน 45 พรรษาพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้พิสูจน์ว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงทุกกาลทุกสมัยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะเพียงนิดหน่อยเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะถึงการที่สักการะนอบน้อมเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็เคารพนับถือในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะก่อนอื่นค่ะและก็ต้องเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยในภาษาบาลีก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยมีข้อความว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายคือสัพเพเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เหลือเลยเป็นอนัตตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะเห็นไหมคะให้เราไตร่ตรองให้เราคิดว่าความจริงทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงก็ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือปัญญาที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนี่ค่ะก็ต้องมีตามเหตุตามปัจจัยว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีปัญญาถึงระดับที่รู้ความจริงและสามารถแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกและรู้ตามด้วยซึ่งทุกคนนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไปหาธรรมะที่อื่นไม่ต้องไปค่ะไปเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วไม่รู้ธรรมะจึงไปหาธรรมะซึ่งไปหาที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าทั้งที่ธรรมะเดี๋ยวนี้มีก็ยังไม่รู้แล้วจะไปหาธรรมะที่ไหนจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองคำที่ได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเราถึงได้มาที่นี่เพื่อที่จะรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามมีข้อข้องใจมีเรื่องไม่รู้เยอะนะคะและก็สามารถที่จะรู้ขึ้นได้เมื่อมีการสนทนาร่วมกันเพราะฉะนั้นใครที่มีความไม่รู้ที่อยากจะรู้ก็ขอเชิญค่ะ
4: กับท่านอาจารย์แล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับกว่าที่พุทธเจ้าท่านจะกลั่นกรองคำว่าธรรมะออกมาเนี่ยท่านต้องทำอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อที่สองก็คือธรรมะไม่เที่ยงกระดับเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ ก็น่าคิดนะคะบางคนคิดว่าพระองค์ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำสมาธิแล้วก็รู้แจ้งความจริงลองไปนั่งดูนะคะแล้วพอได้ยินคำว่าสมาธิก็ไม่รู้เห็นไหมคะทุกคำที่พูดไม่รู้จักตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและอะไรเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมคะ
4: เห็นจริงครับ
0: ค่ะการศึกษาและการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องละเอียดยิ่งค่ะทุกคำที่สนทนากันเพื่อที่จะเข้าใจต้องละเอียดนะคะถ้ามีคำถามว่าขณะที่เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะในขณะนั้นจะมีอย่างอื่นอีกได้ไหมในขณะเห็นเฉพาะขณะเห็นอย่างเดียว
4: มีอย่างอื่นไม่ได้ครับ
0: มีอย่างอื่นไม่ได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะต้องทีละหนึ่งทีละหนึ่งใครรู้ล่ะคะถ้าไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้เพราะได้บำเพ็ญพระบารมีเริ่มจากการเป็นพระโพธิสัตว์ความคิดของพระองค์ก็ต่างกับคนอื่นเพราะเหตุว่ามีการเกิดแล้วก็ตายก่อนที่จะตายก็สารพัดเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีครอบครัวบ้างเดือดร้อนบ้างสบายบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยไม่เหลือจริงๆนะคะหาดูสิคะคนที่จากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ขณะที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เริ่มคิดนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะต้องมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเท่าที่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจเพียงหนึ่งที่ปรากฏจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่เริ่มจากโพธิคือปัญญาที่ไตร่ตรองที่จะรู้ว่าแล้วรู้อะไรล่ะเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยแล้วรู้อะไรในโลกนี้บ้างเพราะโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีและเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและก็รู้ได้เลยนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากและความไม่รู้เป็นเหตุที่จะให้เกิดความไม่ดีที่เราใช้คำว่าเศร้าหมองเป็นมลทินของจิตเพราะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตนั่นเองหลากหลายมากถ้าสภาพของเจตสิกที่ไม่ดีเกิดกับจิตจิตนั้นมีมลทินเศร้าหมองไม่รู้แล้วเกิดอะไรคะติดข้องติดข้องก็แสวงหาแสวงหาได้มาก็ยิ่งรื่นรมในสิ่งที่ได้มาแล้วเป็นอย่างนี้ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างและก็ถ้าสมมติว่าความต้องการนั้นนะคะมากมายจนกระทั่งสามารถที่จะทำทุจริตถึงกับเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นโทษไหมคะเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนประเทศชาติทุจริตอะไรต่างๆนั้นเบียดเบียนทั้งหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นโทษแต่ถ้าเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแต่ผู้มีปัญญาเห็นว่าใหญ่ต้องมาจากเล็กเพราะฉะนั้นความที่ทุจริตต่างๆเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่ามีความพอใจติดข้องแสวงหาเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นจากเล็กนิดเดียวที่ติดข้องก็ขยายออกไปจนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลกไม่มีอะไรที่จะต้องติดข้องเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่รู้เพราะฉะนั้นติดข้องในเห็นเป็นเราเห็นถูกต้องไหมคะทุกคนขณะนี้คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์สะสมบารมีนานมากค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏได้สะสมความไม่รู้มาไม่สามารถจะประมาณได้ในแสนโกฏกับแค่วันนี้นะคะไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักได้ยินตั้งแต่เช้ามาความไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งเป็นความรู้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการเวลาด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นโทษของอกุศลว่าไม่สามารถทำให้รู้ความจริงได้พระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าอะไรจะเป็นเหตุที่สะสมแล้วไม่ให้อกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยพอกพูนเพิ่มขึ้นหนาแน่นทางที่จะไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นก็คือกุศลเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายก็ ไตร่ตรองแล้วนะคะเมื่อครั้งที่เป็นสุเมธดาบทได้ปรารถนาที่จะรู้ความจริงนานมากจนกระทั่งมีโอกาสได้เฝ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นนะคะพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นสุเมธดาบทได้ทอดกายลงเพื่อที่จะให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จข้ามไปเพราะเหตุว่าที่นั่นเป็นที่โคลนตมซึ่งถมที่ยังไม่สำเร็จนะคะและได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธดาบทเนี่ยอีก4 อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่วันเดียวก็ไปนั่งที่ต้นโพแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นผิดเพราะเขาไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะสุเมธดาบทไม่ได้คิดที่จะรู้ความจริงเพียงคนเดียวเพราะรู้ว่าสัตว์โลกมืดสนิทเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเพียงสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาและอาศัยปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปไม่มีใครสามารถที่จะไปทำไปสร้างหรือไปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริง1 1 1ทั้งหมดที่แยกออกไปแล้วนะคะเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองว่าเป็นความจริงไหมและหนทางที่จะรู้ความจริงก็คือว่าเมื่อมีโอกาสได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแค่คำนี้คำเดียวนะคะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะฝ่ายดีก็มีที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมคะกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะบำเพ็ญพระบารมีถึงพร้อมเมื่อไหร่ก็คือวันเพ็ญเดือน6ประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเมื่อทรงตรัสรู้ที่ใดต้นไม้นั้นชื่อว่าโพธิหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่สงสัยว่าใครก็ตามไปเถอะไปนั่งใต้ต้นโพธิ์ต้นนั้นหรือต้นโพธิ์ต้นใดก็ตามนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมคะเหตุที่ให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครก็ตามไม่รู้อะไรเลยไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไปละกิเลสซึ่งสะสมมานานแสนนานกว่าจะรู้ได้อวิชามากเท่าไหร่ปัญญาต้องมากเท่านั้นที่สามารถที่จะละอวิชาได้ตามลำดับนี่คำถามที่หนึ่งนะคะไม่ทราบมีใครสงสัยหรือเปล่าเรื่องการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ก็คือต้องเห็นโทษของการมีว่าแต่เกิดก่อน
0: ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีค่ะเพราะว่ามีธรรมะสองอย่างนะคะไม่รู้กับรู้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนตรงเห็นเกิดคิดว่าเราเห็นผิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีเห็นซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจะเป็นเราได้ยังไงเราจะอยู่ที่ไหนทีละข้อนะคะข้อที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกจะรู้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่ไม่เท่าถึงพระองค์นะคะได้อย่างไรแต่ต้องรู้อย่างเดียวกันคืออริยสัจธรรมถ้าไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่สามารถที่จะถึงความเป็นอริยสงฆ์ที่เราใช้คำว่าพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการสามารถรู้สิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนข้อนี้ไม่ทราบมีใครสงสัยไหมคะใครจะเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าใครไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเคยเข้าใจแต่เพียงว่าเกิดแล้วก็ตายไปแต่หารู้ไม่ว่ากำลังตายทุกขณะเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้ววันนี้ก็หมดเมื่อถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เช่นเดียวกับชาตินี้นะคะก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าและชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าของชาติก่อนซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนและก็เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และชาติหน้าจะเป็นใครต่อไปก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียว เมื่อเป็นคนนี้เพียงชาติเดียวจะเป็นยังไงคะจะเป็นคนดีจะเป็นคนเลวไม่มีใครสามารถที่จะไปตัดสินให้ใครได้แต่ถ้าเหตุไม่ดีผลต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นเห็นนกหนูปูปลาไม่ใช่คนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีคืออกุศลกรรมที่ทำแล้วถ้าเห็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะใครนำมาให้คนอื่นไม่ได้นำมาให้เลยค่ะกรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้นำมาให้ตั้งแต่ขณะที่เกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นสุนัขน่ารักแม้แต่สุนัข ก็ไม่น่ารักก็มีใช่ไหมคะขอทานก็มีคนโรคเรื้อนก็มีสุนัขโรคเรื้อนก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงในเหตุและผลต้องเป็นคนตรงตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ตรงแล้วก็ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรแล้วคนที่เป็นสาวกจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะรู้ได้ไหมไปสำนักปฏิบัติหวังอะไรรู้อะไรทำอะไรผลก็คือว่าไม่รู้อะไรและก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นถ้ามีใครคิดง่ายๆว่าไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ไปนั่งทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ไหมและพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง 45,000 พรรษาโดยประกาศทางปวงเพราะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์แสดงลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้และผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงธรรมะโดยประการทางปวงค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆให้รู้ประโยชน์ของการที่จะละความไม่รู้นะคะด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไปคิดว่านั่งสมาธิทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระองค์เองก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เห็นตัวอย่างชัดเจนนะคะในชาดกพระชาติต่างๆว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีอย่างไรมากมายประการใดกว่าจะได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆแต่ต้องอาศัยการเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจึงจะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายที่สะสมมาได
4: ้ข้อต่อไปสืบเรื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมถามข้อที่สองคือว่าคำว่าไม่เที่ยงกระดับกับธรรมะความหมายเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่คนเราจะเข้าใจว่ามีการนั่งสมาธิเดินชมกลมอะไรสวดมนต์อย่างนี้นะครับมีที่ที่หนึ่งเขาก็มีการปฏิบัติทางอายตนะ6นะครับเขาแบบเหมือนมีท่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไม่เที่ยงกระดับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องมาถามท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็มีคำที่ได้ฟังเยอะหลายคำนะคะแล้วทุกคำเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจได้ง่ายๆไหม
4: ก็ผมฟังท่านอาจารย์มาผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ
0: ค่ะคำของพระองค์ลึกซึ้งนะคะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอายตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ให้ท่องหรือว่าให้เข้าใจลองคิดดูนะคะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้เข้าใจถูกต้องพระองค์จะตรัสคำนี้เพื่อให้คนท่องหรือว่าให้เข้าใจว่าคืออะไรถ้าท่องไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่าคืออะไรเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกว่าอายตนะคืออะไรแม้เพียงคำเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่เคยบอกใครให้ว่าเดี๋ยวนี้มีนะคะบอกให้เขาท่องและเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเดี๋ยวนี้อายตนะคืออะไรขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของภาษาบาลีนะคะอายตนะ
5: โดยความหมายของคำนี้นะครับอายตนะหมายถึงที่ประชุมที่ต่อหรือว่าบ่อเกิดนี่คือโดยศัพท์ก่อนนะครับแต่ว่าโดยสภาพธรรมะก็คือ ขณะนั้นนะครับมีสภาพธรรมะที่ประชุมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีละขณะครับ
0: ค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะอายตนะคำแปลคือ
5: ครับที่ประชุม
0: ที่ประชุม
5: ที่ต่อ
0: ที่ต่อ
5: บ่อเกิด
0: บ่อเกิดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีธาตุรู้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอายตนะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตารูปที่กลางตาเป็นรูปพิเศษไม่ใช่รูปอื่นๆนะคะพิเศษโดยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีสิ่งที่กำลังปรากฏต่อเมื่อเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่ามีถ้าไปบอกคนตาบอดนะคะบอกเดี๋ยวนี้สีเขียวสีแดงต่างกันนะคะเป็นต้นไม้เป็นโคมไฟเป็นอะไรเขาไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เห็นเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยเป็นการประชุมกันนะคะของสภาพธรรมะทั้งสิ่งที่เป็นตาและสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นยังไม่เห็นนะคะต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะเจตสิกเกิดร่วมกันขณะเห็นจึงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะภายในอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ตัวแต่ละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่หนึ่งที่ใดนะคะทั้งหมดทั่วไปทั้งภายในและภายนอกที่ใช้คำว่าภายในคือที่ตัวแต่ละบุคคลภายนอกก็คือที่ข้างนอกตัวนอกตัวก็เป็นภายนอกนะคะในตัวก็เป็นภายในเพราะฉะนั้นอายตนะภายในก็คือตาอยู่ตรงนี้เองอายตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือว่าตรงที่มีกำลังเห็นเพราะมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้แล้วก็มีจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมิฉะนั้นเห็นเกิดไม่ได้เลยเพียงขาดอย่างหนึ่งอย่างใดก็เกิดไม่ได้ขาดตาเกิดไม่ได้มีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็เกิดไม่ได้มีตามีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้อย่างนี้ค่ะแสดงเห็นไหมเพียงชั่วขณะหนึ่งที่เห็นอายตนะแล้วไปนั่งท่องว่าไงคะท่องแล้วรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะกว่าจะสลดใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลาต้องหลับถึงเวลาต้องตื่นถึงเวลาต้องเห็นถึงเวลาต้องได้ยินถึงเวลาต้องคิดถึงเวลาทั้งหมดเพราะปัจจัยสภาพธรรมะนั้นๆจึงเกิดขึ้นได้กว่าเราสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องนะคะในความเป็นเราซึ่งติดข้องมานานเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีขั้นฟังเลยนะคะไปท่องทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใครท่องแต่ทุกคำเนี่ยแสดงความจริงที่กำลังมีในขณะนั้นให้คนที่กำลังฟังในขณะนั้นเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่ในขณะอื่นสะสมความเข้าใจในแต่ละขณะเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็มั่นคงนะคะจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นต่อไปได้ซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏินี่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดไปนั่งทำเลยนะคะแต่ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะเวลานี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีจำถึงเฉพาะอันไหนดับหมดแล้วโดยไม่รู้เลยกำลังเกิดดับด้วยความไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนอยู่ในความมืดตลอดเลยค่ะยังไม่มีแสงสว่างเพียงแต่มีคนบอกว่าในความมืดนั้นมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ในแต่ละหนึ่งยังไม่ได้ปรากฏหรือเหมือนของที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะคนที่อยู่บนฝั่งมองไม่เห็นเลยว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างแต่มีผู้ที่บอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ปรากฏจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาความเข้าใจที่ค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอายตนะภายในมีเท่าไหร่คะตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งตาพูดถึงแล้วใช่ไหมคะขณะนี้ค่ะเสียงปรากฏเสียงเป็นอายตนะหรือเปล่าเห็นไหมคะ เสียงต้องมีและต้องกระทบหูทั้งเสียงและหูต้องเกิดและยังไม่ดับด้วยจึงสามารถกระทบกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดขึ้นได้ยินที่ได้ยินเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าเป็นผลของกรรมไม่อย่างนั้นแล้วผลของกรรมอยู่ไหนผลของกรรมก็คือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือผลของกรรมใครเลือกได้ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะได้กลิ่นอะไรนี่แสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างทุกขณะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาไม่เข้าใจความเป็นธรรมะแล้วจะละกิเลสดับกิเลสได้อย่างไรจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้อย่างไรเพราะแม้แต่อายตนะก็คิดว่าต้องท่องแต่ความจริงถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นเป็นอายตนะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและใจก็คิดนึกตามที่เห็นตามที่ได้ยินก็เป็นอายตนะหกภายในภายนอกมีไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ปรากฏเป็นภายนอกเพราะกระทบตาเสียงใครเสียงเราหรือเปล่าคะเข้าใจว่าเป็นเสียงเราแต่ความจริงเสียงเป็นเสียงเพียงมีของแข็งกระทบกันเสียงก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครมีปากใครมีลิ้นก็กระทบกันไปเสียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทำให้ละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องในความเป็นเราอย่างมั่นคงซึ่งความติดข้องในความเป็นเราก็จะนำไปสู่ความติดข้องในของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่พ้นจากอกุศลสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏมีจริงเกิดหรือเปล่า
4: เกิดครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงเช่นเสียงกลิ่นรู้อะไรหรือเปล่า
4: ไม่รู้อะไรครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่รู
4: ้ครับ
0: ภาษาบาลีก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดนะคะหลากหลายมากรวมเรียกซะรวมกันว่ารูปธรรมหมายความถึงธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยแยกเลยนะคะว่าเห็นขณะเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งกำลังเห็นกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คำว่าจิตภาษาบาลีก็เป็นจิตตะแต่จิตก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยนามธรรมเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันเพราะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้คือเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีรูปธรรมมีนามธรรมรูปธรรมเป็นหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ไม่รู้เป็นรูปทั้งนั้นแต่นามธรรมมีสองคือจิตและเจตสิกซึ่งจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้และรูปหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยไม่มีรูปอื่นเป็นที่อาศัยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยปรากฏเพียงหนึ่งแต่เราหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงมีสิ่งที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งอย่างกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ก็ต้องแข็งหรืออ่อนมีสีสันต่างๆแล้วก็มีกลิ่นต่างๆลิ้มรสจะปรากฏรสต่างๆด้วยกระทบสัมผัสก็ต่างกันในความนุ่มความอ่อนไม่ทราบมีใครเคยจับใบกะหล่ำปลีบ้างคะอยู่มาตั้งนานเห็นมาตั้งนานนะคะแต่วันหนึ่งพอคลำดูนุ่มมากลองดูไม่แข็งเหมือนอย่างใบไม้อื่นเลยเพราะฉะนั้นทางกายก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสว่านุ่มแค่ไหนอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งแข็งอ่อนมีจริงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดประมวลแล้วไม่ว่าจะหลากหลายสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นจิตนานาประเภทที่รู้สิ่งต่างๆเช่นจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะ จำแนกเป็นประเภทคือ89ประเภทแต่นับไม่ถ้วนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเจตสิกทรงแสดงไว้52ประเภทจิต89เจตสิก52ไหนและใครขณะนี้เป็นจิต1ใน89แล้วก็เป็นเจตสิกด้วยอายตนะต้องรู้ว่าถ้าภายในก็คือที่ตนเองนะคะที่ภายนอกก็คือที่ไม่ใช่ตัวที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ท่องอายตนะ6อะไรบ้าง
4: คือผมเคยท่องจนเหนื่อยแล้วผมก็รู้สึกความอยากเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยบอก
0: ต้องเป็นคนที่ตรงจริงใจและก็รู้ว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกเนี่ยไม่ได้จากการให้คนอื่นบอกให้เราทำอะไรแต่ต้องเป็นคำที่สามารถทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่มีอย่างเดี๋ยวนี้เข้าใจอายตนะแต่ยังไม่ประจักษ์สักอย่างแต่รู้ละจากการฟังว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดต้องมาประชุมรวมกันเป็นที่ประชุมของทั้งตาทั้งสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ต้องมีจิตมีเจตสิกเพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆละคลายการที่คิดว่าเป็นเราเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่เห็นละและเราอยู่ไหนล่ะหายไปหายไปหายไปเพราะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดใหม่นั่นแหละเป็นเรามาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตจนตายแต่เสร็จแล้วก็เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นคำที่ลึกซึ้งต้องเข้าใจถูกตั้งแต่คำแรกและค่อยๆเข้าใจขึ้นสอดคล้องกันทั้งหมดไม่คัดค้านกันเลยถ้าเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำแล้วจะไปสำนักปฏิบัติเพื่ออะไรไปท่องหรือว่าไปทำอะไรซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจคำที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะคำไม่จริงทำลายคำจริงเพราะคำที่ไม่จริงเนี่ยกลบเปลี่ยนคำจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระองค์เป็นคำจริงถ้าสนทนาทีละคำก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะตอนนี้อายตนะก็เดี๋ยวนี้เองมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอายตนะทั้งวันเป็นเราหรือเป็นอายตนะเห็นไหมคะต้องตรง
4: เราครับเป็นเรา
0: ค่ะกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เพียงแค่พูดไม่ใช่เพียงแค่เอาไปใช้เล่นๆเพราะอะไรเกิดขึ้นนะคะอยากจะทำไม่ดีก็บอกว่าเป็นอนัตตาคนนั้นไม่ได้เข้าใจอนัตตาเพราะอนัตตาต้องไม่ใช่เขาแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเท่าที่ปัจจัยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะเป็นธรรมะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าขุ่นใจนิดหน่อยจะให้ถึงกับพยาบาทได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนปัจจัยที่ให้เพียงเกิดขุ่นใจไปเป็นพยาบาทได้
4: บางทีบางคนเขาจะรับไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นที่ผมไปสัมผัส
0: ไม่เหมือนต่างกันเพราะฉะนั้นต่างก็ต้องต่าง
4: ต่างครับ
0: จะบอกว่าตรงกัน
4: คือต้องการความจริงแต่ไม่ได้ว่าไปโจมตีใครคือ
0: ไม่ได้โจมตีใครเลยนะคะมีความเป็นมิตรหวังดีจึงกล่าวคำจริงสิ่งที่ควรจะให้แก่กันที่สุดในชาตินี้นะคะคือความจริงไม่ใช่ความหลอกลวงหรือความเท็จเพราะเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นพิจารณาคำที่ได้ฟังคำนั้นเป็นคำที่หวังดีหรือเปล่าที่จะให้เข้าใจถูกต้องในแต่ละคำเช่นอายตนะก็ต้องเป็นอายตนะจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ได้ยินอีกคำหนึ่งคือคำว่าลบหลู่กลัวกันละเกินค่ะ
2: ไม่เชื่ออย่าลบหลู
0: ่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าให้เชื่อทุกอย่างเหรอผิดก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ควรเปิดเผยให้เข้าใจถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่ผิดไม่เชื่อนั่นถูกไปเชื่อสิ่งที่ผิดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยกลัวกันเสียจริงนะคะไม่ตรง

0: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เป็นคนตรงแต่ถ้าเข้าใจธรรมะจะรู้ว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ผิดไม่ได้เฉยๆไม่ได้และคำว่าลบหลู่หมายความว่าอะไรสิ่งนั้นต้องมีคุณแล้วไม่เห็นคุณจึงลบหลู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่มีคุณนะคะแล้วเราพูดถึงความที่ไม่มีคุณจะเป็นการลบหลู่ก็ไม่มีคุณแล้วจะให้ไปบอกว่ามีคุณได้ยังไงไม่มีคุณก็ต้องไม่มีคุณไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีจะไปบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนั่นดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะที่จะกล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าไม่เชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ดีนะคะการกล่าวถึงโทษและความไม่ดีของสิ่งนั้นเป็นการลบหลู่สิ่งนั้นหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของอกุศลทั้งหลายมากมายลบหลู่เหรอคะสิ่งที่ไม่ดีและเป็นโทษและกล่าวโทษชี้แจงโทษให้คนอื่นเห็นโทษไม่ใช่การลบหลู่เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะเหตุว่าต้องพิจารณาไตร่ตรองแล้วนะคะถ้าสิ่งที่ผิดก็ไม่เชื่อการที่ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดไม่ใช่ลบหลู่เพราะไม่ถูกจะให้เชื่อได้ยังไงแต่ถ้าสิ่งใดที่มีคุณมีประโยชน์แล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ลบหลู่สิ่งนั้น
1: ใช่ครับงั้นถ้ามีความเข้าใจก็กล่าวใหม่นะครับว่าไม่ลบหลู่แต่ไม่เชื่อเพราะว่าเข้าใจความจริงครับแต่ถ้าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุแล้วก็ปฏิเสธคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือหลงงมงายแล้วก็ลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นมีทางที่จะเข้าใจว่าอะไรจริงไหมคะกลัวไปซะหมดสิ่งที่ไม่ถูกก็กลัวถ้าเข้าใจจริงนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ควรพูดแต่ก็ไม่กล้าจะพูดสิ่งที่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าใจจริงๆ
1: ครับก็จริงๆแล้วก็คืออวิชชาก็คือความไม่รู้คือความโง่ครับเพราะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตขณะนั้นก็เต็มไปด้วยอวิชชาก็คือโง่
0: เพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าโง่ไม่ได้ว่าใครเลยค่ะเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงที่กำลังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏภาษาบาลีจะใช้คำว่าอวิชชาไม่รู้นะคะโมหะหลงเข้าใจผิดไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่หยุดไม่เว้นจนปรากฏเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดคำว่าโง่นะคะไม่ได้ว่าใครค่ะอวิชชาโง
2: ่ในประเด็นเรื่องของการลบหลู่นะครับท่านอาจารย์ครับจะมีความแตกต่างที่จะพิจารณาได้อย่างไรระหว่างลบหลู่กับไม่ลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าบอกว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะปฏิบัติธรรมะทันทีลบหลู่ไหมทุกคำของพระองค์มีประโยชน์มีค่าถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะนะคะแม้แต่เพียงเริ่มเข้าใจเนี่ยเห็นคุณซึ่งในสังสารวัฏไม่เคยเข้าใจแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วเข้าใจใครล่ะคะที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหมดสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าอยู่อย่างคนตาบอดอยู่ในความมืดมานานนะคะไม่รู้เลยค่ะเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและเกิดมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเห็นทำไมต้องได้ยินทำไมเดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวได้ยศเดี๋ยวเสื่อมยศทุกสิ่งทุกอย่างทำไมต้องเกิดกับเราจะมีคำถามอย่างนี้ก่อนนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วเพราะต้องเกิดกับเราจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงใครทำกรรมใดมาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นจะเอากรรมที่ได้ทำไว้ไปให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ตรงตามเหตุตามผลสามารถที่จะพูดถึงธรรมะทุกอย่างในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏไม่ว่าในเรื่องใดเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายตนะเรื่องอริยสัจจะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้

0: แล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะคะกลับเริ่มเข้าใจโดยไม่ท่องท่องแล้วก็ลืมค่ะแน่นอนเพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วจะลืมไหมอายตนะคือที่ประชุมเป็นบ่อเกิดขณะนี้เมื่อมีอะไรปรากฏสิ่งนั้นเกิดก็เป็นอายตนะ
1: เพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มเห็นประโยชน์แล้วก็ฟังในแต่ละคำเพื่อความเข้าใจจริงๆครับก็เป็นการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแต่ละคำที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้ฟังครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
2: กราบอาจารย์สุจินต์นะครับแล้วก็คณะวิทยากรผมชื่อกฤตบัวสุขนะครับตอนนี้มีความเห็นหลายความเห็นมากที่เกิดปัญหาขึ้นคือเรื่องพระไตรปิฎกบางความเห็นใช้คำว่าดูหมิ่นพระไตรปิฎกว่าในนั้นมีมากเกินไปผมอยากจะถามตรงนี้ว่าในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วมีส่วนไหนบ้างที่ยังบกพร่องไหมหรือแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
2: ของสาวกที่สังคายนาครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าครับ
0: ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดที่เป็นคำจริงเป็นคำของเราคำเท็จไม่ใช่ต้องเป็นคำจริงนะคะไม่ว่าสาวกจะกล่าวพระเหตุว่าหลังจากที่ได้แสดงธรรมแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาเพราะฉะนั้นคำที่สาวกประกาศก็คือคำที่เขาได้ฟังแล้วและเข้าใจแล้วแม้แต่ท่านพระอนนท์สังคายนาท่านก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคำของคนนั้นเองไม่ได้เลยค่ะทุกคำที่เป็นคำจริงก็ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
2: พระพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครสามารถเข้าใจทุกคำในพระไตรปิฎกได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะมากมายโดยประกาศทั้งปวง 45 พรรษาจนกระทั่งมีผู้ที่ฟังเนี่ยเข้าใจรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทุกคำนั้นนะคะใครสามารถที่จะรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันสนทนากันแล้วก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าคำของใครถูกระหว่างแต่ละท่านก็กล่าวตามความคิดตามการสะสมตามความรู้ของท่านใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นถึงความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้คุณอย่าลืมนะคะเพราะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะตัดคำที่พระองค์กล่าวแล้วเขาเป็นใครลบหลู่หรือเปล่าลบหลู่ใครผู้มีคุณสูงสุดเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาล
2: ในปัจจุบันมหาลัยทางพระสงฆ์เปิดสาขาวิชาที่เรียกว่าพุทธศิลป์ถ้าโดยธรรมวินัยพระวาดรูปเนี่ยเป็นยังไงครับผม
1: พระภิกษุคือใครนี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับพระภิกษุคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ที่สละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการเพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเพราะฉะนั้นพระภิกษุจะมามีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ลองพิจารณาดูง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้ามัวแต่ไปวาดรูปหรือว่าไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กิจของพระภิกษุแล้วจะมีเวลาในการที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะหรือว่าความประพฤติเป็นไปใดๆทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วก็ขัดกับชีวิตของพระภิกษุทั้งหมดคือพระภิกษุกระทำไม่ได้เพราะว่าภาระหน้าที่ที่สำคัญของท่านนะครับมีสองประการก็คือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะทำไมพระวาดรูป
2: พระมีกิเลสเต็มๆเลยครับ
0: ใช่ใช่ไหมคะเหมือนทุกคนใครวาดรูปคนนั้นก็อยากวาดรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิจของพระคือต้องต่างจากคฤหัสถ์ใช้คำว่าภิกษุในพระธรรมวินัยเห็นไหมคะภิกษุด้วยนะคะและ ในพระธรรมวินัยด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุต้องหมายความว่าไม่ใช่คฤหัสถ์โดยประการทั้งปวงสละทั่วเพศของคฤหัสถ์จะกระทำกิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะอะไรคะจึงเป็นภิกษุต้องมีเหตุผลอยากบวชสมควรไหมที่จะบวชเพียงอยากถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชเป็นภิกษุหรือเปล่าถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุและภิกษุก็ไม่รู้จักภิกษุซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นคำพูดของท่านผู้หนึ่งค่ะเพียงท่านได้ฟังท่านก็กล่าวเลยคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุพอท่านรู้ว่าภิกษุคือใครแล้วและภิกษุเองก็ไม่รู้จักภิกษุถ้าไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ตั้งแต่เบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะถูกต้องนะคะต้องถูกและตรงตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นไม่มีทางแก้ปัญหาโลกปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของบ้านเมืองทั้งหมดทุกประเทศแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรต้องรู้จึงสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีจะแก้ได้ยังไงแต่ถ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีนะคะทั้งโลกทุกแห่งสงบเพราะไม่มีหรือมีน้อยอกุศลไม่มากเท่ากับเวลาที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเขาไม่เห็นค่าของสิ่งที่สามารถที่จะบันดาลโดยไม่ใช่บันดาลแบบอิทธิฤทธิ์นะคะแต่เพราะความเข้าใจซึ่งเกิดจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนความไม่สงบความไม่ถูกความเดือดร้อนต่างๆให้เป็นความเห็นถูกและความสงบที่ถูกต้องได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้จักภิกษุต้องเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตมีพระภิกษุตามเสด็จอากัปกิริยาต้องคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณรเพราะบวชเพื่ออะไรคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนอยู่ดีๆบวชเนี่ยได้หรือลบหลู่ไหมบวชคืออะไรไม่เข้าใจว่าปวชะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าบวชเนี่ยหมายความว่าสละทั่วสละอะไรทั่วสละความยินดีติดข้องอย่างคฤหัสถ์จะกินอยู่เป็นไปอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจได้เห็นโทษของกิเลสได้รู้ความจริงของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงบวชบวชแล้วไม่ทำอย่างอื่นอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปถ้าภิกษุใดนะคะในกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทที่จะให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นประโยชน์ของการที่จะละเพศคฤหัสถ์และรู้ตนเองว่าสะสมมาที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะสละชีวิตคฤหัสถ์ใช้คำว่าสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่อจะมีชีวิตที่ขัดเกลากิเลสศึกษาให้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่เข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นกิจของพระภิกษุเพียงสองอย่างไม่ใช่กิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะคฤหัสถ์ในครั้งนั้นก็กราบไหว้เคารพอย่างยิ่งในพระภิกษุซึ่งสามารถที่จะละเพศคฤหัสถ์สละเพศคฤหัสถ์เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตใครล่ะคะจะไม่กราบไหว้สรรเสริญในคุณความดีของผู้นั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยต้องธรรมะด้วยศึกษาด้วยไม่ใช่บวชแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่ศึกษาอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะไม่ได้ขัดเกลากิเลสและไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุไม่ใช่เพียงผู้ที่กรองผ้ากาสาวพัสเพราะเหตุว่าผ้ากาสาวพัสก็คือผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่าอย่างผ้าของคฤหัสถ์เก็บตกมาเย็บเป็นจีวรซักสะอาดนะคะครองจีวรไม่เหมือนผ้าของคฤหัสถ์ซึ่งใครจะอยากเอาไปใส่บ้างคะมีใครอยากจะใช้บ้างใช่ไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโจรก็ไม่รัก ไม่มีใครอยากจะได้เลยนะคะมีชีวิตอย่างนั้นได้แต่ลองคิดดูนะคะคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่บริโภคไม่ได้อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดำรงไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งมีอาหารที่สมควรที่บริโภคพอไหมภิกษุเก็บอาหารไม่ได้เกลือก็เก็บไม่ได้ถ้าเก็บเกลือนั้นเพื่อที่จะบริโภคเป็นอาหารหรือใส่เติมเข้าไปในอาหารนี่คือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งเพราะอะไรคะขัดเกลากิเลสภิกษุเป็นผู้ที่ละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสกายเพราะเห็นโทษทุกวันนี้ค่ะเราไม่เคยเห็นโทษของโลภะความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยแสวงหาไม่ใช่เพียงเพื่อดำรงชีวิตนะคะแต่เพื่อที่จะได้มีความสุขตามสิ่งที่เราติดข้องต้องการนั่นคือเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตคือต้องเห็นโทษจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดินบิณฑบาตตาทอดต่ำเพียงในระยะที่สามารถที่จะก้าวไปไม่ได้เหลียวซ้ายแลขวาดูโน่นดูนี่อย่างคฤหัสถ์เห็นโทษแม้อย่างนั้นค่ะว่าถ้าเห็นแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความติดข้องโดยไม่รู้ตัวเพราะเหตุว่ากิเลสยังอยู่ยังมีแม้แต่เพียงเห็นดอกไม้เด็ดดอกบัวในสระก็ไม่ได้ไม่ใช่เพศของพระภิกษุพระท่านต้องเข้าใจในความเป็นภิกษุนะคะจึงกราบไหว้เคารพในผู้ที่สามารถจะขัดเกลากิเลสในเพศนั้นคฤหัสถ์ดูแลพระภิกษุทุกอย่างเมื่อรู้ว่าภิกษุต้องมีอาหารคฤหัสถ์ถวายอาหารบิณฑบาตเพื่อให้ภิกษุได้ดำรงชีพอยู่ได้พระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันวรรณารามเป็นที่อยู่ของพระภิกษุเพราะเหตุว่าภิกษุอยู่ป่าลำบากเห็นความอยู่ยากและเห็นว่าผู้ที่อยู่ยากอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็มีสารพัดอย่างใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงมีศรัทธาที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้พระภิกษุซึ่งต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะนั่นคือเพศคฤหัสถ์แต่ถ้าภิกษุสร้างวัดวาอารามยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ก็คือว่าไม่ใช่เพื่อเพียงที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมียารักษาโรคเวลาที่ภิกษุป่วยไข้ได้เจ็บนะคะคฤหัสถ์ก็ถวายทุกอย่างคนเราอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยที่อยู่ด้วยเสื้อผ้ายารักษาโรคพอไหมทุกวันนี้นั่นคือภิกษุพระฉันจะเห็นได้เลยนะคะว่าชีวิตที่ต่างกันเนี่ยทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะเป็นผู้ที่จริงใจและตรงถ้าประพฤติตามพระธรรมวินัยไม่รับเงินและทองแต่ถ้าภิกษุใดรับเงินทองหรือว่ามีอาชีพวาดรูปหรืออะไรก็ตามแต่วิชาทั้งหลายของคฤหัสถ์นะคะไม่ใช่วิชาของพระภิกษุเพราะฉะนั้นใครจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือใครจะลบหลู่ก็แล้วแต่การสะสมของกิเลสและความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงสามารถที่จะกระทำได้ถึงอย่างนั้นแต่ถ้ารู้แล้วจะไม่ทำค่ะคฤหัสถ์ที่รู้ว่าการให้เงินพระภิกษุเป็นโทษอย่างยิ่งพระภิกษุนั้นนะคะจะมีความติดข้องเอาเงินไปใช้อะไรมีผู้ที่ถวายเงินพระนะคะพระเอาเงินนั้นไปทำอะไรอาหารก็เก็บไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้มีอาหารก็พอแล้วมีที่อยู่ก็พอแล้วมีจีวรก็พอแล้วมียารักษาโรคก็อยู่ได้ที่จะขัดเกลากิเลสจึงเป็นภิกษุความหมายหนึ่งคือผู้ขอที่นี่หมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
1: ก็โดยคุณธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่ต้องเอ่ยปากเลยค่ะแค่มีบาตรเขารู้แล้วคนเห็นใช่ไหมคะผู้นี้ต้องการอาหารและผู้นี้มีกิริยาอาการที่สงบด้วยไม่ใช่อย่างขอทานให้ขอทานก็ให้ด้วยความกรุณาให้พระภิกษุนะคะที่ท่านจำเป็นต้องมีอาหารด้วยความเคารพต่างกันแล้วใช่ไหมคะเคารพในคุณธรรมจึงให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จักว่าภิกษุคือใครภิกษุจะทำกิจของคฤหัสถ์ไม่ได้
3: ย่างคุณกฤตเนี่ยก็เป็นทางศิลปะใช่ไหมฮะความรู้ในการวาดภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในการเผยแพร่พระธรรมได้นะฮะอาจจะเป็นภาพพุทธประวัติหรือภาพอะไรที่เป็นการเตือนให้คนเนี่ยได้เกิดกุศลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเชิญคุณคำปันค่ะ
1: อันนั้นก็ควรจะเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์สามารถที่จะกระทำได้โดยสะดวกพระภิกษุก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแค่นี้ก็เป็นประโยชน์เพียงพอแล้วครับ
3: แต่ทีนี้นะก็คิดว่าภิกษุนะครับคณะสงฆ์เนี่ยเราไม่มีการเรียนในวิชาทางโลกต่างๆการเผยแพร่ธรรมะก็คงจะล้าหลัง
0: ก่อนจะล้าหลังก่อนจะไปถึงการต้องอาศัยวิชาการอย่างชาวบ้านมีอะไรจะเผยแพร่ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจธรรมะ
3: ถ้าอาจารย์กำลังจะแสดงว่าจะเผยแพร่อะไรก่อนใช่ไหมคือรู้มีความรู้อะไรจะเผยแพร่
0: คุณอนบอ้างว่าเพื่อเผยแพร
3: ่ครับ
0: แต่เผยแพร่อะไรถ้าไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาแล้วเอาอะไรไปเผยแพร
3: ่ก็ศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะ
0: ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะหน้าที่อื่นเป็นของคฤหัสถ์หน้าที่วาดรูปเป็นของคฤหัสถ์ไม่ใช่หน้าที่พระวาดรูปวาดรูปเพราะอยากวาดรูปใช่ไหมวาดไม่สวยพยายามให้มันสวยขึ้นใช่ไหมไปศึกษาให้มากๆหรือไปทำยังไงถึงจะวาดได้สวย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าวันเวลาที่ใช้ไปในเรื่องนั้นกับการที่จะในเรื่องนั้นเองนะคะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่คำที่คนอื่นอย่างคฤหัสถ์ไม่มีเวลาพอที่จะตั้งแต่ตื่นจนหลับเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาประโยชน์ของพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีค่ามากกว่าอาจารย์วาดรูปค่ามหาศาลที่จะทำให้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหน้าที่อื่นน่ะเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ทั้งหมดค่ะหน้าที่ของพระภิกษุมีเพียง2 อย่างนะคะจากการที่มีชีวิตโดยได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย4อาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอที่จะทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะภิกษุใดที่วาดรูปภิกษุนั้นรู้ว่าอยากวาดไม่อยากไม่วาดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีความเป็นผู้ที่อาจหารกล้าในทางที่ถูกต้องเพราะมิฉะนั้นก็จะไม่มีการถูกต้องและก็จะคล้อยตามทางที่ผิดทั้งหมด
2: ที่เรื่องพุทธศีลอะไรนะครับประสบการณ์มันโดยตรงก็คือผมเคยพานักเรียนไปรับรางวัลที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าก็มีเนนด้วยเนนได้รับรางวัลวาดรูประดับประเทศแล้วผมรู้เส้นทางในกรุงเทพก็เลยอาสานั่งรถไปด้วยตอนสักทุ่มหนึ่งครูด้วยกันก็ลงรถไปที่ปั๊มก็จัดขนมปังก็เอามาถวายเนนเต็มที่เลยผมก็ถามว่าทำนี้ทำไมคำตอบก็ไม่ได้ยากก็เนนเขาหิวผมเลยไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าแม้แต่สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นค่านิยมไปละนะครับ
0: ค่ะแล้วลองคิดดูว่าแล้วอย่างนี้ต่อไปจะล่มจมไหมเพราะขณะนี้ก็กำลังจมลงทุกทีโดยที่ว่าช่วยกันทำให้จมด้วยไม่ได้ช่วยกันที่จะฟื้นฟูหรือว่าทำให้ถูกต้องเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้เคยเข้าใจตามความเป็นจริงเลยว่าเพราะไม่รู้นะคะจึงทำสิ่งซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉันต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงนะคะในทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นความหวังดีครับเพราะเหตุว่าให้ความจริงที่ถูกต้องประเทศชาติจะเจริญนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้ามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเพราะทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมคะประเทศเฉยๆถ้าไม่มีผู้คนก็ไม่ใช่ชาติก็แค่ภูเขาต้นไม้แต่คนที่อยู่ในประเทศเป็นชาติประเทศไทยชาติไทย นะคะประเทศอื่นก็ชาติอื่นไปแต่ไม่ว่าจะใครในโลกทั้งหมดนะคะถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องประเทศนั้นเจริญแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะคะนับวันก็ล่มสลายเพราะหาทางแก้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์หรือใครๆก็ตามแต่นะคะมีกิเลสมีความไม่รู้แล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรเราก็บอกว่าชาติศาสนาเมื่อมีชาติมีคนในชาติแล้วก็ต้องหลักของคนในชาติของทุกคนก็คือว่าศาสนาสิ่งที่ถูกต้องที่จะประคับประคองความถูกต้องให้อยู่ได้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าประเทศเจริญเมื่อมีผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีวิทยาศาสตร์มีทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะคะความมั่งคั่งแต่ว่าถ้าคนเลวประเทศจะเจริญได้ไหมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกของโลกได้ก็คือว่าเข้าใจความถูกต้องคือธรรมะคือเหตุและผล
2: เหมือนมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าสิกขาบทเล็กน้อยตัดทอนได้ตัดออกได้ในการข้างหน้าพระส่วนใหญ่ที่ทำผิดวินัยส่วนใหญ่จะใช้พระสูตรนี้ในการกล่าวอ้างครับ
1: ในเบื้องต้นที่กล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกนะครับในเรื่องของการเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยนะครับจริงๆต้องอ่านโดยละเอียดในส่วนของอรรถกถาด้วยนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าถ้าสงฆ์พึงหวังอยู่จะพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้อันนี้ในอรรถกถานะครับอธิบายไว้ว่าเป็นการแสดงถึงกำลังนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่กระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงจะไม่มีแม้แต่ท่านเดียวนะครับที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับเพราะว่าจริงๆนะครับสิกขาบททั้งหมดจะรู้ได้อย่างไรว่าสิกขาบทใดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะครับเพราะว่าท่านพระอานนท์นะครับก็ไม่ได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าสิกขาบทเล็กน้อยคือสิกขาบทใดบ้างความเห็นก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมความแล้วนะครับไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกแม้แต่ท่านเดียวที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วซึ่งในการประชุมการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับโดยมีท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่เพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติมาแล้วแต่จะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปใดก็ตามนะครับที่กล่าวอ้างว่าสิกขาบทเล็กน้อยให้ตัดทอนได้ผู้นั้นก็คือไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลบหลู่ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: คำใดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกคำใครเปลี่ยนได้พระชนการที่พระองค์ตรัสว่านะคะถ้าหวังที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือยกเลิกจะทำอะไรก็ได้ตัดทอนสิกขาบทที่คิดว่าเล็กน้อยทำได้แต่ว่าพระองค์รู้ว่านะคะไม่มีใครทำผู้ที่รู้ความจริงเช่นผู้ที่กระทำสังคายนาทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ได้กล่าวคำนี้เพื่อกาลข้างหน้าซึ่งเมื่อมีใครกล่าวอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าณกาลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อให้ภิกษุผู้ที่กระทำสังคายนาได้แสดงความชัดเจนว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้วมีหรือที่แม้เล็กน้อยสักปานใดใครก็ไม่สามารถที่จะรู้คุณและโทษดียิ่งกว่าพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุเว้นแสดงให้เห็นว่าในการที่จะขัดเกลากิเลสแม้การที่จะทำผิดพระวินัยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่สมควรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยนะคะจะนำมาสู่เหตุ ที่จะต้องกระทำต่อไปข้างหน้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้การกำจัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องไม่ประมาทว่าเล็กน้อยเพียงนิดเดียวคนที่เห็นโทษสามารถที่จะรู้ได้ว่าภัยใหญ่ข้างหน้าเกิดจากการไม่เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครยุคนี้นะคะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดหรือเปลี่ยนสิกขาบทผู้นั้นไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่านะคะไม่มีใครในสากลจักรวาลที่จะรู้ความจริงในเรื่องเหตุและผลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนและอีกประการหนึ่งนะคะลองพิจารณาธรรมดาธรรมดาถ้าเรามีปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่สอนเพียงเรื่องใหญ่ๆหยาบๆนะคะไม่ให้ทำนั่นอย่างนั้นอย่างนี้กับผู้ที่ดูแลอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่มีประโยชน์กว่าไหมคะไม่ใช่เพียงแต่สอนลูกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าลักอย่าขโมยอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เป็นต้นแต่ไม่มีความเข้าใจความละเอียดของเหตุผลว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่บอกว่าไม่ให้ทำไม่สำเร็จค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้สอนให้รู้ว่าโทษของการทำสิ่งนั้นน่ะอยู่ที่ไหนและเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายนะคะดูแลลูกหลานอย่างละเอียดลูกหลานคนนั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีพร้อมงามพร้อมฉันใดนะคะลูกหลานก็ต้องรู้คุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เป็นอย่างนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันก็เพราะความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดยิ่งนี่เป็นแต่เพียงข้ออุปมาธรรมดานะคะแต่พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากสักแค่ไหนพระรู้ว่าสัตว์โลกนะคะมีกิเลสซึ่งสะสมมานานจนประมาณไม่ได้แสนโกรธกับลองคิดดูเพราะไม่รู้นะคะเพราะมีความติดข้องเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ว่าแล้วจะละได้อย่างไรมีแต่ผู้บอกว่าไม่ดีแต่จะละได้ยังไงไม่มีความรู้ความเข้าใจละไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งอัธยาศัยของสัตว์โลกนะคะว่ามืดมิดด้วยความไม่รู้หนาแน่นด้วยกิเลสซึ่งเป็นมนทินเศร้าหมองนะคะทรงอุปมาให้เห็นความน่ารังเกียจว่าเน่าแล้วก็มีกลิ่นคลุ้งด้วยแต่ถ้าไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วมองไม่เห็นเลยค่ะว่าแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยเราเห็นโทสะโทษมากเราเห็นโลภะว่าเพราะโลภะนี่แหละทำให้เราเกิดโทสะเราไม่ได้สิ่งที่เราพอใจเราก็ขุ่นข้องจนกระทั่งทำทุจริตกรรมได้แต่ทั้งหมดก็เพราะความไม่รู้แล้วใครล่ะคะสามารถที่จะรู้ต้องเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของสาวกซึ่งเคารพที่จะรู้ว่าพระธรรมทุกคำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตนะคะซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจลองคิดดูค่ะสมบัติใดจะเปรียบกับการที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะสูญหายไปบ้างถูกลักขโมยไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างแต่ความเข้าใจธรรมะจะคงอยู่นะคะสืบต่อสะสมเพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นคุณของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแม้เพียงเล็กน้อยเห็นคุณประโยชน์จึงสามารถที่จะรักษาพระวินัยได้เป็นภิกษุในธรรมวินัย
2: อีกประเด็นหนึ่งนะครับจะมีคำสอนอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าการละความเพลินแล้วเข้ามาอยู่กับอะไรก็ตามจะลมหายใจจะกายจะอะไรก็ตามใช้คำว่าดูจิตก็ได้จะใช้ละนันทิอะไรก็ได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะสามารถรู้ทันจนละกิเลสได้หมดนะครับ
0: ค่ะใครรู
2: ้ต้องตัวเองรู้ล่ะครับ
0: นั่นก็คือไม่รู้เข้าใจว่ามีเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะจะเข้าใจได้ยังไงคะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใครรู้ไปนั่งดูจิตใครรู้ก็คนนั้นแหละซึ่งเข้าใจว่ามีเขาซึ่งกำลังดูจิตซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแยกขาดจากกันเช่นเรารวมกันว่าเป็นคนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านะคะอากาศธาตุความว่างเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกอณูทุกกลาปะเล็กมากเลยนะคะแยกสิ่งที่มีที่เป็นรูปหนึ่งรูปใดก็ตามจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้คนเสื้อผ้าหรืออะไรทั้งหมดให้ละเอียดยิบจนแยกอีกไม่ได้ระหว่างสองกลาปะสองกลุ่มนั้นมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็แตกทำลายได้เมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้จริงๆถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแต่ที่มารวมกันเนี่ยสามารถแยกออกได้หมดเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้ธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราเช่นขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะมีคำสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งไม่ให้เข้าใจความจริงซึ่งค่อยๆละความเป็นเราไม่ใช่ไปดูเพราะเราจะได้รู้จะได้เข้าใจเราต้องไม่มีสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะแล้วมีอะไรเดี๋ยวนี้มีธรรมะและธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าใครจะไปทำอะไรไปดูอะไรเพื่อตัวผู้นั้นจะได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
2: ก็คือตอนนี้ในคำสอนเดียวกันเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงขั้นที่ว่าเข้าไปนิพพานแล้วประจักษ์นิพพานแล้วเห็นนิพพานแล้วแล้วถอยออกมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าผมขอให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับผม
0: ค่ะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคนฟังก็ฟังเพลินรู้บ้างไม่รู้บ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพิสูจน์แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ควรเข้าใจควรฟังมากกว่าหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องพระโพธิสัตว์นะคะแค่คำโพธิคืออะไรสัตว์คืออะไรถ้าไม่รู้แล้วก็ไปพูดเรื่องโพธิสัตว์แล้วจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยเข้าใจคำหนึ่งคุณของคำนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำนั้นที่ไหนเข้าใจไม่ผิดพลาดแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะสับสนค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะก็เห็นคุณค่าของการที่จะเข้าใจจริงๆไม่ใช่โดยจำโดยท่องแต่พิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจคำนั้นได้เช่นคำว่าสัตว์โพธิสัตว์พูดคำว่าสัตว์ก่อนคืออะไรเชิญคุณคำปันค่ะ
1: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงคำว่าสัตว์คำเดียวนะครับสัตตะหรือว่าสัตวะก็คือผู้ที่คล้องอยู่ครับ
0: ค่ะแค่คำนี้ค่ะผู้ที่คล้องอยู่คล้องอยู่ที่ไหนเลยคะยังต้องมีคำต่อไปต่อไปต่อไปนะคะเพื่อจะได้เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความลึกซึ้งถ้าไปรวมกับคำว่าโลกสัตตวโลกผู้คล้องอยู่ในโลกถามอีกโลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีโลกไหมไม่มีแต่เมื่อมีเพียงสิ่งเดียวเกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกที่กำลังปรากฏนะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งเดียวค่ะมากมายมหาศาลทั่วพื้นแผ่นดินกี่จักรวาลเป็นโลกทั้งหมดอนันตะนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจักรวาลก็ไม่มีสักหนึ่งก็ไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีดวงจันทร์ก็ไม่มีดวงดาวและอะไรๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีขึ้นสิ่งนั้นคือโลกด้วยเหตุนี้นะคะในภาษาบาลีคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนี่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าพระโพธิสัตว์ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ย จากการที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทุกคำแม้แต่คำว่าโลกลองคิดดูสิคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นใช่ไหมและสิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมเพราะถ้าเกิดดับช้าใครก็รู้จริงไหมคะอะไรที่เกิดและดับช้าๆเนี่ยคนรู้เลยแต่นี่เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งเกิดและดับไปมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเร็วสุดที่จะประมาณหนาแน่นจนกระทั่งหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแต่ความจริงก็คือทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นต้องดับไม่กลับมาอีกเลยเพียงคำเท่านี้นะคะคนฟังที่มีปัญญาสลดสลดที่หมายความว่ามีปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ควรที่จะติดข้องในสิ่งซึ่งความจริงต้องไม่มีเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ไม่มีอีกเลยเหมือนเดิมที่ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่ามีแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่าดับหมดแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าอนัตตามีคำว่าสุญญตาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏรวมกันเป็นละเป็นโต๊ะละเป็นเก้าอี้ละเป็นไฟฟ้าละเป็นห้องละเป็นคนละนั่นคือเกิดรวมกันแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดจากกันและก็เกิดขึ้นจึงมีแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเริ่มสลดใจหรือยังว่าแท้ที่จริงเนี่ยติดข้องในความไม่มีจริงๆเพียงหลอกหลงให้เข้าใจว่ามีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์แจ้งนะคะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรแก่การติดข้องเลยเกิดเพื่อที่จะเห็นแล้วก็ดับสุขก็ดับทุกกระดับลาภกระดับยศกระดับสรรเสริญกระดับทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปหมดไปหมดไปไม่เหลือแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏที่ยาวนานแต่ละคำนะคะมีคำอธิบายยาวแต่ว่าแสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมค่ะเข้าใจคำว่าสัตว์แล้วใช่ไหมคะเข้าใจคำว่าโลกแล้วแต่ทีนี้มีคำว่าโพธิสัตว์ต้องต่างกับสัตว์โลกเพราะเหตุว่าสัตว์โลกคล่องอยู่ในโลกแต่นี่โพธิสัตว์คล่องในการรู้ความจริงของโลกของสิ่งที่มีนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทราบไหมคะว่าที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยเป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ได้สูญหายไปเลยความเข้าใจถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะวันหนึ่งจากสาวกโพธิสัตว์ก็จะได้เป็นสาวกที่ได้รู้แจ้งความจริงเป็นอริยสาวกแต่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจเลยนะคะไม่มีวันถึงเหตุทุกอย่างต้องนำผลตามเหตุนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผลจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุใครก็ตามไปบอกว่าไปสำนักปฏิบัติ7วันเป็นพระโสดาบันเหตุมาจากอะไรรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่จริงนะคะและคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทุกคำทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะช่วยกันทำลายบ้างคะง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องศึกษาให้เข้าใจอะไรเลยเขาว่าก็เชื่อนั่นคือการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา
4: ผมพันเอกธนัตเดชะก็ขอเรียนถามว่าจากที่วิทยากรได้พูดมาทั้งหมดนะก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวคือความไม่รู้เห็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนไปหมดเราจะหาวิธีอย่างไรในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าให้เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนก็ขอได้ยากเรียนถามถึงวิธีการครับผม
0: วันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรือเปล่าคะฟังธรรมะแล้วก็สนทนาธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการตั้งต้นหรือเปล่าคะ ที่จะทำให้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่มีตัวตนแล้วเราหาวิธีเองแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังจากใครว่าไม่มีตัวตนก็จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ว่าไม่มีตัวตนเป็นแต่ละธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับอยู่ตลอดเวลาเราสามารถจะรู้ได้อย่างไรไม่มีเราแต่มีความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งเกิดจากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราประมวลธรรมะแล้วก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแต่ไม่สามารถรู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏและใครก็ห้ามไม่ให้นามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเหล่านี้นะคะไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราไปคิดเองไม่ได้หาวิธีไม่ได้แต่ว่าฟังคำแล้วเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นดับความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงเป็นเราก็เพราะได้ประจักษ์แจ้งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นจริงๆดับจริงๆทางอื่นไม่มีค่ะหนทางเดียวก็คือความเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นต้นเลยชวนกันไปปฏิบัติไม่มีทางรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นคำเดียวที่ได้ฟังตอนต้นอย่างแจ่มแจ้งเช่นคำว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะเพราะมีจริงๆฟังอย่างนี้นะคะเวลาใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นในขณะนั้นมีสิ่งนั้นด้วยอย่างเมื่อเช้านี้เราพูดเรื่องอายตนะก็มีอายตนะพูดเรื่องธาตุธาตุนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่รู้จึงมีความคิดหลากหลายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทพูดถึงอริยสัจจะก็คือว่าทุกขะอริยสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ไปรอเวลาไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองจึงจะเข้าใจว่าทุกมีหลายอย่างนะคะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มีแต่ว่าทุกข์ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับทันทีเป็นธรรมดากำลังกระทบแข็งนะคะรู้หรือยังว่าแข็งดับทันทีเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งแน่นมากอยู่ในหัวใจเต็มที่เลยนะคะเห็นอะไรความไม่รู้เกิดละทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้เองค่ะถ้าได้ฟังคำว่าเรากำลังฟังธรรมะท่ามกลางความไม่รู้คืออกุศลเพราะเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้กำลังฟังธรรมะก็เริ่มเข้าใจความเข้าใจไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ความไม่รู้ทุกอย่างต้องละเอียดค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นนี่คือหนทางเดียวทางอื่นไม่มีค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยนะคะแค่ได้ยินว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่พูดแค่จำแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่ของใครด้วย
4: ขออย่าเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะก็ดูแล้วก็ต้องศึกษาศึกษาที่ไหนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเราเข้าใจแล้วก็ความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ลดลงคำสอนที่ยากที่สุดก็คืออนัตตาผมเห็นว่าวิทยากรที่มีอาจารย์สุจินเป็นผู้นำนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องการวิทยากรอย่างนี้มากๆเพราะว่าในประเทศของเรานั้นยังต้องการศึกษาอย่างนี้ก็หวังใจว่าการเผยแผ่ธรรมะวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสำหรับกระผมขอขอบคุณครับ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะและผู้ที่เข้าใจแล้วทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะเป็นกำลังต่อไปแน่นอนค่ะ
5: ผมกิติพงษ์นกแก้วครับในฐานะผู้แทนของผู้สูงอายุตำบลสุเทพขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับท่านคณะวิทยากรว่าพระพุทธองค์ก็มีพุทธบัญญัติอยู่แล้วพระจะยุ่งเกี่ยวจะจับถือยุ่งอะไรกับเงินไม่ได้เลย ยกตัวอย่างพระบวชใหม่เนี่ยพอบวชเสร็จก็ถือบาตรคารวะก็เตรียมเงินครับนะญาติโยมจะใส่ป่ะผมก็สงสัยว่ามันมาถึงจุดวิกฤตหรือยังครับ
0: แสดงเห็นว่านะคะพระภิกษุไม่สมควรที่จะมีกายวาจาหรือการกระทำใดๆซึ่งเป็นที่ติเตียนของคฤหัสถ์เลยจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระธรรมวินัยกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวตามพระวินัยชัดเจนก็เท่ากับประกาศให้คนอื่นรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกเพราะฉะนั้นก็ตัดสินได้เลยนะคะยุคนี้เพราะเหตุว่าเมื่ออุปัชฌาย์รับเงินทองแล้วคนที่ไปบวชจะไม่รับเงินทองหรือซึ่งขัดกับพระธรรมวินัยนะคะเพราะเหตุว่าภิกษุรับเงินและทองหรือแม้ยินดีในเงินและทองก็อาบัติเป็นโทษแก่พระภิกษุไม่ใช่เพศภิกษุที่จะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองด้วยประการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็เป็นที่ชัดเจนที่ทุกคนเมื่อเห็นพฤติกรรมใดๆก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถูกไหมเป็นภิกษุจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภิกษุเพื่อศึกษาพระธรรมมิฉะนั้นแล้วเป็นภิกษุทำไมศึกษาพระธรรมเพื่ออะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีอะไรที่จะขัดเกลากิเลสได้เลยทั้งสิ้นภาคเพียรสักเท่าไหร่ด้วยความเป็นเราก็คือด้วยความไม่รู้คิดว่านั่นเป็นหนทางนะคะแต่คนที่แสวงหาทางก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่สามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้คิดดูทุกอย่างขณะนี้กำลังเกิดดับลึกซึ้งไหมคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเองเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเคารพในพระธรรมวินัยภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชถามว่าบวชทำไมจะมีคำตอบไหมคะผู้ที่บวชต้องเข้าใจก่อนว่าพระธรรมนะคะมีค่าทั้งชีวิตเนี่ยสมควรที่จะสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่ออุทิศต่อการที่จะศึกษาธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจึงบวชเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เมื่อไรจึงบวชเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งบ่งถึงความหมายหรือเปล่าว่าเพศภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์พระผู้ที่เป็นคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชต่อเมื่อไรถึงความเป็นพระอรหันต์จึงอยู่ในเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพศภิกษุจึงเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ในเพศคฤหัสถ์บุคคลนั้นก็รู้ตัวเองจะบวชหรือไม่บวชแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชคนนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะเหตุว่าถามว่าบวชทำไมตอบได้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะตอบได้ไหมว่าบวชทำไมแล้วบวชเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเปล่าก็เปล่าเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมีสี่ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเพศบรรพชิตคือภิกษุหรือภิกษุณีเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในยุคนั้นมีผู้ที่เป็นสตรีที่สะสมความเข้าใจธรรมะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีบวชเพราะเหตุว่าสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ในยุคนี้นะคะไม่ใช่การละสมบัติไม่ใช่ใครที่เป็นผู้หญิงจะสะสมมาจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์จึงไม่มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีตั้งแต่พระมหาปัชฌาบดีทูลขออนุญาตแต่ด้วยเหตุที่ว่าผู้หญิงในครั้งนั้นสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะคะจึงได้ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะให้มีภิกษุณีอีก ตรงกันข้ามไม่กระทำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์คือไม่ให้มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าจะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นได้ไม่นานด้วยเหตุหลายประการค่ะซึ่งใครจะรู้ดีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครจะสามารถรู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามแรกนะคะมีใครอยากจะเป็นภิกษุณีไหมอีกคำถามหนึ่งมีใครอยากจะฟังธรรมะให้เข้าใจศึกษาธรรมะให้เข้าใจขัดเกลากิเลสบ้างเชิญค่ะอยากเป็นภิกษุณีไหมคะ
6: ไม่อยากเป็นค่ะเพราะได้ศึกษาว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีพระภิกษุณีแล้วนะคะคำถามที่สองคือว่าอยากจะศึกษาไหมเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาเนี่ยฮะก็คิดว่าเงินทองหรืออะไรอะไรที่ว่ามีความสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยฮะก็คิดว่ามันสำคัญก็จะแบ่งเวลาให้สิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อพอมาศึกษาธรรมะแล้วนะฮะก็คิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยฮะก็คือการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่านี่คืออุบาสิกาคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสิกาก็มีนะคะที่ไม่เป็นอุบาสิกาก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสิกาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
1: ครับหมายถึงผู้หญิงหรือว่าสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับ
0: ค่ะตอนเป็นเด็กได้ยินคำว่าอุบาสิกาก็รู้สึกเคอะเขินนะอยู่ดีๆก็อุบาสิกาทำไมเป็นอุบาสิกาแต่ถ้าเข้าใจความหมายของอุบาสิกาและพุทธบริษัทเป็นภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งในครั้งพุทธกาลอุบาสกผู้ชายที่นั่งใกล้เข้าใกล้พระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจธรรมะนะคะและผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่ว่าประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะคนดีเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยค่ะจะดีขึ้นแน่นอนทีเดียวนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรโทษของความที่ไม่ดีเป็นอกุศลทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนและประโยชน์ของคุณความดีมีมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ห่างเหินจากการฟังและการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะคะผู้นั้นก็เป็นอุบาสิกา
3: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงภัยที่จะเกิดในอนาคตในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นเมื่อบวชให้กุลบุตรอื่นแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะแนะนำกุลบุตรเหล่านั้นนะฮะให้อบรมเจริญสมณธรรมได้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพุทธบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะละหรือจะบรรเทาภัยเหล่านี้ซึ่งกำลังเกิดแล้วในยุคของเราเพราะว่าเป็นอนาคตในสมัยพุทธกาล
0: ค่ะทุกคำต้องละเอียดนะคะภัยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะ
1: ครับก็มาจากคำว่าพยะครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ครับ
0: ไม่มีใครต้องการภัยใช่ไหมคะแต่ไม่เบื่อภัยคิดดูสิคะถ้าไม่คิดก็เอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เพราะเข้าใจว่าภัยคือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นภัยในสังสารวัฏทุกคำต้องชัดเจนนะคะวัฏฏะคือวนเวียนสังสาระท่องเที่ยววนเวียนอยู่ไหนล่ะคะถึงจะเห็นได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะเห็นภัยในสังสารวัฏเพราะยังไม่รู้จักว่าสังสารวัฏคืออะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีคนที่จะทำให้สิ่งหนึ่งใดเกิดมีขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็มีแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นแล้วนี่ได้ยินแล้วนี่คิดแล้วนี่ใครทำคนที่คิดว่าจะคิดขณะนั้นยังไม่ได้คิดใช่ไหมคะแต่จะคิดแค่คิดว่าจะคิดก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีตัวตนไม่มีใครไปทำจะคิดขึ้นมาได้แต่สำคัญผิดเข้าใจว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมคำแรก ซึ่งจะต่อไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีขึ้นเพราะปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปทำได้เลยแล้วเป็นเราหรือเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้น

ซึ่งเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งธรรมะไม่ให้เกิดไม่ให้จิตเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ให้รูปเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภายในสังสารวัฏก็คือเกิดและตายนะคะแล้วก็ก่อนตายก็แต่ละหนึ่งขณะก็เป็นวัฏฏะหมายความว่าเกิดแล้วดับไปสืบต่อไม่ขาดสายคิดดูนะคะเราไม่ได้มีอายุเพียงเท่านี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วเป็นใครที่ไหนยังไงก็อย่างเนี้ยคือเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะสุขบ้างทุกข์บ้างยังไม่เบื่อยังไม่เข็ดหลาบว่าเกิดแล้วต้องตายไม่ตายไม่ได้นะคะแต่เกิดแล้วตายทำไมล่ะก็ตายแหละก็ไม่ต้องเกิดสิเพราะใครๆก็ตายแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะก็อยากเกิดให้มีสิจะได้ไม่ต้องตายก็ไม่เคยคิดเลยนะคะถึงภัยของสังสารวัฏว่าไม่มีเราและไม่มีของเราแต่มีธรรมะซึ่งต้องเกิดขึ้นสืบต่อวนเวียนไม่ขาดสายตั้งแสนโกรธกลับและต่อไปอีกข้างหน้าไม่หยุดเลยไม่ออกไปจากสังสารวัฏถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดแล้วตายจากไม่มีแค่มีแล้วก็หามีไม่กลับมาอีกเลยตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าคำนี้เป็นคำจริงนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเราสำคัญว่าเป็นเราคนหนึ่งคนใดเดี๋ยวนี้ก็แค่ในชาตินี้ต่อไปเป็นอะไรก็สำคัญว่าเป็นสิ่งนั้นคนนั้นในชาติต่อไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะคะก็ไม่มีเหลืออีกเลยเป็นคนอื่นต่อไปอีกเป็นใครต่อใครตั้งนานมาแล้วไม่รู้จบแล้วก็จะต่อไปอีกนานไม่รู้จบเห็นภัยหรือยังคะไม่เห็นง่ายๆถ้าไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาที่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดระดับนั่นแหละค่ะเห็นภัยเพราะฉะนั้นแม้เป็นภัยก็เป็นภัยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งในภัยคือเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉันต้องไตร่ตรองนะคะเห็นนี่เกิดเห็นจริงๆหรือเปล่าแล้วพอได้ยินเห็นอยู่ไหนไม่มีอีกเลยเห็นก่อนที่จะได้ยินไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นภัยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีขณะนี้นะคะปกปิดการที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อนะคะให้จำให้หลงให้เข้าใจว่ายังอยู่นี่คือภัยพระฉันไปหาภัยที่ไหนอะคะในป่ามีภัยอะคะมีงูมีสัตว์ร้ายในน้ำมีจระเข้มีปลาฉลามมีอะไรหารู้ไหมว่าภัยคือเดี๋ยวนี้ค่ะพระฉันคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงนะคะแต่ต้องอาศัยการไตร่ตรองไม่ใช่ว่าพอเห็นภัยแล้วรีบไปละภัยผิดอีกรีบได้ยังไงก็ตัวตนนั่นแหละรีบไปก็ยังต้องเป็นภัยอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเห็นภัยและปัญญาสามารถที่จะรู้หนทางที่จะพ้นภัยถ้าไม่ใช่ปัญญาก็หลงทางไปทำอย่างอื่นคิดว่าไปภาคเพียรนั่งนั่งแล้วรู้อะไรใครกำลังภาคเพียรสภาพธรรมะที่สะสมมาแสนโกรธกับความไม่รู้และความติดข้องและกิเลสทั้งหลายเต็มเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนจะดับให้หมดสิ้นเพียงแค่วัน2วัน7วันเดือนหนึ่งได้หรือโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักแม้แต่ภัยไม่รู้จักแม้แต่ว่าขณะเนี้ยเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการดับสังสารวัฏถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะดับสังสารวัฏไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไตร่ตรองค่ะต้องฟังกี่ชาติไม่ใช่วันนี้วันเดียวปีนี้ปีเดียวนะคะหรือชาตินี้ชาติเดียวดูชีวิตของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วนะคะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะพ้นภัยจากสังสารวัฏเพื่อที่จะรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยค่ะทีละหนึ่งขณะซึ่งถ้าศึกษาแล้วนะคะจิตตั้งเท่าไหร่คะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ต้องเห็นมากเท่าไหร่กว่าจะเป็นคนหนึ่งคนและเวลานี้กี่คนหลับตาไม่เหลือสักคนไปไหนคะหายไปได้ยังไงพอลืมตาก็มาได้ยังไงตั้ง

0: ยะนี่ค่ะเพราะความไม่รู้ทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงเห็นไม่ใช่คิดจะชาติไหนเมื่อไหร่กลางวันกลางคืนยังไงก็ตามถ้าเห็นเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แล้วแต่ว่ารูปร่างสันฐานจะต่างต่างกันไปนะคะทำให้สภาพธรรมะที่จำเป็นเจตสิกที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเราจำได้ทุกอย่างค่ะเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำถ้าไม่จำเสียงจะรู้เรื่องไหมคะเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็เสียงทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าภาษาอะไรจนกว่าจะชินหูจนกว่าจะค่อยๆรู้ว่าเสียงนี้หมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษาต่างๆนะคะทั้งหมดนี่ก็คือความเป็นไปของสังสารวัฏซึ่งสัตว์โลกอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากการตรัสรู้ก็ทำให้รู้ว่านะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่พ้นจากธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเปลี่ยนจิตเห็นให้เป็นจำไม่ได้จำเป็นจำแต่เห็นรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏจำก็จำสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะมีกิจการงานมีอาการปรากฏมีเหตุใกล้ให้เกิดหลากหลายกันไปนับประมาณไม่ได้เลยจึงทรงจำแนกเป็นประเภทประเภทให้รู้ว่าแม้ความติดข้องก็มีตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดไม่รู้เลยนะคะว่าแค่เห็นก็ติดข้องในเห็นละมีใครไม่อยากเห็นบ้างเห็นอะไรก็ได้ขอให้เห็นเถอะใช่ไหมคะอย่าตาบอดซะเลยก็คิดกันอย่างนี้ค่ะในสังสารวัฏมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะฟังไว้ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยสะสมไว้เพื่อที่จะเข้าใจขึ้นพอฟังอีกเข้าใจได้พอได้ยินคำว่าธรรมะรู้เลยว่าหมายความถึงอะไรพอพูดว่าสังสารวัฏก็รู้อีกว่าหมายความถึงอะไรแต่ยังอีกมากนักใน45พรรษาที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาทุกคำจริงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ทันทีที่ฟังสามารถค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงมีอีกคำหนึ่งนะคะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะซึ่งคนไทยใช้คำว่าบรมเพราะคนไทยจะไม่ใช้คำว่าปอแต่เปลี่ยนเป็นบอนะคะแทนที่จะพูดว่าปรมปรมะก็เป็นบรมเป็นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพอัตถะลักษณะของธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยพูดถึงตามลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของธรรมะเป็นอัตถะของธรรมะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นปรมัตถธรรมความจริงแท้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ว่าความจริงไม่ใช่คำว่าปรมัตถธรรมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็เรียกว่าปรมัตถธรรมให้รู้ว่าไม่ใช่เราลึกซึ้งไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังเกิดอ่ะเป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งจนกระทั่งรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะเห็นภายในสังสารวัฏต้องไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังจริงๆรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นซึ่งกำลังเกิดดับไม่มีทางพ้นไปได้เลยไม่ว่าตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกเกิดดับต่อไปอีกจนถึงตายอีกมีแต่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าตราบใดยังไม่เห็นสังสารวัฏนะคะก็ไม่ออกจากสังสารวัฏยังไม่ต้องคิดจะออกค่ะไม่ต้องฝืนกิเลสกิเลสชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะมีมากแต่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะค่อยๆละกิเลสสภาพธรรมะคือความเข้าใจต่างหากที่ละความไม่รู้ละกิเลสได้เพราะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้แต่ความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่กิเลสไม่เกิดขณะนั้นและเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็ค่อยๆละคลายกิเลสจนกระทั่งสภาพธรรมะสามารถปรากฏกับปัญญาที่ใช้คำว่าประจักษ์แจ้งจากการฟังคือปริยัติสู่ปฏิปฏิ สู่ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะไม่ใช่ฟังเผินๆแต่ฟังแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นอะไรก็เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีและต้องฟังอีกมากนะคะจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีใครสามารถไปไหนทำอะไรให้เกิดปัญญาได้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้จากปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงนะคะมีอีก3คำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงเพื่อไม่ให้หลงทางปริยัติรอบรู้ระดับไหนจึงจะถึงปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติรอบรู้ระดับที่มั่นคงนะคะเป็นสัจญาณญาณะแปลว่าปัญญาสัจจะแปลว่ามั่นคงมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้นจึงสามารถที่จะมีปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะหนึ่งธรรมะจึงสามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมะนั้นได้เพราะเหตุว่าถ้ารวมๆกันมากมายใครจะไปรู้แจ้งอันไหนได้ใช่ไหมคะแต่ที่จะรู้แจ้งได้ก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งยังไม่ถึงเวลานั้นใช่ไหมคะแต่จะถึงเมื่อมีปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องและสภาพธรรมะก็จะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาแต่การที่จะไปสำนักปฏิบัติไปนั่งปฏิบัติไม่ใช่อนัตตาเป็นเราต่างหากที่จะทำแล้วก็ไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งธรรมะอื่นดับไม่ได้เลยสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ไร้ประโยชน์นะคะแต่ทุกคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆสะสมทำให้เข้าใจขึ้นละคลายกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามลำดับขั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์ถ้าฟังต่อก็จะรู้ว่าแต่ละขั้นของอริยสัจธรรมดับกิเลสอะไรไม่เหลือเลยค่ะดับจริงๆจึงใช้คำว่าประหารหรือดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเกิดและตายดับเป็นสมุจเฉทหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะทันทีที่ตายจิตสุดท้ายขณะนี้ของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปของชาติต่อไปขณะแรกเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นใครก็ห้ามไม่ได้ใครก็ยับยั้งไม่ได้และจะเกิดเป็นอะไรก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนชาติก่อนนะคะเราที่เป็นคนนี้ชาติเนี่ยชาติก่อนเป็นใครเป็นอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉันจากโลกนี้ไปเพียงแค่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตขณะต่อไปสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตที่ดับไปก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีจิตสองขณะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยต้องจิตขณะหนึ่งดับการดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ตามปัจจัยที่สะสมมาแล้วในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นใครที่ไหนนะคะการสะสมแต่ละขณะก็ติดตามไปเพราะฉะนั้นการสะสมความโกรธก็เป็นคนเจ้าโทสะสะสมความโลภเห็นอะไรชอบหมดเลยค่ะไปตลาดนัดอยากซื้อหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่ลืมตาขึ้นก็ติดละเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะในแต่ละชาตินะคะมีประโยชน์ที่ว่าไม่ว่าชาติไหนจะเกิดเป็นใครสิ่งที่สะสมไว้แล้วเนี่ยค่ะไม่สูญหายเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เข้าใจไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะเป็นปริยัติหรือยังเป็นสัจญาณหรือยังยังไม่สามารถที่จะถึงปฏิปติได้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะอย่างมั่นคง
1: การไปทำอะไรทำตามกันด้วยความไม่รู้ตามที่ต่างๆ ม่ใช่หนทางไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นแต่ว่ามีแต่พอกพูนสะสมหมักหมมสิ่งที่เป็นโทษก็คือความเห็นผิดความไม่รู้ต่อไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากเลยนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็จะมีเจ้าลัทธิทั้งหลายที่เป็นครูทั้ง6เป็นผู้ที่เผยแพร่ลัทธิความเห็นของตนเองมากมายก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์มากแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในที่ไม่ไกลบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะฟังที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจเพราะว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับใครก็ตามที่ชักชวนคนพาคนไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นบุคคลนั้นไม่ให้ได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดแม้เพียงบุคคลเดียวก็เป็นโทษกับบุคคลหมู่มากจริงๆคำไม่จริงทั้งหมดมาจากผู้ที่ไม่รู้มาจากผู้ที่มีความเห็นผิดก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนทางที่สำคัญนะครับที่จะช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงนั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับ
0: สิ่งที่น่าคิดนะคะน่าไตร่ตรองด้วยความเป็นผู้ตรงก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงยั่งยืนต่อไปได้เพราะอะไรน่าคิดไหมคะทุกคนฟังดูเหมือนห่วงใยพระพุทธศาสนาด้วยความอยากให้มีพระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปหรือว่าเพราะเหตุว่าเห็นคุณจริงๆประโยชน์ใหญ่หลวงของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงความจริงทุกอย่างทำให้สัตว์โลกพ้นจากความมืดบอดเพราะไม่รู้จึงมีอกุศลต่างๆมากมายแต่พอรู้แล้วนะคะความรู้นั้นก็จะนำไปสู่สิ่งทั้งปวงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องรู้ว่าจะดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรด้วยการมีพระภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่เข้าใจพระธรรมและไม่ประพฤติตามพระวินัยจะดำรงพระศาสนาได้ไหมเริ่มต้นจากไม่เข้าใจพระธรรมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้บางท่านก็บอกว่าวัดวาอารามพระวิหารเชตวันณบัดนี้นะคะไม่เหมือนพระวิหารเชตวันในครั้งก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่กับผู้ที่เข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจพระศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ดำรงอยู่ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่ดำรงอยู่ที่พระภิกษุหรือคฤหัสถ์แต่ว่าดำรงอยู่ที่ผู้ที่ศึกษาด้วยความเคารพและมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาให้สืบทอดไปได้และพระศาสนาก็ไม่ได้ดำรงอยู่ที่วัดเพราะวัดก็เสื่อมสลายไปถ้าใครคิดจะรักษาวัดก็รักษาวัดในฐานะวัฒนธรรมประเพณีเพราะเหตุว่าวัดไม่มีชีวิตไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเป็นแต่วัตถุเพราะฉะนั้นจะรักษาวัตถุก็ดำรงวัตถุในฐานะที่เป็นวัตถุโบราณหรือว่าศิลปะหรือประเพณีแต่ถ้าจะดำรงพระพุทธศาสนาต้องไม่ใช่เพราะคิดว่าจะต้องมีวัดเพราะมีวัดแต่ไม่มีคำสอนไม่มีใครเข้าใจธรรมะก็ได้มีภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่เข้าใจไม่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ประพฤติตามพระวินัยก็รักษาพระศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติและคนรุ่นหลังต่อไปได้เพื่อพระศาสนาจะได้ดำรงต่อไป
1: กล่าวถึงในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็จะมีการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่อยากให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่มั่นคงครับ
0: ค่ะถ้ามีความไม่รู้นะคะก็ต้องไม่ตรงและไม่จริงใจยุคนี้นะคะคนหวังให้เด็กเนี่ยสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ต่างหากถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจธรรมะเด็กจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่บอกว่าให้เด็กไปบวชเนนนะคะหรือว่าให้ศึกษาธรรมะหรืออะไรก็ตามและผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเลย แล้วเด็กรู้จักใครจากผู้ไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดนะคะเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้ต้องเป็นผู้ที่จริงใจด้วยและถ้าเป็นสิ่งที่ดีรู้ว่าดีไม่กล้าที่จะทำดีพูดดีคิดดีหรือว่าอารมณ์อร่วยประนีประนอมปรองดองนั่นไม่ใช่พูดตรงนะคะตรงคือกุศลเกิดเมื่อไหร่อกุศลเกิดไม่ได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลปรองดองกันได้ไหมหาทางพยายามปรองดองกันไปเถอะพบปะกันข้างหลังเป็นอาวุธก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงจริงๆนะคะซื่อสัตย์ถ้าเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรดีพูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นมิตรค่ะความเป็นเพื่อนที่หวังดีไม่อยากจะให้คนอื่นไม่รู้เข้าใจผิดทำอะไรผิดซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์กับเขาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่ตรงนะคะจริงถูกต้องก็พูดเพื่อประโยชน์เพื่อความเป็นมิตรแท้มิตรจริงๆไม่ใช่หลวงให้เขาคิดว่าเขาจะได้ปัญญาได้มรรคผลได้นิพพานแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นคือไม่ใช่มิตรไม่ใช่ให้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดผู้นั้นต้องไตร่ตรองก่อนถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องสมควรที่จะให้จึงให้แต่อย่าให้สิ่งที่ผิดและบอกว่าหวังดี
2: สวัสดีครับท่านวิทยากรครับคำว่าภิกษุมีนัยยะว่าหนึ่งผู้ขอแต่ว่าถ้าเราแยกศัพท์ของภิกษุว่าบุคคลใดเห็นภัยในสังสารวัฏบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระภิกษุ
1: เพราะว่าโดยความหมายนะครับมีคำว่าผู้ขอนะครับแต่ว่าด้วยคุณธรรมด้วยคุณความดีจึงมีพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ขอก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระภิกษุก็เป็นผู้ขอตนเองก็เป็นผู้ขอควรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นภิกษุเช่นเดียวกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นภิกษุที่แท้จริงนะครับก็คือผู้ที่ปราศจากธรรมะที่เป็นพิษก็คือปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นภิกษุไม่ใช่เพียงอาการขอเท่านั้นความเป็นพระภิกษุมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องอาศัยผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธาที่จะทนุบำรุงท่านให้ชีวิตเป็นไปได้สิ่งที่จะเป็นเครื่องอุปการะตอบแทนก็คือประพฤติคุณความดีทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสของตนเองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ครับ
0: ค่ะคนขอไม่ใช่ภิกษุคนขออยากเป็นภิกษุถึงกับไปทูลพระพุทธเจ้าขอให้เรียกตนเองว่าภิกษุดูความอยากนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่ผู้ขอหรือว่าผู้ขอเนี่ยไม่ใช่ภิกษุแต่ที่ใช้คำว่าภิกษุคือผู้ขอหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำกิจหุงหาอาหารหุงต้มซื้อขายข้าวของอย่างคฤหัสถ์และอีกประการหนึ่งนะคะคุณความดีซึ่งชาวพุทธทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ค่าของการเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นมีศรัทธาที่จะทนุบำรุงภิกษุด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะฉะนั้นภิกษุนะคะที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะรู้คุณของตนเองไหมว่าเราสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมซึ่งยากมากไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ทุกคนจะทำได้แต่ผู้ที่ทำได้ด้วยความจริงใจเนี่ยต้องรู้ค่ารู้คุณความดีของตนเองที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นเนื่องด้วยตนเองมีคุณได้เข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนำมาซึ่งสักการะด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทภิกษุนั้นนะคะไปอนุเคราะห์พุทธบริษัทด้วยการบิณฑบาตให้เขาได้กระทำสิ่งซึ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่เห็นคุณในการที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการอนุเคราะห์ผู้ที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยค่ะพระภิกษุเดินไปเนี่ยท่านมีคุณความดี ผู้ที่สละชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นผู้ที่ทุกคนควรกราบไหว้ด้วยเหตุนี้นะคะท่านไปอนุเคราะห์ใจของท่านเนี่ยเดินไปไม่ใช่มุ่งหมายจะไปขอใครแต่รู้ว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเกิดกุศลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเขาและแก่พระธรรมด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุที่ได้รับอาหารบิณฑบาตแล้วทำความดีในเพราะการขอด้วยศรัทธาด้วยคุณความดีของตนก็ต้องทำความดีคือเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะหรือเปล่าคะฟังกำลังสนทนาธรรมะหรือเปล่าเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยแต่พูดเรื่องสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนั้นแหละเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นรอบตัวทั้งหมดรวมทั้งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นตัวก็เป็นธรรมะด้วยฟังเรื่องธรรมะนะคะเราพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะอะไรเป็นจิตใจที่เราใช้คำว่าจิตหรือว่าเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เราแยกธรรมะให้ละเอียดมีสภาพธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและอีกสภาพหนึ่งคือนามธรรมแต่นามธรรมนี่ค่ะมีสองอย่างเห็นไหมคะเริ่มแยกนามธรรมออกละขณะที่เห็นกับขณะที่ชอบเป็นขณะเดียวกันหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจทีละหนึ่งว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะเห็นขณะนั้นรู้ว่ามีสิ่งอะไรที่กำลังปรากฏทางตานั่นคือเห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าจิตเห็นนะคะเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดับไปแต่จิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรซึ่งไม่เห็นถูกต้องไหมคะที่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะคิดนึกถึงรูปร่างขณะนั้นต่อจากจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตเห็นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีเห็นเราคิดว่ามากมายเหลือเกินนะคะแต่สิ่งที่เกิดต่อจากจิตเห็นมากกว่านั้นเห็นนิดเดียวค่ะแต่คิดมากได้ยินก็นิดเดียวเพียงช่วยได้ยินแต่คิดมากเพราะว่าขณะนี้กำลังคิดถึงความหมายของทุกคำจากเสียงที่ได้ยินแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปนี่ก็คือธรรมะทั้งหมดค่ะมีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งคิดเองไม่ได้คิดเองไม่ออกนะคะคิดเองก็ผิดด้วยเพราะเหตุว่าอาจจะคิดว่าเห็นกับได้ยินพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันแล้วเห็นกับชอบพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเห็นก็หนึ่งขณะได้ยินก็หนึ่งขณะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ส่วนชอบไม่ชอบนะคะเป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตนามธรรมนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยเขาออกเสียงว่าเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นจิตแต่สภาพนามธรรมอื่นซึ่งเกิดกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดนี่ค่ะต่างกันหลากหลายมากเป็น52ประเภทชอบเป็นจิตเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะคนที่ฟังและคิดเข้าใจตอบได้แต่คนที่ฟังและคิดว่าอะไรกันนี่นะคะอาจจะไม่สนใจเลยทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ฟังในความละเอียดก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่ชอบชอบเป็นจิตหรือเปล่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะเจตสิกเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่ามีลักษณะหลากหลายมากสงสัยมีจริงๆไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกนอกจากเห็นนอกจากได้ยินนอกจากได้กลิ่นนอกจากลิ้มรสนอกจากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางนี้แล้วนะคะที่เหลือชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะเห็นอย่างนั้นจึงชอบเพราะเห็นจึงไม่ชอบเพราะเห็นจึงดีใจเพราะเห็นจึงเสียใจเบื่อมีไหมคะใครไม่รู้จักเบื่อบ้างเบื่อมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะคือที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือจิตเจตสิกและรู้นี่คือธรรมะพ พราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างอื่นนะคะไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะคือตัวจริงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจว่ามีคนแต่ว่าที่ว่ามีคนถ้าไม่มีธรรมะเลยสักอย่างจะมีคนไหมแต่เพราะมีนามธรรมและรูปธรรมจึงกล่าวว่ามีคนโต๊ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปธรรมชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้สภาพรู้เท่านั้นที่เป็นนามธรรมและสภาพรู้ก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเจตสิกคิดนึกก็เป็นจิตแต่คิดเพราะชอบหรือคิดเพราะไม่ชอบเวลาชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ชอบใช่ไหมเวลาที่ไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดเป็นจิตชอบหรือไม่ชอบเป็นเจตสิกไม่ต้องท่องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่จากที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจก็เริ่มรู้ว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่เกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ได้ยินได้ไหมได้ยินแล้วไม่ให้คิดได้ไหมเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นคือธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ทราบว่าใครเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนใครไม่มีจิตบ้างใครไม่มีเจตสิกไม่มีรูปไม่มีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะรูปร่างอย่างใดเป็นนกเป็นงูเป็นช้างรูปร่างต่างกันนะคะรูปก็ยังคงเป็นรูปคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทุกสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงทดสอบคือเมื่อได้ฟังอะไรแล้วสามารถที่จะเข้าใจทันทีถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ากายกับใจใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะทุกคนก็ได้ยินคำว่ากายกับใจแต่ฟังธรรมะแล้วความเข้าใจต้องชัดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรรูปธรรมเนี่ยค่ะคือที่เคยพูดคำที่ไม่รู้จักต่อจากนี้จำได้เลยถ้ารู้จักคือสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงนี่เป็นอะไรต้องเป็นหนึ่งในสามคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือรูปต้องมีความเข้าใจในความต่างชัดเจนมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่อ่านหนังสือได้ยินแล้วก็จำไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ความเข้าใจไม่ใช่เพียงอ่านไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่เป็นความเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นรูปธรรมใจเป็นอะไรคะใจเป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นใจเป็นอะไรเห็นไหมคะและมีเจตสิกด้วยไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยไม่แยกจากกันเลยเวลาที่เราพูดคำธรรมดานะคะเช่นใจเนี่ยต้องมีทั้งจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นใจดีหมายความว่าจิตเป็นสภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏใจดีคือขณะนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ดีงามที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลที่ดีสิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องมาจากเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่ว่าเราจะพูดว่ากายกับใจเราก็ต้องรู้ว่ากายหมายความเฉพาะรูปส่วนใจนั้นต้องทั้งจิตและเจตสิกและทั้งสองอย่างเนี่ยไม่แยกจากกันเลยแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้ารู้อะไรต้องรู้จริงได้ยินคำว่าจิตต้องรู้จริงได้ยินคำว่าเจตสิกต้องรู้จริงมิฉะนั้นแล้วสับสนเพราะว่าทั้งสองอย่างได้เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเลยเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะมีใครรู้บ้างต้องมีธรรมะสิ่งที่มีจริงที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยเช่นเห็นต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นเกิดขึ้นไม่ได้และไม่ใช่แต่อาศัยตาอย่างเดียวนะคะต้องอาศัย สิ่งที่สามารถกระทบกับตาได้ด้วยแข็งกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้อะไรกระทบตาได้สีสันวรรณะที่อยู่ที่แข็งนั่นเองต้องฟังนะคะสีสันวรรณะเราเรียกว่าสีสันวรรณะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เรียกว่าสีไม่เรียกว่าวรรณะไม่เรียกอะไรเลยกำลังปรากฏสิ่งนี้แหละอยู่ที่ธาตุแข็งเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งความจริงต้องมีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยในสิ่งนั้นเพราะจะมีแต่เพียงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้นี่เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตั้งแต่คำว่าธรรมะได้แก่สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นจิตและเจตสิกแต่ทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองตามลำพังไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันด้วยดับพร้อมกันด้วยเป็นธาตุรู้สิ่งเดียวกันด้วยเจตสิกก็อาศัยจิตและอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีเนี่ยค่ะคือการฟังถ้าไม่ฟังหรือว่าแค่ได้ยินจะไม่รู้เลยแต่ถ้าตอบได้ว่าจิตเห็นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เพราะเมื่อกี้นี้ได้ฟังว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานรูปไม่รู้อะไรแต่ไม่ว่าธรรมะอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเจตสิกและเจตสิกจะเกิดได้ต่อเมื่อมีจิตและต่อไปเราจะรู้ว่านะคะจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยบ้างไม่มีไม่ได้จิตเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราคิดว่ามีตัวตนมีเราความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นใจคืออะไรคะจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าแยกก็เป็นจิตและเจตสิกถ้ารวมกันก็เป็นใจเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันนะคะแต่อะไรเห็นจิตเห็นเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่อาศัยเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นรู้สึกยังไงคะมีจริงๆหรือเปล่าคะความรู้สึกมีแน่ๆแล้วรู้สึกมีจริงแล้วเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะเป็นนามธรรมประเภทไหนจิตหรือเจตสิกถ้ากล่าวโดยเจาะจงนะคะความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเป็นนามธรรมแน่นอนแต่เป็นจิตหรือเจตสิกเก่งแล้วนะคะเป็นเจตสิกเพราะว่าจิตเห็นจิตได้ยินแต่ขณะนั้นที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและความรู้สึกเนี่ยเกิดกับจิตทุกขณะเวลาเสียใจนะคะกำลังเสียใจค่ะเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยคนตายตายแล้วมีจิตไหมไม่มีนะคะมีแต่ร่างกายเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสใครกระทบสัมผัสก็ไม่รู้สึกไม่คิดนึกไม่อะไรทั้งสิ้นมีแต่รูปธรรมแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีทั้งร่างกายและใจจึงมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมไม่มีเราค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่เลือกเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะแต่เกิดแล้วอะไรเกิดธรรมะที่เกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดเป็นจิตหรือเกิดเป็นเจตสิกหรือเกิดเป็นรูปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกเกิดเลยใช่ไหมคะขณะที่เกิดเนี่ยอะไรเกิดธรรมะเกิดตอบได้แล้วใช่ไหมคะแต่ธรรมะอะไรในขณะเกิดทั้งจิตเจตสิกและรูปเกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะแต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดจะเป็นจิตไม่ได้เลยจิตก็จะเป็นเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนได้นะคะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ปรมะใครเปลี่ยนไม่ได้เ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แต่ทรงแสดงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้เปลี่ยนรูปให้เป็นจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้แต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เล็กจนโตไปโรงเรียนทำงานไปเที่ยวสนุกสนานเข้าค่ายทั้งหมดเป็นอะไรคะเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเพื่อไม่ให้ลืมสามคำนี่ไงคะว่าธรรมะเนี่ยจดไม่พ้นจากสามคำนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะฟังแล้วเข้าใจทันทีว่านั่นคืออะไรขนมจีนน้ำยาเป็นอะไรคะเป็นรูปธรรมอร่อยเป็นอะไรคะเจตสิกที่ชอบรู้สึกดีใจที่ได้รับประทานก็เป็นเจตสิกใช่ไหมคะถ้าเผ็ดมากเป็นอะไรคะเห็นไหมคะเริ่มยากขึ้นมาละเผ็ดเป็นอะไรเผ็ดเป็นรูปธรรมเวลาที่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมคะรับประทานและรู้เลยว่าเผ็ดแค่ไหนเผ็ดน้อยเผ็ดมากสภาพนั้นเป็นจิตที่รู้ที่ลิ้มรสเผ็ดเผ็ดเป็นรสหนึ่งนะคะบางรสหวานบางรสเปรี้ยวบางรสเค็มเผ็ดก็เป็นรสชนิดหนึ่งนะคะแต่เห็นเผ็ดได้ไหมทำไมถึงรู้ว่าพริกไม่ใช่เห็นเผ็ดแต่เห็นพริกเพราะรูปร่างสันฐานแสดงว่าเคยลิ้มรสนั้นและจำได้จึงรู้ว่าเผ็ดถ้าเห็นสิ่งที่เผ็ดมากๆและเคยรับประทานแล้วแค่เห็นนะคะคิดถึงรสได้แต่ไม่ใช่ลิ้มรสเพราะฉะนั้นสภาพจำมีจริงๆไหมคะเป็นราวหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรจำกันทุกวันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องรู้ชัดเจนว่าจำไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรมที่เป็นเจตสิกจิตไม่ได้จำค่ะจิตเพียงแค่เห็นคือเห็นแต่จำไม่เห็นก็จำเห็นก็จำเวลาเห็นจำอะไรคะจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะแล้วแต่อะไรก็ตามที่ปรากฏให้เห็นจำเลยถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าเห็นดอกไม้หรือเห็นคนแต่เพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากสภาพจำที่เกิดกับจิตทุกขณะจำละเอียดมากจนสามารถจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทันทีใครนั่นคือจำนะคะเป็นนามธรรมมีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าธรรมะเป็นอะไรเป็นรูปธรรมหรือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกก็เริ่มรู้จักธรรมะว่านี่คือธรรมะนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแท้ที่จริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าเป็นรูปธรรมสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสีต่างๆรู้อะไรไม่ได้เสียงรู้ไม่ได้กลิ่นรู้ไม่ได้รสรู้ไม่ได้เย็นรู้อะไรไม่ได้อ่อนแข็งตึงไหวรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแค่เห็นแต่เห็นแล้วชอบเป็นเจตสิกจำเป็นเจตสิกโกรธเป็นเจตสิกวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วทั้งหมดที่เป็นนามธรรมเป็นเจตสิกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มรู้จักว่าไหนละเรามีแต่ธรรมะทั้งนั้นเริ่มเข้าใจความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินเร็วแค่ไหนต่อกันสนิทแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ได้ต่อกันทันทีต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อขั้นระหว่างเห็นกับได้ยินซึ่งดูเหมือนพร้อมกันนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเริ่มรู้จักคุณของผู้ที่ทุกคนกราบไหว้บูชาในพระปัญญาคุณแต่ยังไม่ศึกษาไม่ฟังไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่ขณะนี้รู้เลยค่ะเห็นกับได้ยินไม่พร้อมกันห่างกันโดยมีจิตที่เกิดขั้นหลายขณะต่อไปนะคะถ้าเรียนความละเอียดของธรรมะมากขึ้นคืออภิธรรมะจากธรรมะท ธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้และมีจิตเกิดระหว่างขั้นจิตเห็นกับจิตได้ยินถ้าศึกษาอภิธรรมะคือความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่ละหนึ่งขณะ
3: หน้าที่ที่ควรจะทำกับบุคคลที่อยู่รอบๆเรานะฮะตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับ
1: ก็ลองฟังข้อความโดยประมวลนะครับจากสิงคาลกาสูตรดูนะครับอย่างเช่นในเรื่องของทิศเบื้องหน้านะครับก็คือผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นี่ครับพ่อแม่หรือว่าบิดามารดานี่ครับเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบุตรธิดานะครับจริงๆนะครับพ่อแม่นะครับท่านก็จะมีกิจหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือห้ามให้ออกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณความดีนะครับให้ศึกษาศิลปวิทยาหาคู่ครองที่เหมาะสมรวมไปถึงมอบทรัพย์สมบัติให้ในกาลโอกาสที่ควรนะครับนี่คือผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อบุตรธิดาอย่างไรเนี่ยครับบุตรธิดานะครับพอได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ที่เป็นบิดามารดาแล้วนะครับควรที่จะกระทำอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องตอบแทนในคุณความดีที่ท่านกระทำนะครับก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็ต้องเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจการงานของท่านดำรงวงตระกูลก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตนให้เหมาะควรที่จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ท่านจะมอบให้และเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปนะครับก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ท่านครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะถ้าใครเบื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่คิดว่าเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความจริงไม่ใช่ว่านับถือเพียงคิดว่าเรานับถือนะคะแต่เรานับถือในคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่ละคนเป็นพ่อเป็นไหมแม่เป็นไหมทุกอย่างต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณความดีของพ่อและแม่มีแค่ไหนกับเราคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะตั้งแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูชนิดซึ่งลูกเนี่ยจะทำอย่างพ่อแม่ทำกับเราได้หรือเปล่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กๆนะคะมีอุจจาระมีปัสสาวะพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจเลยและเราสามารถจะทำสิ่งนี้กับพ่อแม่ได้ไหมท่านป่วยไข้ท่านไม่มีใครดูแลนะคะเราทำได้ความไม่พอใจหรือทำได้การเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะคิดอะไรความคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีดีเป็นอะไรคะธรรมะประเภทไหนเจตสิกก็เก่งนะคะแต่ว่าเสียงเบามากเลยเพราะคงจำได้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นนะคะกำลังรู้รสแล้วก็กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิตแน่ๆรู้ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏนะคะเสียงนี้กำลังปรากฏกลิ่นนี้กำลังปรากฏแต่ธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นที่เราเห็นพ่อหรือเห็นแม่ขณะนั้นอะไรคะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไร เป็นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะทบทวนบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราไม่ลืมว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยนะคะเราสามารถที่จะมีความเข้าใจและต่อไปถ้าเข้าใจขึ้นประโยชน์มากกว่านี้มากแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงประโยชน์นั้นก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแค่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงการรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความจริงถึงที่สุดสูงสุดไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในกาลไหนๆก็จะไม่พ้นจากสภาพที่มีจริงคือจิตต้องมีแน่พ่อแม่มีจิตเรามีจิตแล้วก็เจตสิกที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าพ่อแม่คือผู้มีคุณยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะเหตุว่านอกจากเราจะเกิดมาแล้วเลี้ยงดูเราแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ทุกอย่างเราหรือเปล่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นะคะมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าและไม่ใช่ให้วันนี้วันเดียวนะคะให้มาตั้งแต่เกิดและต่อไปก็ยังให้ต่อไปอีกรู้คุณของพ่อแม่ไหมถ้าขณะที่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณนะคะขณะนั้นเป็นอะไรไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรคะจิตและเจตสิกเห็นไหมคะแล้วเวลาที่โกรธคุณพ่อคุณแม่มีไหมคะมีขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นเราธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าหลากหลายมากนะคะประมวลแล้วก็คือว่าต้องเป็นธรรมะที่เป็นจิตเรียกว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นการที่เราสนทนากันนะคะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าสามารถที่จะทบทวนให้เราเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เรียกชื่อได้หลากหลายเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นพ่อใช่ไหมคะแต่ก็เป็นธรรมะคือไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีต้องนำมาซึ่งผลที่ดีถ้าผลเกิดขึ้นเป็นผลที่ดีก็ต้องมาจากเหตุที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ดีและไม่ดีเช่นเราชอบดอกไม้เนี่ยสวยจังเลยนะคะดีหรือไม่ดีคะค่ะคือถ้าไม่คิดจะไม่เป็นความเข้าใจของเราเองเพียงเขาบอกเนี่ยเราก็ลืมไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยคนที่รู้ประโยชน์ต้องคิดไตร่ตรองว่าอะไรจริงอะไรถูกคนนั้นจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าดอกไม้นี่สวยมากชอบไหมตอบว่าชอบเพราะชอบจริงๆขณะที่ชอบดอกไม้เนี่ยดีไหมถ้ายังไม่ฟังเลยทุกคนก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าชอบดีกว่าไม่ชอบใช่ไหมคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะหลากหลายมากให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้ชอบได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเกิดโกรธไม่ให้โกรธได้ไหมแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะเมื่อพูดคำไหนแล้วควรที่จะเข้าใจคำนั้นให้มั่นคงขึ้นเช่นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏแล้วว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่อาศัยธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนรู้จักโกรธแต่ไม่รู้เลยนะคะเข้าใจว่าโกรธเป็นเราแต่ความจริงโกรธเป็นโกรธคือการที่จะฟังสิ่งที่มีจริงให้มั่นคงจริงๆว่านะคะเป็นการรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยโกรธจะเป็นเราไม่ได้โกรธจะเป็นพี่เราโกรธไม่ได้จะเป็นเพื่อนเราโกรธไม่ได้โกรธก็คือโกรธโกรธเกิดขึ้นโกรธดับไหมคะค่ะเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วก็คือว่าแม้แต่ละคำที่เราฟังแล้วอย่าผ่านไปนะคะต้องเข้าใจจริงๆว่าโกรธเนี่ยดับไหมดับรู้ไหมตอบได้นะคะว่าโกรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยแต่ถามว่ารู้ไหมว่าเกิดดับเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดับไปแล้วก็ไม่รู้มีแต่ว่าขณะนั้นโกรธมีนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราขั้นฟังนะคะเพียงแต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เกิดมีในโลกเนี่ยหลากหลายมากแม้แต่รูปธรรมและนามธรรมก็ต่างกัน พราะฉะนั้นก็ค่อยๆเปรียบเทียบไปเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่ว่าทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่นานไม่รู้เลยสักนิดค่ะว่าใครจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ถ้าก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ความจริงของโลกนี้นะคะตื่นมาก็หลงไม่รู้ความจริงแล้วก็มีโลภะติดข้องแล้วก็มีโทสะความขุ่นเคืองใจที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเต็มไปด้วยอกุศลเต็มไปด้วยใจที่ไม่ดีพระฉันก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะหลับนะคะไม่มีใจที่ไม่ดีเกิดแต่พอตื่นแล้วมีใจที่ไม่ดีหรือใจที่ดีพระฉันถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าใจดีคืออย่างไรถ้ารู้จริงๆนะคะก็จะรู้หนทางว่าที่ใจจะดีได้เพราะอะไร
3: เราพูดกันถึงเรื่องดีต่อใจกับใจดีกราบเรียนท่านอาจารย์ครับในเรื่องของใจคืออะไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนมีใจนะคะอยากรู้จักใจไหมคะอยากรู้จักใจคนอื่นหรือว่าอยากรู้จักใจเราใจเรานะคะรู้ยากไหมคะค่ะหมายความว่ารู้ได้ว่าใจนี่รู้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าใจอยู่ไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ที่เราที่เรานี่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเล็บแล้วใจอยู่ตรงไหนมีคนชี้ที่หน้าอกซ้ายทำไมชี้ตรงนั้นล่ะคะทำไมรู้ว่าใจอยู่ตรงนั้นหรือคิดว่านั่นมีรูปร่างของหัวใจแล้วก็มีคนบอกว่าหัวใจนี่แหละคือใจใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะหัวใจมีรูปร่างใช่ไหมคะแต่ใจไม่มีรูปร่างใจขณะนี้ค่ะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกระทบสัมผัสมีสิ่งที่แข็งปรากฏสิ่งที่แข็งกระทบกันถ้าไม่มีใจนะคะไม่รู้ความแข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยที่จะรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนนะคะพอแข็งกระทบรู้แข็งนั่นแหละคือใจคิดนึกทุกวันใช่ไหมคะตาคิดได้ไหมหูคิดได้ไหมรูปร่างหัวใจนั่นแหละคิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นใจนะคะเกิดขึ้นรู้แต่ว่าสภาพธรรมะอื่นนอกจากใจไม่รู้ตาเป็นรูปร่างตาแต่ตาเองก็เป็นก้อนเนื้อไม่เห็นอะไรหูก็เป็นรูปร่างหูก็เป็นเนื้ออีกใช่ไหมคะจะใช้คำว่ากระดูกจะใช้คำว่าเยื่อจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นๆค่ะก็เป็นแต่เพียงเหมือนสิ่งอื่นที่อ่อนและแข็งทั่วๆไปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยร่างกายของเราอ่อนหรือแข็งทุกส่วนจับผมแข็งนะคะจับมือแข็งหรือบางส่วนก็อาจจะอ่อนนุ่มนะคะแต่ลักษณะนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าไม่มีใจอย่างคนตายเนี่ยเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยก็มีทุกอย่างเลยเหมือนเดิมเลยนะคะตาก็ยังอยู่หูก็ยังอยู่รูปร่างทั้งหมดปรากฏเหมือนยังอยู่แต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้คิดนึกอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มแยกกายกับใจกายไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นและถ้าไม่มีใจนะคะกายก็เหมือนกับท่อนไม้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าใจเป็นสภาพรู้นะคะสามารถที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นี่ใจนะคะใครอยากรู้จักใจก็คือเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่แหละเป็นใจที่เห็นเวลาที่เกิดได้ยินขึ้นได้ยินเนี่ยมีเสียงปรากฏนะคะเสียงไม่ใช่ใจเสียงรู้อะไรไม่ได้แต่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงต้องต่างกันละนักศึกษาหมายความถึงผู้ศึกษาผู้ที่ไตร่ตรองพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมิฉะนั้นแล้วไม่ชื่อว่าศึกษาแต่สิ่งใดๆในโลกนี้มีมากมายมหาศาลนะคะจะศึกษาอะไรดีศึกษาอะไรถึงจะจบคะถ้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็มีเวลาที่จะจบได้แต่ว่าศึกษาที่จะให้รู้จักใจของแต่ละคนซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายจะจบไหมเพราะใจเนี่ยค่ะหลากหลายมาก เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือสภาพของใจไม่ใช่รูปร่างกายรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าแม้แต่คำที่ว่าดีต่อใจต้องหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏให้รู้กับใจที่กำลังรู้สิ่งนั้นอย่างเห็นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กระทบตาแน่ๆถ้าหลับตาก็ไม่ปรากฏแต่เพราะเหตุว่าลืมตาและสิ่งนั้นกระทบตาก็กำลังปรากฏสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังอยู่ตรงนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะดีต่อใจหรือเปล่าพูดตั้งนานใช่ไหมคะเอะอะก็ดีต่อใจดีต่อใจแต่ต้องชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะคะอะไรดีต่อใจ

แต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกว่าพระองค์จะทรงแสดงคำทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจที่ถูกต้องเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้จึงทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ผู้ที่เป็นพุทธเจ้านี่สูงสุดไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ความจริงที่มีตามความเป็นจริงโดยชอบทุกอย่างเราเคยฟังคำของพระองค์กี่คำแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมนะคะ 45 พรรษาทุกคนอาจจะจำได้ตอนที่เป็นนักเรียนนะคะกล่าวถึงพระพุทธประวัติพระองค์ตรัสรู้เมื่อไหร่ทรงแสดงธรรมะนานเท่าไหร่แล้วก็ปรินิพานเมื่อไหร่แต่เคยฟังคำของพระองค์ไหมพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่เราพูดทุกวันอย่างดีต่อใจเนี่ยก็พูดแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะเห็นนี่แหละดีต่อใจหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงปรากฏนะคะดีต่อใจหรือเปล่าคะถ้าไม่ชอบเสียงนั้นไม่ใช่ดีต่อใจแต่ถ้าเป็นเสียงเพราะเสียงดนตรีนะคะเสียงนั้นก็ดีต่อใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะตาไม่เห็นแต่เพราะมีตาจึงเห็นสิ่งที่กระทบตาและกำลังปรากฏเนี่ยค่ะแค่เนี่ยกว่าจะรู้จักว่าที่เราพูดว่าดีต่อใจเนี่ยมีกี่ทางทางตาเวลาเห็นหนึ่งทางหูเวลาได้ยินหนึ่งทางจมูกเคยคิดไหมคะว่าดีต่อใจหรือเปล่าถ้ากลิ่นหอมดีต่อใจถ้ากลิ่นไม่หอมก็ไม่ดีต่อใจเวลารับประทานอาหารรับประทานทุกวันดีต่อใจหรือเปล่าคะแต่ละขณะค่ะน้ำพริกเผ็ดมากดีต่อใจไหมคะกำลังพอดีพอดีอร่อยดีต่อใจไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะเราพูดคำอะไรเราเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงเนี่ยเพราะเหตุว่ามีใจซึ่งสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆโดยการอาศัยตาเห็นเกิดขึ้นเห็นอาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินรู้เสียงอาศัยจมูกเกิดขึ้นรู้กลิ่นอาศัยลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสอาศัยกายรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสนี่คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกวันด้วยไม่พ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในโลกไม่มีอะไรเลยมีเราไหมมีไหมคะไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเราแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นเราได้ยินถ้าตาบอดไม่เห็นก็ไม่มีเราเห็นแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเห็นชั่วครั้งชั่วคราวแสนสั้นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเราจะไม่อยู่ที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดจึงปรากฏว่ามีเงียบไม่มีเสียงแต่มีเสียงเมื่อเสียงเกิดขึ้นถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้ว่าเสียงเกิดเมื่อไหร่ขณะที่เสียงเกิดขึ้นนะคะเสียงตั้งอยู่ได้ไม่นานเลยค่ะเสียงเองก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับหมดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะก่อนมาที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ละกลับไปหาคนเก่าที่อยู่ที่โน่นได้ไหมคะไม่มีเลยค่ะทุกขณะนะคะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปตลอดเวลาค่ะไม่ได้กลับมาเลยสักอย่างสิ่งที่ดับแล้วดับเลยหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏเคยโกรธเพื่อนความโกรธยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งฟังกำลังได้ยินเนี่ยความโกรธยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะกลับไปหาความโกรธนั้นซิว่าอยู่ไหนหาไม่เจอยังไงก็ไม่เจอนะคะเพราะแค่มีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเสียเวลาโกรธไหมค่ะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเพราะว่าสิ่งนั้นแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็แค่ชั่วคราวเพียงแค่เกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อรู้ว่าเรา

0: เราได้เข้าใจสิ่งที่มีจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยทั้งสิ้นแม้แต่คำพูดว่าดีต่อใจต้องหาใจก่อนว่าใจอยู่ที่ไหนรู้จักใจแล้วจึงสามารถที่จะกล่าวว่าดีต่อใจคืออะไรคือสิ่งที่ใจกำลังรู้คนที่ไม่มีใจมีไหมคะคนตายเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีใจเพราะฉะนั้นหาใจได้ง่ายมากเลยค่ะสิ่งใดที่คนตายไม่มีนั่นแหละคือใจคนตายมีใจไหมคะมีแต่ร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเห็นต้องไม่ลืมนะคะเห็นนี่คือใจไม่เช่นนั้นแล้วหาใจไม่เจอค่ะใจอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นี่มีใจหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมีใจแน่ๆถ้าไม่มีใจนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยพูดแค่นี้รู้จักใจนิดเดียวแต่ใจยังลึกลับมากกว่านี้นะคะที่สามารถที่จะรู้จักใจยิ่งขึ้นไหนๆทุกคนก็มีใจใจก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนไม่อยากรู้จักใจเลยค่ะอยากดีมากเลยนะคะนักศึกษาคือผู้ฟังและไตร่ตรองคำที่ได้ฟังจะรู้จักใจเพราะมีใจถ้าไม่มีใจรู้จักใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายนะคะรู้จักอะไรบ้างเหมือนรู้จักแต่ความจริงแม้แต่ใจถ้าถามคนอื่นคะว่าเห็นเนี่ยเป็นใจหรือเปล่าเขาจะตอบว่าไงคะมีใครตอบไหมคะถ้าถามคนอื่นว่าเห็นเนี่ยอะไรนะที่เห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเนี่ยแต่เห็นเนี่ยเป็นอะไรได้ยินก็มีจริงๆนะคะแล้วได้ยินเนี่ยเป็นอะไรเสียงก็มีจริงแล้วเสียงเนี่ยก็เป็นอะไรนี่คือผู้ศึกษาที่จะรู้ว่าสิ่งรอบตัวทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยความจริงคืออะไรเสียงมีจริงเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงๆปรากฏจริงๆให้รู้ว่ามีจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะดอกมะลิมีจริงไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะนะคะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่คิดจะรู้ว่าเป็นดอกมะลิไหมก็เพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะดอกมะลิก็เป็นธรรมะบางคนคิดร้ายบางคนคิดดีดอกมะลิคิดร้ายได้ไหมคิดดีได้ไหมคะต้องใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นใจดีและใจร้ายเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยดีต่อใจและใจดีต่างกันแล้วใช่ไหมคะดีต่อใจหมายความถึงสิ่งที่ดีที่ใจรู้เห็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบดีแน่ๆดีต่อใจเพราะใจกำลังรู้ดอกกุหลาบอาหารก็อร่อยนะคะรสอร่อยมากดีต่อใจที่กำลังรู้รสใจที่รู้รสกับใจที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นใจเดียวกันหรือเปล่าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะคิดว่าใจเดียวนั่นแหละเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่แต่ความจริงนี่คือก่อนได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเองก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์สนับสนุนเกื้อกูลกันให้สิ่งนั้นเกิดมีขึ้นได้แม้แต่สิ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะอย่างได้ยินเนี่ยเพียงแค่ไม่มีหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะมีรูปพิเศษที่ตัวในหลายรูปหูเป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงได้นะคะเป็นโสตประสาทะโสตภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็คือหูประสาทะก็คือหูที่พิเศษที่สามารถกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นถ้าจับหูตรงที่ถูกจับแข็งกระทบเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเห็นโสตประสาทะคือหูที่สามารถกระทบเสียงได้ไหมคะรู้แน่ว่ามีใช่ไหมคะและอยู่ไหนคะค่ะมองเห็นไหมคะแต่มีอยู่กลางหูไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเรากำลังมาฟังเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่เคยรู้มาก่อนให้รู้ว่าทุกคำที่เราพูดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นจับหูสิคะจับได้ใช่ไหมคะแต่จับประสาทรูปที่กำลังกระทบกับเสียงไม่ได้แม้ว่ามีนะคะแต่รูปที่สามารถกระทบสัมผัสได้ก็เป็นเพียงรูปที่อ่อนหรือแข็งที่กระทบกายเย็นหรือร้อนที่กระทบกายตึงหรือไหวที่กระทบกายเท่านั้นเองค่ะรูปอื่นไม่สามารถที่จะกระทบกับกายได้เลยเช่นเดียวกับรูปอื่นไม่สามารถกระทบหูได้นอกจากเสียงรูปอื่นไม่สามารถจะกระทบจมูกได้นอกจากกลิ่นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเลยอยากเห็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้บางครั้งบางวันเห็นปลาตายกำลังบาดเจ็บทุรนทุรายน่าดูไหมคะเพราะฉันเห็นสิ่งที่ไม่ดีต่อใจรู้ทุกอย่างใจเห็นใจได้ยินใจได้กลิ่นใจลิ้มรสใจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจคิดนึกใจไม่ได้อยู่นอกกายแต่ว่าใจแต่ละใจมีที่เกิดในกายตรงกายกายก็เกิดใจก็เกิดเพราะฉะนั้นอาศัยกันและกันเกิดโดยเป็นปัจจัยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเกิดมาเป็นเราจนกระทั่งตายไม่รู้เรื่องของตัวเราเลยไม่รู้เรื่องกายไม่รู้เรื่องใจมีชีวิตไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้กับนักศึกษาได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยเราไม่ผ่านเลยสักคำได้ยินได้ฟังคำไหนฟังคำนั้นฟังเพื่อที่จะเข้าใจนั่นจึงจะชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกคำให้ทราบว่าแต่ละคำที่จะได้ยินเนี่ยค่ะเป็นคำที่มีจริงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้จากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้รู้จักตัวเองแต่ละคนถ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะคะโลกจะปรากฏไหมไม่ปรากฏแต่พอเกิดแล้วโลกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้าผู้คนภูเขาสารพัดอย่างรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงจึงเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้เมื่อมีจริงอย่างนั้นอย่างเราพูดเรื่องเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่ได้ยินกำลังเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะอะไรคะเห็นมีจริงสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะเกลือเป็นธรรมะหรือเปล่าคะน้ำตาลกาแฟเป็นธรรมะหมดเลยที่บ้านเป็นธรรมะไหมคะที่ถนนรถไฟรถยนต์เครื่องบินเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหมดเลยเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงหลากหลายมากหลากหลายจนรู้ความต่างเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งมีใช่ไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแข็งฟังหรือเปล่าเนี่ยฟังทุกคำหรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรนะคะในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะตื่นมาเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่รู้อะไรตาก็ไม่รู้อะไรแต่เห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นสภาพรู้ที่เกิดเพราะมีตาถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีตาเห็นเกิดได้ไหมเพียงแ พียงหนึ่งที่เรารู้ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดได้แต่ให้ทราบว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยสงสัยไหมคะว่าอะไรมีเหตุปัจจัยของอะไรถามได้เลยค่ะนี่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้เสียงกระทบตาได้ไหมคะกลิ่นกระทบตาได้ไหมเพราะฉะนั้นกลิ่นและเสียงไม่ได้กระทบจักขุประสาทะรูปพิเศษที่อยู่ที่กลางตาที่มองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้นี่คือเราหรือเปล่ารู้จักเราบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีคำพูดเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งอย่างเห็นถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เคยเห็นตาของปลาไหมคะตานกตางูมีใช่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะเคยจับตาของปลาไหม
1: เคยค่ะ
0: อ่อนหรือแข็ง
1: อ่อนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่อ่อนเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือเปล่ารู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาของปลาอ่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รู้อะไรไม่ได้เลยเพราะลักษณะที่อ่อนไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ลักษณะที่แข็งก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นตามีจริงนะคะไม่ว่าจะตานกตาคนตาอะไรก็ตามเป็นแต่เพียงรูปร่างที่มีและสีสันวรรณะก็ปรากฏเป็นสันฐานที่ทำให้รู้ว่าตาไม่ใช่คิ้วไม่ใช่จมูกกระทบอะไรทั้งหมดที่ตัวอ่อนหรือแข็งคิ้วก็แข็งตาก็แข็งหรืออ่อนก็ได้จมูกลิ้นได้หมดเลยไม่ใช่สภาพรู้ค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าลักษณะที่แข็งเปลี่ยนเป็นอ่อนได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: อ่อนต้องเป็นอ่อนเพราะฉะนั้นอ่อนไม่สามารถจะรู้อะไรได้จึงเป็นรูปธรรมตาเป็นรูปธรรมรู้อะไรไม่ได้ไม่ว่าส่วนไหนของตาทั้งสิ้นรู้อะไรไม่ได้เลยจะเป็นส่วนที่เป็นตาขาวก็รู้ไม่ได้ตาดำก็รู้ไม่ได้ก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้แต่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างเลยเห็นไม่แข็งไม่อ่อนแต่เห็นเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรคะเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาเพราะฉะนั้นตาเป็นหนึ่งเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้เลยตาเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นนะคะเพราะเหตุว่าตาเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษจริงๆรูปนี่มีเยอะนะคะแข็งรูปหนึ่งหวานเปรี้ยวก็แต่ละรูปไปแต่ว่ารูปทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยคือธรรมะใดที่เป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ถามกี่ครั้งตาก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และเห็นเลยค่ะเห็นเนี่ยแข็งไหม
1: ไม่ค่ะ
0: เปรี้ยวไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ดังไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นกำลังเห็นหมายความว่ารู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ว่าเพราะมีธาตุเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะกายของเราที่เคยเข้าใจว่าเป็นของเราทั้งหมดทุกส่วนเป็นรูปธรรมร่างกายทุกส่วนเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ที่เกิดเพราะอาศัยกายเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างพวกนั้นเป็นนามธรรมต้องแยกขาดเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนลักษณะได้เลยทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเกิดเป็นแข็งแล้วจะเปลี่ยนเป็นขมได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจชัดเจนหรือยังคะธรรมะเมื่อแยกเป็นประเภทก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงๆไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นรูปธรรมเกิดหรือเปล่าคะ
1: กิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ใจก็ต้องเกิดอะไรที่มีทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสิ่งนั้นเกิดจึงปรากฏว่ามีเดี๋ยวนี้โกรธไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วโกรธมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะโกรธไม่เกิดเวลาที่เกิดโกรธขณะนั้นบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาอะแปลว่าไม่อัตตาแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดอย่างยิ่งนะคะร่างกายของเราเนี่ยเล็กใหญ่ก็ตามแต่สูงต่ำก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะแยกย่อยออกไปละเอียดยิบได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกออกไปแล้วนะคะมีอะไรคะในส่วนที่ละเอียดที่แยกออกไปหมดไม่เป็นตาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นหูละไม่เป็นหัวใจละไม่เป็นสมองละแต่เป็นสิ่งซึ่งอากาศธาตุแทรกรูปแต่ละกลุ่มละเอียดยิบนะคะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะที่เราใช้คำว่าธาตุสี่เคยได้ยินไหมคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้ยินคำว่าดินได้ยินคำว่าน้ำได้ยินคำว่าไฟได้ยินคำว่าลมลมที่พัดใช่ไหมคะไฟที่ในเตาหรือที่ไหนก็ได้ดินก็ที่ปลูกต้นไม้น้ำก็คือที่เรากินและอาบคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงละเอียดยิ่งกว่านั้นมากเพราะเหตุว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่แข็งหรืออ่อนอ่อนที่สุดจนนิ่มมากก็ยังเป็นลักษณะที่อ่อนหรือแข็งอันนั้นคือลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าธาตุดินไม่เรียกได้ไหมคะลักษณะที่มีจริงใครไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นก็มีและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละชนิดแต่ละหนึ่งทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะไม่ให้รูปของเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้รู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
1: เพราะว่าร่างกายของเราเกิดจากธาตุสี่ธาตุใช่ไหมคะซึ่งธาตุสี่ธาตุเป็นธรรมะคือความจริงที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เกิดเพราะปัจจัยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเกิดมามีตาบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นไปได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้หลากหลายอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราเคยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พอได้ยินคำว่ากรรมทุกคนคิดถึงอะไร
1: กรรมคือการกระทำหรือเปล่าคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะการกระทำดีมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: การกระทำชั่วมีไหม
1: มีค่ะ
0: การกระทำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: นามธรรมค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่สองคำนี่ค่ะเราต้องพิจารณานะคะว่ากายไม่รู้อะไรเลยกายเคลื่อนไหวไปได้เมื่อมีจิตถ้าไม่มีจิตนามธรรมนะคะกายเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทั้งหมดมาจากใจเราพูดถึงดีต่อใจและเราพูดถึงใจดีแต่ว่าต้องเข้าใจใจซะก่อนนะคะเราถึงจะเป็นนักศึกษาผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆเป็นผู้ที่มีเหตุผลไตรตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครคัดค้านได้เลยเพราะว่าเกิดจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะกรรมคือการกระทำดีทำให้ผลดีเกิดขึ้นเพราะดีเป็นเหตุผลที่เกิดจากเหตุที่ดีต้องดีนี่พื้นก่อนนะคะและการกระทำที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรากล่าวว่าไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะทำให้เกิดทุกข์ต่างๆก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการกระทำขณะนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีผลจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: ผลต้องไม่ดีนี่เราพูดเผินมากเลยค่ะกรรมเป็นเหตุผลของกรรมต้องมีแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรได้แต่พูดว่าการกระทำและผลคืออะไรหาเจอไหมคะเราทำกรรมกันทุกวันทำดีต่อพ่อแม่เป็นกรรมดีเพราะใจดี ต้องเข้าใจคำว่าใจให้ชัดเจนขึ้นอีกนะคะใจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เลยเห็นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: นามธรรมค
0: ่
1: ะ
0: เห็นเป็นใจหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกกายกับใจกายก็คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยที่กายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแต่ก็เป็นที่อาศัยเกิดของใจเพราะฉะนั้นคำว่าใจเนี่ยค่ะรวมธรรมะสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าจิตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราพูดสองคำพร้อมกันจิตใจแต่ว่าคำว่าจิตหมายความถึงสภาพที่รู้ค่ะเป็นนามธรรมแต่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ดอกไม้มีกี่สีคะที่แจกัน
1: มีหลายสีค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่าหลายสี
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เห็นทางตาตาไม่เห็นแต่สีนี้กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นอะไรคะก็ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นเห็นจากกันก็ต่อเมื่อรูปที่เราว่าจากกันกระทบตาถ้าเห็นดอกไม้ก็รูปที่เราว่าเป็นดอกไม้เห็นถ้วยแก้วก็รูปที่มีรูปร่างสันฐานที่เราเรียกว่าเป็นถ้วยแก้วแต่รูปที่สามารถกระทบตาได้มีรูปเดียวเท่านั้นนะคะรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมี28ประเภทที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีรูป27รูปนับยังไงตัดเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของธาตุแต่ละอย่างซึ่งมีและก็เป็นรูปแต่ละรูปด้วยเช่นตาเป็นรูปหนึ่งหูเป็นรูปหนึ่งจมูกเป็นรูปหนึ่งลิ้นเป็นรูปหนึ่งกายเป็นรูปหนึ่งแต่ใจเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพียงไม่กี่รูปที่เรารู้จักตาหนึ่งรูปหูหนึ่งรูปจมูกหนึ่งรูปลิ้นหนึ่งรูปกายหนึ่งรูปและยังมีรูปอื่นซึ่งเราค่อยๆรู้ได้แต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งคนนะคะมีรูป27รูปไม่เกินกว่านั้นแต่น้อยกว่านั้นได้สำหรับคนตาบอดก็ไม่มีตาสำหรับคนหูหนวกก็ไม่มีหูเป็นเราหรือเปล่าคะตานี่คือศึกษานี่คือฟังนี่คือไตร่ตรองนี่คือเข้าใจนี่คือมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเป็นความเข้าใจถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยตาเป็นของเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ตาเป็นอะไร
1: ตาเป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะอะไรธรรมะที่แยกเป็นประเภทใหญ่ๆก่อนนะคะจากหนึ่งคือธรรมะเป็นสองคือสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดมีลักษณะแข็งบ้างอ่อนบ้างเย็นบ้างแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยวเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เกิดแล้วต้องรู้อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเห็นหรือว่าได้ยินเป็นสภาพรู้เสียงหรือเป็นสภาพรู้รสนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้แยกโลกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมธรรมะไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะให้ทราบว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตาเป็นอะไรคะ
1: รูปธรรมค่ะ
0: ดาวเป็นอะไรคะ
1: รูปธรรมค่ะ
0: น้ำเป็นอะไร
1: รูปธรรมค่ะ
0: แข็ง
1: รูปธรรมค่ะ
0: จริงๆแล้วนะคะรูปมีตั้ง28เพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆคิดว่าเราได้เริ่มรู้จักตัวเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าและรู้จักธรรมะที่เป็นใจด้วยรวมแล้วมีเราจริงๆหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะ
0: มีอะไรคะ
1: มีธรรมะค่ะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นอะไรทั้งหมดในห้องนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวเห็นก็เป็นเห็นเกิดแล้วดับไปได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดขึ้นระดับไปคิดเป็นเราหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: ธรรมะอะไร
1: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องแค่นี้นะคะคือสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและนามธรรมเป็นสภาพรู้เมื่อกี้นี้เราพูดคำที่ค้างไว้นะคะคือธาตุสี่ หมายความถึงรูปสี่รูปซึ่งเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานปราศจากสี่รูปนี้ไม่ได้เลยสี่รูปนี้ไม่ใช่หนึ่งรูปนะคะแต่เป็นสี่แต่แยกกันไม่ออกเลยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะทุกคำต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธาตุสี่แยกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่น้ำที่ดื่มไม่ใช่ไฟในเตาแต่เย็นหรือร้อนตรงไหนนะคะนั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุไฟไหวหรือตึงมีไหมคะที่ตัว
1: มีค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำแต่เป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นสี่ธาตุนี่นะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่อไปนี้แข็งตรงไหนที่กายหรือนอกกายก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะแข็งเป็นรูปธรรมและรูปสี่รูปนี้นะคะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปอื่นมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งรูปแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นธาตุอะไรคะ
1: ธาตุดินค่ะ
0: ธาตุดินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธาตุอะไรบ้าง
1: ธาตุดินน้ำลมไฟค่ะ
0: ค่ะสี่นะคะแต่ไม่ใช่ชื่อนะคะแต่อย่าลืมว่าตรงไหนที่ไหวได้ดินแข็งเฉยเฉยไหวไม่ได้ไฟก็เย็นหรือร้อนไหวไม่ได้น้ำไม่ใช่น้ำที่เราดื่มกินนะคะแต่เป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่อยู่รวมกันไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มให้ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่ามหาอย่างใหญ่เนี่ยใช้คำว่ามหาในภาษาไทยเราก็ใช้เพราะฉะนั้นสี่รูปนี้เป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่ตั้งที่เกิดของรูปอื่นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีสันวรรณะปรากฏไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: จะมีกลิ่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: จะมีรสได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: กี่รูปแล้วคะเนี่ยรูปทั้งหมดมี28นะคะที่ตัวเนี่ยมี27รูปเพราะฉะนั้นที่ตัวนี้มีธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำไหลหรือซึมซาบหรือเกาะกลุ่มสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะที่กระทบตามองเห็นมีสีแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้อกบกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รสต่างๆกันไปเพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่างกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยค่ะหลากหลายมากในลักษณะที่อ่อนที่สุดจนถึงแข็งที่สุดเย็นที่สุดจนถึงร้อนที่สุดตึงหรือไหวพวกนี้และธาตุน้ำก็ซึมซาบการผสมกันของธาตุทั้งสี่ที่ละเอียดอย่างมากก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆเป็นกลิ่นต่างๆเป็นรสต่างๆถ้ามีมหาภูตรูปสี่แล้วต้องมีธาตุอื่นที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสีกลิ่นรสและโอชาโอชาอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: ภาษาไทยใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะรสชาติโอชาอร่อยมากแต่ความจริงโอชารูปเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงต้องรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ต้องมีอาหารถ้าเป็นสัตว์โลกนะคะจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารมิฉะนั้นแล้วร่างกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ธรรมะอะไรคะ
1: ธรรมะที่เกิดจากดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากหนึ่งแยกเป็นสองคือธรรมะแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมมีมากไม่ใช่รูปเดียวเพราะฉะนั้นมหาภูตะรูปใหญ่มีสี่รูปเป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีกสี่รูปรวมเป็นแปดรูป แปดรูปนี่นะคะแยกจากกันไม่ได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะหนึ่งกลาปะมีรูปกี่รูปคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กลิ่นรสโอชาอีกสี่รูปพระเจ้ามหาภูตรูปสี่เป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีกสี่รูปรวมแล้วเป็นแปดรูปในกลุ่มหนึ่งซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยน้อยที่สุดของรูปที่แยกละเอียดยิบแล้วเนี่ยต้องมีรูปแปดรูปนี่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ขอให้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วก็จำแต่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมด้วยนะคะกลุ่มของรูปที่แตกย่อยได้เล็กที่สุดทำไมถึงแตกย่อยได้ภูเขาแตกย่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้หมดเลยทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมีอีกรูปหนึ่งนะคะอากาศธาตุขั้นระหว่างกลาปะภาษาบาลีเรียกกลุ่มของรูปทุกกลุ่มเนี่ยว่าหนึ่งกลาปะหนึ่งกลาปะนะคะเพราะฉะนั้นกลาปะหรือกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดมีแปดรูปหมายความว่ากลุ่มอื่นมีมากกว่านี้แต่นี้คือย่อยที่สุดแล้วนะคะก็เป็นรูปแปดรูปที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเพราะฉะนั้นอากาศมีจริงๆไหมคะ
2: มีครับ
0: เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยแยกย่อยละเอียดยิบมีกลุ่มที่เล็กที่สุด8รูปแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ระหว่างแต่ละกลุ่มที่เล็กที่สุดที่ใช้คำว่ากลาปะอีก1รูปเป็นเท่าไหร่แล้วคะ8กับอีก1เป็น9นะคะแล้วก็ที่ตาเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาไหมคะ
2: มีครับ
0: รูปอื่นๆทั้งหลายก็มีดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาธรรมดาทั่วไปแต่ที่ตาเนี่ยจะต่างกับกลุ่มรูปอื่นไหม
2: ต่างครับ
0: ต่างใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะอะไรเห็นไหมคะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดค่ะธรรมะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงความไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพื่อละการที่เคยหลงยึดถือสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและเป็นเราเพราะฉะนั้นฟังอะไรต้องน้อมไปสู่ว่าไม่ใช่เราเพื่อเข้าใจขึ้นว่าเป็นเราไม่ได้เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ได้แน่หาเราจากสิ่งนั้นไม่ได้ธาตุดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำธาตุไฟเป็นธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุลมสีสันวรรณะที่กระทบตาวรรณะรูปนะคะก็มีจริงๆกลิ่นมีจริงรสมีจริงโอชามีจริงที่ตานะคะเพียงหนึ่งกลุ่มที่ตาแต่กลุ่มนั้นยังต้องมีรูปอื่นรวมอยู่ด้วยจึงจะชื่อว่าตาคือจักขุประสาทรูปรูปที่เราใช้คำว่าตาหรือประสาทตาคือที่ที่สิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กระทบได้กระทบตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้กระทบตรงแข็งไม่ได้กระทบตรงกลิ่นไม่ได้กระทบตรงรสแต่ว่ากระทบรูปที่สามารถกระทบได้คือจักขุประสาทรูปอยู่ตรงกลางตาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งคืออะไรเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเที่ยงยั่งยืนและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราซึ่งความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดคือเป็นรูปธรรมและนามธรรม
3: เกิดดับสืบต่อเพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วที่สุดจึงเกิดเป็นบุคคลสิ่งต่างๆในทันทีซึ่งการที่จะรู้ในความเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่ง่ายเลยแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นโดยลำดับก็สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แน่นอนจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ11กุมภาพันธ์2561
0: คุณวิชัยสงสัยว่าจิตเกิดดับสืบต่อน่าจะปรากฏความเป็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจลักษณะของจิตโดยขณะนั้นจิต ปรากฏกับสติและปัญญาที่สะสมจากการฟังจะไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราถ้าธาตุนั้นไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้เห็นก็ยังเป็นเราได้ยินก็ยังเป็นเราเพราะธาตุรู้ยังไม่ปรากฏกับสติสัมปชัญญะซึ่งถ้าขณะนั้นธาตุรู้ปรากฏกับสติกับสัมปชัญญะคือปัญญาซึ่งมาจากไหนมาจากการฟังอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ก็นับไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแต่ขณะใดที่สภาพธรรมนั้นปรากฏจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความชัดเจนว่าธาตุรู้คืออย่างนี้ขณะนี้จิตเป็นยังไงคะมีจิตกำลังมีจิตแน่นอนค่ะเห็นนี่ก็เป็นจิตต่อให้จะพูดและก็ฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะไปบังคับให้รู้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยความเข้าใจจะน้อยสักแค่ไหนในแต่ละครั้งที่ได้ฟังจนกว่าจะมีกำลังขึ้นจะให้ธาตุรู้ปรากฏง่ายๆเลยค่ะเหมือนอย่างสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นได้หรือ
4: เป็นไปได้ยากครับที่ธาตุรู้จะปรากฏเหมือนกับรูปที่ปรากฏแก่จิตตามปกติ
0: ถึงแม้รูปกำลังปรากฏก็หาใช่ว่ารู้ว่าเป็นรูปเพราะว่าเป็นคนเป็นโต๊ะ
4: ต้องมีสิ่งที่ปรากฏแหละถึงจะคิดถึงสิ่งนั้นว่าคืออะไรแต่ว่าความหมายรู้ความจำเช่นดอกกุหลาบนี่ครับหมายถึงว่าเห็นปุ๊บแล้วก็จำอย่างมั่นคงว่าเป็นกุหลาบโดยที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะอย่างนั้นครับท่านอาจารย์
0: การรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่า
4: ไม่ได้เกิดกับจิตเห็นคร
0: ับ ก็แสดงว่าต้องมีการเกิดดับสืบต่อซึ่งเราไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับสืบต่อสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามีเห็นแต่ไม่รู้จักคิดว่าเป็นเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้จักคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ฟังธรรมะทำไมคะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
4: แม้จะกล่าวว่าขณะที่เป็นดอกกุหลาบปรากฏแก่จิตเห็นหรือเปล่าคำนี้ก็ถ้าคิดพิจารณาก็จะเห็นความเป็นจริงของธาตุรู้จริงๆครับว่าต่างกันคร
0: ับ ค่ะแล้วคุณวิชัยก็พูดตั้งแต่เห็นและก็สภาพที่จำก็เกิดพร้อมเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไร
4: ใช่ครับ
0: ต้องดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อและสภาพที่จำสิ่งที่ได้เห็นก็สืบต่อ
4: สืบต่อ
0: จนกว่าจะถึงขณะที่คิดโดยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังคิดแต่ไม่ได้คิดเป็นชื่อไม่ได้คิดเป็นเรื่องแต่หารู้ไหมว่ากำลังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราคิดค่ะแต่สภาพคิดกำลังคิดนี่คือการสืบต่อวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้จิตโดยละเอียดตามที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าถามว่ามีจิตอะไรบ้างขณะนี้ก็ยังต้องคิดเลยเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรบ้างเท่าที่รู้ได้ไม่ใช่ไปให้เรียงตามลำดับวิถีจิตนี่คือความต่างกันแล้วของความรู้เรียนมาเป็นวิถีจิตแต่ละหนึ่งเกิดสืบต่อกันอย่างไรจนถึงขณะที่เป็นกุศลอกุศลนั่นคือเป็นจริงแต่ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะรู้ต้องรู้ได้ตัวเองแต่ละคนลองตอบสินอกจากจิตเห็นแล้วมีอะไรบ้างมีจิตอะไรบ้าง
4: ก็มีจิตได้ยิน
0: รู้ไหมว่าจากจิตเห็นที่ดับไปกี่ขณะสืบต่อถึงจิตได้ยินแล้วเรารู้วันหนึ่งเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งคิดเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลการเกิดดับสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะนับได้และจะเจาะจงให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะที่ฟังกว่าจะเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ใช่แค่เข้าใจฟังบอกว่าจิตเป็นธาตุรู้ก็เข้าใจมั่นคงแค่ไหนว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เห็นกับได้ยินห่างกันแค่ไหนเพราะว่าเห็นดอกกุหลาบไปละยังไม่ทันได้ยินเลยสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้มีปัจจัยที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำซึ่งในสังสารวัฏแสนยากที่จะมีโอกาสได้ฟังแต่ละชาติเราไม่รู้ว่าจะได้ยินมากน้อยแค่ไหนเคยได้ยินมาแล้วเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปทีละน้อยเท่าไหร่จนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรากฏไม่ใช่ไม่มีมีแต่ปรากฏไหมอย่างจิตใครๆก็บอกว่ามีจิตปรากฏหรือเปล่าว่าเป็นจิตอดทนไหมรู้ได้แน่รู้ได้แน่ที่มีบางท่านก็บอกว่าท่านปราบรื่นดีใจเพราะรู้ได้แน่แต่เมื่อไรไม่สำคัญแต่ว่ารู้ได้แน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าท่านท้อถอยยิ่งเพิ่มความไม่รู้การที่สามารถที่จะไม่หวั่นไหวและรู้ว่ารู้ได้แต่ไม่ใช่เรา ถ้ายังเป็นเราที่จะรู้อยู่ตราบใดไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งการฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นปรุงแต่งให้มีการเข้าใจขึ้น

0: ถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่690สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
3: ถ้าเราพิจารณาไปในโดยความเป็นธาตุเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับตัวตนไม่มีเฉพาะขณะที่เราพิจารณาโดยความเป็นธาตุถ้าสติไม่เกิดมันก็เป็นธาตุเป็นตัวตนสัตว์บุคคลต่อไป
4: ค่ะขณะที่เรากำลังคิดกำลังพูดนะฮะสภาพธรรมะทั้งหลายก็เกิดดับแม้แต่เรากำลังคิดเรื่องธาตุกำลังพิจารณาเรื่องธาตุเนี่ยนะคะตัวธาตุจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะสติที่กำลังรู้นะคะเพียงรู้ไม่ใช่มากมายเลยค่ะเพียงรู้ตรงลักษณะนั้นนั่นคือจุดเริ่มของการที่จะเข้าถึงธรรมะเพราะว่าเวลาที่เราพูดเรื่องธาตุนะฮะทุกอย่างเป็นธาตุเราคล้อยตามได้พิจารณาก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังไม่ถึงลักษณะของแต่ละธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงไว้นะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติได้ต้องมีแน่นอนนะคะการศึกษาพระไตรปิฎกการฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมเนี่ยค่ะก็เพื่อให้เข้าใจลักษณะของธรรมะที่มีอันนี้ค่ะไม่ใช่ให้เราไปนึกถึงชื่อติดชื่อมากมายนะคะถ้าเราเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแล้วไปวุ่นวายอะไรกับชื่อในเมื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ตอนที่เรายังไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเราอาจจะไปคิดว่าเราต้องอาศัยพยัญชนะหลากหลายมากมายนะคะที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั่นก็ไม่ผิดเพราะเหตุว่าเพียงคำเดียวเข้าใจไม่ได้ต้องหลายหลายคำนะคะแต่ทุกคำเป็นคำที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เป็นชื่อเผินๆที่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่ความจริงชื่อเผินๆที่เราคิดว่าเราเข้าใจจะอุปการะเกื้อกูลต่อการที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะได้อย่างไรอันนี้ต้องคิดเลยนะคะว่าเวลาที่ฟังเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของธาตุจริงแต่ตัวธาตุจริงๆก็กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงหนทางเดียวนะคะคือสติปัฏฐานถ้าไม่ใช่สติคือสภาพที่สามารถระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่เป็นธาตุที่กำลังปรากฏไม่มีการที่จะถึงความเป็นธาตุได้เลยก็ยังเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นชื่อของธาตุประการต่างๆเช่นโดยประการ18บ้าง6บ้าง2บ้างก็แล้วแต่ที่จะจำที่จะคิดไปนะคะแต่ว่าลักษณะของธาตุจริงๆต้องอาศัยขณะใดที่สติสัมปชัญญะที่ใช้ว่าสัมปชัญญะคือไม่ใช่สติขั้นทานขั้นศีลหรือขั้นสมถะไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะแต่ขณะนี้มีลักษณะตรงตามที่เราได้เข้าใจและสติก็รู้ตรงนั้นคิดถึงนามธรรมเนี่ยค่ะว่ายากไหมที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมใดๆเลยแต่มีนะคะนามธรรมที่ไม่ใช่สติก็เป็นนามธรรมอื่นเช่นโลภะบ้างโทสะบ้างวิตกกะคิดนึกตรึกตรองไปเรื่องต่างๆบ้างแต่นามธรรมที่เป็นสติเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่สามารถที่จะระลึกเกิดขึ้นนะคะคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องฟังจนกว่าสติสัมปชัญญะนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดต่างกับขณะที่หลงลืมสตินี่คือการที่เราจะรู้ว่าพระธรรมไม่ใช่เพียงแสดงโดยชื่อให้เราเข้าใจแต่ว่าทรงแสดงโดยที่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะอุปการะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดและก็รู้ตรงลักษณะของความเป็นธาตุจริงๆและกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นก็ต้องอาศัยการที่สติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดโดยที่ไม่ใช่เรานะคะก็จะเห็นความเป็นอนัตตาแล้วก็รู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่ยาวนานเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องละความเป็นเราที่จะทำเป็นเราที่จะรู้แต่เป็นการรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะโดยสติที่เกิดก็เป็นธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องยากมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงว่าอริยสัจทั้ง4นะคะลึกซึ้งแม้แต่หนทางก็ลึกซึ้งด้วยแต่ไม่ท้อถอยใช่ไหมคะ ได้ฟังได้เข้าใจได้เริ่มต้นค่อยๆไปค่ะ
1: ผมก็ต้องอบรมต่อไปอย่างที่อาจารย์นะว่าต้องระลึกเนืองๆบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวสองชาตินะอาจารย์นำเสนอบอกว่าต้องเป็นกลับๆเลยนะฮะเป็นอนุสติไปเนี่ยเราลองนึกดูดิว่ามันยากแค่ไหนธรรมะนี
4: ่การที่จะละความไม่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะยากหรือจะง่ายและจะใช้เวลานานหรือเวลาสั้นๆนี่ก็คงจะเป็นข้อเตือนใจได้นะคะว่าเป็นเรื่องรู้และเป็นเรื่องละถ้าไม่รู้จริงๆละไม่ได้เลยแม้แต่ว่าเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะโลภะก็มาทันทีได้นี่ก็แสดงเห็นว่าโลภะทั้งหมดที่เราพูดถึงบ่อยๆนะคะมีกี่ดวงเป็นประเภทต่างๆพอถึงเวลาเกิดขึ้นจริงๆไม่รู้จนกว่าปัญญารู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงจะละได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่จะต้องค่อยๆอบรมไป
5: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะการพิจารณาถึงความเป็นผู้ฉลาดสำหรับการที่จะเป็นผู้ฉลาดในธาตุและก็อายตนะต่างกันอย่างไรคะ
4: ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงมาจากการทรงตรัสรู้ไม่ใช่คิดเลยนะคะแต่เราผู้ฟังคิดตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างค่ะและความต่างที่ลึกซึ้งก็คือว่าผู้ทรงแสดงประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆตามความเป็นจริงจึงทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมนั้นโดยประการทั้งปวงด้วยพระปัญญาที่ได้สะสมมาเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นเราฟังเราเฉลียวใจบ้างไหมคะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังทั้งหมดเป็นความจริงของผู้ที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงอัตถะของคำว่าขันธ์ของคำว่าอายตนะหรือของคำว่าธาตุก็คือผู้ที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของขันธ์ของธาตุของอายตนะมิฉะนั้นแล้วไม่ใช่การเข้าถึงค่ะเป็นการเพียงฟังแล้วก็มีความจำในอัตถะโดยพยัญชนะที่ต่างกันว่าถ้าพยัญชนะอายตนะหมายถึงอะไรถ้าพยัญชนะปฏิจจสมุปาทะหมายความถึงอะไรคือสามารถที่จะเพียงเข้าใจพยัญชนะที่ต่างว่ามีอรรถะที่ต่างกันโดยที่ตัวธรรมะไม่สามารถที่จะรู้ตามความหลากหลายนั้นได้จนกว่าจะได้ประจักษ์แจ้งจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะทรงแสดงเรื่องธาตุนะคะแต่ขณะนี้ธาตุปรากฏหรือเปล่ากับปัญญากับสติสัมปชัญญะปรากฏกับอวิชชาปรากฏกับอกุศลได้ใช่ไหมคะเช่นรูปธาตุในขณะนี้ค่ะกำลังปรากฏและเราพอใจในรูปธาตุนั่นเป็นปัญญาหรือเปล่าเป็นความรู้ในความเป็นรูปธาตุหรือเปล่าเป็นความรู้ในเรื่องของจักขุวิญญาณธาตุหรือเปล่าก็ไม่ใช่ความรู้เลยใช่ไหมคะแต่เราใช้คำว่าธาตุได้คล่องนะคะเช่นจักขุธาตุหมายความถึงจักขุประสาทรูปรูปธาตุหมายความถึงวรรณะธาตุหรือวรรณรูปซึ่งกำลังปรากฏทางตาจักขุวิญญาณธาตุหมายความถึงจิตที่กำลังเห็นสามารถเห็นสิ่งนี้ได้เราใช้คำได้เราพูดตามได้นะคะเราอธิบายได้แต่ว่าการที่จะรู้จริงๆถึงลักษณะของธาตุที่ไม่ใช่ชื่อแต่ลักษณะนั้นเป็นธาตุคือเป็นธรรมะที่มีลักษณะที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นสภาพรู้หรือเป็นธาตุรู้นะคะซึ่งสามารถที่ปัญญาจะประจักษ์ได้แต่ต้องได้การอบรมตามลำดับขั้นคือขั้นการฟังสิ่งที่ถูกการพิจารณาให้เข้าใจถูกการอบรมเจริญปัญญาที่ถูกจึงสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของธาตุตามที่ได้ทรงแสดงไว้นี่แม้แต่ลักษณะที่เป็นธาตุก็ยังไม่เข้าถึงถ้ายังไม่เข้าถึงลักษณะที่เป็นธาตุจะประจักษ์ถึงขันธ์ไม่ได้เพราะว่าขันหมายความถึงลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองนะคะที่เกิดและดับเพราะว่าสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและไม่ดับไม่มีนะคะเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดต้องรู้ว่าสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่มีใครสามารถจะสร้างได้เลยแต่เพราะปัจจัยแต่ละอย่างเช่นจิตเห็นจะมีได้เพราะมีสีสันวรรณะกระทบจากขู่ประสาทะจิตเห็นจึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าใครจะไปสร้างหรือไปทำขึ้นมาได้และเมื่อจิตเห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นแม้แต่อัตถะหรือความหมายของขันธ์ไม่ใช่เพียงแต่เราไปจำแนกไว้นะคะว่าเพราะเกิดแล้วก็ดับเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตแม้แต่รูปซึ่งเป็นสภาพที่ไม่ใช่ธาตุรู้ก็หลากหลายจนกระทั่งมีทั้งภายในภายนอกมีทั้งหยาบละเอียดพวกนี้นะคะ นี่คือสิ่งซึ่งเราฟังและเราพยายามจำบางคนก็อาจจะพยายามหาตัวอย่างแต่ว่าหนทางจริงๆคือฟังแล้วเข้าใจและรู้ว่าไม่ใช่เราและต้องรู้ถึงหนทางที่จะทำให้สามารถประจักษ์ในความเป็นธาตุนะคะแล้วจึงจะประจักษ์ในความเป็นขันธ์และขณะนั้นนะคะถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นลักษณะของความเป็นอายตนะก็สามารถจะรู้ในขณะที่สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชื่อค่ะแต่ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมนะคะซึ่งเป็นธรรมะเป็นธาตุแล้วก็เป็นอายตนะแล้วก็เป็นขันธ์แล้วก็หลากหลายทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็มาจากลักษณะความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เราเรียนแบบกลับกันนะคะคือไปเรียนเป็นชื่อทั้งหมดแต่ว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงจากการประจักษ์แจ้งแล้วก็ทรงแสดงเรื่องสิ่งนั้นโดยชื่อต่างๆเพื่อที่จะให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้อบรมเจริญปัญญาจนถึงการที่ประจักษ์แจ้งได
5: ้เพราะว่าพยัญชนะที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยก็เป็นสภาวธรรมที่มีจริง
4: ถูกต้อง
5: เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาจะต้องเข้าถึงอัตถะแล้วก็เข้าถึงสภาพธรรมะที่มีจริงด้วย
4: จึงชื่อว่าศึกษาธรรมะมิฉะนั้นก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยศึกษาเรื่องราวหรือชื่อเท่านั้นเองเพราะว่าบางคนถ้าถามว่าธรรมะอยู่ที่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้นี่แสดงว่าศึกษาแต่ชื่อใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
5: แล้วท่านอาจารย์ก็อธิบายถึงความเข้าใจถึงความต่างกันระหว่างธาตุขันธ์แล้วก็อายตนะเพราะว่าถ้ารู้จักความเป็นธาตุก็คือรู้จักสภาวะธรรมที่มีลักษณะต่างกัน
4: ด้วยการประจักษ์แจ้งในธาตุนั้นค่ะแล้วก็ขณะนั้นไม่มีชื่อแต่เวลาได้ยินคำว่าธาตุเนี่ยจะรู้เลยว่าหมายความถึงลักษณะนั้นแหละนะคะมีจริงๆอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เป็นแต่ละธาตุจริง
5: ๆแล้วพอถึงอัตถะที่เป็นขันธ์ก็นอกจากมีสภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมแล้วก็ยังเห็นถึงความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมนั้น
4: ซึ่งขณะนี้นะคะถ้าเราบอกว่านามขันธ์กับรูปขันธ์เราเข้าใจได้สำหรับผู้ที่เรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปก็ทราบว่ารูปทุกรูปเป็นรูปขันธ์นะคะจิตและเจตสิกก็เป็นนามขันธ์กำลังเกิดดับถ้าพูดตัวอย่างง่ายๆคนก็เข้าใจได้ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นต้องดับก่อนและขณะที่ได้ยินจึงเกิดขึ้นถ้าพูดอย่างนี้ก็ติดตามได้เข้าใจได้นะคะแต่ความจริงคือต้องประจักษ์อย่างนี้แหละจึงสามารถที่จะกล่าวยืนยันได้นะคะว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดเป็นขันธ์เพราะเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่กำลังมีเป็นปกติความไม่รู้ก็คือไม่รู้ในสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วตามปกติความเข้าใจจากการฟังในสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกตินะคะก็เริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะของสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏตามปกติทุกชาติและการที่เวลาที่สติสัมปชัญญะเริ่มเกิดก็จะรู้รงลักษณะของแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอย่างหนึ่งก็เป็นการถึงธรรมะนะคะที่ได้เข้าใจและก็ที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าธาตุก็คืออย่างนี้ขันธ์ก็คืออย่างนี้อายตนะก็คืออย่างนี้
5: เมื่ออายตนะก็คือขณะที่สภาพธรรมนั้นกำลังปรากฏ
4: ถูกต้องค่ะ
5: เพราะว่าโดยอรรถะท่านแสดงถึงอายตนะคือเครื่องต่อบ่อเกิดที่ให้สภาพธรรมนั้นปรากฏก็คือมีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ
4: ์นอนหลับสนิทอะไรก็ไม่ปรากฏหรือขณะนี้นะคะถ้าเสียงยังไม่เกิดปรากฏแล้วเสียงเกิดปรากฏได้อย่างไรคนที่ไม่คิดไม่เข้าใจเลยก็ไม่รู้ไปหมดเลยไม่รู้ตอบว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆแต่ถ้ารู้ก็สามารถจะรู้ได้ว่าอายตนะนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นคำที่เรามาใช้นะคะกล่าวถึงแต่ต้องเป็นการกำลังมีสภาพธรรมะนั้นซึ่งจากที่ได้ยินยังไม่ได้เกิดเลยแล้วได้ยินเกิดขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะในลักษณะของได้ยินเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าได้ยินนั้นแหละนะคะต้องมีธรรม

0: ้องมีโลภะความอยากท่วมท้นเลยสำหรับคนที่อยากจะรู้มากๆอยากจะทำอะไรต่อไปแต่ผู้ที่มีปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่เราจะไปบังคับได้เลยเมื่อไรมีปัจจัยนะคะสติสัมปชัญญะก็เกิดอีกแล้วก็รู้อย่างนั้นแหละแต่เมื่อปัญญายังไม่ชัดจึงตรงกับที่ว่าบ่อยๆเนืองๆคือสามารถที่จะเข้าใจอรรถะของพยัญชนะที่มีที่ทรงแสดงไว้นะคะและเวลาที่ได้ฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะพวกที่เป็นปุถุชนก็เริ่มที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อที่จะละความต้องการสติสัมปชัญญะไม่ใช่เพื่อไปเพิ่มความต้องการหาวิธีลัดวิธีต่างๆที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดซึ่งไม่ใช่หนทางนะคะแล้วลองเทียบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่สติสัมปชัญญะนานๆเกิดนะคะแม้ว่าจะได้ฟังมากๆแล้วก็ตามกับผู้ที่ทรงตรัสรู้ความรวดเร็วของพระปัญญาที่เกิดนะคะเพราะว่าธรรมดาขณะนี้ค่ะพอเห็นแล้วอกุศลเกิดไม่รู้เลยเกิดแล้วก็ไม่รู้นี่คือความไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดแต่ละทางได้เมื่อได้อบรมแล้วลักษณะผู้ที่ทรงประจักษ์แจ้งลองคิดถึงความรวดเร็วของมหากิริยาพระปัญญาขณะนั้นที่สามารถที่จะรู้เร็วกว่าเราสักแค่ไหนเพราะว่าขณะนี้ค่ะจิตเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนเราไม่เคยรู้เลยเห็นตลอดเวลาใช่ไหมคะเหมือนกับไม่ดับเลยแต่ผู้ที่มีพระปัญญาพระปัญญานั้นจะรวดเร็วนะคะสามารถที่จะรู้ลักษณะของธาตุของธรรมะแต่ละอย่างโดยประการทั้งปวงมากมายสักแค่ไหนนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของการอบรมนะคะแล้วก็เห็นความต่างของผู้ที่ไม่รู้กับผู้ที่รู้จริงๆโดยปัญญาต่างระดับขั้น
1: ท่านอาจารย์นะละขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยก็เป็นภูมิของวิปัสสนาภาวนา
0: ซึ่งใช้ภาษานี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเจาะจงว่าอย่างอื่นไม่ใช่ภูมิใช่ไหมคะบางคนก็บอกจำนวนจำกัดมาเลยว่าอะไรเป็นภูมิของวิปัสสนาได้อะไรเป็นภูมิของวิปัสสนาท่องชื่อได้แต่แท้ที่จริงแล้วทุกอย่างที่มีจริงเป็นภูมิของวิปัสสนาทั้งนั้น
1: ก็คือไม่พ้นปรมัตถธรรมสี
0: ่แน่นอนค่ะถ้าไม่รู้ก็คือไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาจะดับกิเลสได้หรือ
1: เพราะอย่างขันธ์ธาตุแล้วก็อายตนะเนี่ยก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกแล้วก็รูป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมถ้ามีคนบอกว่าให้คนนี้พิจารณาขันธ์ให้คนนั้นพิจารณาธาตุในเมื่อไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะแต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะท่านพิจารณาอะไรท่านพิจารณาลักษณะของขันธ์หรือท่านพิจารณาของความเป็นอายตนะหรือพิจารณาในความเป็นธาตุแต่คนที่ไม่รู้เลยแล้วเราก็จะไปบอกว่าให้คนนี้พิจารณาขันธ์ให้คนนั้นพิจารณาธาตุเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่รู้อะไร
1: ท่านอาจารย์ก็แล้วอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านก็แสดงไว้ว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาได้ด้วยซึ่งก็ต้องเป็นลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมด้วย
0: ถ้าไม่เป็นปรมัตถ์แล้วจะไปรู้อะไรอะคะไปรู้สิ่งที่ไม่จริงไปนั่งคิดเอาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังคิดน่ะอะไร
1: จะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความว่าบัณฑิตผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทานั้นเป็นอย่างไรคะ
0: บัณฑิตทั้งหมดนะคะที่ท่านแสดงสูงสุดคือพระอรหันต์อย่างที่เราพูดถึงคำแรกนะคะอวิชชาเนี่ยแค่คำเดียวของปฏิจจสมุปบาทะอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้และจะไปรู้ลักษณะความต่างของปัญญาซึ่งไม่ใช่อวิชชา
2: ขอถามอาจารย์ถ้าเผื่อเราเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยเราพิจารณาตรงลักษณะของสภาวธรรมหรือสภาพธรรมขณะนั้นก็เป็นอโมหะโลภะหรืออกุศลก็ไม่เกิดอย่างนี้จะถูกไหมครับอาจารย์
0: เวลาที่กล่าวถึงอกุศลนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่อกุศลนั้นเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ซึ่งความจริงแล้วเวลาที่พูดถึงอกุศลเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตซึ่งจะสังเกตได้ความต่างนะคะโดยเวทนาที่เกิดร่วมด้วยถ้าขณะนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่เดือดร้อนนะคะเฉยๆขณะนั้นก็จะเป็นโลภะหรือโมหะแต่ไม่ใช่รู้ได้โดยการคาดคะเนค่ะต้องสามารถรู้โดยสติสัมปชัญญะทั้งหมดเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะไม่รู้ตรงลักษณะก็เพียงดาว

นะคะว่านี่เป็นโมหะหรือว่าเป็นโลภะขณะที่ความรู้สึกนั้นไม่เดือดร้อนคือไม่ใช่โทมนัสเวทนาก็จะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะนี่โดยขั้นของการศึกษาแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะคือตัวธรรมะเนี่ยนะคะเข้าใจลักษณะของสติสัมปชัญญะรู้ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดว่าต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดจะเข้าใจอวิชชาไหมคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอรรถะของวิชานี้มีเยอะหลายคำตรงไหมกับที่กล่าวไว้แล้วทั้งหมดนะคะเช่นขณะที่เห็นแล้วก็หลงลืมสติเนี่ยนะคะขณะนั้นอะเห็นดับแล้วแล้วก็มีอกุศลจิตเกิดต่อโดยมีอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาอะไรจะเกิดหลังจากที่เห็นดับแล้วแล้วไม่รู้อะค่ะไม่ใช่ว่ามีสติสัมปชัญญะที่รู้คือตามรู้มโนทวารวิถีจิตจะรู้สิ่งที่ปัญจทวารวิถีรู้หรือที่โสตทวารวิถีคานะทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายะทวารวิถีมโนทวารวิถีถ้าสติสัมปชัญญะเกิดเราไม่จำเป็นต้องกล่าวแยกไปเลยนะคะว่าทางทวารไหนอะไรอย่างไรแต่ผู้ที่ทรงแสดงถึงความละเอียดที่สุดที่ว่าหลังจากจิตหนึ่งขณะดับไปแล้วยังไม่ทันถึงมโนทวารนะคะในปัญจทวารซึ่งอาศัยจักขุเป็นทวารนั่นเองมีจิตอะไรเกิดสืบต่อพอถึงชวนะจิตเนี่ยค่ะเวลานี้ขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดในสภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนนะคะเราจะไปรู้จริงๆในสิ่งซึ่งได้ทรงแสดงไว้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าอวิชชาคือเมื่อไรอย่างไรต่อเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดจึงรู้ความต่างว่าขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดนะคะขณะนั้นไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะทันทีที่เรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยค่ะเรารู้ลักษณะของเห็นสภาพนั้นไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้นะคะและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเรารู้อย่างนี้หรือเปล่าเป็นผู้ที่มีสติหลับมีสติตื่นหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่ก็คือว่าขณะนั้นนะคะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่ชื่อที่อยู่ในหน้านั้นหน้านี้นะคะแต่อวิชชาก็คือขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดขณะนั้นนะคะจะไม่รู้ความต่างของสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆกับเรื่องราวทั้งหมดด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นในที่นี้ที่กล่าวว่าหลงไปในบัญญัติในเรื่องราวต่างๆในความคิดนึกต่างๆนะคะนั่นเป็นขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจอวิชชาก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะฉะนั้นอวิชชาอยู่ที่ไหนก็ตอบได้มิฉะนั้นตอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะอยู่หน้านั้นเล่มนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อสติสัมปชัญญะไม่เกิดตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับก็เป็นเรื่องราวของสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นก็จะกล่าวได้เลยนะคะว่าทันทีที่ตื่นก็หลงนี่คืออวิชชาอวิชโชคะ

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่691สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: เพราะฉะนั้นก็จะกล่าวได้เลยนะคะว่าทันทีที่ตื่นก็หลงหลงนี่คืออวิชชาอวิชโชคะกว้างใหญ่สักแค่ไหนแล้วก็บัญญัติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงโอคะคืออวิชชาเพราะว่าหลงหลงในอะไรในเรื่องราวในบัญญัติถ้าโอคะเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เรื่องราวในวันหนึ่งวันหนึ่งก็กว้างใหญ่มากเหมือนกับชื่อทั้งหลายเป็นทะเลที่หลงไปในชื่อเรื่องราวต่างๆนั้นด้วยอวิชชานั่นเอง
3: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าขณะที่ไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็จะเห็นว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
2: ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าเป็นกุศลก็คือกุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลจิต
3: เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงเห็นความต่างกันระหว่างมีสติหรือหลงลืมสติ
2: ค่ะด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้น
4: เรียนถามเวลาที่เราจะคุยกันเราก็ต้องใช้ชื่อถ้าไม่ใช้ชื่อมันก็สื่อความไม่ได้นะอาจารย์
2: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะด้วยพระปัญญาบารมีที่สะสมถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจึงทรงสามารถที่จะแสดงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นโดยประการต่างๆโดยธาตุโดยขันธ์โดยอายตนะโดยปฏิจจสมุปบาทะโดยข้อความที่มีในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการใช้ชื่อใครสามารถจะเข้าใจได้
4: สมมติว่าโลภะนี่เราก็เข้าใจว่าเขาติดข้องแต่เวลาที่เราจะคุยกันเราก็ต้องใช้ชื่อคำว่าโลภะ
2: ไม่มีใครไม่พูดค่ะแล้วก็ไม่มีใครไม่คิดค่ะ
4: จุดนี้เป็นจุดซึ่งคนที
2: ่
4: ไม
2: ่
4: เข้าใจเขาจะโจมตีว่าเอ๊ะไม่ใช่ชื่อแล้วจะสื่อภาษากันได้อย่างไร
2: ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัวธรรมะไม่มีชื่อแต่ต้องอาศัยชื่อเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของธรรมะที่หลากหลายโดยประการต่างๆแต่ต้องเข้าถึงนะคะลักษณะของธรรมะจริงๆไม่มีชื่อเลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะไม่มีชื่อจะเรียกอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้เห็นความต่างของปัญญาของเรากับผู้รู้ค่ะเตือนสติแล้วใช่ไหมคะว่าปัญญาของเราน้อยนิดแค่ไหนที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะคือปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนะคะและของพระสาวกเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอัครสาวกหรือผู้ที่เป็นมหาสาวกที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะท่านสามารถจะเข้าใจได้แต่สำหรับเราที่อ่านเตือนไหมคะว่าเราเนี่ยรู้แค่ไหนต้องศึกษาด้วยความรอบคอบและด้วยการที่รู้จุดประสงค์จริงๆว่าเพื่อเข้าใจธรรมะเมื่อไรเข้าใจธรรมะเข้าใจความหมายของธาตุเมื่อไรประจักษ์ลักษณะของธรรมะเมื่อนั้นรู้ในความเป็นขันธ์เป็นอายตนะและอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะต้องอบรมเจริญปัญญานะคะที่จะถึงลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ทรงจำไว้ด้วยชื่ออย่างเดียวแต่หมายความว่าจะต้องรู้ว่าชื่อทั้งหมดที่เราได้ฟังเนี่ยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั่นเองแล้วก็เห็นความต่างทุกครั้งที่อ่านพระไตรปิฎกและมีความเข้าใจน้อยมากหรือไม่เข้าใจส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยนะคะก็เตือนให้เราระลึกถึงระดับของปัญญาของเราว่าไม่ใช่ระดับที่จะไปเข้าใจทั้งหมดได้อย่างละเอียดละออกว้างขวางนะคะอาจจะรู้จักชื่อแปลชื่อจำชื่อแต่ว่าไม่ได้รู้อรรถะคือลักษณะจริงๆของชื่อนั้นเลยนี่คือประโยชน์ค่ะถ้าอ่านแล้วยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งเห็นว่าปัญญาต่างกันมากนะคะที่จะต้องค่อยๆอบรมให้เข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะก่อนแล้วก็จะยังเห็นความต่างของผู้ที่ท่านถึงความเป็นพระอรหันต์กับผู้ที่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต
5: ์ปรับเรียนถามอาจารย์ตรงนี้ในเรื่องของความฉลาดในธาตุในอายตนะนี่นะครับในขณะที่เรียนในขณะที่พิจารณาในขณะที่ฟังหรือทรงจำได้นี่นะครับก็คงจะเป็นบัณฑิตได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับท่านอาจารย์
2: ค่ะระดับสูงสุดคือพระอรหันต
5: ์ครับผม
2: นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นบัณฑิตเล็กๆย่อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะก็มีเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องนะคะและคุณเผชิญลองอ่านทีละคำสิคะ
5: น ในตอนแรกนะครับท่านกล่าวไว้สูงสุดคือท่านกล่าวว่าปัญญาที่รอบรู
2: ้
5: ในธาตุนั้นนะคร
2: ับ ค่ะอันนี้เป็นบัณฑิตแน่ใช่ไหมคะ
5: ครับผม
2: แล้วต่อไปรอบรู้ในธาตุไม่ใช่ในชื่อใช่ไหมคะ
5: ครับผมในธาตุเลยครับ
2: ตั้งต้นโดยรอบรู้ในธาตุค่ะ
5: ครับผมการเรียน
2: ค่ะการเรียนไม่ใช่ว่าหยุดเรียน
5: ครับผม
2: ใช่ไหมคะก็จะต้องมีการศึกษามีการพิจารณามีการเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะต่อไปแต่ที่นี่ไม่ได้ปฏิเสธปริยัตินะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเรื่องราวของธรรมะใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะได้เพราะฉะนั้นเวลาฟังอย่าฟังเผินหรืออย่าจับเพียงประโยคเดียวแล้วก็ไปคิดไปเข้าใจเอาเองธรรมะไม่มีชื่อแต่ต้องอาศัยชื่อจึงสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะได้และผู้ที่จะสามารถที่จะบัญญัติคำต่างๆของสภาพธรรมะได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสามารถที่จะใช้คำที่เกื้อกูลอุปการะให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใจธรรมะโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ต่อไปเป็นอะไรคะรอบรู้อันแรกใช่ไหมคะ
5: ครับผม
2: อันสองรอบรู้ค่ะ
5: อันที่สองการเรียน
2: การเรียนค่ะ
5: อันที่สามนี่การมนสิการะ
2: แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าต้องมีมนสิการะในเรื่องของสภาพธรรมะแล้วแต่ลำดับขั้นของปัญญา
5: ครับอันที่สี่เนี่ยจะใช้คำว่าการฟัง
2: แน่นอนอีกเหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายเรียนแบบไหนฟังจากใครเพื่ออะไรไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เพื่อฟังพระธรรมเพื่อรักษาพระธรรมเหมือนกับขุนคลังรักษาสมบัติ
5: สุดท้ายจะเป็นการทรงจำ
2: การทรงจำเนี่ยนะคะคิดยังไงพอได้ยินคำนี้บางคนคิดว่าท่องจำแล้วทรงจำแต่ความจริงสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเกิดสัญญาจะไปจำลักษณะของสติสัมปชัญญะไม่ได้เลย
5: ครับ
2: ถ้าไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่เป็นวิปัสสนาญาณะความทรงจำก็จะไปจำลักษณะของสภาพธรรมะตามวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ความทรงจำที่นี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเป็นผู้ที่รอบรู้ใช่ไหมคะที่จะเป็นบัณฑิตค่ะแล้วก็สัญญาความจำของท่านก็ต้องต่างกับสัญญาความทรงจำของบุคคลที่ฟังแต่ไม่รู้หรือไม่รอบรู
5: ้ครับคงจะไม่แค่เพียงจำเฉยๆใช่ไหมครับคงต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับทั้ง5บทนี้นะครับท่านก็ตอบด้วยคำว่าซึ่งธาตุนะครับคืออันนี้เป็นธาตุกุศลตาก็คือปัญญาที่รอบรู้ซึ่งธาตุการเรียนเรื่องธาตุนะครับการมนสิการะธาตุการฟังเรื่องธาตุการทรงจำซึ่งธาตุ18ก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องธาตุในเรื่องของอายตนะก็เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดในพระไตรปิฎกไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เรียนและเข้าใจชื่อนะคะอย่างนั้นจะชื่อว่าฉลาดไม่ได้
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอบรู้นะครับเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็ทั้งเรียนทั้งการมนสิการะการฟังการทรงจำส่วนฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนี่นะครับในอัฏฐสาลีนีขยายความในนิเคปกันนะครับปัญญาที่รู้ว่าธรรมนี้เป็นปัจจัยแก่ธรรมนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทกุศลตาความฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะครับปัญญาที่รู้ว่าธรรมนี้เป็นปัจจัยแก่ธรรมนี
2: ้เมื่อกี้นี้ก็มีนิดหนึ่งใช่ไหมคะคุณกุลวิไลขณะนี้มีอวิชชาใช่ไหมคะถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดก็หลงไปในเรื่องต่างๆความทรงจำเรื่องชื่อเรื่องบัญญัติต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้ค่ะที่หลงแม้หลงนะคะก็ยังมีกุศลจิตเกิดและอกุศลจิตก็เกิดได้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็เป็นปัจจัยแก่สังขารและแต่ว่าจะเป็นอปุญญาภิสังขารหรือว่าปุญญาภิสังขารหรืออเนนชาภิสังขารแม้ความเข้าใจแค่นี้ก็เกิดได้จากการที่เรารู้ว่ายังมีอวิชชาอยู่แต่แม้กระนั้นก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือกุศลบ้างอกุศลบ้างได้นี่ก็เป็นความเข้าใจนิดนึงแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับอาจารย์ครับในลักษณะนี้ที่ว่ากุศลหรืออกุศลที่เกิดเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการอนุมานนะครับว่าจริงๆอวิชชาไม่ได้ปรากฏใช่ไหมครับขณะนั้นกุศลหรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏแต่ก็อนุมานว่าเพราะมีอวิชชาอกุศลเหล่านี้จึงเกิด
2: นี่เป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทะนะคะซึ่งจะต้องทราบว่าไม่ใช่แสดงเปล่าๆว่าเป็นปัจจัยแต่ทรงแสดงว่าเป็นปัจจัยโดยปัจจัยอะไร
5: ส ้องโดยปัจจัยอะไรด้วย
2: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อย่อของปฏิจจสมุปบาทานคนจะไม่คิดถึงความเป็นปัจจัยเลยรู้แต่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยกับสังขารสั้นๆแต่ไม่ได้ทรงแสดงอย่างนั้นนะคะทรงแสดงว่าเป็นโดยปัจจัยอะไรด้วย
5: ครับ
2: มิฉะนั้นก็ทำให้เกิดความสับสนว่าจะเป็นได้อย่างไรใช่ไหมคะ
5: ใช่ก็เรื่องยาวนะครับ
2: ยาวมากค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นการที่รู้ลักษณะของปรมัตถธรรมก่อน
5: ค่ะ
2: และสามารถที่จะรู้โดยปัญญาที่ต้องคมต้องไวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มที่สติสัมปชัญญะยังไม่เกิดส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลมากๆในวันหนึ่งแล้วพอได้ฟังธรรมะบ้างทรงจำธรรมะไว้บ้างนิดๆหน่อยๆสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดพอมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดก็เกิดบ้างไม่มากนิดๆหน่อยๆกับความรวดเร็วของผู้ที่ทรงปัญญาเป็นพละญาณที่สามารถที่จะรู้การเกิดดับอย่างรวดเร็วจึงสามารถทรงแสดงได้นะคะถึงความเป็นปัจจัยโดยอดีตเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นปัจจัยในขณะปัจจุบัน
4: ยันฮะเมื่อกี้นี้คุณเผชิญพูดมาคำหนึ่งคำว่ามนสิการะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนั้นก็ไปเปิดคือก็ต้องพูดในที่นี้อีกนะฮะว่าในหนังสือของอาจารย์เนี่ยอธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะท่านบอกว่าเจตสิกเป็นเจตสิกที่ใฝ่ใจสนใจในอารมณ์ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมระตรึกในอารมณ์นั้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้วิจิตไม่รู้จบอาจารย์ช่วยขยายวิจิตไม่รู้จบด้วย
2: เวลานี้นั่งอยู่ที่นี่นะคะจิตเหมือนกันหรือเปล่า
4: คำว่าวิจิตไม่รู้จบของอาจารย์นี่
2: ต่างกันไปทุกขณะจิตวันนี้ของคุณสุรีก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้การปรุงแต่งสะสมจากเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ก็หลากหลายมากมายต่อไปเรื่อยๆค่ะ
4: คำว่าวิจิตนี่ใช้ได้ทั้งกุศลและอกุศลใช่ไหมต่างๆ
2: นี่รวมหมดเลยค่ะ
0: ขอกราบเรียนอาจารย์คือผมมีความคิดเห็นว่าปุถุชนอย่างเราเนี่ยเรายังมีความโกรธอันนี้ถ้าเผื่อโกรธแล้วมีสติรู้ลักษณะของโกรธอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับกับประการที่สองนี่พยายามประคับประคองไม่ให้โกรธวันๆก็ใครเขาจะด่าก็ไม่โกรธจะไม่มีสติระลึกรู้อะไรเลยผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยน่าจะดีกว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับ
2: ค่ะเพราะว่าอย่างหลังไม่รู้เลย
0: ไม่รู
2: ้เป็นอวิชชาแต่อย่างแรกรู
0: ้แต่ก็โกรธไปแล้วไงฮะ
2: เป็นของธรรมดาเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาด้วยนี่คือรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงก็คือสิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏนะคะขึ้นอยู่กับว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดรู้หรือไม่รู้ทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลประการใดก็ตามนะคะเกิดแล้วจึงปรากฏเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะสามารถที่จะละความเป็นเราแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็คือเราจะทำยังไงดีจะแบบรู้หรือจะแบบไม่รู้หรือว่าคิดไปต่างๆนานานะคะนั่นก็คือขณะที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องกล้าหาญอดทนทุกอย่างทุกประการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเพื่อรู้ถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อเราไปนั่งเปลี่ยนแปลงว่าจะให้เป็นอย่างอื่น
6: คุณเผชิญลองพูดถึงลักษณะของพระโสดาบันด้วยค่ะ
5: ครับผมโดยนัยยะอื่นก็มีด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็คือคล้อยตามกันนั่นเองอรรถกถาทุติยเสขสูตรนะครับในอังคุตตรนิกายท่านได้อธิบายลักษณะของพระโสดาบันมี6ประการด้วยกันนะครับข้อ1คือทุวสีโรคือมีศีลประจำ2ทิฏฐสีโรเป็นผู้มีศีลมั่นคง3โสตาปันโนผู้เข้าถึงผล4อเวนิปาตะธัมโมคือมีอันไม่ตกไปในอบายภูมิทั้ง4เป็นสภาพข้อ5นิยโตเป็นผู้เที่ยงด้วยคุณธรรมเครื่องกำหนดคือได้โสดาปัตติมรรคนะครับ6สัมโพธิปรายโนมีปัญญาเครื่องตรัสรู้พร้อมด้วยมรรคทั้ง3เบื้องสูงเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้อันนี้อีกนัยยะหนึ่งนะครับซึ่งก็จะคล้อยตามกันเองไม่ได้ขัดกันแต่อย่างใด
7: ครับคำว่าพระโสดาบันนี่นะเราก็ได้ยินแต่ชื่อท่านแต่แปลตามตัวนะผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานเป็นครั้งแรกโสตะตัวนั้นแปลว่ากระแสนะกระแสแห่งพระนิพพานเป็นครั้งแรกเลยเป็นเบื้องต้นแห่งพระอริยบุคคล
6: ก็ขออนุญาตต่อไปเลยนะคะข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระองค์ พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวนั่นเป็นฐานะที่มีได
5: ้ครับเหตุผลที่ไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันนี่นะครับอรรถกถาท่านก็ได้กล่าวไว้มากมายนะครับเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าอุบัติขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังนี่นะครับก็จะไม่อัศจรรย์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่นะครับเป็นอัครบุคคลเป็นบุคคลเอกบุคคลที่เลิศที่สุดผู้เดียวเท่านั้นที่เสด็จอุบัติขึ้นมาแต่ถ้ามา2องค์3องค์ก็จะไม่อัศจรรย์นะครับแล้วก็ลาภสักการะของพระผู้มีภาคที่มหาชนนำมาบูชาก็จะเป็นของที่ไม่โอฬารนะครับหรือพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนะครับจริงๆแล้วไม่แปลกกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นของที่ไม่อัศจรรย์เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหามากมายถ้าพระพุทธเจ้ามาเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกัน2พระองค์แต่เหตุผลอย่างหนึ่งที่ท่านพระนักเกษตรเถระได้กล่าวไว้ในมิลินทปัญหานะครับซึ่งอรรถกถาท่านก็ได้ยกมาด้วยนะครับว่าเอาหนังสือพระคันก็ดีตอนแสดงปฐมเทศนาตอนปรินิพพานเนี่ยนะครับหมื่นจักรวาลวันไหวสะเทือนสถานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระผู้มีภาคสองพระองค์มาตรัสรู้พร้อมกันก็จักรวาลทั้งหมื่นจักรวาลก็ไม่สามารถที่จะส่งไว้ได้นะครับท่านได้เปรียบเหมือนกับเรือนี่นะครับนั่งได้คนเดียวนะครับถ้าคนอีกคนหนึ่งมานั่งโดยมีน้ำหนักเท่ากันนะครับมีขนาดที่อ้วนผอมอะไรนี่เท่ากันนี่นะครับเรือนั้นไม่สามารถจะส่งบุคคลสองคนไว้ได้ฉันใดหมื่นจักรวาล นี่นะครับไม่สามารถที่จะส่งพระผู้มีภาคสองพระองค์ได้ในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ท่านอรรถกถาท่านได้กล่าวไว้โดยละเอียดนะครับในอรรถกถาตรงนี
8: ้ถ้าเห็นว่าเป็นของน่าใคร่น่าพอใจเงี้ยมันเป็นความเห็นที่ผิดจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบ
7: มันเกี่ยวกับผลของกรรมผลของทุจริตจะเป็นทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามในผลของทุจริตนี่นะจะเจอฐานะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเป็นวิบากแต่ผลของสุจริตก็จะพบกับฐานะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี่มีอยู่ทั้งนั้นทำกรรมเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนั่นหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว
5: จารย์นิพัทธ์ครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะขัดแย้งกับข้อความตรงนี้ที่ว่าทำดีไม่ได้ดีนะครับบางคนนี่ทำไม่ดีเลยอย่างเช่นโกงกินอะไรต่างๆกล่าวว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมีฐานะแล้วก็ได้ดี
7: ความคิดของคนนี่สวนทางกันกับดำรัสของพระสัมมาเจ้าอยู่แล้วพระสัมมาเจ้าท่านตรัสนั่นเป็นผลของกรรมดีที่เขาได้ทำไว้กรรมชั่วที่เขาทำในชาตินี้มันยังไม่ให้ผลมันยังไม่มีโอกาสให้ผลกรรมดีมีโอกาสให้ผลเขาก็สนองผลของกรรมดีนั้นอยู่เขาจึงมีความเจริญมีรถถาบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สินบริวารอะไรมากมายเขาคิดไม่ถึงครับคือไม่มีไอ้ที่ทำชั่วแล้วได้ดีเนี่ยมันมีแต่คนสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เขาพูดกันน่ะทำชั่วได้ดีมีสมไปอะไรเนี่ยไม่มีเขาพูดกันมันแต่ไม่ใช่พูดศาสนานะเป็นการพูดกัน
8: เพราะเหตุที่ประเด็นนี้ผมถึงได้คิดว่ามันเป็นเรื่องทิฏฐิเข้ามาด้วยทั้งที่เรื่องของวิบากกรรมก็จริงวิบากก็จริงแต่บางทีความเชื่อของคนก็อย่างที่ว่าทำดีได้ชั่วก็มีทำชั่วได้ดีก็มีอุตส่าห์ขับรถไปทำบุญทำกุศลถวายสังฆทานกลับมารถคว่ำอะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้ผมคิดว่ามันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าทั้งที่เรื่องวิบากกรรมเราก็น่าจะเชื่อเรื่องวิบากกรรมผมก็หมายความว่าอย่างนั้น
7: ใช่ก็ถ้าหากไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนะฮะมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วครับ
2: เวลาอ่านก็ต้องย้อนไปนะคะที่ว่ารู้ชัดทุกข้อเนี่ยก็หมายความถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ยังไม่รู้ชัดก็จะมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนหรือว่าคิดเอาเองว่าเวลาที่ทำไม่ดีแล้วก็ได้ผลดีหรือว่าเวลาที่ทำดีแล้วก็อาจจะลดความอะไรอย่างที่คิดว่านั่นเป็นผลของการทำดีก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้ชัดจริงๆว่าเหตุ ย่อมนำมาซึ่งผลที่สมควรถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจถ้าเป็นกุศลกรรมก็ให้ผลที่น่าพอใจต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงมิฉะนั้นเราก็ยังคงคิดเอาเองนะคะซึ่งคลาดเคลื่อน
9: จริงๆตรงนี้ก็แต่ละคนก็สามารถที่จะสะท้อนได้นะครับว่าเราห่างไกลจากความเป็นบัณฑิตจริงๆนะแค่ไหนเพราะว่าฐานะอาฐานะที่พระองค์ท่านทรงแสดงนี่ก็คือเพื่อจะทรงตอบท่านพระนนท์นะครับว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยด้วยเหตุเท่าไหร่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงในกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นบัณฑิตจริงๆคือพระญาติบุคคลเนี่ยฮะท่านย่อมมีความมั่นคงจริงในเรื่องกรรมของผลของกรรมเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยฮะเวลาที่เราได้รับสุขได้รับวิบากที่ดีนะครับก็คงจะไม่ค่อยทุกร้อนอะไรแต่ถ้าเหมือนกับว่าเราทำกุศลกรรมนะครับมากมายแต่เวลาที่เราได้รับอกุศลวิบากเนี่ยมีบางขณะที่คิดบ้างไหมนะฮะว่าทำไมทำดีตลอดเลยแต่ทำไมต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้นะครับอันนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเรายังห่างไกลจากการที่จะเป็นบัณฑิตจริงๆเพราะจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับว่าถ้าเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่อมส่งผลให้ได้รับผลที่ไม่ดีคือวิบากที่ไม่ดีในอรรถกถาท่านอุปมาเหมือนกับพืชสะเดาแล้วก็พวกพืชขมต่างๆเนี่ยย่อมไม่ให้เกิดผลที่มีรสหวานฉันใดผลของทุจริตกรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจนะครับก็ย่อมเป็นผลที่ไม่น่าพอใจหรือนำไปสู่ทุกขติอันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นะครับของทุจริตกรรมซึ่งจะให้ผลนะครับเป็นวิบากที่ไม่ดีทั้งที่ให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะหลังจากเกิดแล้วที่ได้เห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นหรือว่านำไปสู่ทุกขตินะก็ได้แต่จะให้เป็นผลที่น่าพอใจหรือนำไปสู่สุขติเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะว่าสะเดานะครับแล้วพวกพืชขมๆก็ย่อมให้รสที่เป็นรสขมจะให้เป็นรสหวานก็ไม่ใช่ฐานะแล้วก็ส่วนผลของสุจริตกรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยก็ย่อมให้ผลที่น่าพอใจหรือนำไปสู่สุขตินะครับจะให้ผลที่ไม่น่าพอใจหรือว่านำไปสู่ทุกขติก็ไม่ได้ท่านอุปมาเหมือนกับพืชคืออ้อยหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยย่อมมีรสหวานรสอร่อยอย่างเดียวจะให้มีรสเผ็ดขื่นขมก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะครับแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่สนใจธรรมะศึกษาธรรมะเนี่ยเคยมีความท้อใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าทำไมไม่น่าเลยที่จะได้รับผลอย่างนั้นนะครับแม้เพียงคิดอย่างนั้นเพียงเล็กน้อยก็ให้เห็นว่ายังไม่ใช่ผู้ที่เป็นบัณฑิตจริงๆนะครับ
5: ครับพระยัญชนะนี่ชัดเจนมากเลยนะครับว่า
10: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

สิ่งที่เกิดแล้วดับจะไม่กลับมาอีกเลยและด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อจึงเป็นเสมือนหลายหลายอย่างมารวมกันเป็นตัวตนและยึดถือว่าเป็นบุคคลสิ่งต่างๆแต่เมื่อปัญญาประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะไม่เหมือนกับที่เคยคิดเคยจำไว้เลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.11 กุมภาพันธ์ 2561

0: ถ้าเป็นผู้ตรงไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วแล้วจะให้มารู้เร็วๆเป็นไปได้หรือ
1: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: เพียงแค่ว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ปรากฏก็แค่เห็นกับได้ยินหารู้ไม่ว่าระหว่างนั้นมีจิตเกิดดับเท่าไหร่และเรื่องล่ะคะได้ยินและคิดนึกมากมายก่ายกองจากสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นอาหารเป็นธุรกิจเป็นการงานต่างๆเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานโลกก็ไม่มีอะไรก็ไม่ปรากฏเรื่องราวต่างๆจะมีได้ยังไงคะแม้ไม่เห็นดอกกุหลาบเกิดดับไหมเกิดดับจะรู้ว่ามีดอกนี้ก็ต่อเมื่อกระทบตาแล้วดับและไม่กลับอีกเลยในสังสารวัฏมีประโยชน์อะไร
1: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ว่าดอกกุหลาบที่มีตรงนี้ไม่ใช่ดอกเก่าเลยครับท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะว่าสิ่งที่ปรากฏดับแล้วข้างนอกห้องนี้ก็มีสิ่งที่เกิดดับค่ะแต่ไม่ปรากฏเลยจนกว่าจะกระทบจึงปรากฏว่ามีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละคำของพระองค์สำหรับไตรตรองพิจารณาไม่ใช่เพื่อเราจะไปรู้อย่างอื่นมากมายด้วยความเป็นเราแต่เพื่อให้เห็นความเป็นไปของธรรมะว่านี่แหละธรรมะธรรมะก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่มีจริงมีแน่ๆ
1: แสดงว่าความจำในความเป็นสิ่งที่ยังเที่ยงยั่งยืนคือเพราะไม่ความไม่รู้ความเป็นจริง
0: อัตสัญญามาเพราะไม่รู้การเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วจะรู้ได้ยังไงคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาก็เพราะมีหลายหลายอย่างธรรมะแต่ละอย่างมารวมกันจึงสามารถที่จะปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานเพราะไม่รู้ว่ากำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นอัตตาและจะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เที่ยงอย่างนั้นเลยเพราะกำลังเกิดดับถ้าไม่ปรากฏถ้าไม่กระทบจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเพียงเท่านี้คิดสิคิดจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะโลกไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชาติไหนก็คือเป็นอย่างนี้แหละ
1: ยากที่จะเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้คร
0: ับลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าทันทีที่กระทบตาไม่ใช่ดอกกุหลาบมันนั่งจำอยู่ว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในห้องนี้ดอกสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองไปอีกหลายวันก็นั่งจำไปคิดไปแม้ไม่ปรากฏยังคิดอย่างนั้นเลยแสดงว่ายังไงแสดงว่าจำไว้แม่นในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหารู้ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดดับถ้าไม่กระทบไม่ปรากฏ
1: แม้แต่คิดก็ไม่เห็นท่านอาจารย์ครับ
0: ก็เกิดดับแต่เวลาปรากฏไม่ใช่อย่างที่เคยคิดเมื่อมีความเข้าใจไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเมื่อเข้าใจคำสั้นๆสิ่งที่ปรากฏเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองก็ได้ถ้าไม่ปรากฏความเป็นจริงก็ยังคิดว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองจำไว้แน่นหนามากแต่เวลาปรากฏไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองนี่คือธรรมะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีที่เป็นธรรมะที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยังไม่ได้รู้ถึงความจริงของธรรมะที่เรากล่าวถึงเพียงแต่ฟังไว้เข้าใจขึ้นแล้วก็มั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดเมื่อมีจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่เพราะกำลังเกิดดับเสจึงได้กระทบตาได้ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีคนข้างนอกก็มีรถยนต์ก็มีอะไรอะไรก็มีกำลังเกิดดับแต่ถ้าไม่กระทบจะปรากฏไม่ว่ามี
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่เราจำว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองแต่ว่าไม่กระทบตาดอกกุหลาบสีเหลืองปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏ
0: แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบปรากฏดับทันทีไม่มีอะไรเหลือเลย
1: เพียงแต่คิดเพียงแต่จำเอาไว้ครับว่ามี
0: อยู่ในโลกมายาโลกของความคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมานานแสนนานจนกว่าสภาพธรรมะจริงๆที่กระทบตาได้เมื่อกระทบแล้วสภาพนั้นปรากฏความไม่ใช่ดอกกุหลาบสีเหลืองจากที่จำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองถ้าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับไหน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1105
2: จิตมีลักษณะเดียวค่ะคือเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์ลักษณะของจิตที่จะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะต้องรู้ในอาการรู้ซึ่งเป็นลักษณะของจิตถ้าจะไปรู้ในอาการอื่นไม่มีทางที่จะเข้าใจในสภาพรู้ได
3: ้เคยโต้เถียงกับท่านผู้บรรยายเหมือนกันว่าโดยสภาวะของจิตเนี่ยเป็นจิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่ใช่จะไปสั่งไอ้นู่นไอ้นี่ได้แต่ท่านก็ไม่ยอมจะบอกสั่งเนี่ยโยมที่โยมนั่งนี่ยืนอยู่เนี่ยเพราะจิตสั่งท่านว่าอย่างนั้นคารวะก็เหมือนกันนะคารวะที่ท่านบรรยายธรรมะเนี่ยท่านว่าสั่งครับเดี๋ยวนี้ก็ยังสั่งนะบรรยายผมฟังวิทยุธรรมะอยู่เนี่ย
2: ในจิต89ดวงนะคะและในวิถีจิตทุกขณะตรวจสอบได้ว่าจิตแต่ละขณะนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์แม้แต่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะคะเพราะกรรมเป็นปัจจัยปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะกำลังมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วดับไม่ได้สั่งอะไรใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้แม้แต่กรรมมัชฌรูปซึ่งเกิดเพราะปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตปัจจัยในขณะนั้นกรรมมัชฌรูปเกิดพร้อมอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตคือทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดกรรมมัชฌรูปก็เกิดพร้อมกันในอุปาทขณะขณะนั้นก็ไม่ได้สั่งใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้สั่งนะคร
2: ับ ภวังคจิตก็มีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตจะสั่งได้ไหมคะเพราะฉะนั้นภวังคจิตก็สั่งไม่ได้จนกระทั่งวิถีจิตแต่ละดวงเนี่ยค่ะก็มีอารมณ์และมีกิจการงานเฉพาะของจิตนั้นๆซึ่งเป็นสภาพรู้อารมณ์แต่ละขณะ
3: อันที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ยังเกรงอยู่ว่าผู้ที่ฟังธรรมะทั้งหลายเนี่ยยังเข้าใจไฝ่แฝงอยู่อีกมากทีเดียวนะครับแม้แต่การสนทนาธรรมกันข้างนอกนะเขาก็ยังเถียงกับผมนะว่าจิตนิสสั่งนะแต่ความจริงนะปรมัตถธรรมมีสี่คือจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์นิพพานปรมัตถ์นะโดยเฉพาะนิพพานนะเราไม่ต้องพูดถึงนะคนอย่างเราเนี่ยยังเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมคือเป็นปรมัตถธรรมอีก3อันถ้าจิตสั่งแล้วอะไรนะครับเป็นผลลัพธ์คำสั่งที่จิตสั่งนั้น
2: ค่ะ
3: เจตสิกเหรอเจตสิกก็ต้องเกิดพร้อมกับจิตอยู่แล้วจะไปสั่งได้ยังไงรับคำสั่งจากจิตได้ยังไงครับแล้วรูปน่ะเป็นอารามอนารามนังคือเป็นพูดเป็นสภาวะธรรมที่รู้อารมณ์ไม่ได้เมื่อรูปรู้อารมณ์ไม่ได้แล้วรูปจะไปรับคำสั่งจากใครนะครับ
2: และโดยเฉพาะนะคะโดยสหชาตปัจจัยจิตเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดขึ้นพร้อมกันในอุปาทขณะของจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นสหชาตปัจจัยทำให้จิตตัชรูปเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะไม่มีโอกาสจะสั่งเลยเกิดพร้อมกัน
3: ขอบคุณครับที่ฟังวิทยุทุกวันเนี่ยท่านอ่านแต่ว่าจิตนี่เป็นประธานว่าเป็นประธานอาณาจักรเป็นประธานนะเพราะงั้นไอ้ที่เคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะจิตสั่งทั้งนั้นแหละท่านว่าท่านอย่างนั้นนะฮะแต่ความจริงผมไม่เห็นด้วยหรอกครับผมเห็นตามความแนวความที่ท่านอาจารย์บรรยายนี่นะครับ
2: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเป็นเรื่องละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นค่ะนอกจากเพื่อให้พิจารณาจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงถ้ามิฉะนั้นแล้วการศึกษาธรรมะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ใช่ศึกษาเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะตรงตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้และตรงตามลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งสามารถจะพิสูจน์หรือว่าประจักษ์แจ้งได้เพียงแต่ให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองจนกว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับเรื่องของสหชาตปัจจัยเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจเรื่องของจิตและจิตตัชรูปว่าจิตเป็นสหชาตปัจจัยของจิตตัชรูปคือ เป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตสำหรับหมวดที่5คือมหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูปอย่าลืมนะคะนอกจากมหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูป4โดยต่างก็เป็นสหชาตปัจจัยแล้วในหมวดที่5เนี่ยค่ะมหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูป4เพราะฉะนั้นนอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นมหาภูตรูป4เกิดขึ้นแล้วนะคะยังเป็นสหชาตปัจจัยให้สีกลิ่นรสโอชะและอุปาทายรูปอื่นในกลุ่มหรือในกลาบนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับมหาภูตรูปนั้นเพราะเหตุว่ามหาภูตรูปเป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูปสำหรับหมวดที่6นะคะก็ได้กล่าวถึงแล้วว่าในปฏิสนธิการหัตถยวัตถุเป็นสหชาตปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตแต่ว่าในประวัติการหัตถยวัตถุจะเป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดจิตไม่ได้หลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะจิตดวงต่อๆไปเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยรูปเกิดขึ้นในขณะที่เป็นภวังคจิตไม่เห็นไม่ได้อาศัยจักขุปสาทะไม่ได้เกิดที่จักขุปสาทะในขณะที่เป็นภวังก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจิตก็ไม่ได้เกิดที่โสตวัตถุไม่ได้เกิดที่โสตปสาทะเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นภวังจิตเกิดที่หัตถยวัตถุซึ่งไม่ได้เกิดพร้อมกับจิตเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าหลังจากปฏิสนธิขณะที่รูปจะเป็นปัจจัยได้ต้องเป็นปัจจัยเฉพาะในทิติขณะไม่ใช่ในขณะอุปาทะเพราะฉะนั้นสำหรับภวังคจิตนะคะจะอาศัยหัตถยวัตถุซึ่งเกิดก่อนเป็นที่เกิดหรือแม้แต่จักขุวิญญาณจิตซึ่งกำลังเห็นในขณะนี้นะคะก็ต้องอาศัยประสาทรูปซึ่งเกิดก่อนเป็นที่เกิดรูปทุกรูปนอกจากปฏิสนธิขณะแล้วจะเป็นปัจจัยโดยเป็นวัตถุก็ดีโดยเป็นทวารก็ดีโดยเป็นอารมณ์ก็ดีได้เฉพาะในขณะที่เป็นจิตติขณะแต่ในอุปาทขณะรูปจะเป็นปัจจัยไม่ได้สำหรับสหชาตปัจจัยยังมีข้อสงสัยไหมคะปัจจัยที่เท่าไหร่คะสหชาตปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วคะปัจจัยที่6นะคะปัจจัยต่อไปคือปัจจัยที่7อัญญมัญญปัจจัยภาษาไทยเคยใช้ไหมคะคำนี้คะอัญญมัญญเนี่ยค่ะมีใช้ในภาษาไทยไหมคะไม่มีนะคะอาจจะมีคำคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่แล้วก็ความหมายคนละอย่างสำหรับอัญญมัญญปัจจัยหมายความถึงสภาพธรรมะที่ต่างอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันจึงจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ซึ่งมีคำอุปมาว่าเหมือนไม้สามอันนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยกันและกันค้ำกันอยู่จึงจะตั้งอยู่ได้ฉันใดสำหรับสภาพธรรมะที่เป็นอัญญมัญญปัจจัยก็คือสภาพธรรมะนั้นต่างอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งมี3หมวดคือหมวดที่1จิตทุกดวงและเจตสิกทุกดวงเป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้นอกจากนั้นนะคะนอกจากอัญญมัญญปัจจัยยังเป็นสหชาตปัจจัยคือต้องเกิดพร้อมกันด้วยหรือจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ จิตและเจตสิกนอกจากจะเกิดพร้อมกันคือเป็นสหชาตะปัจจัยแล้วยังต้องเป็นอัญญมัญญะปัจจัยด้วยคือต้องอาศัยซึ่งกันและกันจิตอาศัยเจตสิกหรือเปล่าคะอาศัยเพราะเจตสิกเป็นอัญญมัญญะปัจจัยของจิตเจตสิกอาศัยจิตหรือเปล่าคะอาศัยเพราะว่าจิตเป็นอัญญมัญญะปัจจัยของเจตสิกนี่หมวดที่หนึ่งนะคะหมวดที่สองมหาภูตรูปสี่เป็นอัญญมัญญะปัจจัยของมหาภูตรูปสี่ถ้าเข้าใจเรื่องสหชาตะปัจจัยแล้วอัญญมัญญะปัจจัยไม่ยากใช่ไหมคะหมวดที่สามปฏิสนธิจิตและเจตสิกในภูมิที่มีขันธ์ห้าเป็นอัญญมัญญะปัจจัยของปฏิสนธิหทยวัตถุถ้าแสดงโดยปัจจัยก็คือว่านอกจากเป็นสหชาตะปัจจัยแล้วยังเป็นอัญญมัญญะปัจจัยด้วยมีเพียงสามหมวดนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ต่างก็ต้องอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันต่างกับสหชาตะปัจจัยไหมคะอัญญมัญญะปัจจัยคะต่างเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะบางอย่างเกิดพร้อมกันจริงแต่ไม่ได้เป็นอัญญมัญญะปัจจัยเช่นจิตและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดขึ้นโดยสหชาตะปัจจัยแต่ว่าจิตและเจตสิกไม่ได้เป็นอัญญมัญญะปัจจัยของจิตตัดชรูปเพราะเหตุว่าจิตตัดชรูปอาศัยจิตเกิดเพราะมีจิตเป็นสมุฏฐานแต่ว่าจิตตัดชรูปไม่สามารถที่จะทำให้จิตเกิดได้แต่เมื่อจิตเกิดขึ้นนะคะจิตนั้นเป็นสหชาตะปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดแต่ว่าจิตตัดชรูปไม่ได้เป็นปัจจัยให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นจิตตัดชรูปไม่เป็นอัญญมัญญะปัจจัยให้กับจิตและเจตสิกหรือจิตตัดชรูปไม่เป็นสหชาตะปัจจัยให้กับจิตและเจตสิกถูกไหมคะแม้สหชาตะปัจจัยเนี่ยค่ะจิตตัดชรูปก็ไม่ได้เป็นปัจจัยแต่จิตตัดชรูปเป็นปัจจยุปบันเพราะเหตุว่าจิตและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดรูปนั้นเกิดเพราะจิตแต่จิตนั้นไม่ได้เกิดเพราะจิตตัดชรูปแต่จิตตัดชรูปนั้นเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นสำหรับจิตตัดชรูปไม่เป็นสหชาตะปัจจัยเป็นสหชาตะปัจจยุปบันและไม่เป็นอัญญมัญญะปัจจัยเพราะเหตุว่าจิตตัดชรูปไม่ได้เป็นปัจจัยให้จิตเกิดจิตเป็นอัญญมัญญะปัจจัยของจิตตัดชรูปหรือเปล่าคะจิตเป็นอัญญมัญญะปัจจัยของจิตตัดชรูปหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะเพราะถ้าอัญญมัญญะหมายความว่าทั้งปัจจัยและปัจจยุปบันต่างต้องอาศัยกันและกัน

0: จัยของจิตแต่ว่าเป็นสหชาตะปัจจยุบันเพราะเหตุว่าจิตเป็นสหชาตะปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดเป็นเรื่องละเอียดจริงๆนะคะถ้าท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่าละเอียดเกินไปยังไม่อยากจะสนใจก็ไม่เป็นไรค่ะเพียงแต่ให้ทราบว่านี่คือสภาพธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนแต่ว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะจิตเจตสิกเกิดดับรูปเกิดดับและก็เพราะเป็นปัจจัยต่างๆรูปในขณะนี้จึงเป็นอย่างนี้หรือว่านามธรรมคือจิตและเจตสิกในขณะนี้จึงเป็นอย่างนี้สำหรับอัญญมัญญปัจจัยนี่ก็ง่ายนะคะคือว่าปัจจยุบันต้องเป็นที่อิงอาศัยให้เกิดปัจจัยด้วยปัจจัยก็ต้องเป็นที่อิงอาศัยให้เกิดปัจจยุบันด้วยถ้ามิฉะนั้นแล้วเป็นได้เพียงสหชาตะปัจจัยแต่เป็นอัญญมัญญปัจจัยไม่ได้ปัจจัยอื่นๆต่อไปไม่ยากแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้เคยกล่าวถึงแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อแสดงโดยชื่อก็ดูเหมือนยากเช่นปุเรชาตะปัจจัยปุเรแปลว่าก่อนชาตะแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยโดยต้องเกิดก่อนไม่ใช่เกิดพร้อมกันนะคะเป็นปุเรชาตะปัจจัยไม่ใช่สหชาตะปัจจัยถ้าสหชาตะปัจจัยคือต้องเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะถ้าปุเรชาตะปัจจัยคือต้องเป็นสภาพธรรมะที่จะเป็นปัจจัยได้ต่อเมื่อเกิดก่อนเพราะฉะนั้นก็พอจะทราบได้ใช่ไหมคะว่าได้แก่อะไรได้แก่รูปซึ่งที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้รูปนั้นต้องเกิดก่อน
1: นอกจากอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตเท่านั้น
0: เป็นขณะพิเศษซึ่งรูปสามารถจะเป็นปัจจัยในอุปาทขณะหลังจากนั้นแล้วนะคะต้องเป็นปัจจัยได้เฉพาะในทิฏฐิขณะทั้งหมดเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปจึงเป็นปุเรชาตปัจจัยเมื่อเป็นปัจจัยให้จิตเกิดนี่ก็ไม่ยากเลยปัจจัยต่อไปเนี่ยค่ะจะไม่ยากเพียงแต่ว่าต้องละเอียดเชิญค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ควรรู้ใช่ไหมคะเป็นนามเป็นรูปค่ะค่ะค่ะแต่ก็ควรรู้ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะรู้ลักษณะของนามและรูปนั่นเองค่ะค่ะแม้แต่การที่จะประจักษ์การเกิดดับของรูปก็ต้องทราบว่าไม่ใช่ในอุปาทขณะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ทำไมจึงว่าเกิดและดับเพราะปรากฏเป็นอารมณ์แต่ที่จะปรากฏเป็นอารมณ์ได้ไม่ใช่ในอุปาทขณะรูปมีอายุ17ขณะของจิตและถ้านับขณะย่อยคืออุปาทขณะทิฏฐิขณะพังคขณะของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งก็เป็น51ขณะย่อยในอุปาทขณะของจิตนั่นเป็นอุปาทขณะของรูปเพราะฉะนั้นที่เป็นทิฏฐิขณะนั้น49ขณะย่อยซึ่งจะปรากฏนะคะเพราะเหตุว่ารูปในขณะที่เป็นอุปาทะนั้นอ่อนมากไม่สามารถที่จะเป็นแม้ทวารหรือวัตถุหรืออารมณ์ได้ท่านผู้ฟังกล่าวว่าเรื่องของปัจจัยทั้งหมดก็คือนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นความจริงนะคะเพราะเหตุว่าถ้าจะกล่าวว่าศึกษาปรมัตถธรรมหรือจะกล่าวว่าศึกษาปัจจัยก็มีความหมายเดียวกันเพราะเหตุว่าปรมัตถธรรมนั่นเองค่ะต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่เพราะเหตุว่าแม้จะรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่การที่จะละการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นเราก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเมื่อรู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมแล้วนะคะก็จะหมดการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดสำหรับใคร

0: สำหรับผู้ที่ไม่ใช่อุคติตัญญูบุคคลซึ่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยรวดเร็วและไม่ใช่สำหรับวิปัญจิตัญญูบุคคลแต่สำหรับผู้ที่ต้องฟังและก็ต้องพิจารณาและต้องอบรมเจริญปัญญาอีกนานทีเดียวนะคะกว่าจะประจักษ์แจ้งว่านามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและยิ่งรู้เรื่องของปัจจัยมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็จะยิ่งทำให้มีเครื่องประกอบที่จะปรุงแต่งให้ปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นละการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้แต่มิฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าสติจะเกิดบ้างระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ที่จะดับการยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนถ้าเครื่องประกอบหรือสังขารขันธ์ยังปรุงแต่งไม่พอนะคะยังไม่ถึงกาละที่สมควรก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเร่งรัดหรือว่าทำอย่างอื่นนอกจากจะฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วโดยละเอียดและในขณะที่ฟังนี่เองค่ะก็อาจจะมีขณะซึ่งสติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามที่กำลังได้ยินได้ฟังก็ได้พระเหตุว่าเข้าใจแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรนอกจากนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วการศึกษาเรื่องปัจจัยก็คือการศึกษาปรมัตถธรรมนั่นเองซึ่งปรมัตถธรรมโดยย่อก็มีนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมให้เข้าใจก็คือให้รู้ในสภาพที่เป็นปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาโดยจำนวนหรือว่าโดยชื่อซึ่งในคราวที่แล้วได้กล่าวถึงปัจจัยที่6คือสหชาตปัจจัยและปัจจัยที่7คืออัญญมัญญปัจจัยสำหรับปัจจัยที่6และปัจจัยที่7ไม่ทราบท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคะโดยชื่อนะคะสหชาตะปัจจัยหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องดับว่าจะต้องดับพร้อมกันหรือเปล่าคำนึงถึงเพียงประการเดียวคือสภาพธรรมะใดเป็นสหชาตะปัจจัยสภาพธรรมะนั้นต้องเกิดพร้อมกันกับปัจจยุปบันธรรมซึ่งตนเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งหมด6หมวดซึ่งขอทวนคือหมวดที่1จิต89และเจตสิกทุกดวงเป็นปัจจัยให้จิตทุกดวงและเจตสิกทุกดวงเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะต้องเกิดพร้อมกัน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอน คุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
0: ครั้งที่1106สำหรับปัจจัยที่6และปัจจัยที่7ไม่ทราบท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคะโดยชื่อนะคะสหชาตะปัจจัยหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องดับว่าจะต้องดับพร้อมกันหรือเปล่าคำนึงถึงเพียงประการเดียวคือสภาพธรรมะใดเป็นสหชาตะปัจจัยสภาพธรรมะนั้นต้องเกิดพร้อมกันกับปัจจยุปบันธรรมซึ่งตนเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งหมด6หมวดซึ่งขอทวนคือหมวดที่1จิต89และเจตสิกทุกดวงเป็นปัจจัยให้จิตทุกดวงและเจตสิกทุกดวงเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะต้องเกิดพร้อมกันจะเกิดแยกจากกันไม่ได้เมื่อจิตต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกต้องอาศัยจิตจิตและเจตสิกซึ่งต่างอาศัยกันและกันนี้เป็นอัญญมัญญปัจจัยคือปัจจัยที่7เพราะฉะนั้นในปัจจัยที่6และปัจจัยที่7เนี่ยค่ะก็คือปัจจัยที่6แสดงถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยและปัจจยุบันเกิดพร้อมกันสำหรับปัจจัยที่7อัญญมัญญปัจจัยสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยต้องอาศัยปัจจยุปบันธรรมและสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจยุปบันธรรมต้องอาศัยปัจจัยต่างก็ต้องพึ่งพิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงชื่อนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะในขณะนี้เองค่ะนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นจริงๆแต่ว่าเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมที่จะรู้ว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างไรก็ควรที่จะได้ทราบด้วยเพราะเหตุว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วว่าธรรมะทั้งหลายต้องอาศัยปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดย่อมเกิดไม่ได้ทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่ทุกท่านทราบแต่ควรจะเป็นผู้ที่ละเอียดกว่านั้นว่าเมื่อกล่าวว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปทุกขณะจิตต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นก็ควรที่จะได้ทราบละเอียดว่าปัจจัยอะไรในแต่ละขณะด้วยไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือว่าตามแต่เหตุปัจจัยอาศัยเหตุปัจจัยแต่ต้องทราบว่าปัจจัยอะไรเช่นสหชาตะปัจจัยหมวดที่หนึ่งได้แก่จิตและเจตสิกต้องเกิดพร้อมกันอัญญมัญญปัจจัยจิตต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกต้องอาศัยจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นอัญญมัญญปัจจัยของเจตสิกทำให้เจตสิกเป็นปัจจยุปบันเกิดขึ้นและเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตนั้นนอกจากจะเป็นสหชาตะปัจจัยแล้วก็เป็นอัญญมัญญปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นด้วยก็ไม่มีอะไรซึ่งเป็นของใหม่เพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองสำหรับสหชาตะปัจจัยหมวดที่สองได้แก่รูปธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันคือมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูปสี่ในขณะที่มหาภูตรูปสี่เกิดขึ้นโดยยกมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูปสามมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูปสองหรือมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูปหนึ่งธาตุดินเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำก็เป็นปัจจัยให้เกิดธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟก็เป็นปัจจัยให้เกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมก็เป็นปัจจัยให้เกิด ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟโดยสหชาตะปัจจัยและโดยอัญญมัญญปัจจัยเพราะเหตุว่าที่ธาตุดินจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมหรือที่ธาตุลมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเพราะฉะนั้นความต่างกันของสหชาตปัจจัยและอัญญมัญญปัจจัยคือสหชาตปัจจัยเป็นสภาพธรรมะซึ่งทำให้ปัจจยุบันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่อัญญมัญญปัจจัยนั้นนอกจากจะเกิดพร้อมกันแล้วยังต้องต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยซึ่งสำหรับหมวดที่หนึ่งของสหชาตปัจจัยและหมวดที่สองของสหชาตปัจจัยเป็นทั้งสหชาตปัจจัยและอัญญมัญญปัจจัยหมวดที่สามของสหชาตปัจจัยคือปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ห้าซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญจโวการะปฏิสนธิจิตและเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยแก่ปฏิสนธิหทยวัตถุเพราะเหตุว่าในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะจิตจะเกิดโดยไม่อาศัยรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในอุปาทขณะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิหทยวัตถุปฏิสนธิหทยวัตถุไม่ได้เกิดก่อนปฏิสนธิจิตและไม่ได้เกิดหลังปฏิสนธิจิตต้องพร้อมกับอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนั่นเองซึ่งหลังจากปฏิสนธิการแล้วนะคะรูปทุกรูปไม่สามารถจะเป็นปัจจัยในอุปาทขณะของรูปไม่ว่าจะโดยเป็นทวารหรือโดยเป็นวัตถุหรือโดยเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องสังเกตความละเอียดของหมวดนี้ที่ว่าปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ห้าเป็นสหชาตปัจจัยแก่ปฏิสนธิหทยวัตถุซึ่งปฏิสนธิหทยวัตถุเนี่ยค่ะเป็นกรรมมัชรูปเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมถึงแม้ว่าจิตไม่เกิดกรรมมัชรูปก็เกิดได้เช่นในอสัญญสัตตาพรหมภูมิซึ่งเป็นรูปประพรหมภูมิซึ่งมีแต่รูปปฏิสนธิไม่มีนามปฏิสนธิคือไม่มีจิตและเจตสิกเกิดในรูปประพรหมภูมินั้นเลยหรือในขณะที่เป็นนิโรธสมาบัติขณะนั้นพระอรหันต์หรือพระอนาคาที่ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสามารถที่จะดับจิตเจตสิกได้แต่รูปอื่นซึ่งไม่ใช่จิตตัชรูปคือรูปซึ่งไม่ได้เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานยังเกิดได้เช่นกรรมมัชรูปถึงแม้ว่าจะเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมก็จริงนะคะแต่ขณะแรกที่จะเกิดในชาติหนึ่งภพหนึ่งต้องมีปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นในหมวดที่สามของสหชาตปัจจัยคือปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ห้าปัญจโวการะปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตปัจจัยแก่ปฏิสนธิหทยวัตถุและปฏิสนธิหทยวัตถุก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นหมวดนี้จึงเป็นทั้งสหชาตปัจจัยและอัญญมัญญปัจจัยก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆของนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิขณะสำหรับหมวดที่4ของสหชาตปัจจัยคือจิต75ดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงและเว้นอรูปาวจรวิบากจิตซึ่งทำกิจปฏิสนธิในอรูปพรหม4ดวงและปฏิสนธิจิตและจุติจิตของพระอรหันต์นะคะจิต75ดวงนี้เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัดชรูปโดยสหชาตปัจจัยหมายความว่าในทันทีที่จิตเกิดขึ้นในอุปาทขณะจิตตัดชรูปก็เกิดพร้อมกันแต่ว่าจิตตัดชรูปไม่ได้เป็นปัจจัยให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นจิต75ดวงนี้เป็นสหชาตปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดแต่ไม่เป็นอัญญมัญญปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอัญญมัญญปัจจัยแล้ว จิตที่จะเกิดต้องอาศัยจิตตัดชรูปด้วยแต่จิตตัดชรูปไม่ได้มีกำลังหรือว่าไม่ได้เป็นสมุฏฐานที่จะให้จิตเกิดเลยนะคะแต่จิตต่างหากที่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตตัดชรูปหมวดที่5คือมหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยแก่อุปาทายรูป24รูปทั้งหมดมี28รูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่ปรากฏอยู่ทั่วไปก็ได้แก่มหาภูตรูป4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีรูปอื่นสามารถจะเกิดเป็นไปได้ถ้าปราศจากมหาภูตรูป4เพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4เนี่ยค่ะเป็นประธานเป็นที่อาศัยของรูปอีก24รูปที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยของอุปาทายรูป24รูปแต่อุปาทายรูปไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูป4เพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4ไม่เป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่อุปาทายรูปเป็นเพียงสหชาตปัจจัยเท่านั้นสำหรับหมวดที่6ของสหชาตปัจจัยนะคะก็ได้กล่าวถึงแล้วว่าหัตถยวัตถุในปฏิสนธิการเป็นสหชาตปัจจัยแก่ปัญจโวการะปฏิสนธิจิตได้แต่หัตถยวัตถุในประวัติการเป็นสหชาตปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอัญญมัญญปัจจัยคือปัจจัยที่7ก็มีเพียง3หมวดเท่านั้นคือหมวดที่1จิต89เจตสิก52เป็นอัญญมัญญปัจจัยของจิต89และเจตสิก52หมวดที่2มหาภูตรูป4เป็นอัญญมัญญปัจจัยของอะไรคะถ้าเป็นอัญญมัญญปัจจัยของมหาภูตรูป4และหมวดที่3ซึ่งอัญญมัญญปัจจัยมีเพียง3หมวดเท่านั้นนะคะคือปฏิสนธิจิตและเจตสิกในภูมิที่มีขันธ์5เป็นอัญญมัญญปัจจัยของปฏิสนธิหัตถยวัตถุเพราะเหตุว่าปฏิสนธิหัตถยวัตถุก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตและเจตสิกในภูมิที่มีขันธ์5เพราะเหตุว่าถ้าปฏิสนธิหัตถยวัตถุไม่เกิดปฏิสนธิจิตก็เกิดไม่ได้แต่เรื่องปัจจัยและปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆถึงแม้ว่าจะได้กล่าวถึงปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนะคะ7ปัจจัยแต่ก็สามารถจะทวนกลับไปได้ทุกปัจจัยหรือสามารถที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจากปัจจัยทั้ง7เหล่านี้เช่นถ้าจะทวนกลับไปถึงเหตุปัจจัยนะคะเพื่อความแจ่มแจ้งเหตุปัจจัยได้แก่เจตสิก6อย่าลืมนะคะเจตสิกอื่นเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้เลยจิตทั้งหมดเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้รูปเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้นิพพานเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นยกเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะคือโลภะเจตสิกซึ่งเป็นโลภะเหตุเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดบ้างนี่ชวนกลับไปนะคะโดยสหชาตปัจจัยและอัญญมัญญปัจจัยโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้จิตเกิดและเป็นปัจจัยให้เจตสิกอื่นเกิดพร้อมกันด้วยและเป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดพร้อมกับโลภะมูลจิตหรือโลภะเจตสิกนั้นด้วยผัสสะเจตสิกเกิดเพราะโลภะเหตุหรือเปล่าคะถ้ากล่าวถึงเหตุปัจจัยเวลาที่โลภะเจตสิกเกิดเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกและจิตตัดชรูปเกิดเพราะเหตุว่าลักษณะของโลภะนะคะเป็นสภาพที่ติดแต่ว่าไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะ ท่านอาจจะรู้ตัวว่าติดสิ่งของบางอย่างแล้วแต่อัธยาศัยบางคนอาจจะติดชาติดกาแฟเป็นสภาพที่ละไม่ได้ติดแล้วนั่นเป็นลักษณะของโลภะเวลาที่โลภะเจตสิกเกิดเนี่ยค่ะจะห้ามไม่ให้จิตในขณะนั้นติดเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยนี่คืออนัตตาซึ่งสติจะต้องระลึกรู้จะรู้ลักษณะของความติดหรือความต้องการหรือความเพลิดเพลินหรือความยินดีถ้าลักษณะของเหตุปัจจัยนี้คือโลภะเกิดขึ้นแล้วใครจะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของโลภะมูลจิตซึ่งต้องเกิดเพราะเหตุว่าโลภะเจตสิกเป็นเหตุเกิดขึ้นทำให้จิตในขณะนั้นต้องเป็นสภาพที่ติดเป็นสภาพที่ต้องการรวมทั้งเจตสิกอื่นทั้งหมดที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นนะคะก็มีโลภะนั้นเป็นเหตุขณะที่กำลังเห็นทั่วๆไปที่สติปัฏฐานไม่เกิดไม่รู้สึกว่าติดในสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะดูเป็นธรรมดาก็เห็นอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันแต่ทำอย่างไรจึงจะสังเกตและพอที่จะรู้ได้ว่าติดแล้วตั้งแต่เกิดเมื่อลืมตาก็ติดค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อมีการเห็นก็ติดในสิ่งที่เห็นและติดในการเห็นที่จะรู้ได้ว่าติดก็ต่อเมื่อเริ่มจะคลายจึงจะรู้ได้ว่าก่อนนั้นเคยติดเพราะเหตุว่าลักษณะของการติดเนี่ยไม่รู้นะคะจนกว่าจะรู้ว่ามีการค่อยๆระลึกแล้วก็รู้แล้วก็ละความไม่รู้แล้วจึงจะค่อยๆคลายการติดทั้งที่ติดอยู่ทุกขณะเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้สึกเช่นในขณะที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าสติไม่เกิดไม่ได้ระลึกรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งจะไม่มีการคลายเลยเมื่อไม่มีการคลายจึงรู้ว่าติดซะแล้วแล้วก็ติดมานานแล้วแล้วก็ติดอยู่เรื่อยๆเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ายังไม่คลายยังไม่มีการรู้สึกที่จะคลายเพราะความรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งคนตาบอดไม่เห็นถ้ากล่าวโดยกว้างๆทั่วๆไปนี่นะคะก็อาจจะยังไม่เป็นตัวอย่างที่สติระลึกได้แต่ถ้าในขณะที่กำลังรับประทานอาหารนะคะและสติเกิดอาจจะเป็นขั้นพิจารณาก็ได้ว่าข้าวสีนี้กับในจานแต่ละจานเนี่ยค่ะแต่ละสีไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดหรือว่าแกงจืดหรือว่าผักนานาชนิดอาหารนานาชนิดคนตาบอดไม่มีโอกาสเห็นเลยแม้แต่สีของข้าวคนตาบอดสามารถที่จะกระทบสัมผัสข้าวสามารถที่จะลิ้มรสของข้าวแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นสีของข้าวเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะถ้ามีการระลึกได้ขณะนั้นจะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏทางตาซึ่งคนตาบอดไม่มีโอกาสที่จะเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้จริงๆนะคะนอกจากขณะที่กำลังรับประทานอาหารยังขณะอื่นๆอีกทุกขณะที่สติสามารถจะระลึกได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งต้องแยกออกโดยเด็ดขาดจึงจะปรากฏสภาพธรรมะแท้จริงว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างทางตาไม่ใช่ทางหูไม่ใช่ทางจมูกไม่ใช่ทางลิ้นไม่ใช่ทางกายไม่ใช่ทางใจทุกท่านก็คงจะเคยกราบนมัสการพระพุทธรูประลึกถึงพระพุทธคุณเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งสติก็อาจจะเกิดระลึกได้อีกว่าคนตาบอดสามารถที่จะเช็ดถูทำความสะอาดแต่ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาได้แต่ละขณะที่เริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาละความไม่รู้จึงจะถึงการคลายได้ในวันหนึ่งว่าการที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจะทำให้ไม่ติด ในสิ่งซึ่งติดแล้วและก็ติดมานานแล้วนะคะแล้วก็ติดอยู่ทุกขณะที่สติไม่ได้ระลึกทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นจะทราบซึ้งในลักษณะของโลภะไหมคะว่าเมื่อโลภะเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดที่จะไม่ให้เป็นโลภะเป็นไปไม่ได้และผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยค่ะไม่ได้หลอกตัวเองแล้วก็ไม่ได้หลอกคนอื่นด้วยเรื่องของโลภะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ละยากแม้แต่การติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่จะละได้นะคะก็ต้องบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลจึงจะดับความติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เป็นสมุจเฉทพระอนาคามีเห็นเหมือนอย่างปุถุชนเหมือนอย่างพระโสดาบันเหมือนอย่างพระสกทาคามีเหมือนอย่างพระอรหันต์แต่แม้กระนั้นความต่างกันของพระอนาคามีและพระสกทาคามีและปุถุชนและพระอรหันต์ก็ต้องมีตามขั้นของกิเลสซึ่งได้ดับไปแล้วเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นสำหรับปุถุชนซึ่งเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้และถ้าเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงโดยละเอียดก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้รู้สภาพธรรมะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเมื่อเป็นภาละปุถุชนไม่ใช่กัลยาณปุถุชนจึงไม่ใช่เสกขะบุคคลเพราะเหตุว่าข้อความในอรรถกถาอธิบายว่าที่ปุถุชนไม่ใช่เสกขะบุคคลเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาที่จะเรียนผู้ที่จะเรียนอะไรได้เนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาจึงจะสามารถเรียนได้ตามโรงเรียนสามัญทั่วๆไปนะคะผู้ที่จะเรียนได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันหรือไม่ใช่กัลยาณปุถุชนผู้ได้สดับข้อความในอรรถกถาจึงอธิบายว่าที่ชื่อว่ายังไม่ใช่เสกขบุคคลเพราะเหตุว่ายังไม่มีแม้ปัญญาเพียงที่จะเรียนหรือที่จะศึกษาแต่สำหรับพระโสดาบันบุคคลนะคะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะศึกษาต่อไปจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นที่ทุกท่านสนใจฟังพระธรรมและก็ศึกษาเรื่องของปัจจัยซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดและก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองจะทราบไหมคะว่าเพราะอะไรหรือว่าทำไมจึงศึกษา

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณภูริพัฒน์วงศ์พิรางกูล800บาทคุณสิทธิรัตน์เดื่อมขันมณี500บาทคุณปราณีตเมฆอรุณ100บาทจ่าสิบตรีกฤตพลแสงซื่อ500บาทคุณมาลีฉลวยศรีเมือง300บาทคุณสุภัตราคุณาทวีสุข500บาทคุณสุพรโชติพนัง700บาทคุณพัชรพรลัดดาพงศ์500บาทคุณสิริพันธ์กล่อมจิต 2,000 บาทคุณจรัญฉลวยศรีเมือง100บาทคุณสุกัญญา300บาทคุณจีรนันจันค่อม 2,100 บาทคุณชยุดาสุภาทรัพย์ 1,000 บาทและคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมเ
จงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

และจริงใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.18 กุมภาพันธ์ 2561

0: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจะบารมี
1: ก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจ
0: ตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับ
1: ฟังธรรมะทำไม
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ
0: เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจต่างกันยังไงครับ
1: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำใดที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ลาภได้ยศเป็นต้นฟังเพื่อว่าฟังก็ดีจริงใจไหม
0: ฟังให้สบายใจ
1: ฟังก็ดีแค่ก็ดีแต่การจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหม
0: ระดับก็ต้องต่างกัน
1: ค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้